0: พื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
1: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปทีก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็ไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
2: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
3: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ 2,569 ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
4: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ 2,569 เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
3: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ 2,570 จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผ่านิตคาดนาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
2: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
0: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
0: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ดอยเชเวลเลอร์ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนันชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเบนเชลตันนักหัวดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงเอาชนะฟรานซิสติอัลโฟ3-1เซตมาครอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3-0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6-1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ก่อกลุ่มโควต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ 1-6 ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าก การได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30และวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12-13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม101อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาต ั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง92 ซม.และเวลา 20:25 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 20 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง14 เซม.และเวลา 14:42 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง25 เซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
10: หนึ่งนาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพะวักพะวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลาย10ปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลง ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติ

ได้มาโสสถานที่ถ้ำผาปล่องเป็นสถานที่นั่งสมาธิภาวนาภาวนาในทางพุทธศาสนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้นั่งได้ทั้งหญิงทั้งชายคือนั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาองค์พุทโธองค์พุทโธนี้ให้นึกทุกลมหายใจที่สูดลมหายใจเข้าไปก็พุทโธทีหนึ่งลมหายใจออกมาก็พุทโธทีหนึ่งจนจิตใจสงบระงับเยือกเย็นได้แม่เราไปบ้านเรือนแล้วก็ให้หัดนั่งภาวนาให้ได้ทุกคืนเอานั่งนั่งขัดสมาธิเพชรก่อนเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายหาฮัดนั่งทุกคนอันนี้เป็นการนั่งสมาธิภาวนาที่พระเจ้านั่งภาวนาใต้ล้มไม้โพโน่นประเทศอินเดียเมืองแขกพระพุทธเจ้าของเรานั่งแบบไหนแบบไหนก็ไม่ได้ตัดสรู้สักทีพอมาถึงต้นไม้โพพระองค์ก็เอาเด็ดเดียวละมันต้นไม้ต้นนี้ละจะเอาที่ตัดสรู้ให้ได้หรือตัดสรู้ไม่ได้ก็จะไม่ยอมไปแสวงหาอาหารและบิณฑบาตมาเลี้ยงร่างกายรูปขันธ์นี้อีกต่อไปจะนั่งให้มันตายที่นี่แหละท่านว่าอย่างนั้นการเวียนว่ายตายเกิดของพระองค์ก็ไม่มีที่จบที่สิ้นพระองค์จะเอาให้ได้ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะให้มันเด็ดขาดลงไปที่ว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั่นคือว่านั่งสู้ตายระวังตายกับความเป็นอยู่ถ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ตายถ้าตรัสรู้ได้ก็จะได้โปรดเวไนยทั้งหลายเมื่อนำพระทัยใจพระพุทธเจ้าแน่วแน่เด็ดขาดกิเลสมารสังขารมารหรือว่าพยามารนั่นว่าพยามารโจมตีขี่ช้างมาลบกับพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นแต่ว่าสู้บารมีพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะบุญบารมีพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าทำมามากแล้วก็นานนับเป็นอสงไขยเรียกว่าสี่อสงไขยกับแสนมหากัปบุญบารมีพระองค์บำเพ็ญมานานแล้วก็เต็มที่ด้วยจิตใจของพระองค์ก็กล้าแข็งไม่ย่อท้อจนกระทั่งว่าชีวิตก็จะสละให้ได้การนั่งสมาธิภาวนาพระองค์ตั้งใจลงไปว่า

0: แม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะหืดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงจึงจะลุกไปแสวงหาบิณฑบาตโปรดญาติโยมตามธรรมดาที่พระองค์ตั้งใจไว้แต่เบื้องต้นถ้าใจยังจะเลาะและหวั่นไหวตัดอะไรก็ไม่ขาดกิเลสราคะก็ตัดไม่ขาดกิเลสโทสะก็ตัดไม่ขาดกิเลสโมหะก็ละตัดไม่ขาดใจเช่นนั้นเรียกว่าไม่กล้าหาญพระองค์ยกจิตใจให้สูงส่งที่สุดเรียกว่ากำลังจิตใจของคนเราก็ตามของพระพุทธเจ้าพระสาวกก็ตาม ในขั้นที่ท่านได้ตัดสรุนั้นแล้วว่าตั้งขึ้นมายกขึ้นมาสูงสุดแหละระหว่างเป็นกับตายบทภาวนาพระพุทธเจ้าเวลานั้นคือว่าพุทโธพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ตรัสพระองค์เองด้วยจะต้องตรัสไม่รู้ว่าจะเอาอุบายธรรมอันใดมาภาวนาท่านก็กำหนดจิตใจว่าโอบายใดหนอที่จะเป็นโอบายเพื่อความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ความว่าอานาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นโอบายภาวนาคือพระองค์ฝึกจิตกับลมหายใจเข้าออกเวลาลมหายใจเข้าไปจิตใจดวงผู้รู้ก็มารับรู้ว่านี่เป็นลมเข้าไปไม่ใช่ลมออกเวลาลมออกมาหายใจออกไปท่านก็กำหนดรู้ว่าอันนี้เป็นลมออกไปไม่ใช่ลมเข้าสติของพระองค์ตามระลึกในลมเข้าลมออกแต่มันออกไปแล้วก็ไม่ตามไปทำความรู้สึกอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเมื่อจิตใจของพระองค์ตั้งใจสูงสุดได้อย่างนั้นไม่ให้คลั่งเผลอทุกลมหายใจเข้าออกผลที่สุดจิตใจของพระองค์ก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเรียกว่าสมถกรรมฐานจิตใจรวมลงไปได้เป็นสมาธิขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงสุดอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแค่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวพระองค์ไม่ยึดไม่ถือก็ท่านตั้งใจไว้แล้วว่าตายก็จะไม่หวั่นไหวแล้วอะไรจะมาสู้ได้ไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจของพระองค์ก็สงบระงับเยือกเย็นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในคืนวันนั้นเป็นคืนเดือน6เพ็ญเดือน8เพ็ญพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกนั่นแหละการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิแล้วจิตใจของพระองค์ก็เป็นเพชรเรียกว่าแข็งแกร่ง ไม่มีอะไรที่จะมาแตะต้องให้หวั่นไหวได้เราทุกคนเมื่อนั่งขัดสมาธิเพชรได้แล้วก็ให้หัดนั่งไปทุกคืนทุกคืนโดยเฉพาะเวลานี้ให้ใจเราเป็นเพชรคือว่าเข้มแข็งตัดให้ขาดชั่วระยะที่เรานึกภาวนาพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี้จิตใจอันใดที่คิดแส่สายออกไปภายนอกไม่ให้มันไประวังรักษานึกไว้เอาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตั้งคือตั้งลงไปที่พุทโธทุกลมหายใจเข้าออกพุทโธเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้า บรรดามนุษย์ในโลกเทวดาอินทร์พรหมในสมัยนั้นไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไปได้เรียกว่าเป็นผู้สูงสุดใจของคนสมัยนั้นก็นับถือพระพุทธเจ้าภาวนาพุทโธลงไปจิตใจก็เย็นสบายเราทุกคนก็ให้ใจเย็นใจสบายพระพุทธเจ้าท่านสบายแล้วแต่ว่าเรายังไม่สบายตัวเราไม่สบายใจเราไม่สบายเพราะอะไรก็เพราะว่าใจมันท้อแท้อ่อนแอนึกภาวนาพุทโธก็ไม่ติดต่อไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวมันขาดเป็นช่วงๆวันนี้เวลานี้จงให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าให้มันต่อเนื่องไปเรียกว่าพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกพร้อมกับการได้ยินได้ฟังบ้านเรือนถิ่นฐานอยู่อาศัยไม่เกี่ยวเอาพุทโธในดวงใจของเราให้ได้เมื่อเอาพุทโธพุทโธมัดจิตใจเราให้ได้จนนั่งอยู่ที่นี่ก็ลืมหมดบ้านเรือนเคหสถานลูกเต่าล้านเลนสามีภรรยาคนเกิดคนตายคนสบายไม่สบายตัดออกไปหมดพุทโธใจก็จะเย็นสบายใจเย็นสบายแล้วว่าใจชื่นใจบานท่านเรียกว่าใจเบิกบานเหมือนดอกไม้ไม่ว่าดอกไม้อะไรถ้ามันบานดอกไม้ที่หอมมันก็จะส่งกลิ่นหอมออกมาดอกไม้ที่มีกลีบมีดอกสวยงามเมื่อมันบานแล้วก็จะแสดงความสวยงามของดอกไม้ใจของผู้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่หลายภพหลายชาติแล้วมาถึงภาวนานี้เมื่อใจสงบระงับใจจะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสทุกลมหายใจเข้าออกใจจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องจิปาถะในโลกจะมามั่นคงอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าคือจิตใจของเรานั่นเองจิตใจของคนเรานั้นท่านว่ารวมให้มันสั้นแล้วจิตใจดวงผู้รู้อยู่แต่ดวงจิตนี้ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่มีท่านให้ชื่อว่าเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อแต่จะเอาตัวตนกับจิตใจไม่ได้จิตใจนั้นท่านเปรียบเหมือนกับธาตุลมลมที่พัดผ่านไปในโลกเราเนี่ยใครจะไปจับเอาลมมาให้เป็นจริงเป็นจังไม่ได้มันไม่มีเรียกว่านามธรรมเป็นนามธรรมจิตนี่มันก็เป็นจิตดวงผู้รู้ผู้หลงอยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวนี้มันอยู่ในจิตไม่มีตัวเมื่อมาอาศัยร่างกายนี้เป็นเรือนอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ก็ยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาได้ก็ต้องมาอาศัยรูปขันธ์แต่ในนามขันธ์ในจิตใจนั้นไม่มีรูปร่างไม่มีสีแสงอะไรทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งเขาถ่ายรูปก็ได้แต่รูปตัวรูปกายนั่นแหละได้แต่เรือนใจจิตใจถ่ายเอาไม่ได้ผู้จะได้จิตใจก็ได้แก่ผู้ภาวนาพุทโธพุทโธมั่นคงในใจของตัวเองเมื่อผู้ใดภาวนาพุทโธมัดจิตใจของตัวเองหรือภาวนาลมหายใจเข้าออกมัดจิตใจให้อยู่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้นั่นแหละจึงจะเห็นจึงจะเห็นดวงจิตดวงใจได้หรือว่าจิตมันเลิกละกิเลสความโกรธออกไปได้กิเลสความโลภออกไปได้กิเลสความหลงออกไปได้ชั่วระยะหนึ่งก็จะเห็นทีเดียวว่าใจนี้สบายดีสงบดีสบายดีความทุกข์ความเล่าร้อนในตัวในกายในจิตจะหายไปแม้เจ็บไข้ได้พยาธิเต็มตัวก็จะหายไปสักพักหนึ่งเพราะจิตใจภาวนาสงบระงับมีธรรมปีติคือมีความยินดีพอใจในธรรมที่ตนปฏิบัตินึกภาวนาอยู่ความทุกข์ในร่างกายสังขารก็หายไปความทุกข์ในใจกิเลสภายในก็จะหายไปช่วงระยะหนึ่งก็จะมองเห็นว่าจิตใจของเราได้บำเพ็ญบุญกุศลมาบ้างแล้วจิตใจก็สงบระงับได้แต่บางคนก็วุ่นวายตลอดเรื่องก็คือว่ามันจิตใจนั่นแหละไม่ตั้งท่านก็สอนว่าให้ตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจหรือพระองค์เตือนว่าให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกคือคนเรานั้นเมื่อมันคิดฟุ้งซ่านไม่สงบก็มองไม่เห็นว่าตัวเองจะต้องตายอยู่วันยังค่ำตัวเองจะต้องตายทุกคืนยังลุกแต่เวลานี้บุญมันยังรักษาอยู่โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มาเบียดเบียนบีทาพอมีลมหายใจเข้าออกได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวบุญยังมีหรือเราไม่ตายเสียตั้งแต่วานนี้วันนี้เรายังได้มาภาวนาพุทโธพุทโธในใจในถ้ำผาปองอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เมื่อบุญกุศลอันนี้เราได้ลำลึกขึ้นมาได้ก็ให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติหรือว่านึกได้ทุกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกจนใจที่นึกนั้นเจริญนั้นได้รับความสงบระงับสลดสังเวชในชีวิตของตัวเองมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องลำบากเพราะใจไม่หยุดใจไม่อยู่ใจไม่นิ่งใจไม่ดับไม่นิ่มใจไม่เป็นดวงเดียวเราก็รวมใจของเราลงไปเอาให้มันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งไม่มีสองถ้ามีสองก็ยังไม่เป็นหนึ่งมีพุทโธอันเดียวนั่งก็ภาวนาพุทโธยืนก็ภาวนาพุทโธเดินไปมาที่ไหนไปรถไปลาก็ภาวนาพุทโธไปไปรถไปลานั้นอย่าเข้าใจว่าสบายเราคิดไม่ถึงคิดไม่เห็นว่าคนในยุคนี้สมัยนี้นั้นอ อุปัทวเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาอุปัทวเหตุในท้องในถนนหนทางอายุสั้นพลันตายเมื่อขึ้นรถขึ้นลาท่านให้ภาวนาเอาจริงเอาจังกันพุทโธในใจเรื่อยไปภัยอันตรายต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นต่างหากว่าเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใดถ้าบุคคลที่อยู่ในนั้นพร้อมเพียงกันเจริญภาวนาพุทโธแคล้วคลาดจากภัยพิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นมาให้ปรากฏการแก่คนทั้งหลายแล้วเราให้พากันตั้งใจบริกรรมพุทโธในใจจนจิตใจสงบระงับจะเห็นด้วยตนเองทีเดียวว่ามันแคล้วคลาดจากภัยพิบัติได้ไม่ต้องสงสัยหน้าที่ของเราก็เป็นหน้าที่บริกรรมภาวนาเอาองค์พุทโธมาเป็นที่ตั้งไม่เอาสิ่งฟุ้งซ่านมาเป็นที่ตั้งเมื่อจิตของผู้ใดนึกน้อมตั้งใจได้ใจก็เย็นสบายได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอันความทุกข์ร้อนใดๆที่บังเกิดมีขึ้นก็จะค่อยบรรเทาเบาบางไปด้วยเตชานุภาพภาวนาที่เราตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติบูชาพร้อมด้วยกายวาจาจิตน้อมนึกลำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์สาวกเป็นสรณะที่พึ่งจริงๆยังมีชีวิตอยู่ก็นึกถึงเจริญถึงเอาคุณพระมามัดจิตใจไว้เจตใจมันก็ย่อมมีความสงบระงับได้ถ้าสงบได้เมื่อใดเราจะมองเห็นว่าอันความทุกข์ความเดือดร้อนที่ใจไม่สงบใจดิ้นรนไปตามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหานั้นเป็นทุกข์เป็นร้อนช่วงใดที่เราภาวนาไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงเข้ามานอนอยู่ในใจเราไล่มันออกไปใจก็แจ้งใสสว่างเป็นสุขเนวพุทโธบันโดมันดาลให้มีความสุขธัมโมบันโดมันดาลให้มีความสุขสังโฆบันโดมันดาลให้มีความสุขความสุขสงบเยือกเย็นมันมีอยู่ในใจทุกๆคนไม่ใช่ไปสุขสบายอยู่กับคนอื่นสิ่งอื่นมันสุขสบายอยู่ในใจของตัวเองเพราะใจเรานึกภาวนาพุทโธมันเต็มที่เวลาใดมันก็สุขสบายขึ้นมาในนั้นความทุกข์ความเดือดร้อนร้องไห้น้ำตาไหลก็จะหายไปเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกเหล่านี้ทั้งหมดไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไม่ได้คนเกิดมาย่อมมีเวลาแก่เมื่อคนเกิดมาแล้วก็ต้องมีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บย่อมมีคนที่เกิดมาแล้วผลสุดท้ายเมื่อแก่ชราง่อมเต็มที่ก็ไม่มีทางไปเรียกว่าตายอันความตายนี้มนุษย์คนเราใครก็หวาดสะดุ้งไม่ต้องการความตายแต่ทั้งๆที่คนเราไม่ต้องการความตายมันก็ตายอยู่ทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีเมื่อรวมความเป็นส่วนมากแล้วคนเราในโลกที่เกิดมาแล้วหลายพันล้านนี่แหละมีตายทุกชั่วโมง มีตายทุกวันมีตายทุกคืนมีตายทุกเดือนมีตายทุกปีตายทุกชั่วโมงตายทุกนาทีตายทุกวินาทีเมื่อกล่าวส่วนรวมก็คือว่าเขาตายอยู่ตลอดแต่เราก็ยังภาวนาพุทโธได้อยู่เพราะยังไม่ตายแต่ความตายของสัตว์ทั้งหลายนั้นจนไม่มีระยะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายแต่ความตายนั้นยังไม่มาถึงเราก็เข้าใจว่าเป็นสุขสบายอยู่ถ้ามันมาถึงเข้าแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เหมือนคำพูดในว่าตายตายคิดว่าตายตายเนี่ยมันยังไม่ถึงความตายเวลาความตายมาถึงเข้าถ้าว่าร้อนก็เรียกว่าร้อนถึงตายถ้าว่าหนาวก็เรียกว่าหนาวถึงตายทุกกายก็ทุกถึงตายทุกใจก็ทุกถึงใจละเวลาตายเรียกว่าสูงสุดเป็นยอดไม้ละฉะนั้นถ้าใครเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายแล้วก็ต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจย่อมมีเวลาเป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมชาติการภาวนาพุทโธในใจเอาจงจนได้จิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ลุ่มหลงไปตามลูกตามเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เพราะว่าความตายไม่ได้ยกเว้นความตายนี่เป็นเสนาใหญ่เรียกว่าเป็นพญาใหญ่บังคับเอาเลยคนไหนที่จะตายแบบไหนเมื่อถึงเวลาเราบังคับให้ตายอย่างคนที่เกิดอุปัทวะเหตุเรียกว่าบังคับให้ตายแม้เจ้าของเองจะไม่อยากตายมันก็ตายได้บังคับเลยเรียกว่าพยามัจจุราชคือความตายนี่ใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์นี้อะไรมากั้นกลางไม่ได้ใครจะมีอาวุธยุทธภัณฑ์ใดมาต่อสู้กับพยามัจจุราชคือความตายย่อมไม่ชนะตายลูกเดียวมรณังเมภาวิสติให้พากันนึกถึงว่าตัวเรานี่แหละต้องตายเมื่อตัวเราตายได้ลูกเต่าล้านเหรียญสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดก็ตายมาให้เราเห็นคนเหล่านั้นเขาไปไหนเขาก็ตายใกล้เข้ามาพ่อแม่ของเราก็ตายให้เห็นญาติพี่น้องที่เกิดร่วมท้องพ่อแม่เดียวก็ตายให้เห็นก็มีเกิดมาเป็นลูกพ่อแม่ยังไม่ตายลูกตายให้เห็นก็มีเรานี่แหละจงพากันนึกเจริญว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายเวลานี้มันยังไม่มาถึงยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ชีวิตของคนเราอายุจริงๆมันไม่ใช่วันคืนเดือนปีเป็นอายุอายุของคนเราก็คือลมหายใจยังอยู่นี่แหละถ้าลมหายใจหมดสูดเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายหมดแล้วหมด
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0944

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยเสนอตอนที่7เรื่องหลวงตาพรอาจารย์ของหลวงพ่อพุทธพระราชสังวรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2481หลวงพ่อได้บรรพชาใหม่เป็นสามเณรฝ่ายธรรมยุทธ์ที่วัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระศาสนนิลกเสนชิตะเสโนแห่งวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระอุปัชฌาย์สมัยเป็นสามเณรเป็นลูกศิษย์หลวงตาพรเพื่อนเขาเป็นลูกศิษย์พระมีชื่อเสียงเขามีผ้าดีๆมีสบู่เหลวใช้เรามีแต่สบู่สันไหลสมัยก่อนวันโกนวันพระพระมักจะไปเยี่ยมโปรดโยมพ่อโยมแม่เราไม่มีพ่อมีแม่ก็ไปโปรดโยมที่เลี้ยงมาคือแม่อามีเพื่อนไปด้วยเพื่อนกลับมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเนนพุทธนี่เทศเจ๋งนะเมื่อเข้ามาอยู่วัดบูรพารามจังหวัดอุบลได้มาอยู่รับใช้หลวงตาพรและได้มีโอกาสอุปถากรับใช้หลวงปู่เสาเป็นครั้งคราวเพราะในขณะนั้นองค์ท่านก็มาอยู่จำพรรษาที่วัดบุรพารามนี้นอกจากจะรับใช้ครูบาอาจารย์แล้วยังต้องศึกษาด้านปริยัติควบคู่กันไปแต่สิ่งที่สำคัญคือข้อวัตรปฏิบัติที่องค์หลวงปู่เสาพร่ำสั่งสอนยังติดตาตรึงใจในองค์ท่านตลอดมาการศึกษาด้านปริยัติก็สอบได้เป็นลำดับหลังจากศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและปริยัติธรรมจากครูบาอาจารย์พอสมควรแล้วมีความมุ่งมั่นอยากจะร่ำเรียนให้สูงสูงขึ้นไปอีกก็มีความคิดอยากจะเข้าไปเรียนที่กรุงเทพเพราะที่อุบลไม่มีครูสอนหลวงตาพรท่านก็รับปากว่าจะนำไปฝากไว้กับอุปัชฌาย์ของท่านคือเจ้าคุณปัญญาพิสารเถรวัดสะประทุมหลวงตาพรวินัยนี่ท่านแน่นอนที่สุดวินัยกับการประหยัดเวลาก่อสร้างนี่พวกคนก่อสร้างเขาทำปูนตกเพียงแต่เล็กๆน้อยๆท่านไปเก็บหมดแต่ว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อลูกศิษย์นี่ยอดหาไม่มีใครเปรียบเทียบขนาดเขาเอาน้ำดื่มน้ำปานะมาแก้วเดียวเอาจอกเล็กๆมาแบ่งพระเนนเท่าไหร่ก็ให้ได้ฉันทั่วกันหมดหลวงตาองค์นี้เป็นอย่างนั้นอยู่ที่วัดบูรพารามจังหวัดอุบลอย่างหลวงตาพรซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสมัยที่ท่านออกจากคฤหัสถ์ไปบวชทีแรกก็ไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์มั่นบังคับให้บวชเป็นตาเถรชีผ้าขาวอยู่3ปีอบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติจนจิตใจมีความสงบรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมวินัยระเบียบปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์และพระศาสนาเป็นอย่างดีแล้วท่านก็ให้เปลี่ยนจากเพศชีผ้าขาวเป็นเพศสามเณรคือบวชเป็นเนนใหญ่อยู่อีก3ปีพอครบ3ปีแล้วท่านพระอาจารย์มั่นได้พามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดปฐุมวนารามในจังหวัดกรุงเทพนี้เองซึ่งท่านพระอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้นำมามอบให้พระปัญญาพิสารเถรหนูซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อเองเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทให้
เมื่ออุปสมบทแล้วก็อยู่ในสำนักของท่านพระอาจารย์มั่นเอาใจใส่ปรนิบัติอุปถากครูบาอาจารย์มิให้เดือดร้อนอาจริยวัตรอุปชายวัตรอย่างถูกต้องตามวินัยทุกประการจนกระทั่งท่านพระอาจารย์มั่นพิจารณาดูอุปนิสัยและการปฏิบัติว่าสมควรพอที่จะออกบำเพ็ญโดยลำพังตัวเองได้แล้วท่านจึงเรียกมาสั่งว่าพรเอ้ยเจ้าก็ฝึกฝนกับครูบาอาจารย์มาตั้ง10ปีแล้วพ้นนิสัยมุดแล้วพอจะช่วยตัวเองได้หลีกออกไปหาที่วิเวกเฉพาะตัวก่อนเถิดให้โอกาสองค์อื่นเขาเข้ามาปรนิบัติครูบาอาจารย์บ้างนั่นแหละจึงจะได้ออกจากสำนักออกจากครูบาอาจารย์นี่คือจารีตประเพณีของพระธุดงค์กรรมฐานที่ปฏิบัติต่ออุปัชฌาย์อาจารย์ในสมัยอดีตในสมัยที่ท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นยังดำรงชีวิตอยู่หลวงตาพรคืออาจารย์ของหลวงพ่อมาตั้งแต่เป็นสามเณรเป็นพี่ชายของหลวงปู่บุญที่หน้าวังโสท่านเลี้ยงดูเรามาจริงๆเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ตอนนั้นท่านเพิ่งได้สิบพรรษาเท่านั้นเองแต่ว่าพระสิบพรรษาสมัยนั้นไกลกันเหลือเกินกับพระสิบพรรษาสมัยนี้มองดูแล้วเป็นพระที่น่าเลื่อมใสจริงๆพระสิบพรรษาสมัยนี้มีแต่ความจองหองพองขนอาจารย์ของหลวงพ่อจริงๆคืออาจารย์พรเป็นหลวงตาพรหลวงตาพรท่านเคยมีครอบครัวมาแล้วตัวท่านชื่อพรอ้อทีแรกชื่ออะไรน้อมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นพรท่านแต่งงานแล้วแม่บ้านของท่านชื่อสอนพอท่านได้ลูกสาวมาท่านตั้งชื่อพุทธเหมือนกันพ้องกับชื่อโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อและหลวงพ่อเองซึ่งชื่อพรสอนและพุทธเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าท่านจะรักหลวงพ่อเหมือนกับลูกในท้องในไส้ตอนสมัยเป็นเนนี่โอ้ยน้อยหน้าต่ำตา มากที่สุดเลยเขาทั้งหลายมีอาจารย์เก่งๆเทศเจ๋งโยมก่อเยอะอาจารย์ของเราเป็นพระหลวงตาไม่ค่อยมีหน้ามีตากับเขาหรอกทีนี้ต่อมาพวกที่มีอาจารย์ดีๆนั่นตกอับหมดครั้งสุดท้ายไปกราบเยี่ยมท่านท่านถามว่าพิจารณาดูพ่อหรือยังว่าเมื่อไรจะตายอุ้ยไม่กล้าล่วงเกินครูบาอาจารย์หรอกลุงตาพรติดตามหลวงปู่มั่นอยู่ถึง9ปีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมาพบหลวงตาพรแล้วหลวงพ่อจึงไม่กระตือรือร้นที่จะไปพบหลวงปู่มั่นระเบียบวินัยข้อวัตรปฏิบัติทุกอย่างถอดแบบมาเปรี้ยเลยเมื่อก่อนนี้เพื่อนฝูงลูกศิษย์หลวงพ่อดีหมายถึงหลวงปู่ดีฉันโนลูกศิษย์อาจารย์เสงี่ยมลูกศิษย์อาจารย์บุกอาจารย์เขาดังๆทั้งนั้นมีอาจารย์หลวงพ่อเป็นหลวงตาไม่ค่อยมีใครสนใจทีนี้มันขำๆอยู่วันหนึ่งนายโพส่งสีกับขุนสิริสมานการโยมโพบ้านอยู่หน้าไปรษณีย์เมืองอุบลสองคนนี่แหละหลวงตาพรนี่อยู่วัดบุรพาวัดบุรพาเป็นวัดบ้านและตอนแรกอาจารย์ดีไปอยู่บ้านท่าบ่อที่โรงเรียนกสิกรรมบ้านท่าบ่อพวกนายโพนายขุนสิรินี่แหละไปได้มนต์มาอยู่วัดบุรพารามตอนด้านตะวันออกวัดบุรพารามเป็นสวนของนายจอมนายจอมก็บริจาคที่สวนนี่ให้วัดประมาณ2ไร่เศษให้เป็นวัดป่าตอนนั้นให้เป็นวัดป่าตอนนี้มันกลายเป็นวัดบ้านทีนี้สมัยนั้นพวกญาติโยมก็แตกตื่นกันไปไปนั่งสมาธิทุกวันทุกวันอยู่มาวันหนึ่งนายโพกับขุนสิรินี่แหละมากราบท่านหลวงตาพรมาบอกว่าครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านมาสอนกรรมฐานเขาอยู่ทุกวันทุกวันไม่นึกอยากได้ดิบได้ดีกับเขาบ้างหรือเขาว่าหลวงตาพร
นี่อาจารย์ท่านให้มานิมนต์ไปฝึกกรรมฐานอุ้ยถ้าครูอาจารย์จะเมตตาสงสารอย่างนั้นก็ดีแล้วที่ไม่กล้าไปก็ไม่นึกว่าท่านจะเมตตาสงสารถึงขนาดนี้อ้อไปเรียนท่านเดี๋ยวอาตมาจะไปพอโยมกลับไปแล้วหลวงตาพรก็เตรียมไปก็เข้าไปกราบหลวงปู่ดีแต่ด้วยความทนงของอาจารย์กรรมฐานก็ถามหลวงตาพรอย่างดูถูกเหยียดหยามว่างั้นเถอะพรภาวนาเป็นไหมก็จักจะเป็นหรือไม่เป็นก็สวดมนต์ไหว้พระภาวนาไปอย่างนั้นแหละภาวนาก็พุทโธพุทโธนั่นแหละแต่ไม่ทราบว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้พอเสร็จแล้วท่านอาจารย์ดีก็บอกวิธีให้นั่งสมาธินั่งขัดสมาธิเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงกำหนดจิตนึกพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วก็นึกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตเราจะกำหนดเอากิจอย่างเดียวเสร็จแล้วพอไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิท่านก็หันหน้ามาเอ้าพรนั่งสมาธิเรื่องนั่งสมาธินี่ทำอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์พอทำไปจังหวะไหนก็ถามอย่างนี้ถูกต้องไหมอาจารย์ถูกแล้วเสร็จแล้วพอนั่งสมาธิพวกพระพวกเนตรอื่นๆระดับครูบาอาจารย์เลิกหมดญาติโยมก็เลิกหมดวันนั้นหลวงตาพรนั่งอยู่2ชั่วโมงเสร็จแล้วท่านก็กระดุกกระดิกออกจากสมาธิโอ้ทำไมนั่งนานแท้พรความรู้สึกของผมนี่รู้สึกว่ามันไม่นานนะมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองมันยังไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแล้วมันเป็นอย่างไรจิตมันเป็นอย่างไรอ๋อเดี๋ยวจะเล่าถวายครูบาอาจารย์มันเป็นอย่างนี้จะถูกต้องหรือเปล่าพอภาวนาพุทโธพุทโธไป 2-3 คำจิตมันก็วูบลงไปมันไปนิ่งสว่างกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายแล้วมันก็เกิดปีติพอรู้สึกว่ามันเกิดปีติเกิดความสุขความคิดมันก็ฟุ้งขึ้นมาและตอนนั้นความตั้งอะไรต่างๆสัญญาเจตนามันหายไปหมดมีแต่ความเป็นเองของจิตแล้วมันก็กำหนดรู้ความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาของมันเรื่อยไปแล้วมันคิดอะไรบ้างสารพัดที่มันจะคิดบางทีก็คิดไปโลกไปทำสารพัดคิดไปถึงนรกคิดไปถึงสวรรค์คิดถึงเรื่องชีวิตประจำวันในปัจจุบันสารพัดที่มันจะคิดจิตในเมื่อมันเข้าสมาธิตามธรรมชาติของมันแล้วเราไม่มีความสามารถที่จะไปควบคุมมันได้จริงไหมอาจารย์อาจารย์ดีชักงงมันจะไปไหนมาไหนมันไปของมันเองบางทีมันกระโดดไปโน่นไปเมืองสกลนครโน่นบางทีกระโดดไปอำเภอเขื่องบางทีไปยโสธรบางทีไปกรุงเทพสารพัดที่มันจะไปสิ่งที่มันคิดปรุงแต่งขึ้นมานั่นมันเอาระเบียบแบบแผนไม่ได้แต่ว่าสตินี่มันคอยจ้องอยู่มันจะไปไหนมาไหนสติตัวนี้ก็ไล่ตามคอยควบคุมมันเป็นอย่างนี้มันจะถูกหรือว่ามันจะผิดท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ดีชักงงไม่ยอมให้คำตอบพอตื่นเช้ามากันแต่เช้ามืดปกติพอเช้ามืดพวกเราก็ทำวัดเช้ากันพอมาท่านอาจารย์ดีก็ถามว่าพรขอถามหน่อยเธอว่าเป็นใครมาจากไหนเอ้าก็นึกว่าครูบาอาจารย์ทราบดีแล้วท่านอาจารย์ก็รู้ดีอยู่แล้วไม่น่าจะถามเพราะไม่รู้นั่นแหละจึงถามถ้าครูบาอาจารย์ต้องการอยากจะทราบก็จะเล่าให้ฟังผมเป็นคนทุพพลภาพครองบ้านครองเรือนไม่ได้ผมเคยมีครอบครัวแล้วมีลูกคนหนึ่งมาภายหลังนี่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ไหวก็เลยมอบทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ให้แม่บ้านกับลูกสาวคนหนึ่งให้เขาครอบครองแล้วก็สั่งเขาว่าอยากมีใหม่ก็มีซะฉันก็ไปแล้วทีแรก
ก็ไปอาศัยอยู่ที่วัดป่าบ้านม่วงไข่ซึ่งหลวงปู่มั่นอยู่ที่นั่นวันหนึ่งไปล้างถ้วยล้างชามกระถุงกระโถนท่านก็เดินไปพรเจ้าอยากบวชไหมโอ้ยถ้าครูบาอาจารย์จะเมตตาสงสารก็อยากบวชแล้วอ๋อถ้างั้นก็เก็บสิ่งของแล้วไปหาเราที่กุฏิเด้อพอไปท่านก็เอาผ้าขาวนี่มาตัดกางเกงตัดเย็บกางเกงเองกางเกงขากล้วยแล้วก็ตัดเสื้อก็ใส่เสื้อโปโลนี่แหละพอเสร็จแล้วท่านก็ไปเอามีดโกนมาโกนหัวให้โกนหัวให้เองพอโกนหัวเสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบท่าเอ้าใส่ชุดนี่แล้วก็มาปฏิญาณตนเป็นอุบาสกบวชเป็นตาชีผ้าขาวแล้วก็เป็นชีผ้าขาวอยู่กับท่าน3ปีพอเสร็จแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็บวชเป็นเนนให้เป็นเนนอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่น3ปีทีนี้พอเสร็จแล้วท่านก็พาไปกรุงเทพก็ไปบวชเป็นพระอยู่ที่วัดสาประทุมตกลงว่าอยู่ในสำนักของหลวงปู่มั่น9ปีที่ออกจากท่านมานี่เพราะโยมแม่ที่อำเภอเขื่องในเสียชีวิตเขาโทรเลขไปก็มาทำศพแม่หลังจากนั้นก็เลยไม่ได้กลับไปหาท่านอีกเพราะท่านสั่งว่าพรเอ้ยเจ้าก็มีความรู้พอที่จะคุ้มครองตัวเองได้แล้วปลีกตัวออกไปปฏิบัติโดยลำพังก็ได้เปิดโอกาสให้องค์อื่นเขามาปรนิบัติครูบาอาจารย์บ้างก็ยึดเอาคำนั่นคำพูดนั้นพอออกมาแล้วก็เลยไม่กลับไปอีกภายหลังเจ้าขุนศาสนดิลกเสนชิตะเสโนก็ให้มาอยู่ที่นี่ที่วัดบุรพารามนี่พออาจารย์ดีฟังเล่าจบก็โอ้ยทำไมไม่บอกให้รู้กันแต่แรกเอ้าก็ครูบาอาจารย์ย่อมมีวิจารณญาณย่อมดูคนออกว่าใครเป็นอย่างไรมีภูมิจิตภูมิใจลึกตื้นหนาบางเพียงใดแค่ไหนครูบาอาจารย์ก็ย่อมรู้อยู่แล้วทีหลังมาพวกญาติโยมทั้งหลายที่แห่กันไปปฏิบัติเวลาท่านอาจารย์ดีไม่อยู่เขาก็นิมนต์อาจารย์พรไปพานั่งสมาธิแต่ท่านพูดอะไรท่านไม่มีโวหารหรอกพูดเอาแต่หัวใจสมัยนั้นหลวงพ่อเป็นสามเณรน้อยๆอายุเพียง 14-15 ปีเคยอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์นั่งประชุมกันอยู่หรืออยู่ในอาวาสนั้นๆทำหน้าที่ของการถกปัญหาหรือแจ้ปัญหาจะต้องเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าไม่ใช่ว่าเราต่างคนต่างจะมานั่งเทศแข่งกันอย่างในสมัยปัจจุบันนี้แม้แต่การถือนิสัยครูบาอาจารย์ตามระเบียบวินัยก็ตามเราอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์เราไม่ได้นับอายุพรรษาครบ5ว่าเราพ้นนิสัยมุตตกะเพราะเราถือว่าการพ้นนิสัยมุตตกะนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของอุปัชฌายะอาจารย์เป็นผู้ยกให้นิสัยมุตตกะหมายถึงพ้นนิสัยคือสามารถคุ้มครองตัวเองได้แล้วหลวงพ่อโดนอาจารย์เตะเอาตั้งแต่สมัยบวชเป็นสามเณรนั่นอาจารย์ไปธุระในบ้านท่านในเฝ้ากุฏิเพิ่งบวชมาได้ 5-6 วันทีนี้ในช่วงนั้นภาวนาทำอย่างไรสมาธิทำอย่างไรเราก็ไม่รู้เรื่องแต่นึกขึ้นมาได้ว่าภาวนาพุทโธพออาจารย์ไปในบ้านกลับเข้ามาจะเข้าไปนอนในกุฏิกลัวว่าเวลาท่านมาจะปลุกไม่ตื่นก็เลยนั่งเอาหลังพิงฝาประตูแล้วก็นั่งบริกรรมภาวนาพุทโธจนกระทั่งมันหลับไปทีนี้พอหลับไปแล้วท่านอาจารย์กลับมามันก็ดึกสองยามแล้วพอท่านมาปลุกอย่างไรก็ไม่ตื่นจนกระทั่งท่านเตะเอาอย่างแรงถึงได้ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาท่านก็ถามว่าหลับหรือเปล่าเนนไม่ได้หลับเอ้าไม่ได้หลับทำไมปลุกไม่ตื่นไม่รู้เหมือนกันเพราะในช่วงนั้นรู้สึกว่าไม่หลับภายในจิตใจนี้รู้อยู่ตลอดเวลา
แต่มันไม่รับรู้เรื่องภายนอกทีนี้พวกโยมที่ตามมาส่งก็กล่าวหาว่าอ้าวบวชเป็นเนนแล้วทำไมโกหกไม่ได้โกหกมันไม่ได้หลับจริงๆทีนี้ทางฝ่ายนั้นเขาหลายคนเถียงเขาไม่ขึ้นก็เลยเอ้าโกหกก็โกหกสมาธิที่แน่วแน่มากจิตสมาธิอยู่ในฌานสี่นี่จะรู้สึกว่าไม่มีร่างกายตัวตนแต่ว่าจิตไปเอาความสว่างเป็นอารมณ์จึงจัดว่าเป็นรูปฌานอยู่ในระหว่างนั้นจะไม่ได้ยินเสียงอะไรการได้ยินจะหายไปตั้งแต่จิตเข้าอุปจารสมาธิเช่นอย่างเรานั่งฟังเทศอยู่ฟังไปพอจิตเข้าสมาธิมันจะไม่ได้ยินเสียงตอนแรกจะรู้สึกว่าได้ยินแต่ไม่สนใจพอหนักเข้ามันละเอียดลงไปหน่อยหนึ่งเสียงมันจะไม่ได้ยินเลยจิตที่อยู่ในอัปปนาสมาธิลึกหรือฌานที่สี่นี่ใครมาปลุกก็ไม่ตื่นฟ้าผ่าลงมาก็ไม่รู้เรื่องครั้งหนึ่งไปกราบหลวงปู่เสาเดินทางไปพบหลวงปู่เสาเมื่ออายุ17ปีก็เลยเก็บเอาปัญหานั้นไว้ในใจตลอดมาจนกระทั่งได้ไปพบกับหลวงปู่เสากันตะสีโลพอไปกราบองค์ท่านอาจารย์ที่เตะหลวงพ่อก็ไปด้วยพอไปกราบแล้วท่านก็ปรารภขึ้นมาว่าคนที่ปฏิบัติสมาธินี้ถ้าจิตอยู่ในสมาธิละเอียดถึงอัปปนาสมาธิฟ้าผ่าลงมามันก็ไม่รู้เรื่องจับไปถ่วงน้ำก็ไม่สำลักน้ำตายโยนเข้ากองไฟก็ไม่รู้ตัวเราก็ได้ความรู้ได้ความภูมิใจพอกลับไปถึงกุฏิอาจารย์ท่านก็ว่าที่เจ้าว่าเวลาเจ้ารู้สึกว่าความรู้สึกเมื่อยมันไม่มีแม้แต่ร่างกายมันก็ไม่มีแล้วจะเอาอะไรมาเมื่อยหลวงพ่อท่องปฏิโมกข์ได้ตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณรแต่เป็นเณรยังท่องไม่คล่องเท่าไหร่ได้กระท่อนกระแท่นแต่เมื่อเป็นพระเรามีหน้าที่ต้องสวดจึงต้องท่องได้ปฏิโมกข์ตั้งแต่พรรษาแรกเป็นผู้สวดปฏิโมกข์เกือบจะทุกวันพระเพราะอยู่บ้านนอกมันหาพระสวดปฏิโมกข์ยากหลวงพ่อท่องป

ใหญ่กว่าเพื่อนเจ้าภาพเห็นเนนก็ไม่ค่อยพอใจบ่นว่าไม่ได้นิมนต์เนนเอาเนนมาทำไมจึงเกิดมานักขึ้นมาว่าเนนมันจะไม่เจ๋งสักทีหรือจากนั้นก็อุตสาหะท่องกลอนเทศจนจับใจภายหลังพอไปในบ้านที่เขามานิมนต์หลวงตาพรท่านถูกทักท้วงอย่างนั้นใครมานิมนต์ท่านก็ถามพระไม่พอเอาเนนไปด้วยได้ไหมก็ได้แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะจัดหลวงตาพรท่านเทศไม่ค่อยเก่งพอไปงานที่ไหนเขานิมนต์เทศท่านก็ว่าให้เนนพุทธเทศพอมีคนมานิมนต์เทศก็บอกว่าเนนเทศแทนทีก็เตรียมเทศไม่ได้ถือหนังสือใบลานมาด้วยท่านก็ไล่ให้ไปเอาก็เฉยท่านก็บอกให้ไปเอาหนังสือมาก็ไปเอาหนังสือใบลานมาแต่ไม่ได้เปิดดูเพราะท่องได้จนขึ้นใจหมดแล้วเทศนั่งหลับตาฟัดจ้อยโอ้ในนี้ทำไมเทศเจ๋งนักทีหลังใครมานิมนต์เทศเอาเนนพุทธไปเทศด้วยเด้อเป็นการเทศปากเปล่าครั้งแรกขณะนั้นเราสอบนักธรรมโทได้แล้วเรื่องที่เทศท่องมาจากหนังสือชินวรเทศนาแต่งโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์มี50กันท่องได้เกือบหมดหลวงพ่อท่องให้ฟังอย่างยืดยาวเป็นภาษาบาลีมีใจความว่าความตายไม่มีอะไรที่จะต้านทานนี่มันเป็นนักเทศมานี่สงสัยเพราะท่องกลอนเทศนั้นแต่เทศไปอย่างนกแก้วนกขุนทองมาตอนหลังนี่พอมาปฏิบัติพอเข้าใจเรื่องธรรมะบ้างนี่ส่วนใหญ่ไม่เอาแล้วตำราอะไรมันเกิดขึ้นมาก็เอามันเลยสมัยเด็กๆ เวลาอาจารย์เทศฟังผ่านหูพอท่านเทศเสร็จจำได้หมดพูดได้เป็นฉากฉากเรียนหนังสือวิชาย่อความได้คะแนนเต็มเป็นที่หนึ่งทุกทีหลวงพ่อจะถนัดเทศปฏิภาณคือไม่ต้องถือหนังสือทำบุญกับเนนน้อยน่าจะได้บุญมากเพราะสามเณรไม่ค่อยมีใครสนใจจะทำบุญให้ได้อะไรมานิดหน่อยก็ดีใจมากถ้าเราจะเลือกทำบุญเฉพาะกับพระอริยะก็ต้องนึกเสมอว่ากว่าท่านจะได้เป็นพระอริยะท่านต้องผ่านชีวิตเนนน้อยมาก่อนตอนเป็นเนนก็ได้อาศัยพระผู้ใหญ่สรุปแล้วก็คือพระใหญ่เลี้ยงเนนน้อยเหมือนต้นไม้ใหญ่คอยให้ร่มให้อาหารต้นไม้เล็กๆถ้าเรามัวแต่มองหาต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขามีดอกมีผลแล้วไม่ใส่ใจต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยเบี้ยกล้าหากต้นใหญ่ตายไปใครจะบำรุงรักษาต้นเล็กต้นน้อยถ้าเราไม่ช่วยกันบำรุงมันก็เจริญโตไม่ได้อย่าดูถูกเนนน้อยท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์วัดบรมนิวาสได้จับเด็กๆมาบวชเป็นสามเณรแล้วให้มีโอกาสได้ร่ำได้เรียนเป็นร้อยๆองค์มีคนมาทักว่าลูกศิษย์เจ้าคุณมีแต่หัวขี้กลาดกินข้าวเย็นท่านย้อนว่าอย่าไปว่ามันอีกหน่อยพวกหัวขี้กลาดพวกนี้แหละมันจะค้ำจุนพระศาสนาแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ท่านว่าเพราะในภายหลังในบรรดาเนนที่องค์ท่านชุบเลี้ยงไว้ได้เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายองค์เช่นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เจ้าคุณธรรมบัณฑิตสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดนรนาถสุนทรีการามหลวงพ่ออดที่จะนึกถึงสมัยที่เป็นสามเณรน้อยเดินตามหลังครูบาอาจารย์ไม่ได้ใส่ผ้าจีวรดำๆเดินผ่านหน้าชาวบ้านหรือพระสงฆ์ทั่วไปนี้เขาจะถุยน้ำลายขากใส่บางทีถ้ามีแม่ชีเดินตามหลังไปด้วยเราจะได้ยินเสียงตะโกนเข้ามาที่หูเนี่ยคู่เอ้ยพาลูกพาเมียไปสางบ้านสางเมืองมองไหนเนาะเขาว่าอย่างนี้มาบัดนี้สิ่งที่เขาเกลียดมากที่สุดถึงกับถุยน้ำลายใส่เขามาแย่งเอาของเราไปห่มหมดทำไมเพราะว่าสีผ้าชนิดนี้ลูกศิษย์สายท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเคยนุ่งห่มมาแล้วพอลูกศิษย์สายอาจารย์เสาอาจารย์มั่นมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนนิยมชมชอบผ้าจีวรสีดำก็เลยเป็นสินค้า

ที่สนใจของคนทั่วไปบางทีพอมีใครถามเป็นลูกศิษย์สายไหนสายท่านพระอาจารย์มั่นเดี๋ยวนี้มีแต่ลูกศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นเต็มบ้านเต็มเมืองเมื่อมาลองพิจารณาดูขอพูดสรุปลงไปสั้นๆว่าถ้าใครตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆอย่าไปสนใจกับใครทั้งนั้นหลักฐานและเหตุผลต่างๆเราได้ข้อมูลมาจากครูบาอาจารย์ของเราแล้วเมื่อก่อนนี้ครูบาอาจารย์ของเรานี้ไปที่ไหนที่ไหนมีแต่เขาว่าพวกนี้น่ะใจแคบเห็นแก่ตัวตัดช่องน้อยเอาแต่ตัวรอดคนเดียวเอ้าในขณะที่ใครยังมองไม่เห็นคุณค่าท่านก็ต้องเก็บสมบัติท่านเอาไว้ทีนี้พอเกิดมีคนสนใจท่านก็ออกมาจ่ายพอจ่ายออกมาแล้วมันก็ได้ผลทำให้มีคนปฏิบัติธรรมกว้างขวางออกไปสมัยที่หลวงพ่อเป็นสามเณรอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีวันหนึ่งเพิ่งฉันเสร็จกำลังจะไปล้างบาตรตาเหลือไปเห็นหมาขี้เรือนนอนหิวโซเดินขึ้นโซซัดโซเซใกล้จะหมดแรงเต็มทีเกิดความสงสารจับใจมองดูข้าวในบาตรก็ฉันเกลี้ยงเพราะครูบาอาจารย์สอนไว้ว่าเป็นธรรมเนียมพระธุดงค์จะฉันให้หมดบาตรเสมอไม่ให้กินทิ้งกินขว้างมองหาอาหารรอบทิศก็ไม่มีอะไรพอที่จะประทังชีวิตความหิวของหมาตัวน้อยนั้นได้เจ้าหมาที่น่าสงสารก็ใกล้จะหมดแรงเต็มทีเมื่อหมดหนทางก็นึกได้อาหารเพิ่งฉันเข้าไปในท้องใหม่ๆพอจะเรียกคืนมาให้เจ้าหมาน้อยนั้นได้กินบ้างจึงเอามือล้วงเข้าที่ลำคอให้อาเจียนออกมาหมาน้อยตัวนั้นคลานมาฟุบตรงเศษอาหารจากลำคอของเราพอดีมันได้กินอาหารนั้นจนมีกำลังขึ้นเราก็เรียกอาหารใหม่ออกมาจนหมดท้องจนอาหารเก่าเริ่มระบายออกมาด้วยพอเห็นสุนัขมีแรงก็หยุดเจ้าหมาตัวนั้นได้แรงขนาดวิ่งเหยาะๆตามเราไปได้จากนั้นมาลาภสักการะในเรื่องอาหารการกินนี่มีมากเสียจนเข้าบังคับให้กินบางรายทำอาหารประณีตมาถวายเห็นเราไม่แตะต้องเลยก็กลับไปนอนร้องไห้เขามาเล่าให้เราฟังเองหลวงพ่อจึงต้องพยายามฉันให้เขาทุกครั้งเพื่อรักษาน้ำใจ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันรุ่งนี้

ใจเดิมแท้มีแต่ความสุขหากไม่ลืมใจที่ปกติความปริบานก็ชูช่ออยู่ต่อหน้าความไม่ลืมใจคือไม่ลืมว่าธรรมชาติใจเดิมแท้มีแต่ความปกติสุขผ่องใสเมื่อเห็นสิ่งใดแปลกปลอมเข้ามาให้เศร้าหมองก็จำได้ว่านั่นเป็นมายาหลอกลวงไม่ใช่ธรรมชาติเดิมของใจดังนั้นไม่ว่าเรื่องราวการงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่สิ่งสำคัญอย่าลืมใจที่ปกติผ่องใสบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ก่อนในโลกนี้ยังมีสิ่งดีอีกมากมายให้มองทำไมจะต้องมองแต่สิ่งที่ไม่ดีหรือคิดถึงเรื่องไม่ดีพูดแต่ในสิ่งไม่ดีให้ใจเศร้าหมองถึงแม้จะมีความผิดพลาดจากความไม่รู้ที่ก่อพฤติกรรมชั่วออกมาบ้างในปรากฏการณ์ของความหลงผิดแต่ก็ไม่ควรนำมาคิดถึงให้ใจเศร้าหมองยิ่งพูดถึงความชั่วเหล่านั้นใจก็ย่อมต้องเข้าไปคลุกคลีคลอเคล้ากับอารมณ์ชั่วทำให้ปิดบังความบริสุทธิ์ผ่องใสของใจและเคี้ยวกินอารมณ์ของอกุศลทำให้ใจต้องได้รับทุกข์อันเศร้าหมองอย่างไม่สมควรจะต้องได้รับเลยการพูดในสิ่งที่ดีด้วยการยกย่องเห็นคุณค่าความดีในผู้อื่นหรือคุณูปการของเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้เกิดการเรียนรู้ในแง่มุมอันหลากหลายเป็นการจุดประกายแห่งความดีให้เกิดแสงสว่างอันเยือกเย็นเบ่งบานเป็นความสุขให้แก่จิตใจเป็นการได้รับที่อาศัยอันรื่นรมร่มเย็นเป็นวิหารธรรมให้แก่จิตใจด้วยการฝึกฝนใจให้อาศัยอยู่ในมหาวิหารแห่งกุศลเช่นการระลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลอันประเสริฐทั้งหลายในโลกเพื่อให้จิตใจได้ดูดซับรับรู้แรงบันดาลใจในฝ่ายดีหรือระลึกถึงองค์ความรู้อันเป็นขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาอันประเสริฐเลิศเลอทั้งหลายที่นักปราชญ์พระศาสดาก่อนหน้านี้ได้ทรงภาคเพียรจนค้นพบวิชาที่พาให้พ้นทุกข์และได้พบความสุขอย่างแท้จริงคือสันติสุขในใจที่มีอยู่ในธรรมชาติเดิมของจิตใจในทุกสรรพชีวิตการรู้จักระลึกถึงสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลและเป็นความจริงอันประเสริฐไว้ในจิตใจเป็นความฉลาดแห่งสติปัญญาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระลึกถึงธรรมชาติเดิมแท้ของใจที่มีความปกติบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยสันติสุขอยู่ก่อนแล้วไม่หลงลืมธรรมชาติแห่งใจนั้นเป็นการระลึกอันยอดเยี่ยมที่ไม่หลงผิดสร้างความปนเปื้อนปรุงแต่งสิ่งแปลกปลอมเข้ามาย้อมใจหรือการระลึกถึงร่างกายอันเป็นเพียงแค่ธาตุสี่ที่ไว้ใช้อาศัยทำให้ไม่หลงผิดวิปลาสว่าร่างกายเป็นอัตตาตัวตนของเราแต่ระลึกถึงความประพฤติที่จะใช้กายใจไปในทางไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นแต่ใช้ไปในทางเสียสละเพื่อให้จิตมีที่ระลึกถึงคุณประโยชน์ที่ได้เกื้อกูลดีกว่าระลึกถึงการใช้ชีวิตที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์หรือมีแต่หาประโยชน์เอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นทำให้ต้องจำพฤติกรรมที่ทำเอาไว้การจดจำความชั่วที่ผู้อื่นทำให้ยังไม่เศร้าหมองหรือทำร้ายจิตใจเท่ากับการจดจำความชั่วของตนที่ทำซึ่งยากจะลบเลือนเมื่อเผลอขาดสติครั้งใดควันไฟแห่งความชั่วที่ทำเอาไว้จะโชยหมอกควันอันเศร้าหมองอึดอัดคับแค้นเข้ามาบดบังจิตใจและพาไหลล่องไปสู่ความคิดปรุงแต่งอันน่าสะพรึงกลัวดังนั้นการมีวิหารธรรมให้ใจได้อาศัยได้ระลึกถึงคุณงามความดีอันเป็นฝ่ายกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระลึกถึงธรรมชาติเดิมแท้ของใจที่ปกติผ่องใสบริสุทธิ์ผุดพองอยู่ก่อนอย่างไม่หลงลืม
เป็นการได้รับความสุขโดยชอบธรรมอย่างสมควรที่จะได้รับ

เสียใจเสียอะไรก็เสียแต่อย่าเสียใจการจากไปของคนบางคนอัศจรรย์ทำให้ได้เห็นปาฏิหาริย์ของการมีชีวิตอยู่หากเข้าใจความหมายของใจว่ามีธรรมชาติเดิมคือความเป็นกลางก็จะเข้าใจและเห็นด้วยกับประโยคข้างต้นเพราะกฎแห่งความจริงในทุกสรรพสิ่งต้องมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งจักรวาลดังนั้นจึงทำให้สิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของบริวารคนรักหรือผู้ร่วมงานและเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดย่อมตกอยู่ภายใต้กติกาอันไม่คงที่เมื่อใดเกิดความยินดียินร้ายต่อปรากฏการณ์ต่างๆอันมีลักษณะไม่คงที่เหล่านั้นจึงทำให้เกิดความเสียใจหรือสูญเสียความเป็นกลางไปนั่นเองซึ่งความเป็นกลางของใจนี้เป็นธรรมชาติเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ได้ถูกสร้างขึ้นความหลงปรุงแต่งยินดียินร้ายต่างหากที่สร้างขึ้นมาในภายหลังจากความหลงผิดหรือปฏิบัติผิดต่อกฎของธรรมชาติอันไม่คงที่หาเรื่องทุกข์ใจหรือหาเรื่องเสียใจที่ปกติเป็นกลางมีสันติสุขอยู่ก่อนอย่างไม่ควรหรือไม่น่าจะต้องสูญเสียไปเลยแต่ที่เสียใจที่มีแต่ความสุขแต่ดั้งเดิมไปก็เพราะเกิดความหลงผิดเท่านั้นสิ่งที่งอกงามเบ่งบานมาจากการได้มีชีวิตจะถูกเคาะประตูเรียกขอความแบ่งปันอยู่เสมอ

งานสำคัญคือการดูแลใจให้มีความสุขทันทีที่กวาดดอกไม้แห้งหมดดอกไม้สดก็ร่วงลงมาเรื่องที่ไม่พอใจไม่ตรงกับความเห็นของเราเราก็ไม่เก็บเอามาคร่ำครวญมันเกิดและดับไปแล้วเหมือนดอกไม้แห้งร่วงหล่นแต่เรื่องไม่คาดคิดก็ตามกระชั้นชิดเกิดดับเหมือนดอกไม้สดหลุดร่วงการวางใจเป็นกลางต่อการปรุงแต่งทั้งปรุงแต่งดีหรือปรุงแต่งร้ายทั้งปรุงแต่งจากบุคคลภายนอกที่ยั่วเย้ากระตุ้นให้คล้อยตามหรือการปรุงแต่งในทั้งร้ายและดีเราเป็นเพียงผู้ดูไม่เผลอถูกหลอกให้ทิ้งความปกติเป็นกลางกระโจนเข้าไปปรุงดีหรือปรุงร้ายซึ่งเป็นเพียงการปรุงแต่งแต่รู้เท่าทันอยู่กับผู้รู้ไม่ว่าดอกไม้แห้งหรือดอกไม้สดก็ต้องร่วงโรยเกิดดับเหมือนกันงานอื่นมากมายที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่างานบ้านทำอาหารปัดกวาดเช็ดถูดูแลครอบครัวอบรมให้คำสอนอันมีประโยชน์หรืองานประชุมและหน้าที่การงานตามสายอาชีพของแต่ละคนแต่งานที่สำคัญที่สุดที่ไม่ควรละเลยหรือหลงลืมคือการงานที่ต้องดูแลใจที่มีความสุขอยู่แล้วไม่ให้สูญเสียไปเป้าหมายของทุกคนที่ทำการงานก็เพื่อให้ได้รับค่าจ้างอันนำมาซึ่งการใช้ให้เกิดความสุขซึ่งอาจสรุปได้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการมีความสุขนั่นเองแต่เคยสังเกตบ้างไหมว่าวิธีการที่จะไปสู่ความสุขนั้นมันสร้างความทุกข์ใจอย่างไม่ควรทุกข์ขึ้นมาตั้งแต่ความหงุดหงิดขุ่นเคืองที่ทำงานไม่เป็นดั่งใจไปจนถึงโกรธคนที่เกี่ยวข้องในงานที่ต้องพบปะหรือทำกิจกรรมร่วมกันโกรธนิสัยเกลียดพฤติกรรมโกรธความไม่เป็นดั่งทัศนคติหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้จนสูญเสียความสุขในแต่ละขณะของชีวิตประจำวันไปแล้วหลงฝันใฝ่ว่าจะได้รับความสุขในวันข้างหน้าซึ่งหากวิธีการที่ตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างยังเต็มไปด้วยความคาดหวังและปรุงแต่งชอบชังต่อปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านั้นย่อมเป็นที่รับประกันได้ว่าแม้ความสุขในวันข้างหน้าก็ไม่มีวันได้รับหากยังคงหลงปรุงแต่งโกรธเกลียดชิงชังอยู่เช่นนี้ดังนั้นไม่ว่าการงานภายนอกที่ทำจะสำคัญยิ่งใหญ่หรือสำคัญแค่ไหนงานสำคัญที่ควรตระหนักไว้ในใจคือการไม่เผลอออกไปถลำไปจมอยู่กับความคิดชอบชังจนลืมใจที่ปกติอยู่เดิมการตระหนักเช่นนี้จะทำให้ใจอาศัยอยู่ในวิหารธรรมแห่งความสุขเอาไว้เสมอโดยไม่เผลอทิ้งวิหารธรรมออกไปก่อสงครามภายนอกให้บาดเจ็บอันไม่สมควรต้องได้รับหากไม่ทิ้งวิหารธรรมถลำออกไปขณะของวิหารธรรมหรือปราสาทวิหารอันสวยงามอลังการกว้างขวางอยู่สบายจึงมีลักษณะอาการของใจซึ่งไม่ใช่ที่เคร่งเครียดบังคับกดข่มคุมขังและไม่ใช่อาการที่เร่ร่อนจัดออกไปอย่างไร้ที่ดูแลอันปลอดภัยสติปัฏฐาน4จึงเป็นวิหารธรรมที่อยู่สบายไว้เป็นที่อาศัยของใจที่ปกติหรือให้ตัวรู้มีลักษณะเดิมอันเป็นกลางได้อยู่อาศัย 1. อาศัยความรู้กายในกายด้วยใจเป็นกลางเป็นวิหารธรรมเช่นเท้ากระทบพื้นหรือกำลังก้าวเดินหรือมือกระทบกันหรือเมื่อกำลังเคลื่อนไหวรวมถึงการเคลื่อนไหวของกายในส่วนอื่นๆเช่นพยักหน้าหรือกระพริบตารวมถึงลมหายใจหรือการที่ท้องพองยุบหากถามว่ารู้ไปเพื่ออะไรหรือรู้ไปเพื่อให้ใจปกติได้อาศัย
รู้ด้วยใจเป็นกลางเพราะกายที่ถูกรู้นั้นรู้สึกด้วยตัวเองไม่ได้มีธรรมชาติเป็นกลางคือไม่ดีไม่ชั่วไม่ถูกไม่ผิดส่วนจิตที่เข้าไปรู้ก็มีธรรมชาติเดิมเป็นกลางอยู่ก่อนไม่ดีไม่ชั่วไม่ถูกไม่ผิดเช่นเดียวกันเมื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยรู้ด้วยใจเป็นกลางแล้วเมื่อใดเผลอปรุงแต่งย่อมชังไม่เป็นกลางขึ้นมาจะได้รับความแปลกปลอมโกรธเกลียดชอบชังขึ้นมาจะได้มีสติปัญญารู้ทันความแปลกปลอมปนเปื้อนเหล่านั้น

กายที่อาศัยเป็นวิหารธรรมนั้นคือให้จิตใจได้มีที่อาศัยปกติได้มีที่อาศัยและสติอารักขาจิตที่ปกติอยู่สติจึงเปรียบประดุจยามที่ไม่ล่องลอยไปไหนคอยสอดส่องสังเกตรึกรู้ดูแลใจจึงมีผลลัพธ์อารักขาใจที่ปกติและไม่ปล่อยให้อกุศลหรือสิ่งแปลกปลอมที่ไม่จริงเข้ามาปนเปื้อนเพราะรู้จักหรือจำได้ว่าสิ่งใดจริง 2. อาศัยเวทนาเป็นวิหารธรรมหรือตามรู้เวทนาในเวทนาเพราะการหลงปรุงแต่งชอบชังทั้งหลายแท้จริงเป็นการหลงปรุงแต่งตอบโต้เวทนาหากมีสติเป็นเวทนาในเวทนาอยู่คือสุขเวทนาเกิดจากอะไรก็รู้ทุกขเวทนาเกิดจากอะไรก็รู้จะเห็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาและเกิดปัญญาตระหนักรู้ว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนกระบวนการที่จะปรุงแต่งชอบชังเวทนาเหล่านั้นจึงก่อตัวแปลกปลอมปนเปื้อนใจที่ปกติเป็นกลางอยู่แล้วไม่ได้อันหนึ่งเวทนาอารมณ์สุขทุกข์และเฉยๆนั้นย่อมเกิดขึ้นสลับกันไปอยู่ตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยใช้เป็นวิหารธรรมหรืออาศัยรู้มิเช่นนั้นอาจเผลอปรุงแต่งแปลกปลอมปนเปื้อนเข้ามาได้ 3. อาศัยรู้จิตในจิตเป็นวิหารธรรมเพราะจิตนั้นมีความปกติเป็นกลางอยู่ก่อนแล้วแต่อาการของจิตล้วนเกิดขึ้นมาในภายหลังเช่นเพราะยินดีพอใจความอยากได้จึงเกิดตามมาในภายหลังหรือคิดไม่พอใจความอยากประทุษร้ายจึงเกิดขึ้นมีมาได้การมีสติเห็นจิตในจิตเป็นวิหารธรรมหรือเป็นเครื่องอาศัยรู้นี้ทำให้ใจไม่หลงผิดคิดต่อไปในเรื่องปรุงแต่งที่ไม่จริงแต่มีสติรักษาใจเดิมที่เป็นกลางด้วยสันติสุขไว้ไม่ถลำผิดพลาดขาดสติเข้าไปในเนื้อหาของความคิดอย่างเอาจริงเอาจังเพราะธรรมชาติของจิตย่อมต้องนึกคิดจึงใช้ความคิดเป็นสิ่งถูกรู้ดูด้วยใจเป็นกลางอยู่ในวิหารธรรมอันปกติ 4. อาศัยรู้ธรรมในธรรมอันประกอบด้วยการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวิหารธรรมเพราะทุกชีวิตไม่อาจหลีกหนีการกระทบกระทั่งไปได้อันอาจก่อให้เป็นสนามรบจากการกระทบได้ตลอดเวลาจึงใช้สติปัญญาเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามรู้คือสิ่งที่กระทบผ่านเข้ามาไม่ขาดสติหลงถลำเข้าไปในเนื้อหาแต่มีสติปัญญาจำได้ว่าทุกสิ่งล้วนแต่เกิดดับผ่านไปอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใดทุกชีวิตจะต้องกระทบกระทั่งรับรู้รู้สึกจดจำแล้วนำความจำเหล่านั้นมาคิดหากขาดสติจำผิดว่าเป็นตัวตนจึงทำให้คิดผิดก่อความโกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังหากจำถูกต้องแม่นยำว่าไม่ใช่ตัวตนคงที่อยู่ไม่ได้เป็นเพียงของเกิดดับชั่วคราวสติสัมปชัญญะจึงเกิดขึ้นมาแทนที่แล้วใช้ความคิดตัดสินใจในแต่ละขณะนั้นอย่างแม่นยำดูแลใจที่มีความปกติสุขอยู่แล้วในท่ามกลางการงานที่ต้องกระทบกับสิ่งต่างๆมากมายคำว่าวิหารธรรมวิหารหมายถึงที่อยู่อาศัยอันสุขสบายธรรมคือความจริงรวมกันย่อมแปลว่าที่อยู่อาศัยสุขสบายในความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงของใจที่มีธรรมชาติเดิมอันปกติสุขมาก่อนสายลมพัดผ่านโพรงถ้ำเหมือนเสียงกรุ่ยแห่งหุบเขามิใช่การทอดทิ้งเพราะทุกสรรพสิ่งมิอาจยึดไว้ได้ไม่ใช่การหนีไปเพราะไม่มีใครผู้จากไปหรือกลับมาผูกพัน
มีแต่สารและคลื่นพลังงานที่เคลื่อนไหวไปในจักรวาลแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้น

เวลาสนทนาจะพาใจไม่ปกติหากไม่ส่งใจออกปรุงชอบชังใจที่เป็นกลางปกติก็เปิดเผยเวลาพูดคุยกันหรือได้รับคำถามที่ไม่เหมาะสมกับโอกาสเวลาสถานที่ใจที่เผลอส่งออกไปพิจารณาความไม่เหมาะสมอาจแสดงกิริยาวาจาที่ไม่สมควรออกมาเช่นกันเพราะเวลาพูดคุยต้องเอาใจใส่กับเนื้อเรื่องซึ่งกันและกันดังนั้นการเผลอใจเอาไปใส่ไว้ในเนื้อหาจึงพาหลงคิดเรื่องถูกผิดดีชั่วได้เสียควรไม่ควรรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์อันเป็นการทำงานของวจีสังขารหรือวิตกวิจารณ์การเข้าไปในเนื้อหาแล้วพิจารณาตัดสินเสวยอารมณ์จึงยอมเป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้อย่างตลอดเวลาจนกว่าจะมีวิหารธรรมในใจที่อาศัยอยู่ด้วยใจเป็นกลางอย่างมั่นคงเวลาพูดจึงจะไม่หลงหรือถูกยั่วย้าวด้วยคำถามที่นำไปสู่การถลำเข้าไปคิดถูกผิดดีชั่วหรือเผลอปรุงแต่งยินดียินร้ายจนสูญเสียความเป็นกลางและสันติสุขแต่ดั้งเดิมไปอย่างน่าเสียดายดังนั้นการมีวิหารธรรมในระหว่างการสนทนาจะได้ไม่เสียท่าทำสิ่งยั่วย้าวลากพาใจที่ปกติอันมีคุณค่าอยู่เดิมแล้วไปเติมการปรุงดีปรุงร้ายอันไม่มีสาระต่อสิ่งที่เกิดดับผ่านวิหารธรรมในใจไปตามกระบวนการเหตุปัจจัยอันไม่คงที่และไม่เคยเพิ่มเติมสิ่งที่มีสาระให้แก่ใจได้เลยเพราะธรรมชาติเดิมของจิตใจที่ไม่ได้เติมอะไรลงไปนั้นต่างหากที่มีสาระแก่นสารอันงดงามด้วยสันติสุขอยู่ก่อนแล้ว

การเลือกวิหารธรรมระหว่างสนทนาอาจใช้ที่อาศัยรู้ที่ไกลออกมาจากส่วนใบหน้าริมฝีปากก่อนเช่นที่เท้ากระทืบพื้นการเคลื่อนไหวในอิริยาบถย่อยของมือเพื่อแยกให้เห็นว่าการทำงานของใจที่เผลอคิดอยู่ในที่หนึ่งความรู้สึกตัวที่เท้าหรือที่มือกำลังเคลื่อนไหวอยู่อีกที่หนึ่งไม่ติดกันหรือไม่ปนกันต่อจากนั้นจะเห็นปากขยับไปตามกระบวนการธรรมชาติระหว่างพูดเห็นการรับเสียงและกระบวนการความคิดการตัดสินใจในแต่ละขณะแยกส่วนกันอยู่สัมปชัญญะความรู้สึกตัวจะชัดเจนขึ้นในการเจรนายด้วยสติปัญญาแห่งความรู้สึกตัวจากการรับเสียงและได้ยินเสียงข้อความที่ตอบบอกไปก่อนที่ปากจะพูดว่ามีประโยชน์หรือไม่เกื้อกูลหรือไม่และที่สำคัญคือกำลังหลงอยู่หรือไม่หลงการเจริญสติปัฏฐาน4ในระหว่างสนทนาเป็นวิทยายุทธ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือใช้ได้เฉพาะแค่ในคอร์สปฏิบัติที่อยู่วิเวกลำพังหรืออยู่ในรูปแบบแต่ไม่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าหากธรรมะของพระพุทธองค์ไม่สามารถช่วยให้คนพ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันธรรมนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยดังนั้นการเจริญสติในชีวิตประจำวันจึงเป็นการปฏิบัติบูชาให้สมกับคุณค่าที่พระองค์ได้มอบหลักธรรมมาให้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงดังนั้นควรหมั่นฝึกฝนการมีวิหารธรรมระหว่างสนทนาโดยความไม่ประมาทด้วยการไม่ปล่อยใจเข้าไปในเนื้อหาที่อีกฝ่ายกำลังพูดอย่างลืมตัวหรือไม่ถลำเมามันกับเนื้อหาที่ตนกำลังพูดจนลืมเห็นกิเลส ที่กำลังหลอกสร้างตัวตนขึ้นมาในจิตใจอาจเลือกใช้วิธีการต่างๆให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ดังนี้ 1. ตั้งหลักหากรู้ว่าจำเป็นต้องสนทนาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงอาจหาที่อยู่แห่งรู้ไว้เป็นหลักอันใดอันหนึ่งก่อนเช่นที่เท้ากระทบพื้นหรืออาจกระดิกหัวแม่เท้าพอเขย่าธาตุรู้เพิ่มช่วยอีกแรงด้วยก็ได้เพื่อที่ว่าเวลาพูดจิตจะได้ไม่หลงไหลไปในเนื้อหาจนลืมตัวหรือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ที่แตะกันเบาๆพอเป็นเครื่องหมายให้ใจอาศัยจะได้ไม่สูญเสียใจออกไปอย่างหมดเนื้อหมดตัวหรือไม่เหลือที่รู้ไว้ในใจเลยหรือถลำเข้าไปในเนื้อหาจนหมดเนื้อหมดตัวการตั้งหลักหรือหาหลักให้ใจอาศัยย่อมมีมากมายสุดแต่จริตนิสัยหรืออุบายและแต่ใครจะเลือกหัวใจสำคัญเพื่อไม่ให้ใจส่งออกไปทั้งหมดหรือเวลาเผลอทิ้งหลักไปแล้วหรือลืมหลักไม่อยู่กับหลักจะได้รู้ว่าส่งใจออกไปหมดตัวแล้วรู้ตัวจะได้กลับมาตั้งหลักได้ทันท่วงทีการตั้งหลักอาจมีความจงใจชั่วอยู่บ้างแต่ถ้ารู้ว่าจงใจเพื่อตั้งหลักก็ไม่เสียหายอะไรนอกเสียจากว่าบังคับประคองเอาไว้โดยไม่รู้ตัวว่าหลงบังคับเป็นการกลัวกิเลสแต่กลับถูกกิเลสหลอกอย่างน่าเสียดาย

2. ต้องรู้คืออาศัยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าโดยเฉพาะเจริญวิปัสสนาโดยอาศัยผัสสะจากภายนอกกระทบภายในใจเกิดปฏิกิริยาอย่างไรก็รู้คือตามรู้ตามดูลักษณะที่เกิดดับในจิตใจโดยเห็นความจริงว่าสภาวะธรรมที่ไม่พอใจก่อนหน้านี้ไม่มีเมื่อมีผัสสะแล้วเผลอคิดไม่ชอบความไม่พอใจจึงเกิดมีขึ้นเมื่อรู้หรือรู้เท่าทันมันก็ดับแสดงลักษณะให้เห็นถึงความแปรปรวนความไม่คงที่ความไม่ใช่ตัวตนจากไม่มีมาก่อนแล้วจึงมีตามเหตุปัจจัยแล้วคืนไปสู่ความไม่มีคือดับไปตามเหตุปัจจัยเห็นภัยเห็นโทษเห็นความไร้แก่นสารในการปรุงแต่งมีปัญญาเห็นการทำงานของขันห้าที่ห้ามไม่ได้ไหลตามก็เจ็บตัวไปก่อนกรรมก็ต้องทุกข์ซ้ำสองจึงเกิดบทสรุปของปัญญาที่วางใจเป็นกลางต่อการปรุงแต่งทั้งภายในภายนอก 3. ต้องหลีกคือหากการสนทนานั้นไม่ได้ประโยชน์มีแต่โทษหรือไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นก็หลีกออกมาดีกว่าเช่นการถกเถียงแพ้ชนะในทัศนคติความคิดอย่างไร้สาระแต่หากอยู่ที่ประชุมที่หลีกออกมาไม่ได้จะมีผลต่อหน้าที่การงานอาจเลือกใช้กลยุทธ์ข้อ1หรือข้อ2หรือข้อ4 4. แกล้งเออคือบางครั้งบางเรื่องแกล้งทำเป็นไม่เห็นหรือแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเสียยังดีกว่าเช่นคำพูดจาถากถางเสียดสีหรือความผิดศีลธรรมของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าหากไปทักหรือไปแตะก็มีแต่จะเข้าตัวซึ่งสติสัมปชัญญะย่อมวินิจฉัยอยู่อย่างเงียบๆ เบื้องหลังกิริยาแกล้งเช่นรู้สึกว่ามีประโยชน์หรือไม่เกื้อกูลหรือไม่หลงหรือไม่หลงแอบเรียนรู้ดูการเกิดดับชั่วคราวอยู่เงียบๆกลยุทธ์ทั้งสี่นี้ไม่มีสคริปว่าควรใช้ข้อไหนอยู่ที่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าหรือว่ากำลังปัญญาช่วงนั้นเป็นอย่างไรสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวจะเป็นตัวตัดสินใจดอกลีลาวดีของเพื่อนบ้านหลุดลอยข้ามรั้วปลิวความหอมหวานลงมาขณะที่สิ่งหนึ่งกระหึ่มบทเพลงอีกสิ่งหนึ่งกลับเงียบงันสอดผสานอยู่ในทุกอโน

วิธีเพิ่มอารมณ์การกำหนดผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันโดยในว่าพองหนอยุบหนอนั่งหนอเป็นต้นได้ดีแล้วและมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นก็ควรกำหนดรู้สภาวะสัมผัสหลายแห่งที่ปรากฏทางร่างกายรวมไปด้วยสภาวะเห็นหรือได้ยินเป็นต้นที่ปรากฏชัดเจนเมื่อปฏิบัติดังนี้แล้วรู้สึกกำหนดได้ไม่ดีมีความฟุ้งซ่านปรากฏขึ้นรู้สึกเหนื่อยก็ควรลดวิริยะลงโดยกำหนดสภาวะพองยุบและสภาวะนั่งเป็นต้นต่อเมื่อการกำหนดรู้ดีขึ้นมีกำลังสมาธิมากขึ้นจึงเพิ่มการกำหนดให้มากขึ้นกว่าเดิมในบางขณะที่นักปฏิบัติดำรงสติกำหนดรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏชัดเจนในร่างกายแม้จะไม่ได้ตั้งใจกำหนดมากนักก็อาจยังเห็นสภาวะได้ยินว่าเป็นสภาวะที่ดับไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ต่อเนื่องกันในบางครั้งอาจพบว่าสิ่งที่เห็นนั้นได้ดับไปอย่างรวดเร็วบางท่านแม้จะตั้งใจดูก็มองไม่เห็นชัดเจนเพราะเห็นความดับไปอย่างรวดเร็วทำให้รู้สึกว่ามองเห็นได้ไม่ชัดเจนคล้ายกับการดูภาพยนตร์ที่มีภาพขาดหายไปเป็นช่วงๆหรือสายตาฝ้าฟางหรือรู้สึกเวียนศีรษะความรู้สึกดังกล่าวเป็นสภาวะธรรมที่เกิดจากการไม่รับรู้สมมุติบัญญัติอย่างชัดเจนเพราะได้เห็นสภาวะเห็นที่ดับไปเป็นลำดับขั้นจนกระทั่งมองไม่เห็นสมมุติบัญญัติแต่ถ้าหยุดกำหนดก็จะพบสมมุติบัญญัติที่ปรากฏชัดเจนตามปกติบางท่านรู้สึกว่าสติของตนสามารถกำหนดรู้รูปนามปัจจุบันได้ตลอดเวลาแม้จะนอนหลับพักผ่อนก็หลับไม่สนิทมีความแจ่มใสทั้งกลางวันและกลางคืนก็ไม่พึงกังวลกับการหลับนอนเพราะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใดควรพยายามกำหนดอย่างต่อเนื่องต่อไปเมื่อวิปัสสนาญาณมีกำลังเพิ่มขึ้นและสติของผู้ปฏิบัติย่อมปรากฏเหมือนดิ่งเข้าไปสู่อารมณ์ปัจจุบันเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเห็นความดับไปของสภาวะธรรมปัจจุบันและจิตกำหนดรู้อย่างนี้แล้วย่อมพิจารณาว่าสภาวะธรรมทุกอย่างมิได้ดำรงอยู่ชั่วขณะที่กระพริบตาหรือสายฟ้าแลบมีสภาพไม่เที่ยงแม้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่จะเกิดขึ้นต่อไปล้วนมีสภาพไม่เที่ยงต้องดับไปอย่างรวดเร็วในขณะนั้นควรกำหนดจิตให้คิดพิจารณานั้นด้วยนอกจากนั้นในบางขณะที่กำหนดรู้อยู่อาจพิจารณาถึงความน่ากลัวได้หลายลักษณะเช่นเมื่อก่อนนี้เราขาดปัญญาอย่างเห็นจึงอยู่อย่างเบิกบานใจเมื่อได้พบกับความดับของรูปนามก็เข้าใจว่ารูปนามช่างน่ากลัวจริงทุกเวลาเป็นขณะของความตายที่รูปนามต้องดับไปตามธรรมชาติช่างน่ากลัวจริงการเกิดขึ้นในภพนี้ช่างน่ากลัวแม้การเกิดขึ้นใหม่ในภพต่อๆไปก็น่ากลัวรูปนามไม่มีรูปร่างสันฐานแต่การปรากฏของรูปร่างสันฐานที่ไม่มีจริงช่างน่ากลัวการภาคเพียรเพื่อทำให้รูปนามที่จะต้องดับไปอย่างรวดเร็วตั้งอยู่อย่างเป็นสุขช่างน่ากลัวจริงความเกิดช่างน่ากลัวจริงความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกคล่ำครวญและความคับแค้นใจช่างน่ากลัวจริงผู้ปฏิบัติธรรมที่พิจารณาดังนี้แล้วควรกำหนดที่การพิจารณานั้นด้วยนอกจากนั้นในบางขณะอาจพิจารณาถึงรูปนามที่ถูกรู้และจิตที่กำหนดรู้ว่ามีสภาวะหยาบไม่ละเอียดมีสภาวะต่ำซามมีสภาวะไร้ค่ามีสภาวะน่ารังเกียจเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่ดำรงอยู่ตลอดกาลนานอันหนึ่ง
ในบางขณะอาจรู้สึกว่าร่างกายทั้งหมดเน่าเหม็นหรือเหมือนฟองน้ำที่แตกง่ายเมื่อประสบการณ์เหล่านี้ปรากฏขึ้นแม้จะตามระลึกรู้รูปนามที่ปรากฏชัดทางทวารหกก็ปราศจากความเพลิดเพลินในรูปนามเหล่านั้นแม้จะยังเห็นความดับไปของรูปนามอย่างชัดเจนก็ไม่รู้สึกพอใจการปฏิบัติธรรมเหมือนในวิปัสสนาญาณต้นๆและก็ย่อมรู้สึกเบื่อหน่ายไม่รื่นรมในการปฏิบัติแต่ไม่อาจยกเลิกการปฏิบัติได้เลยเหมือนคนที่เดินไปบนทางที่เปื้อนอุจจาระแม้ว่าจะรังเกียจก็ต้องเดินเหยียบไปตามทางลำดับนั้นเขาย่อมเข้าใจว่ามนุษย์โลกไม่อาจพ้นไปจากรูปนามที่ดับไปอย่างรวดเร็วได้แม้จะเกิดเป็นมนุษย์บุรุษสตรีพระราชาหรือเศรษฐีก็ไม่น่าเพลิดเพลินมีแต่ความน่าเบื่อหน่ายหรือเมื่อพิจารณาถึงเทวโลกและพรหมโลกก็เกิดความเบื่อหน่ายตามในดังกล่าวนี้ผู้ที่เบื่อหน่ายรูปนามแล้วย่อมรู้สึกต้องการจะหลุดพ้นไปจากรูปนามที่กำหนดรู้อยู่โดยดำริว่าสภาวะทั้งหมดที่เป็นการเห็นได้ยินกระทบสัมผัสนั่งยืนเหยียดคูเป็นต้นถ้าไม่ปรากฏโดยสิ้นเชิงก็จะเป็นการดีถ้าสามารถละทิ้งสภาวะทั้งหมดไปสู่ความหลุดพ้นได้ก็จะเป็นการดีเราอยากบรรลุสภาวะดับทุกข์ซึ่งพ้นไปจากรูปนามทั้งหมดผู้ปฏิบัติธรรมควรกำหนดรู้ความดำริดังกล่าวอีกด้วยในบางขณะอาจดำริว่าทำอย่างไรจึงทำให้รูปนามดับสูญไปเมื่อกำหนดรู้อยู่ในบัดนี้ได้พบแต่สภาพที่ไม่น่าเพลิดเพลินถ้ามิได้กำหนดรู้สภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นการดีความดำรินี้ควรต้องกำหนดรู้เช่นเดียวกันบางท่านอาจหยุดกำหนดไปตามความดำริที่เบื่อหน่ายแม้จะหยุดกำหนดไปชั่วขณะรูปนามมีการเห็นและการได้ยินเป็นต้นก็ยังปรากฏอย่างต่อเนื่องเพราะรูปนามเหล่านั้นปรากฏชัดด้วยกำลังวิปัสสนาและผู้ปฏิบัติธรรมก็สามารถรับรู้รูปนามได้อย่างชัดเจนเขาย่อมเข้าใจว่ารูปนามย่อมปรากฏเหมือนเดิมและสติก็ตามกำหนดรู้ได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นแม้จะไม่ได้กำหนดรู้ในบัดนี้ก็ไม่อาจสละพ้นไปจากรูปนามจะต้องอย่างเห็นไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนจึงจะวางเฉยรูปนามและบรรลุความดับทุกข์คือพระนิพพานที่ดับรูปนามทั้งหมดเมื่อนั้นรูปนามจึงจะดับไปโดยสิ้นเชิงหากผู้ปฏิบัติธรรมไม่อาจพิจารณาเองได้ก็ควรทำความเข้าใจตามคำแนะนำของพระวิปัสสนาจารย์แล้วปฏิบัติต่อไปเมื่อบางคนกลับมากำหนดอีกจนกระทั่งวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นอาจพบกับทุกขเวทนาที่รุนแรงจงอย่าท้อถอยเพราะสภาวะนี้เป็นลักษณะของทุกข์ที่มาปรากฏเหมือนกองทุกข์หรือรังโรคตามพระบาลีว่าทุกขโตโรคโตคันธโตสัลลโตอคโตอาพาทโตย่อมอย่างเห็นว่าเป็นทุกข์โรคฝีลูกศรเสียบทุกข์ใจและอาพาธเขาควรอดทนกำหนดให้ข้ามพ้นทุกขเวทนาไปบางท่านไม่พบทุกขเวทนาที่รุนแรงนี้แต่พบกับลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ40อย่างของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนดังที่จะกล่าวถึงต่อไปในปฏิสังขารญาณเขาย่อมรู้สึกว่าแม้จะกำหนดได้ดีโดยปราศจากความฟุ้งซ่านก็รู้สึกเหมือนสติไม่อาจจะดิ่งลงสู่สภาวะธรรมปัจจุบันอย่างชัดเจนความรู้สึกดังกล่าวเป็นความไม่เพลิดเพลินในการปฏิบัติธรรมเพราะ
ได้อย่างเห็นไตรลักษณ์โดยประจักษ์บางท่านไม่เพลิดเพลินกับการปฏิบัติอาจเปลี่ยนอิริยาบถหลายครั้งเช่นเมื่อนั่งอยู่ก็สำคัญว่ากำหนดไม่ได้ดีจึงเปลี่ยนไปเดินจงกรมหรือเมื่อเดินจงกรมอยู่ก็สำคัญว่ากำหนดไม่ได้ดีจึงเปลี่ยนไปนั่งกรรมฐานหรือเมื่อนั่งอยู่ก็สำคัญว่ากำหนดไม่ได้ดีจึงเปลี่ยนไปทำอิริยาบถย่อยที่เหยียดและคู้เป็นต้นหรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือต้องการจะนอนกำหนดเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นแม้จะเปลี่ยนอิริยาบถหลายครั้งอย่างนี้ก็ไม่อาจอยู่ในอิริยาบถนั้นได้นานและยังคงต้องเปลี่ยนอิริยาบถอีกหากเป็นดังนี้ไม่ควรท้อถอยความรู้สึกเช่นนี้เป็นความเข้าใจในรูปนามว่าไม่น่ายินดีเพลิดเพลินและโดยเหตุที่ยังไม่อาจวางเฉยเหมือนในขณะบรรลุสังขารุเปกขาญาณจึงทำให้รู้สึกว่าแม้สติจะระลึกรู้ได้อย่างชัดเจนก็ไม่เพลิดเพลินในการปฏิบัติในขณะนั้นจึงควรอดทนกำหนดอยู่ในอิริยาบถเดียวให้นานก็จะรู้สึกว่ากำหนดได้อย่างน่าเพลิดเพลินมีความสุขจิตจะค่อยๆสงบแจ่มใสแล้วก็จะต้องการอยู่ในอริยบทอย่างเดียวนั้นต่อไปเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าจนกระทั่งสามารถวางเฉยไม่ต้องเพ่งรูปนามเหมือนก่อนจิตที่กำหนดรู้มีความผ่องใสละเอียดอ่อนผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้สึกว่าสามารถกำหนดรู้ได้ตามธรรมชาติแม้จะไม่ได้จดจ่อก็ยังเห็นรูปนามที่ละเอียดอ่อนได้และรู้เห็นไตรลักษณ์ได้อย่างประจักษ์โดยไม่ต้องพิจารณาใคร่ครวญประสบการณ์ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้สภาวะสัมผัสปรากฏชัดเจนโดยร่างกายหายไปสภาวะสัมผัสละเอียดเบาบางเหมือนกระทบกับปุยนุ่นสภาวะสัมผัสปรากฏชัดทั่วร่างกายและสติก็ตามรู้ได้อย่างรวดเร็วเหมือนหมุนวนไปทั่วร่างกายกายและใจเหมือนลอยขึ้นสู่เบื้องบนสภาวะธรรมปัจจุบันไม่ปรากฏชัดเจนแต่สามารถรับรู้สภาวะสงบกายและใจได้เป็นเวลานานร่างกายและสภาวะพองยุบนั่งเป็นต้นหายไปเหลือเพียงจิตที่ยังเห็นความเกิดดับเท่านั้นปีติที่เหมือนพรมน้ำไปทั่วร่างกายปรากฏขึ้นปัสสัทธิคือความสงบกายและใจปรากฏขึ้นแสงสว่างแจ่มชัดเหมือนท้องฟ้าสว่างปรากฏขึ้นความดีใจที่เกิดจากการได้พบกับประสบการณ์เหล่านี้มักไม่มีกำลังมากเหมือนในวิปัสสนาญาณขั้นต้นแต่ผู้ปฏิบัติก็ควรกำหนดรู้และควรกำหนดปีติปัสสัทธิพร้อมด้วยแสงสว่างอีกด้วยถ้ากำหนดแล้วสภาวะเหล่านั้นไม่หายไปก็ไม่ควรสนใจโดยให้ถือว่าเป็นฉากหลังควรกำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันสืบต่อไปในญาณระดับนี้ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจอย่างชัดเจนว่ามีเพียงสภาวะธรรมคือรูปนามสังขารที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวเราของเราคนอื่นของคนอื่นเขาย่อมรู้สึกเพลิดเพลินในการปฏิบัติธรรมยิ่งนักสามารถดำรงอยู่ในอิริยาบถได้นานโดยปราศจากทุกขเวทนามีความเจ็บปวดเมื่อยชาและคันเป็นต้นแม้จะนั่งหรือนอนเป็นเวลานาน2หรือ3ชั่วโมงก็คิดว่าไม่นานปราศจากความปวดเมื่อยเหมือนการก่อนและร่างกายศีรษะมือเท้าก็สงบนิ่งไม่เคลื่อนออกไปนอกสถานที่เดิมในบางขณะการกำหนดรู้ดำเนินไปดีมากโดยสติดำเนินไปอย่างว่องไวอาจทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมกังวลใจควรกำหนดว่ากังวลหนอบางท่านอาจพิจารณาว่าวิปัสสนากำลังก้าวหน้าควรกำหนดว่าพิจารณาหนอบางท่านอาจตั้งความหวังว่าวิปัสสนาจะก้าวหน้าควรกำหนดว่าคาดหวังหนอ
เมื่อกำหนดดังนี้แล้วควรตามรู้สภาวะธรรมต่อไปอย่าเพิ่มหรือว่าลดการจดจ่อบางท่านไม่อาจกำหนดสภาวะกังวลการพิจารณาความดีใจหรือการตั้งความหวังทำให้การกำหนดรู้ไม่ต่อเนื่องแล้วก็ลดกำลังลงบางท่านเพิ่มความเพียรโดยดำริว่าเรากำลังบรรลุธรรมจึงทำให้การกำหนดไม่ต่อเนื่องที่จริงแล้วความคิดฟุ้งซ่านที่เป็นความกังวลการพิจารณาความดีใจหรือการตั้งความหวังทำให้ความก้าวหน้าลดลงเพราะขั้นวิปัสสนาวิถีไว้ไม่ต่อเนื่องดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรกำหนดไปตามปกติเมื่อสติว่องไวขึ้นไม่ควรเพิ่มหรือว่าลดความเพียรในการกำหนดหากปฏิบัติไปตามนี้ก็จะสามารถบรรลุความดับทุกข์ได้ในที่สุดบางท่านได้บรรลุวิปัสสนาขั้นนี้แล้วอาจเสื่อมถอยจากสมาธิในบางขณะแม้จะทำได้ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้หลายครั้งก็ท้อถอยควรกระจายการกำหนดให้ทั่วร่างกายโดยรับรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏชัดเจนทางทวารหกก่อนที่จะรับรู้ถึงความสงบละเอียดอ่อนในจุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้วิปัสสนาญาณมีกำลังเพิ่มขึ้นเมื่อรู้สึกถึงความสงบละเอียดอ่อนนั้นได้ก็หยุดกระจายการกำหนดไปทั่วทวารทั้งหกเมื่อกำหนดรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันโดยเริ่มจากการตามรู้สภาวะพองยุบสภาวะนั่งหรือเริ่มจากการตามรู้สภาวะทางกายและใจอย่างอื่นสติย่อมปรากฏชัดเจนอย่างต่อเนื่องแม้ไม่ได้จดจ่อมากนักก็สามารถกำหนดรู้เท่าทันได้อย่างสงบไม่ซัดสายเหมือนเฝ้าดูสภาวะธรรมที่แตกดับไปเองอย่างรวดเร็วในขณะนั้นจิตจะไม่ใส่ใจอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสคือแม้จะพบกับอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ไม่คำนึงว่าน่าชอบใจหรือแม้จะพบกับอารมณ์ที่น่ารังเกียจก็ไม่คำนึงว่าน่ารังเกียจจิตดำรงอยู่ในสภาวะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือคิดถึงเท่านั้นอุเบกขามีองค์6ตามที่กล่าวไว้แล้วในปริเฉทที่4ย่อมปรากฏชัดเจนฉลังคุเปกขาคืออุเบกขามีองค์6หมายความว่าความวางเฉยไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์6ที่มาปรากฏทางทวารทั้ง6โดยองค์ธรรมได้แก่ตัตตรมัชชะตตาเจตสิกเมื่อนั้นย่อมปราศจากความคิดฟุ้งซ่านโดยสิ้นเชิงไม่มีแม้กระทั่งความคิดว่าตนนั่งอยู่นานเท่าไหร่หรือเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่อย่างไรก็ตามหากวิปัสสนาญาณของเขายังไม่แก่กล้าจนสามารถบรรลุมรรคญาณได้เมื่อนั่งกรรมฐานนาน1หรือ2หรือ3ชั่วโมงแล้วความจดจ่ออาจลดน้อยลงส่งผลให้การกำหนดรู้ไม่ต่อเนื่องหรือเกิดความฟุ้งซ่านได้บ้างในบางขณะอาจรู้สึกว่าสติมีความว่องไวกว่าเดิมทำให้ดีใจคิดฟุ้งซ่านว่าเรากำลังจะก้าวหน้าเขาควรกำหนดรู้สภาวะคิดฟุ้งซ่านความคาดหวังหรือความดีใจดังกล่าวเมื่อตั้งใจกำหนดรู้เท่าทันแล้วก็จะประสบความก้าวหน้าต่อไปแต่ถ้าวิปัสสนาญาณยังไม่แก่กล้าก็จะเสื่อมถอยไปจากสมาธิบางท่านปฏิบัติได้ขึ้นขึ้นลงลงตามในนี้หลายครั้ง

ตนอยู่ใกล้กับมรรคผลแล้วหากอินทรีย์ 5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญามีความแก่กล้าสมดุลกันก็จะยังเห็นมรรคผลนิพพานโดยประจักษ์ได้ในชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นบางท่านที่เข้าใจลำดับญาณแล้วอาจทำให้คาดหวังหรือจินตนาการปรุงแต่งให้เกิดลำดับญาณส่งผลให้ก้าวหน้าช้าแต่ผู้ที่ไม่คาดหวังและตั้งใจปฏิบัติตามความเข้าใจในลำดับญาณย่อมก้าวหน้าเร็วเหมือนการรู้แผนที่เดินอย่างถูกต้องย่อมทำให้มั่นใจในการเดินทางของตนและไม่เดินทางผิดการบรรลุนิพพานวิปัสสนาญาณที่ดำเนินไปขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้เหมือนกับนกที่ถูกปล่อยจากเรือเดินสมุทรเพื่อค้นหาฝั่งในสมัยก่อนนักเดินเรือมักจะปล่อยนกเพื่อค้นหาฝั่งในเวลาหลงทางนกนั้นจะบินไปสำรวจฝั่งที่ทิศทั้ง4ถ้ายังไม่พบก็จะบินกลับมาสู่เรืออีกถ้าพบก็จะบินตรงไปหาฝั่งความเสื่อมไปของวิปัสสนาญาณที่ยังไม่แก่กล้าเหมือนนกที่บินกลับมาสู่เรืออีกส่วนวิปัสสนาญาณที่แก่กล้าด้วยกำลังอินทรีย์ 5เหมือนนกที่บินเข้าหาฝั่งวิปัสสนาญาณดังกล่าวปรากฏอย่างรวดเร็วเพียง3 หรือ 4ขณะจิตแล้วสามารถยังเห็นความเกิดดับของสังขาร6อย่างคือการสัมผัสการรับรู้การได้ยินการเห็นการรู้กลิ่นการลิ้มรสในที่นี้เรียงลำดับตามสภาวะที่ปรากฏได้ง่ายไปหายากผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้แจ้งเห็นประจักษ์ความดับไปของอารมณ์ที่ตนกำหนดรู้และวิปัสสนาจิตแล้วจึงบรรลุมรรคผลในขณะนั้นในขณะใกล้บรรลุนิพพานสติกำหนดรู้มักปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆในที่สุดจะสลัดอารมณ์ที่เป็นสังขารเข้าไปสู่พระนิพพานที่ดับสังขารโดยสิ้นเชิงผู้ที่บรรลุธรรมแล้วมักพูดถึงอารมณ์ปัจจุบันและการกำหนดรู้ที่ปรากฏในขณะนั้นว่าดับไปโดยฉับพลันขาดไปทันทีเหมือนใช้มีดตัดเถาวัลย์ตกไปทันทีเหมือนโยนของหนักลงไปหลุดออกไปทันทีเหมือนของหล่นไปจากมือพ้นไปทันทีจากเครื่องพันธนาการดับไปอย่างรวดเร็วเหมือนสะเก็ดไฟออกจากที่มืดทันทีเข้าไปสู่ที่สว่างออกจากที่รกชัดทันทีแล้วไปถึงที่โล่งแจ้งจมหายไปทันทีเหมือนจมน้ำหยุดชะงักทันทีเหมือนฉุดคนที่วิ่งมาด้วยความเร็วหายไปโดยไม่มีอะไรเลยขณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุความดับสังขารนั้นสั้นมากเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะจิตหนึ่งต่อจากนั้นจึงได้พิจารณาว่าความดับดังกล่าวเป็นการบรรลุธรรมหรือมรรคผลนิพพานผู้ที่มีความรู้ในการปฏิบัติย่อมเข้าใจว่าสภาพที่ดับสังขารเป็นพระนิพพานสภาพที่อย่างเห็นความดับโดยประจักษ์เป็นมรรคผลเราได้พบนิพพานแล้วได้บรรลุโสดาปัตติมรรคและโสดาปัตติผลแล้วผู้ที่มีความรู้เช่นนั้นย่อมสามารถพิจารณาได้อย่างบริบูรณ์และยังพิจารณาได้อีกว่ากิเลสที่ถูกละได้แล้วมีกี่ประการกิเลสที่ยังเหลืออยู่มีกี่ประการเมื่อพิจารณาดังนี้แล้วผู้ปฏิบัติธรรมมักย้อนไปกำหนดสภาวะธรรมทางกายและทางใจเหมือนเดิมในขณะนั้นรูปนามมักปรากฏให้เห็นว่าเกิดขึ้นและดับไปอย่างชัดเจนทำให้เข้าใจว่าการกำหนดไม่ก้าวหน้าเหมือนขณะก่อนที่พบกับความดับไปความจริงแล้วเป็นการย้อนกลับไปบรรลุญาณที่อย่างเห็นความเกิดดับอีกครั้งหนึ่งพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปจะเกิด
อุทัพ

ญาณเป็นญาณแรกข้อนี้ต่างจากปุถุชนทั่วไปที่เกิดนามรูปปริเฉทญาณก่อนดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าโดยแท้จริงแล้วอริยสาวกผู้ต้องการจะเข้าผลสมาบัติต้องหลีกเร้นอยู่ในที่สงบกำหนดเห็นสังขารด้วยวิปัสสนาญาณมีอุทัพพยญาณเป็นต้นโดยเหตุที่อุทัพพยญาณปรากฏผู้ปฏิบัติธรรมจึงเห็นแสงสว่างหรือนิมิตอารมณ์ต่างๆบางท่านเมื่อเริ่มกำหนดได้พบว่าสติไม่อาจรู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันได้บางท่านเกิดทุกขเวทนาเล็กน้อยเพียงชั่วขณะแต่ส่วนใหญ่มักจะมีจิตที่ผุดพองปรากฏอย่างต่อเนื่องและรู้สึกเป็นสุขสบายอย่างยิ่งเหมือนกายและใจอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าแม้จะตั้งใจกำหนดจิตดังกล่าวก็กำหนดไม่ได้หรือแม้จะกำหนดได้ก็ไม่รู้ชัดเจนอีกทั้งยังปราศจากความคิดฟุ้งซ่านโดยสิ้นเชิงมีเพียงความสุขสงบปรากฏชัดเจนเมื่อจิตผุดผ่องนั้นลดกำลังลงผู้บรรลุธรรมนั้นย่อมอย่างเห็นความเกิดดับได้ต่อไปเมื่อปฏิบัติธรรมต่อไปเขาย่อมบรรลุถึงสติที่ละเอียดอ่อนและเมื่อปัญญาแก่กล้าขึ้นก็จะบรรลุสภาพดับสังขารได้เหมือนก่อนบางท่านที่มีกำลังสมาธิและปัญญาแก่กล้าพออาจบรรลุสภาพที่ดับไปของสังขารได้เสมอๆตามในดังกล่าวนี้ข้อนี้เป็นการเข้าผลสมาบัติของพระโสดาบันซึ่งอยู่ในความสนใจของคนสมัยนี้ที่มักมุ่งหวังจะบรรลุโสดาปัตติผลเป็นหลักผู้ที่บรรลุมรรคผลแล้วมักมีสภาพจิตแตกต่างไปจากเดิมเหมือนเกิดใหม่ศรัทธาที่เป็นความเลื่อมใสและความผ่องใสแห่งจิตจะมีกำลังแก่กล้ามั่นคงปิติและปัสสัทธิก็จะมีกำลังแก่กล้าด้วยกำลังศรัทธาอีกทั้งความสุขจะปรากฏตามธรรมชาติผู้บรรลุธรรมจะไม่อาจกำหนดรู้ศรัทธาปิติปัสสัทธิและสุขอย่างชัดเจนได้ในเวลาที่เริ่มบรรลุธรรมเพราะธรรมเหล่านั้นมีกำลังแก่กล้าเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงหรือหลายวันธรรมดังกล่าวจะค่อยๆลดกำลังลงเขาย่อมสามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนบางท่านจะรู้สึกเหมือนเบาสบายจนกระทั่งไม่อยากกำหนดหรือรู้สึกว่าเพียงพอแล้วความรู้สึกนี้เป็นความสันโดษของผู้หวังเพียงบรรลุมรรคผลขั้นแรกการเข้าผลสมาบัติผู้ที่ต้องการจะเข้าผลสมาบัติเพื่อเสวยนิพพานสุขในปัจจุบันชาติพึงกำหนดรู้เหมือนเดิมโดยวิปัสสนาญาณขั้นแรกคือนามรูปปริเฉทญาณย่อมมาปรากฏแก่ปุถุชนเป็นลำดับแรกแต่สำหรับพระโสดาบันอุทัพพยญาณแก่กล้าจะมาปรากฏก่อนเมื่อบรรลุญาณดังกล่าวโดยอย่างเห็นความเกิดดับทั้งสองอย่างนี้ได้แล้วจะผ่านลำดับญาณขั้นต่อไปไม่นานนักก็จะบรรลุถึงสังขารุเปกขาญาณที่มีการกำหนดละเอียดเบาบางเมื่อญาณที่บรรลุมีกำลังแก่กล้าแล้วจะสามารถข้ามไปสู่อารมณ์ใหม่คือพระนิพพานที่ดับสังขารโดยเกิดผลจิตอย่างต่อเนื่องผู้ที่ไม่ได้อธิษฐานจิตเพื่อเข้าผลสมาบัติอาจเกิดผลจิตเพียงขณะจิตเดียวบ้างก็เกิดนาน5นาที10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงหรืออาจนานถึง1ชั่วโมงในคัมภีร์อรรถกถากล่าวว่าผลสมาบัติอาจเกิดได้ตลอดวันและตลอดคืนหรือเกิดได้ตลอดเวลาที่อธิษฐานไว้ในปัจจุบันพบว่าบางท่านที่มีกำลังสมาธิและปัญญาแก่กล้าสามารถเข้าผลสมาบัติได้นาน1-3 ชั่วโมงบ้างเป็นต้นตามเวลาที่อธิษฐานไว้
เมื่อครบเวลาแล้วจึงออกจากผลสมาบัติอย่างไรก็ตามในเวลาที่เข้าผลสมาบัติอยู่เมื่อเวลาผ่านไป 1-2 ชั่วโมงจิตที่พิจารณาอาจปรากฏขึ้นได้4หรือ5ขณะพึงกำหนดรู้จิตนั้นแล้วเข้าผลสมาบัติต่อไปได้ตามในนี้ผู้บรรลุธรรมจะพบว่าผลจิตสามารถดำรงอยู่ได้หลายชั่วโมงอย่างน่าพอใจและในขณะนั้นจะไม่รับรู้อารมณ์ใดเลยที่จริงแล้วพระนิพพานเป็นสภาพที่พ้นไปจากสังขารคือรูปนามและบัญญัติที่เนื่องด้วยโลกนี้และโลกอื่นดังนั้นในขณะที่เข้าผลสมาบัติจะรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตจึงไม่รู้เรื่องราวของโลกนี้หรือโลกอื่นอีกทั้งปราศจากความซัดสายฟุ้งซ่านแม้อารมณ์อื่นผ่านเข้ามาทางทวารเช่นรูปเสียงกลิ่นและสัมผัสเป็นต้นก็ไม่ปรากฏแก่เขาแม้อิริยาบถนั่งในขณะเข้าผลสมาบัติก็มั่นคงไม่น้อมลงหรือขยับเคลื่อนไหวดังข้อความว่าตัทธะอัปปนาชวนังอิริยาปถัมปิสันนาเมติในบรรดาจิต75ดวงนั้นอัปปนาชวนะจิตย่อมทรงร่างกายไว้ได้เมื่อกระแสผลจิตขาดหายไปผู้บรรลุธรรมอาจพิจารณาถึงสภาพดับไปของสังขารหรือสภาพที่บรรลุความดับสังขารหรืออาจพบเห็นนิมิตอารมณ์ต่างๆก่อนหลังจากนั้นจิตก็ประกอบด้วยสติตามรู้จิตที่ผุดพองหรือจิตที่พิจารณาย่อมเกิดขึ้นตามสมควรเมื่อเริ่มกำหนดก็มักพบเห็นความเกิดดับอย่างหยาบหลังจากที่วิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นจึงกำหนดรู้อย่างต่อเนื่องละเอียดอ่อนในขณะนั้นควรตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้บรรลุผลสมาบัติได้เร็วและดำรงอยู่ได้นานแต่ในการกำหนดระยะต่อไปไม่ควรกังวลหรือคาดหวังการอธิษฐานของตนบางท่านพบว่าถ้ากำลังวิปัสสนายังไม่แก่กล้าถึงขั้นเข้าผลสมาบัติได้ก็อาจจะมีขนลุกชูชันในบางขณะที่สมาธิมีกำลังมากขึ้นหลังจากนั้นสติอาจไม่ต่อเนื่องเหมือนเดิมบางท่านอาจคาดหวังว่ากำลังจะเข้าผลสมาบัติกลับทำให้สติขาดช่วงไม่อาจบรรลุสมาบัตินั้นได้ในกรณีเช่นนี้ถ้าการคาดหวังเกิดขึ้นก็ควรกำหนดที่การคาดหวังนั้นด้วยบางท่านพบว่าสติจะไม่ต่อเนื่องอยู่เป็นเวลานานก่อนจะสามารถบรรลุผลสมาบัติได้ที่จริงแล้วกำลังสมาธิและปัญญาเป็นหลักในการเข้าผลสมาบัติถ้ากำลังของธรรมทั้งสองมีไม่มากก็จะทำให้บรรลุผลสมาบัติได้ช้าหรือดำรงอยู่ไม่ได้นาน

ที่อธิบายฟังทุกครั้งทุกคราวล้วนแต่แนะนำตักเตือนในทางที่ดีที่ชอบเทศแต่ละกันละกันล้วนแต่เป็นผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่แต่ตอนที่ผู้ฟังฟังไปอาจจะไปเห็นเป็นของเล็กน้อยและไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติจึงไม่ได้เห็นผลเห็นประโยชน์ในการปฏิบัตินั้นเทศนาก็ซ้ำซักซากถึงพระพุทธเจ้าท่านเทศนาก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่นำมาเทศก็เอาธรรมะของพระองค์เทศไว้แล้วแต่ก่อนมาแสดงให้ฟังซ้ำซักซากเพื่อให้เข้าใจความหมายนั้นแล้วเอาไปปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติในการเทศอันครั้งนี้ก็เหมือนกันก็ไม่เทศอื่นไกลเรื่องศาสนาพุทธพระองค์ตัดเทศนาไว้เบื้องต้นซึ่งเป็นเหตุที่ตั้งรากตั้งฐานขึ้นเบื้องต้นก็จะต้องให้มั่นคงเสียก่อนเหมือนกับต้นไม้ถ้ารากไม่มั่นคงมันก็จะโค่นลงไปเสียถ้าทางรากมันคงแล้วจะอยู่ยืนนานศาสนาก็เหมือนกันรากที่มันคงพระองค์เทศนาอะไรท่านเทศนาก็ไม่นอกเหนือจากศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นรากเงาเบื้องต้นสมาธิเป็นธรรมกลางคือต้นลำปัญญาคือเป็นดอกผลธรรมเทศนาพุทธศาสนานี้เป็นอย่างนั้นเทศนาทั้งเรื่องศีลคารวะอุบาสกอุบาสิกามีศีล5ศีล8เป็นรากฐานให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล5ศีล8ไปก่อนแล้วถึงเจริญสมาธิให้มั่นคงพระภิกษุสามเณรมีศีล10เป็นรากฐานมั่นคงแล้วทำสมาธิยังค่อยเป็นไปจึงเจริญเลื่อนงอกงามภิกษุศีล227สมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งรากฐานมั่นคงลงไปแล้วทำสมาธิจึงจะเจริญงอกงามบางอาจารย์สอนว่าศีลเป็นของเล็กน้อยและเป็นของภายนอกไม่เป็นของสำคัญถ้าหากจิตหัดสมาธิได้สำเร็จหัดสมาธิให้แก่กล้าหัดสมาธิให้มั่นคงถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วศีลไม่ต้องรักษาความข้อนั้นผิดพลาดจากหลักพุทธศาสนามากพระองค์เทศนาถึงเรื่องศีลและยังค่อยเทศนาถึงเรื่องสมาธิส่วนปัญญาเราพูดเราเกิดเองผู้ปฏิบัติสมาธิมันยากเป็นของเอียนเป็นของละเอียดอ่อนมาก
เมื่อหัดสมาธิไม่ได้แล้วก็จะไม่มีเครื่องไม่มีที่พึ่งหมดเท่านั้นถ้าหากมีศีลมั่นคงสมาธิไม่เป็นไปลดหยอดมาก็ยังมาอยู่ในศีลศีลสมบูรณ์เท่านั้นเป็นเครื่องอยู่ถ้าหากไม่รักษาศีลเสียแล้วพอลดจากสมาธิมาหมดไม่มีที่พึ่งเหตุนั้นศีลจึงได้ชื่อว่าเป็นรากฐานของการทำสมาธิจะพูดลำดับเรื่องศีลงดเว้นจากฆ่าสัตว์แล้วก็เข้าใจแล้วทุกคนเจตนาที่งดเว้นนั้นเป็นการรักษาศีลถ้าไม่เจตนาไม่เป็นศีลถ้าไม่ตั้งใจงดเว้นไม่เป็นศีลคนมีการฆ่าสัตว์พระองค์จึงให้รักษาศีลถ้าหากว่าไม่ฆ่าสัตว์พระองค์ก็งดเว้นจากฆ่าไม่ให้งดเว้นการงดเว้นนี่แหละเป็นเหตุให้เป็นตัวศีลพระองค์เทศนาทั้งเรื่องศีลตัวเดียวไม่ต้องมากไม่ต้องรักษามากรักษาเจตนาตัวเดียวเท่านั้นเป็นว่าสมบูรณ์บริบูรณ์หมดทุกขอบตัวเจตนาที่ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจารกาโกหกมศวะดื่มสุราไม่ไรตัวเจตนาตัวเดียวเป็นศีลเป็นศีลครบทั้งห้าศีล8ศีล10ศีล227อยู่ที่เจตนาตัวเดียวถ้าไม่มีเจตนางดเว้นเสียแล้วไม่เป็นศีลเลยอย่าไปคิดว่ารักษาศีลมากรักษาศีล5ตัว5ข้อ8ตัว10ตัวหรือว่า227เป็นมากเป็นของมากไปคนที่รักษาศีลมากอย่างพระท่านบวชมาไปดูตำรับตำราพระวินัยถึง227เดือดร้อนใหญ่โตหทานโอ้โหรักษาไม่ได้ครับติงตัวที่ไหนก็เป็นแต่โทษแต่อาบัติหมดศีลมากมายอยู่ไม่ได้จนสึก3วัน7วันนั้นได้บุญมากคือว่าไม่เข้าใจทั้งเรื่องศีลว่าตนได้บุญมากไม่รู้จักสิกขาบทวินัยไม่รู้จักงดเว้นจากบาปนั้นเข้าใจว่าได้บุญมากเมื่อไปเห็นพระวินัยเขาแล้วเลยท้อใจอยู่ไปนานเท่าไหร่ยิ่งบาปเข้าใจกันอย่างนี้เพราะเหตุที่รักษามากตัวเองถ้ารักษาเจตนาตัวเดียวเจตนาความงดเว้นนั้นศีล227เลยครบบริบูรณ์เหตุนี้แหละคนที่ไม่เข้าใจรักษาศีลหลายๆตัวหลายๆข้อเลยเป็นของยุ่งยากลำบาก
ีลข้อที่แรกงดเว้นจากฆ่าสัตว์ที่เจตนางดเว้นเท่านั้นเห็นสัตว์มันเกิดเอ็นดูเกิดเมตตาสงสารมันไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำลายให้สัตว์เกิดสงสารเอ็นดูบางทีเห็นอยู่เอ็นดูสงสารแต่ยังมีเจตนาที่จะต้องทำลายมันต้องฆ่าที่จริงศีลข้อนี้นั้นมีประจำใจของคนเราในสังในประจำใจพุทธศาสนิกชนทั่วไปหมดคิดว่าทำลายมันเบียดเบียนมันจะเกิดโทษทุกข์แต่ว่าจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องขายจำเป็นต้องทำลายนั่นความเจตนาไอ้ความเอ็นดูเมตตานั้นพุทธศาสนานั้นก็ได้ชื่อว่าเข้าไปซึมซาบในใจอยู่แล้วฆ่าสัตว์เล็กน้อยตลอดถึงสัตว์ใหญ่สัตว์โตตลอดถึงฆ่าคนนี่ออกไปจากสัตว์เล็กๆน้อยนี่ทั้งนั้นของที่มีวิญญาณไม่เกิดสงสารเมตตาสัตว์ใหญ่ๆก็มีวิญญาณตลอดถึงมนุษย์ก็มีวิญญาณข้าวพ่อแม่พี่น้องก็มีวิญญาณมีอุปคุณคุณมากไม่เลือกในการฆ่าสัตว์เป็นอย่างไรคราวนี้ลองคิดดูสิในโลกอันนี้มีแต่การฆ่าไม่เลือกทั้งนั้นแล้วใครก็ปรารถนาที่จะอยู่เย็นเป็นสุขทุกตัวตนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการปรารถนาไม่ให้ใครเบียดเบียนแล้วคนเกิดขึ้นมาแล้วพยายามจะเบียดเบียนให้ไปฆ่ากันไม่ใช่ความสุขเกิดจากที่ไหนไม่มีความสุขได้จากที่ไหนเบียดเบียนก็จะร่ำไปเนี่ยสิ้นข้อแรกเท่านั้นเนี่ยเป็นเหตุยุ่งยากเป็นเหตุให้ลำบากเดือดร้อนทั่วกันหมดทั้งต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีความสุขอัตภาพร่างกายของตนถึงจะเป็นก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ตามเถอะแต่ไม่ใช่คนอื่นมาเบียดเบียนอยู่ตามอัตภาพของตนก็ยังพอทำเนา นี่เป็นข้อหนึ่งข้อสองการลักขโมยของกันและกันเขามีกรรมสิทธิ์ที่จะต้องรักมีอิสระรักษาสิ่งของของตนไว้ต้องใช้ต้องกินตามเรื่องของตนที่หามาได้หาลักของเขามาช่อกงของเขามาเสื่อมเสียอิสระภาพเห็นแก่ได้ของแก่ตัวคนเดียวไม่คิดถึงความทุกข์ลำบากของคนอื่นคนจนเนี่ยแล้วก็ยิ่งจนเข้าไปมันทุกข์แล้วก็ยิ่งทุกข์คนไปยิ่งทุกข์เข้าไปอีกมันจะได้ความทุกข์จากไหนการเบียดเบียนกันเนี่ยถ้าหากว่าซื่อสัตย์สุจริตต่อกันและกันแล้ว
จะรับความจะได้รับความสุขเบิกบานอยู่ด้วยกันพี่เป็นอย่างฉันพี่น้องเหมือนกับลูกกับหลานบ้านเรือนอันเดียวกันอันการซื่อสัตย์จริตไม่คิดคดทรยศต่อกันนั้นมันเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ความคิดคดทรยศต่อกันนั้นอย่าไปพูดในเรื่องอื่นไกลแต่บุตรภรรยาสามีอยู่บ้านเรือนด้วยกันมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่ไว้วางใจถึงกันเลยท่านยังสอนให้งดเว้นเพื่อต้องการความสุขแก่มวลมนุษย์ในโลกทั้งหมดไม่ใช่สอนคนใดคนหนึ่งสอนให้ติดให้ได้รับความสุขด้วยกันทั้งหมดจึงว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนกว้างขวางมหากาลุนิโกนาโถเป็นมหากรุณาอย่างยิ่งทีเดียวเป็นมหากรุณาแก่สัตว์ทั้งโลกอย่างยิ่งไม่ได้เลือกว่าคนนั้นเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นวงของเราการประพฤติผิดมิจฉาจารวุ่นวายเดือดร้อนในโลกอันนี้ก็ครบความประพฤติผิดมิจฉาจารผู้หญิงนอกจากผัวผู้ชายนอกใจจากเมียเลยไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเดือดร้อนวุ่นวายวันนี้ยังเห็นชัดๆเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องไห้ไม่มีอะไรไม่แต่ร้องไห้ได้ไปได้ผัวได้มีผัวแล้วมีลูกคนหนึ่งแล้วเพราะก็ไปหนีทำไปได้เมียใหม่มันตัวเมียก็ไปได้ในสามีใหม่สามีใหม่ก็ไปทิ้งอีกมีแต่ร้องไห้ไม่ทราบว่าพูดยังไงพูดยังไงก็ไม่ฟังหมดท่าอะไรกันนั้นไม่ใช่เรื่องมิจฉาจารหรือคือไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันประพฤติผิดนอกใจคือประพฤติผิดนอกใจซึ่งกันและกันมันยังค่อยเป็นอย่างนั้นอันนี้เลยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนร้องไห้ยังกระทั่งไม่มีละอายไม่ใช่สถานที่จะร้องไห้มาร้องไห้ในที่นั้นจนไม่มีที่ละอายเลยความทุกข์มันกุ้มอกกุ้มใจขึ้นมาเหลือที่จะพรรณนานับมีทรัพย์ชิ้นเงินทองมากมายแต่ความกุ้มใจก็เลยเหมือนกับไม่มีความหมายอะไรหรอกการพูดเท็จพูดโกหกคำไม่จริงเป็นเหตุใหญ่โตโหฐานพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าคนพูดเท็จพูดโกหกคำไม่จริงนั้นบาปอื่นๆนะซึ่งจะไม่ทำไม่มีหมดทางปวงหมดบาปทางปวงก็ต้องทำเหตุนั้นแหละพระม่าเขาจึงถือนักถือหนาคนพระม่าเนี่ยถ้าหากโกหกคำเดียวเท่านั้นน่ะชิ้นห้าหมดไม่มีเลยชิ้นห้าชิ้นแปดไม่มีเลยแต่พระบวชในพุทธศาสนาพระโกหกคำเดียวเท่านั้นเขาหาเป็นพระไม่มีศีลขนบธรรมเนียมอันนี้ยังเกี่ยวเนื่องมาถึงเมืองไทยคือ
ภาคเหนือยังถือกันอยู่โกหกก็คิดเดี๋ยวนี้โกหกแล้วไม่มีเหลือสักอันเดียวสามีโกหกภรรยาโกหกสามีหลอกลวงซึ่งกันและกันเป็นเหตุให้ขี้ขโมยลักสิ่งของซึ่งกันและกันเป็นเหตุในลักจิตลักใจนอกจิตนอกใจสามารถที่จะทำลายล้างผลาญซึ่งกันและกันโกหกนั่นน่ะดื่มสุราของนิดๆหน่อยๆหรอกไม่เป็นอะไรหรอกดื่มเพื่อเจริญอาหารนั่นแหละทีแรกมันมึนเมาแล้วไม่มีสติของตนที่ไม่มีดีก็หาว่าเป็นของดีของวิเศษบวชโอโปโปดทุกประการคนที่จะทะเลาะวิวาทกันก็เพราะสุรายาเมาถ้าหากว่าจะฆ่าจะตีกันต้องดื่มสุราเสียก่อนให้มึนเมาเสียก่อนถ้ามีสติดีๆอยู่จะไม่กล้าลงมือทำให้มึนเมาจนกระทั่งลืมสติเสียก่อนยังค่อยลงมือทำได้ทุกวันนี้สุรายาเมานั่นแหละมันเป็นเหตุนอกจากนั้นก็ยาเสพติดเฮโรอีนกัญชาพวกฟิล์มพวกนี้มันติดแล้วเสียผู้เสียคนเสียสุขภาพอนามัยทุกสิ่งทุกอย่างมันติดอันโมนี่แล้วไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะดื่มพ่อก็ฆ่าแม่ก็สามารถฆ่าได้สามารถลักขโมยสิ่งของเล็กๆน้อยๆสารพัดทุกอย่างได้ก็ของเหล่านี้มันไม่ใช่ของเกิดกับตัวเราไปหัดทำมันหัดสูบหัดติดต่างหากดีดีแต่ไม่ชอบคนมีสติดีดีแต่ไม่ชอบชอบมอมเมาจนลืมสติซะก่อนจนเสียผู้เสียคนพูดไม่รู้เรื่องรู้ราวติดแล้วก็ทำให้สุขภาพอนามัยเสียเสื่อมเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรก็ไม่ได้ชิ้น5ประการเป็นรากฐานของสมาธิถ้าชิ้น5บริสุทธิ์เมื่อไรแล้วใจจิตใจผ่องใสเบิกบานเรียกว่าทำสมาธิภาวนาได้ดีสมาธิมันเป็นของเอียนละเอียดอ่อนมากคิดถึงเรื่องความชั่วของตนและความผิดของตนที่ทำมานิดเดียวเท่านั้นนะเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิภาวนาถ้าหากว่าจะทำสมาธิให้แน่วแน่เต็มที่ต้องมีศีลบริบูรณ์เสียก่อนอันที่เราไม่คิดถึงเรื่องความมัวหมองของจิตเพราะเหตุที่ผิดศีลสมาธิจึงทำไม่ได้ถ้ามาคิดถึงเรื่องศีล5ข้อสมบูรณ์บริบูรณ์ในใจของตนจิตใจจะเบิกบานยินเยียนเทียมใสเลยเป็นสมาธิถ้าหากสมาธิไม่เป็นก่อนพิจารณาทั้งเรื่องศีลของตนยิ้มเอิบอยู่กับศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการนั่นแหละจึงว่าเป็นหลักฐานเป็นรากฐาน
ของพุทธศาสนาออกไปจากจิตนี้ทั้งนั้นระลึกถึงคุณศีลระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงศีลเรื่องไออนุสติสิบก็เป็นภาวนาในตัวไม่ต้องระลึกอะไรละระลึกแต่เพียงศีลห้าเท่านี้แหละกรวดกลาพิจารณาเรียบร้อยทุกอย่างหากเป็นสมาธิเองส่วนปัญญาหนึ่งเอาไว้ที่หลังถ้าสมาธิไม่มีจะได้มันไม่เกิดหรอกปัญญาเรื่องพิจารณาเห็นศีลกรวดกลาพิจารณาทั้งเรื่องศีลอันนั้นตัวเป็นยาเหมือนกันปัญญาธรรมดาธรรมดานี่แหละแค่หนาจิตใจของตนให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กับตัวปัญญาดีๆเนี่ยปัญญาธรรมดาส่วนปัญญาพัฒนาไว้ต่างหากหากว่าปัญญาหมู่นี้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันจะเลยเป็นปัญญาพัฒนาที่จะให้ถึงมรรคผลนิพพานที่จะให้ถึงฌานสมาธิสมาบัติพิจารณาไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นชัดทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนเห็นทุกเมื่อเห็นเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเราตัวเขาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้หมดด้วยกันมันสมาธิแน่วแน่แล้วมันเกิดอย่างนั้นสมาธิไม่แน่วแน่ตัวของเราเห็นเป็นตัวดีๆอยู่เห็นเป็นคนเห็นมนุษย์ความเพียรเกิดดับเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวสัตว์ตัวหนึ่งในโลกอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปคิดดูสิสัตว์เกิดมาทุกตัวมีดินน้ำไฟลมผสมกันเป็นก้อนเหมือนกันทั้งนั้นมันจะมีอะไรเป็นมีอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่มีสำหรับร่างกายเพียงแค่นั้นต้องมีดินน้ำไฟลมทั้งโลกนี้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสงสารอินดูปรารถนาความสุขแก่มนุษย์ชาวโลกทั้งหมด

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลพังทัศนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงปรารภเรื่องทานบารมีต่อไปคำว่าบารมีก็คือการเก็บการสะสมความดีเมื่อบารมีเพิ่มขึ้นก็จะทำหน้าที่ขจัดลดละสิ่งที่เรียกว่าอาสวะคือกิเลสให้จางไปคลายไปบรรเทาไปก็ทำนองว่าเราอยู่ในห้องมืดเราจุดเทียนขึ้นทีละดวงทีละดวงแสงเทียนก็จะทำหน้าที่ให้แสงสว่างด้วยแล้วก็จัดความมืดออกไปด้วยเพราะการบำเพ็ญบารมีจึงเป็นกุศลประเภทที่เรียกว่าภาวนาคือการทำความดีที่ยังไม่มีให้มีขึ้นที่ยังไม่เป็นให้เป็นขึ้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงนั้นจะมีนัยยะต่างๆเป็นอันมากก็ตามวุฒิภาวะของผู้ฟังในขณะนั้นๆแต่เมื่อเรากล่าวนัยยะโดยสรุปก็คือว่าทุกกรณีนั้นจะทำหน้าที่ลดละโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นรากเหง้าของอกุศลให้จางไปคลายไปบรรเทาไปซึ่งหมายความว่าในขณะนั้นนั่นเองก็ได้เพิ่มทานใหม่ศีลใหม่ภาวนาใหม่ขึ้นตบดีทานเป็นตัวนำท่านก็เรียกว่าทานบารมีเป็นกุศลและเจตนาที่ทำหน้าที่ขจัดโลภะด้วยความมัจฉริยะในวัตถุสิ่งของที่เราจะบริจาคแล้วก็ทำหน้าที่ขจัดโทสะในตัวคนที่เราจะบริจาคทำหน้าที่ขจัดโมหะในเจตนาที่เป็นเหตุให้บริจาคก็ได้นำศึกษามาตามลำดับดีชุดหนึ่งนั้นเป็นการแสดงในรูปที่เรียกว่าจุดกระตุ้นหรือจุดที่ประรบประการให้ทานแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเราจะเห็นว่ามันมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกบ้างหรือกระตุ้นจากจิตสำนึกของเราเองบ้างเช่นว่ามีข่าวคราวการชวนชวนชักชวนจากบุคคลอื่นให้เราช่วยสมทบทุนบริจาคเพื่อการกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่เคยรู้และไม่เคยคิดมาก่อนพอเรารู้ก็ชี้แจงแนะนำเราก็เกิดความคิดขึ้นก็แสดงว่าจุดกุศลและเจตนาในขณะนั้นเกิดขึ้นจากการกระตุ้นมาจากข้างนอกแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีเชื้อมีพื้นที่จะเสียสละบริจาคสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อกันอยู่ด้วยแต่เราไม่มีพื้นไม่มีเชื้ออยู่มันก็ฟังหูซ้ายเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปบางครั้งบางคราวมันก็คิดขึ้นมาตามปกติแล้วก็อาจจะประลบความดีงามต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำในเช่นนั้นแล้วเราก็ทำออกไปมีความละเมียดละไมขึ้นไปตามลำดับท่านก็จัดเข้าไปในแนวที่เขาเรียกว่าอธิปไตยะคือความเป็นใหญ่หมายความว่าการกระทำทานครั้งนี้ประลบอะไรอะไรเป็นตัวกระตุ้นประการแรกเขาเรียกว่าโลกาธิปไตยทานคือการทำทานที่ประรบคนส่วนมากเห็นคนส่วนใหญ่ก็ทำกันเราก็ทำก็คล้ายๆกับเทศกาลต่างๆเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์เทศกาลอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการทำบุญตักบาตรกันตามประเพณีจนบางครั้งบางคราวพระก็ไม่รู้จะทำยังไงดีคือรับแล้วรับอีกไม่หมดสักทีหนึ่งรับแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไหนเลยก็ต้องมีกิจกรรมนำไปแจกจ่ายแก่คนยากจนกระสนอนาถาเป็นต้นนั่นก็แสดงเห็นว่าเหตุผลสติปัญญาในการคิดเนี่ยมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรอกเพราะถ้าหากว่าเรามีเหตุผลสติปัญญาในการคิดมันก็ทำนองคล้ายๆกับ
วันพ่อวันแม่วันอะไรที่เราประรบกันเนี่ยมันที่จริงมันต้องมีทุกวันมันไม่ใช่ว่าปีหนึ่งมีเพียงวันเดียวเราให้ความสำคัญแก่พ่อแม่เพียงวันเดียวหรือวันเด็กก็เหมือนกันก็ต้องมีทุกวันให้ความเมตตาเอ็นดูอาทรห่วงใยเอาใจใส่ต่อเด็กก็ต้องทำทุกวันแต่ว่าพวกเทศกาลทั้งหลายเนี่ยหรือถ้าหากว่าเราใช้เหตุผลสติปัญญาเพิ่มขึ้นก็มีความคิดว่าให้ทานวันไหนมันก็เป็นทานอยู่แล้วสมมติเราจะทำบุญตักบาตรนะวันเทศกาลอย่างนี้มีคนตักบาตรเยอะเราไม่ตักก็ตักวันอื่นตอนชีวิตพระจึงมีการพูดว่าอาหารเสือบ้างคือบางวันไม่รู้จะฉันอะไรเพราะไม่มีอะไรฉันบางวันก็ไม่รู้จะฉันอย่างไรเพราะมันเยอะเหลือเกินเมื่อตักอย่างละคำก็แย่แล้วมันก็มียิ่งมีหย่อนกันอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าแนวโลกาธิปไตยเนี่ยมันอาศัยการชี้นำการกระตุ้นเตือนมาจากข้างนอกซึ่งไม่ใช่ข้อยุติว่าถูกหรือผิดแต่ว่าเราจะต้องใช้ปัญญาเข้าไปประกอบด้วยพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยมันจะเฮโลสลาพากันไปอย่างเช่นวันในเทศกาลต่างๆของเราเช่นเทศกาลสงกรานต์เทศกาลตรุษจีนหรือว่าทางราชการปิดติดต่อทั้ง 3-4 วันคนก็จะแห่กันไปต่างจังหวัดรถไปติดกันอยู่กลางถนนเต็มไปหมดแล้วก็ทำกันอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปนั้นก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ใช้เหตุผลในเรื่องเหล่านั้นแต่ใช้กระแสใช้กระแสสังคมยุคสมัยเทศกาลการตีค่าการกำหนดให้การให้ความสำคัญแก่วันนั้นๆแล้วแห่กันไปทำการให้ทานในลักษณะนี้มันก็ลดโลกกดหลงนั่นแหละแต่ว่าในบางกรณีถ้ามันมากเกินเหตุเกินผลไปโดยไม่เกิดประโยชน์คือหลังจะทำไปแล้วเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรมันก็จำเป็นจะต้องตรวจสอบพินิจพิจารณากันใหม่เหมือนกันประการต่อไปเขาเรียกว่าอันตาธิปไตยอัตตาธิปไตยทานนะครับคือการทำทานที่ปรบตนเองเป็นใหญ่ที่นี้การปรบตนเองเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าปรบขนาดไหนเช่นปรบว่าคนบางคนเขามีฐานะยากจนขัดสนอนาถาเราก็มีเหลือกินเหลือใช้ก็ควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันสงเคราะห์กันอันนี้ก็แสดงเห็นว่ามันมีเมตตาเป็นฐานแล้วก็มีน้ำใจเสียสละก็เกิดเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลอื่นแต่บางครั้งก็เห็นว่าเราก็มีฐานะบางครั้งร่ำรวยเป็นหนี้ของแผ่นดินเกิดมาอาศัยแผ่นดินแล้วก็ชดใช้อะไรให้แก่แผ่นดินเขาบ้างเราก็ทำไปบำเพ็ญกุศลสาธารณะต่างๆเท่าที่เห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์คือใช้เหตุผลสติปัญญาส่วนตัวตอนนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นนะคือว่าบางครั้งบางคราวมันเป็นการใช้อารมณ์ได้เหมือนกันเช่นว่าเช่นคนนี้เราชอบเราให้คนนี้เราไม่ชอบเราไม่ให้ก็มีคนบางคนที่เคยมาพูดเป็นทํานองว่าตัวเองมีความสำคัญว่าตอนนี้ไม่อยากทำบุญตักบาตรไม่อยากฟังเทศไม่อยากให้ทานไม่อยากรักษาศีลมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรแก่การโอ้อวดแต่แสดงว่าเราถดถอยในการกระทำความดีเป็นเรื่องที่น่าจะปรารภเพื่อจะรักษาระดับคุณภาพจิตใจของเราเอาไว้กระทำยังไงแบบนี้จิตใจมันท้อถอยมันหดหู่มันไม่มีความพร้อมที่จะให้ทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขช่วยหาทางออกแต่พูดคล้ายๆกับให้ความต้องการแก่ตัวเอง
คือดูแล้วคล้ายๆถ้าตนเองไม่ตักบาตรแล้วศาสนาจะล้มละลายไปอะไรกับตรงนั้นคือผู้ใหญ่พูดโตเกินไปนั่นก็แสดงว่าอัตตาธิปไตยเหมือนกันแต่ค่อนข้างจะหลงตัวเองอัตตาธิปไตยนั้นเขาเรียกว่าอะไรล่ะสำนวนวิชาการเรียกอัตตวิสัยคือหมายความว่าอาศัยตัวเองเป็นฐานในการคิดในการตัดสินใจในการทำความดีหรือการละความชั่วเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าความคิดเหล่านั้นมีทิศทางมีเหตุผลก็ไปได้เยอะคือคนบางคนก็จะไม่ค่อยคิดประณีตอะไรเท่าไรหรอกแต่ว่าคิดในจังหวะที่ได้โอกาสคือในกรณีการให้ทานถ้าเอาก็จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคือหนึ่งเราต้องมีสิ่งที่จะให้สองเราเกิดกุศลและเจตนาที่จะให้แล้วก็สามมีบุคคลหรือว่ากิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นที่ควรแก่การจะให้แต่มันถ้าเกิดสักสองอย่างมันก็ให้ไม่ได้ถึงสมมติว่าเรามีวัตถุที่จะให้เรามีเจตนาที่จะให้แต่ไม่มีผู้ที่เราจะให้เราก็ให้ไม่ได้พวกนี้จึงต้องเกิดพร้อมกันสามประการในความคิดในสมัยก่อนที่ท่านจึงมีฐานะยากจนแล้วท่านก็ไม่เคยให้ทานที่เห็นไม่เคยให้ทานคือไม่ค่อยมีของจะให้ก็ประรบตัวเองเหมือนกันและบางทีมันก็ขาดแคลนผู้ที่จะรับซึ่งเรียกว่าทักขิณายบุคคลคือผู้ควรแก่การผู้ควรแก่การรับทักษิณาคือการทำบุญอุทิศกุศลก็ในการทำบุญที่เราสวดสรรเสริญพระสังฆคุณเนี่ยใน5ข้อหลังนะก็ที่จริงก็4ข้อหลังคือเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรการต้อนรับเป็นผู้ควรแก่การทำบุญเป็นผู้ควรแก่การประทำอัญชลีเพราะอะไรเพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าแต่หมายความว่าในองค์รวมมันเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนปัจเจกชนก็อย่าไปคาดหวังว่าต้องสมบูรณ์ทั้งหมดเพราะท่านเหล่านั้นก็คือผู้ที่ฝึกปรือปฏิบัติพัฒนาตัวเองเพื่อให้กิเลสลดน้อยถอยลงไปที่ท่านกำหนดผู้รับเนี่ยคือท่านกำหนดที่ท่านชื่อสิ้นอาสวะคือว่าไม่มีความโลภของกว่าคนหลงพูดง่ายอย่างนั้นเนี่ยนะก็จะได้บุญมากมาในแวดวงของสังคมเราจึงมองไปที่สถาบันสูงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเพราะนั้นแสดงว่าท่านมีราคะโทสะโมหะลดลงไปมากก็อย่างน้อยก็มากกว่าสามัญชนแต่ถ้าหากว่าท่านไม่มีการลดละมันก็คือการนั่นแหละก็คือไม่เป็นอหุนโยปหุนโยมันจะยันกันไปยันกันมานะครับหมายความว่าถ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านต้องเป็นอย่างนี้ถ้าท่านไม่เป็นอย่างนี้ท่านต้องไม่เป็นอย่างนี้คือมันจะมีเป็นกับไม่เป็นปรากฏอยู่มันไม่ใช่ว่าเป็นการเชียร์พระสงฆ์หรือพูดเอาแต่ได้ทำนองนั้นแต่ว่าเป็นการอธิบายกระบวนการทางจิตที่ท่านอุปมาเรื่องการปลูกพืชว่าพืชชนิดดีปลูกลงในดินที่ดีสภาพแวดล้อมดีเนี่ยมันเอื้อต่อการเจริญเติบโตและจากการงอกแล้วก็โตได้เร็วแต่กิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลได้เร็วการทำบุญทำกุศลก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะในการปรารภตนเองบางครั้งเช่นสมมติว่าชาวบ้านจะทำบุญถวายพระเนี่ยคือไม่คิดอะไรละเอียดอะคิดแต่ว่าพระท่านไม่ประกอบอาชีพไม่ทำนาทำสวนเราก็ประกอบอาชีพทำนาทำสวนมีเงินมีสถานะก็ควรจะสนับสนุนการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมของท่านตัวเองก็ไม่เคยติดใจอะไรเท่าไหร่นะไม่ไปตั้งความปรารถนาให้ถูกหวยให้ถูกใครมีฐานะบางครั้งร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีคือไม่ได้คิดอะไรไปลึกซึ้งขนาดนั้น
แต่เห็นว่าเป็นเรื่องควรทำก็ทำหรือบางคนนี่ถือว่าเป็นการประดับจิตใจของตัวเองการทำทานนี้เป็นเครื่องมือในการประดับจิตคือทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็นประณีตมากยิ่งขึ้นมีเมตตากรุณาต่อคนสูงขึ้นมีน้ำใจเสียสละสูงขึ้นมีผลสติปัญญาเพิ่มขึ้นก็ทำหรือบางคนก็อาจจะปรารภไปไกลกว่านั้น

ควบคุมด้วยคุณธรรมก็แสดงความสามารถออกมาในการทำงานแต่มีความรับผิดชอบภพที่ท่านจะไปอยู่ไปทำงานเนี่ยมันก็สูงฐานะตำแหน่งที่ท่านได้มันก็สูงตามไปมันเป็นกฎเกณฑ์ครับที่จริงถ้าเรามองให้ดีแล้วเราจะเห็นว่าเป็นกฎแบบวิทยาศาสตร์เป็นกฎเกณฑ์ว่าเมื่อมีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ต้องมีสิ่งนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นอันนี้คือแนวของเรียกว่าอัตตาธิปไตยฐานแต่บางอย่างเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในลักษณะอย่างนั้นคือปรารภว่าอะไรเป็นความดีก็ทำอะไรเป็นความชั่วก็ละก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปคิดมากรุงรังคือไม่ได้คิดอะไรมากแต่ปรารภธรรมะเป็นเกณฑ์พวกนี้แต่ละอย่างเนี่ยก็จะเป็นทานบารมีด้วยกันในสาธุสูตรในสังยุตตนิกายท่านได้กล่าวถึงเทวดากลุ่มหนึ่งซึ่งที่จริงก็อาศัยการทำบุญก่อนที่จะตายคือสมาทานศีลนะฮะที่จริงสมาทานศีลแต่ว่าคนที่ให้ท่านสมาทานศีลนั้นเขาให้ทานมาแล้วก็ตัวเองก็ตายไปกำลังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็มองดูเอ๊ะเรามาเกิดได้ยังไงก็ระลึกชาติได้ก็ศึกษาก็ดูว่ามันได้มาจากครูบาอาจารย์ที่ให้ศีลในขณะที่เรือกำลังค่อยๆจมลงไปในมหาสมุทรแล้วผมมีรับศีลจบแล้วก็ตายหมดพวกเหล่านี้เขาเรียกว่าคณะสตุลปกายิกาคือเมื่อพระพุทธเจ้าต่อพระพักแล้วกล่าวยกย่องสรรเสริญทานที่จริงทานในท่านเห็นของอาจารย์ท่านก็เป็นสัมผัสทรงแต่ว่าท่านไม่ได้สัมผัสเองหรอกท่านเห็นอาจารย์ของท่านตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติภพชั้นสูงแล้วก็ช่วยให้ท่านเนี่ยได้บังเกิดในสุคติด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าทำนองปรารภให้พระพุทธเจ้าตัดสินว่าที่พวกท่านแสดงความเห็นนี่มันถูกไหมข้อความต้นก็จะขึ้นเหมือนกันข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์การให้ทานนี้ดีนักเพราะจะหนีเสียหนึ่งเพราะเมาเสียหนึ่งจากนี้คนจึงไม่ให้ทานเห็นไหมก็แสดงว่าการให้ทานนี่ดีจริงแต่ว่าถ้าเราจะหนีเราหวงเราโลภหรือว่าเราประมาทเราก็ไม่ให้ก็ทานมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าทานนี้เป็นสิ่งที่ผู้รู้ผู้หวังบุญควรให้แท้เราเสนอความเห็นมาแบบพื้นๆทั่วไปก่อนแล้วองค์ต่อมาก็พูดในทำนองเดียวกันแต่มาตั้งประเด็นใหม่ว่าแม้มีของน้อยก็ให้เพียงแต่น้อยเพราะการทำทานนั้นเป็นการเกื้อกูลแก่ตนเองและเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นนะครับไม่ใช่เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นจนรอนอนหิวไม่ใช่อย่างนั้นเพราะทานในลักษณะของภาวนาคือศีลเนี่ยเราจริงๆเขาเรียกว่าไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเป็นการเกื้อกูลในทางอ้อมแต่ว่าเป็นการงดเว้นในทางตรงหมายความว่าเป็นสวัสดิการในทางอ้อมแต่ว่าเป็นสวัสดิภาพในทางตรงแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้ไปตามน้อยก็เป็นการดีคือมีน้อยก็ให้ไปตามน้อยก็เป็นการดีคนพวกพวกหนึ่งก็มีน้อยก็เจียดให้คนพวกหนึ่งมีมากแต่ไม่ให้เสียเลยทักษิณาทานที่คนสละให้จากของที่มีอยู่น้อยเนี่ยก็มีค่าเท่ากับก็เรียกศาสทานคือเหมือนกับพันมันก็ให้เป็นพันเลยคนต่อไปก็พูดข้อความเดียวกันแต่ก็เพิ่มขึ้นมาว่าการให้ด้วยศรัทธาก็มีการดีพระบาททั้งหลายกล่าวว่าการให้ทานในการรบเนี่ยมันเสมอกันเห็นไหมการรบเนี่ยมันต้องสู้ข้าศึกข้างนอกแต่การให้ทานมันต่อสู้กับข้าศึกข้างในมันมีความจนีบ้างมันมีความโลภบ้างมันมีความเมาบ้างมันมีความโกรธบ้างก็แล้วแต่แล้วมันก็หยุดอ่ะคือมีปัญหาสักจุดหนึ่งภายในใจเราก็ให้ไม่ได้แต่เมื่อก็สามารถให้ได้ก็แสดงเอาชนะข้าศึกในสงครามใหญ่ภายในใจเราเนี่ยพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าเมื่อจาคะเจตนาคือเจตนาที่จะบริจาคเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ย
มันมีมัจเฉรจิตคือจิตที่จะมีมันเกิดขึ้นซ้อนๆ

0: เป็นร้อยเป็นพันเลยแล้วถ้าไม่รีบให้ก็ให้ไม่ได้ก็บอกต้องให้โดยเร็วต้องให้โดยด่วนต้องให้ในทันทีทันใดถ้าไม่งั้นจะแพ้แต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะสังเกตได้ว่ากุศลและเจตนาที่มันเกิดวูบขึ้นมาจะช่วยเหลือเนี่ยมันเยอะแต่ว่าถามว่าได้ช่วยจริงๆหรือเปล่าถ้าเราบอกลบคุณหารเราจะเห็นว่าที่เราไม่ได้ช่วยนี่เยอะเพราะอะไรเพราะบางทีมันเสน่ห์มันเกิดแทรกซะบ้างหรือว่าเราไม่มีของที่จะให้บ้างหรือว่าเกิดเสียดายขึ้นมาบ้างหรือว่าอธิบายเหตุผลข้าวกันตัวเองแล้วในที่สุดก็ไม่ต้องให้เป็นต้นเนี่ยตอนนั้นถ้าหากว่าบุคคลที่ให้ไปตามศรัทธาเนี่ยหรือของน้อยให้ไปตามน้อยให้โดยศรัทธาเนี่ยก็มันเหมือนกับนักรบที่มีจำนวนน้อยแต่เอาชนะข้าศึกที่ตรงกันข้ามมากได้ถ้าบุคคลมีศรัทธาแม้มีของน้อยก็ให้ไปตามน้อยการให้น้อยนั้นแหละมันก็มีสุขเวทนาเป็นผลที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการให้ทานนั้นเราไปเกื้อกูลกับคนอื่นคนอื่นได้รับความสุขทางกายเราได้รับความสุขทางใจและในขณะเดียวกันเมื่อเขาได้รับผลต่อจากนั้นเขาก็มีความสุขทางใจมันก็เกิดอาการอย่างหนึ่งที่เราพูดอ่ะพูดแบบไทยว่ามรรคท่านเท่าใดมรรคตนก็เท่านั้นหมายความว่าเราทำแก่ท่านมาอย่างไรผลก็จะตอบสนองแก่เราในลักษณะอย่างเดียวกันทีนี้อีกองค์หนึ่งก็ว่ามันเรื่อยๆนะครับมาจนถึงท่านบอกว่าอันหนึ่งของที่ได้มาในทางที่ชอบทำเนี่ยก็พูดเฉพาะสิ่งที่ให้แล้วเองแต่ของที่ได้มาในทางที่ชอบทำก็เป็นการดีเพราะอะไรเพราะว่าตัววัตถุเนี่ยมันเขาเรียกวัตถุสัมปทาคือสมบูรณ์ไม่มีปัญหาไม่จะไปลักขโมยไม่จะไปค้ายาบ้ามาให้ทานไม่จะไปช่อชวนหลอกลวงคนมาให้ทานแต่ว่าเป็นของที่ได้มาในทางสุจริตผลทานในลักษณะเหล่านี้แต่ละอย่างที่จริงก็เป็นบารมีในแต่ละอย่างแต่ละอย่างส่วนจะบารมีระดับไหนก็เป็นเรื่องอีกระดับหนึ่งท่านฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน
1: ความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็จะสนำเสนอเรื่องทานบารมีต่อไปวันก่อนได้ประรบถึงตัวเหตุที่กระตุ้นเตือนให้คนให้ทานประเภทแรกเรียกว่าโลกาธิปไตยทานคือประรบกลุ่มชนหรือสังคมหรือว่าโลกคนนิยมกันก็ทำไปตามเขาแนวที่สองนั้นเรียกว่าอัตตาธิปไตยทานคือปรารภตนสถานะของตนเห็นว่าอยู่ในฐานะที่จะสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือคือกุลบุคคลอื่นได้โดยการมาเป็นกุศลสาธารณะต่างๆได้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ให้ไปเรื่องความคิดเหล่านี้อาจจะประณีตลึกซึ้งมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าท่านจะพูดถึงตัวกระตุ้นให้เกิดการบริจาคทานในการให้ทานแนวที่เป็นหลักมากเนี่ยคือแนวที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยทานคือการให้ทานที่ประรบความถูกต้องดีงามโดยไม่ค่อยใส่ใจในรายละเอียดคนจะเห็นหรือไม่เห็นคนจะสรรเสริญหรือไม่สรรเสริญได้ลาภยศหรือไม่อะไรต่ออะไรไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สนใจเพราะว่าเข้าถึงสาระจริงๆของทานคือทานที่เป็นเนื้อหานั้นก็คือคุณภาพของจิตใจที่สามารถปฏิบัติขัดเกลาโลภะโทสะโมหะให้เจือจางเบาบางลงไปถ้าเราสังเกตว่าถ้ามีกิเลสข้อใดข้อหนึ่งมันขวางอยู่นี่เช่นสมมติว่าเรามีความริษยาในคนคนนี้เราให้ทานไม่ได้แล้วเรามีความโลภในของของเราเนี่ยเราก็ให้ไม่ได้แล้ว เรามองไม่เห็นสาระประโยชน์เช่นอะไรที่เขาบอกว่าตักบาตรศูนย์เปล่าไหว้เจ้าได้บุญได้กินอะไรไหว้เจ้าได้กินพวกนี้ก็จะไม่ให้คือแสดงว่าเขาไม่ได้มองเห็นในสิ่งที่เป็นคุณภาพของจิตใจหรือบุญกุศลที่จะติดตามตนไปดูดเงาที่ติดตามตนไปวันก่อนที่ได้ยกเรื่องสาธุสูตรที่ประรบถึงพวกเทวดาทั้งหลายที่ท่านมีประสบการณ์ตรงของท่านในเรื่องการให้ทานของอุบาสกที่เป็นอาจารย์ท่านแล้วก็ท่านเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็พูดมาถึงประเด็นที่เรียกว่าให้ของที่ได้มาในทางที่ชอบทำในข้อนี้เทวดาตนหนึ่งท่านปรารภคือท่านอธิบายขยายความต่อไปนะฮะท่านบอกว่าอันหนึ่งให้ของที่ได้มาโดยชอบธรรมก็เป็นการดีส่วนผู้ใดให้ทานของที่ได้มาโดยชอบธรรมที่ได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรผู้นั้นจะข้ามแม่น้ำชื่อเวตรมีของพระยาโยมได้ก็บอกว่าในอบายภูมินั้นมีแม่น้ำชื่อว่าเวตรมีคือส่วนมากแล้วก็ถ้าไม่มีความดีพอก็จะตกไปบางแห่งจึงเป็นชื่อของนรกนะฮะเป็นชื่อของขุมนรกแล้วก็เข้าถึงฐานะอันเป็นทิพย์คือหมายความมาผ่านด่านนรกก็ขึ้นสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็เป็นความเชื่อที่ฝังอยู่ภายในใจของท่านตามธรรมเนียมของพราหมณ์แต่ว่าในขณะเดียวกันนี่มันอย่าลืมว่าเป็นประสบการณ์ตรงของท่านคือว่าท่านผ่านนรกชื่อเวตรณีมาได้แล้วก็เข้าถึงสถานะที่เป็นทิพย์คือเป็นเทวดาได้องค์ที่ห้านั้นได้เพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งก็บอกว่าอันหนึ่งการเลือกให้ก็เป็นการดีทานที่เลือกให้นี้พระสุคตทรงสรรเสริญเราเห็นว่าการเลือกเนี่ยเลือกสิ่งที่เราจะให้เลือกบุคคลที่เราจะให้แล้วก็ดูความพร้อมว่าไม่กระทบกระทั่งต่อโภคะของเราสุทัสสะของเราอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่คือฟังข่าวคราวหนังสือพิมพ์มีพระสัมภาษณ์บ้างมีพระเทศบ้างบางรูปนะเราก็โหดหู่ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนให้มากได้บุญมากให้น้อยได้บุญน้อยมันพูดขนาดนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่ากันตามความจริงแล้วเรื่องทานเนี่ยเขากำหนดที่เจตนาไม่ได้กำหนดที่ตัววัตถุมากหรือน้อยนะฮะตัววัตถุมันก็ต้องมีให้แหละถ้าวัตถุทานแต่ว่าเขาไม่ได้กำหนดที่มากหรือน้อยอย่างที่เคยยกตัวอย่างเรื่องทานนาถบินเดกาเศรษฐีก็ดีเรื่องจุเลกสาดกก็ดีหรือแม้แต่เรื่องปุณณธาตุก็ดีที่พูดมาในวันก่อนท่านบอกว่าการเลือกให้เนี่ยหมายความว่าตรงนี้ท่านจะเน้นไปที่ผู้รับนี่มากเพราะอะไรเพราะว่าผู้รับเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาอย่างก่อนมีญาติโยมหลายคนก็มาบ่นว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากจะทำบุญตักบาตรเพราะว่าพระบางรูปเนี่ยไม่เรียบร้อยบอกว่าโยมเวลาเนี้ยเราต้องยอมรับนะสภาพเมืองหลวงเนี่ยถ้าสืบให้ได้หมดทั้งเมืองหลวงกรุงเทพธนบุรีเนี่ยสามารถจับพระปอนได้เป็นพันท่านก็เป็นชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่าโกนผมเรียบร้อยก็อยู่ที่บ้านก็สวมมังกี้แคบเข้าพอตอนเช้าก็ออกบิณฑบาตเอามากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็แยกพวกอาหารอะไรที่เอาไปขายต่อได้ก็ขายนะมีวิธีการหากินตามยุคตามสมัยเสร็จหน้านาอะไรแต่ไรพวกนี้จะเข้ามามันเป็นปัญหาที่เรียกว่าแก้ยาก พราะอะไรเพราะว่าปัญหาศาสนาคนจะปลอมบวชในยามที่ศาสนามีความหนักแน่นมั่นคงประชาชนมีศรัทธาในศาสนามากแล้วก็ประชาชนข้างนอกเองนี่จะมีปัญหาทางเศรษฐกิจมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะฮะมีปัญหาทางเศรษฐกิจมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมีปัญหาเรื่องความไม่มีงานทำอะไรแต่ใดต่างๆเนี่ยมันจะมีคนปลอมบวชเยอะปลอมบวชมันก็ไม่ใช่พระเราจะไปโทษพระไม่ได้แล้วพระก็ไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรไปจัดการคนเหล่านี้ด้วยนะฮะต้องเข้าใจมันเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคือเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองท่านก็ไม่รู้ว่าใครปลอมไม่ปลอมแล้วถ้าไปจับไปเจ็บไปเจอกลางถนนอย่างนั้นมันก็เสียภาพพจน์ด้วยแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ยอมด้วยเรื่องมันใหญ่นะฮะดูแลใครจะเรื่องเล็กบางทีชาวบ้านตรงนั้นแหละก็หากินด้วยกันกับพวกที่ปลอมบวชเห็นไหมค้าขายของตักบาตรบางทีก็รู้กันนี่คือปัญหาแต่ว่าเป็นปัญหาถาวรเพราะนั้นจึงสอนให้ใคร่ครวญพินิจพิจารณาเสียก่อนจึงให้บาลีใช้คำว่าวิเจยดานังสุกตปสัทธังการใคร่ครวญพินิจพิจารณาให้ดีเสียก่อนแล้วจึงให้เนี่ยเป็นการกระทำที่พระสุคตพระสุคตก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงยกย่องสรรเสริญสุคโตนั่นเองกับสุคโตก็คือเสด็จไปดีนั่นเองแต่เราก็ไม่ค่อยได้ยินบ่อยแล้วก็บอกว่าท่านที่มีลักษณะอย่างเนี้ยควรแก่การรับเนี่ยมันรับแล้วเนี่ยมันเกิดบุญเกิดกุศลแก่ผู้ให้เพราะท่านที่สมบูรณ์ก็คือปราศจากราคะโทสะมากพูดง่ายว่าเป็นพระกีณสกนะแล้วก็ลดหลั่นกันลงมาเรื่อยๆพวกนี้จะให้บุญเกิดเป็นอนุภาพแห่งบุญอำนวยประโยชน์สุขให้แล้วท่านเหล่านี้ก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยวันก่อนยังฟังท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาบรรยายในหลักสูตรอะไรพัฒนาจิตเขาอัดเทปมาให้ฟังเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี้ยที่จริงก็เกลื่อนกลนด้วยพระอริยบุคคลระดับต่างๆก็นี่ก็เป็นความเชื่อที่อยู่ในกฎในเกณฑ์นะอยู่ในกฎในเกณฑ์ตามที่พระเจ้าทรงแสดงรับประกันเอาไว้ว่าจะได้อริยมรรคองค์8ประการยังมีอยู่การศึกษาการปฏิบัติชอบตามอริยมรรคองค์8ประการยังมีอยู่ตามนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระญาบุคคลทั้ง4แล้วท่านบอกว่าทานที่ให้ในสำนักพราหมณ์เหล่านั้นคือหมายความว่าท่านที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบแล้วที่จริงจะเป็นใครก็ตามนะฮะแต่ว่าเขาก็พูดต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าแล้วเมื่อพูดถึงผลอานิสงส์มันก็โดยนัยยะดังที่กล่าวแล้วว่าพื้นดินต้องดีแล้วให้พืชดีเนี่ยปลูกแล้วก็จะเจริญคืออิงอาศัยซึ่งกันและกันท่านก็บอกว่าทานที่ให้ในสำนักพราหมณ์เหล่านั้นเป็นทานมีผลมากเปรียบเหมือนพืชที่หว่านลงในนาดีย่อมมีผลมากฉะนั้นพอมาถึงเทวดาองค์ที่7องค์ที่6ก่อนนะครับองค์ที่6ก็ทบทวนมาทั้งหมดหมายความว่าที่เพื่อนอีก5องค์กราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ประทับฟังยังไม่ได้รับสั่งอะไรนะท่านก็ยอมรับทั้งหมดเพราะท่านก็นำมาเรียงไว้ทั้งหมดคือทบทวนของเพื่อนอีก5องค์ไว้ด้วยว่าแค่ข้าแต่ท่านพูดนี้ระทุกการให้ทานนี้ดีนักซึ่งเป็นคำพูดขององค์ที่หนึ่งนะแม้มีน้อยก็ให้ไปตามน้อยก็เป็นการดีซึ่งเป็นคำพูดขององค์ที่สองและให้ด้วยศรัทธาก็เป็นการดีเป็นคำพูดขององค์ที่สามแม้ให้ของที่ได้มาโดยชอบธรรมก็เป็นการดีเป็นคำพูดขององค์ที่สี่แม้เลือกให้ก็เป็นการดีเป็นคำพูดขององค์ที่ห้ามันเราก็จะเห็นว่ามันขจัดโลกโกรธหลงเรียบร้อยหมดองสุดองที่6จึงเน้นไปที่อภัยทานคือแทนที่จะพูดถึงวัตถุทานมันก็หมดแล้วนะฮะ คือเอาเจตนาก็มาพูดแล้วเอาบุคผู้รับก็พูดแล้ววัตถุก็มาพูดแล้วท่านก็บอกว่าอันหนึ่งแม้ความสำรวมในสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายก็เป็นการดีก็หมายความว่ารักษาศีลข้อที่หนึ่งนั่นเองแต่ถ้าอธิบายประณีตขึ้นไปโดยลำดับผู้ใดไปในที่ไหนๆไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ทำบาปเพราะกลัวภัยคือคำติเตียนอันนี้คืออะไรคืออุตปะนะฮะอุตปะมันเกิดเป็นมโนธรรมสำนึกขึ้นภายในจิตใจของตัวเองแต่ว่าจิตใจไม่ค่อยประณีตนะฮะคือคนเราถ้าทำอะไรเพื่อให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญแล้วก็ถ้าไม่ทำกลัวเขาจะติเตียนเนี่ยแสดงว่าอย่างใช้โลกาธิปไตยไม่ได้ใช้อัตตาธิปไตยในทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่เข้าถึงธรรมาธิปไตยเพราะว่าการยกย่องสรรเสริญด้วยการตำหนิติเตียนของคนนอกเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะมันไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดสมมติว่าเราทำความดีแล้วคนยกย่องเราหมดเลยเราก็ได้ความดีเท่าเดิมมาแหละแต่ว่าคนยกย่องเนี่ยเขาได้เขาเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่คือบุญที่สำเร็จโดยการอนุโมทนาการทำบุญกับบุคคลอื่นแล้วสมมติเราทำดีแต่ว่าคนด่าเรามันก็ไม่ได้ลดความดีอะไรของเราแต่ไปเพิ่มบาปไปแก่คนที่ด่ากระบวนการของกรรมเนี่ยเป็นกระบวนการที่ถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมที่สุดคือคนทำเท่านั้นจะต้องรับผลคนอื่นไม่ได้รับแต่ในแง่สังคมเนี่ยก็ใช่แหละจนบ้านเมืองเราเนี่ยมันก็เดือดร้อนเพราะพวกเสพยาบ้าบ้างพวกมีโรคเอดส์บ้างพวกหัวขโมยต่างๆบ้างเพราะว่าเป็นเรื่องสังคมแต่ก็ไม่มีใครมาจับคนที่ไม่ได้เสพยาบ้าว่าเสพยาบ้าหรอกคนเสพยาบ้าก็ถูกจับไปคนสูบคนผิดจำหน่ายก็ถูกจับไปแต่ว่าเราในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งสังคมบางทีอาจจะเป็นคนในครอบครัวบางทีอาจจะเป็นคนที่มาอาศัยอยู่ในวัดอะไรต่ออะไรเนี่ยบางทีก็ยุ่งเหมือนกันนะยังเวลานี้บางทีพ่อแม่ก็แก้ปัญหาลูกเราเองไม่ได้ก็เข้ามาสมทบในเทศกาลบวชกับมณเณรภาคฤดูร้อนอะไรต่ออะไรเนี่ยพระก็ไม่รู้เรื่องอะไรบวชมาแล้วพวกก็ไปเสพยาเสพติดอะไรที่ยุ่งเลยแก้ปัญหากันยุ่งหมดแต่ว่าก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมถูกกันก็ไม่จะไหวยังไงนะคือต้องช่วยกันแต่ว่าถ้าถึงอย่างนั้นต้องบอกกล่าวกันต้องปรึกษาต้องวางแผนต้องประสานงานกันถ้าปล่อยพระไปรับแล้วก็พระบางทีนี่คือไม่รู้เรื่องนะยาบ้านี่ไม่เคยเห็นเลยจำไปเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระเขาทำไม่เป็นหรอกทำไม่ได้ทีนี้การสำรวมระวังที่ท่านเน้นไปที่ไม่ทำบาปเพราะกลัวภัยคือคำติเตียนปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นคือว่าตัวกระตุ้นให้เกิดอุตตปะนี่มันมีอยู่สี่ข้อใหญ่เขาเรียกว่าปรารภปัจจัยภายนอกคือหนึ่งทำชั่วไปแล้วเนี่ยแม้เราเองก็ติเตียนตัวเราเองได้สองวินยูชนนักปราชญ์ใคร่ครวญพินิจพิจารณาแล้วก็อาจจะติเตียนแล้วก็สามถ้าเราเองติเตียนตัวเราเองไม่ได้หรือว่านักปราชญ์ไม่รู้ไม่ติเตียนเนี่ยแต่บาปก็คือบาปบาปมันไม่ไปไหนอาจจะถูกจับกุมคุมขังลงโทษเอาแหละสมมติว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้จับกุมคุมขังอะไรแต่ว่าตายไปตกนรกนี่ของแน่เลยเพราะต้องกลัวภัยในอบายเนี่ยมันจึงเป็นฐานเห็นไหมการสำรวมระวังระดับนี้มองปัจจัยภายนอกอยู่แต่ว่ามันก็ก่อให้เกิดการสำรวมระวังการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นทีนี้ก็สะท้อนภาพอีกด้านหนึ่งว่าผู้เป็นคนขลาดเพราะในการทำบาปนั้นคือว่าบัณฑิตในสรรเสริญคนที่ขลาดในการทำบาปแล้วกล้าในการทำดีนะฮะคือกล้าในการทำดีกลัวในการทำชั่ว ซึ่งพระเจ้าสอนให้กลัวเรื่องเดียวนะฮะกลัวความชั่วเราจะพูดว่ากลัวบาปกลัวอกุศลกลัวนรกก็ที่จริงคือกลัวบาปกลัวอกุศลนั่นแหละมันเป็นกระบวนการเดียวกันพูดตรงไหนก็ได้ในการทำบาปนั้นนักปราชญ์ไม่สรรเสริญคนที่กล้าแท้จริงสัตบุตรทั้งหลายไม่ทำบาปก็เพราะกลัวบาปแล้วเพราะกลัวนักปราชญ์จะติดเตียนกลัวจะถูกจับกุมคุมขังลงโทษกลัวตัวเองจะติดเตียนตัวเองได้กลัวจะตายไปตกนรกมันก็จริงมันก็หมดนะก็มาถึงอภัยทานแต่ว่าท่านเหล่านี้คงไม่ถึงธรรมทานเพราะท่านเป็นพ่อค้านะฮะไปขายของในสำเภาเทวดาที่7มันก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทั้งหมดเนี่ยคำกล่าวของใครที่ชื่อว่าเป็นสุภาษิตคือพูดดีพูดงามพูดไพเราะพระเจ้าว่าทุกคนเนี่ยถูกเป็นสุภาษิตโดยปริยายหนึ่งปริยายหนึ่งหมายความว่าไม่มีใครพูดผิดแต่ว่ามันถูกโดยปริยายนั้นๆแล้วก็เป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่าไม่เข้าถึงเนื้อหาสาระดั้งจริงๆนะที่ตั้งเอาไว้เพราะเห็นว่ามันก็มาอยู่ระดับศีลแต่การปฏิบัติเนี่ยมันเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาแต่เราเห็นวิธีการของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยคือสัพพัญญูจริงๆนะก่อนเคยคุยกับผู้ใหญ่ท่านแดงเป็นพระเถระระดับสมเด็จนะคุยกันเรื่อยคุยธรรมะกันเรื่อยท่านบอกเออแม้ท่านสัจจรู้จริงๆนะเนี่ยมันอัศจรรย์จริงๆท่านสัจจรู้จริงๆคือพอคุยกันแล้วมันไม่รู้จะไปไหนนะมันเกิดตื่นเต้นเกิดปีติเกิดปราโมทย์ขึ้นมาว่าเออเราก็คนธรรมดาคนหนึ่งนะมีโอกาสได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามีศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาจนถึงกับมาบวชได้เนี่ยก็เป็นบุญของเรานะเพราะว่าประชากรโลกมันตั้งเยอะจะพบพระพุทธศาสนากันก็ไม่กี่ร้อยล้านก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจพระเจ้าได้รับสั่งว่าท่านนั้นผู้มีปัญญาก็ได้สรรเสริญกันไว้มากแล้วแต่ว่าธรรมบทคือบทแห่งธรรมหรือว่าทางดำเนินของธรรมที่ประเสริฐกว่าทานเนี่ยมันมีอยู่คือว่าสัตบุตรทั้งหลายผู้มีปัญญาแต่ก่อนๆมาเนี่ยได้รู้ถึงนิพพานนิพพานนั้นมันเป็นความสมบูรณ์พร้อมของทางศีลภาวนาแต่ว่าคนจะเข้าสู่กระแสนิพพานเนี่ยมันเริ่มที่ศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณมันก็เข้าถึงกระแสของปรินิพพานแล้วซึ่งเห็นว่าแนวตัวนี้เป็นแนวธรรมะที่ปัตไตยก็หมายความมาปรารภธรรมนี่เป็นใหญ่ให้ความต้องการแก่ธรรมคือสิ่งที่ดีงามแล้วก็มันก็เป็นการบอกกล่าวถึงพัฒนาการด้านปัญญาของท่านที่พูดนะก็อยากจะตั้งข้อสังเกตให้ท่านผู้ฟังพิจารณาว่าจากการสังเกตนะจากการสังเกตเทียบเคียงข้อความต่างๆในพระไตรปิฎกหรือแม้แต่ตรรกถาเองการพูดถึงสวรรค์พูดถึงนรกพูดถึงพรหมโลกเป็นการพูดของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าแล้วก็เทวดาพรหมนะหมายความว่าทุกคนมีประสบการณ์ตรงทุกคนมีประสบการณ์ตรงที่พูดเรื่องที่ท่านสัมผัสแล้วก็นำมาแสดงแก่เราแต่ว่าคนยุคนี้บางทีก็เป็นเรื่องน่าห่วงที่น่าห่วงก็คือคัดค้านธรรมเทศนาของพุทธเจ้าหน้าเฉยตาเฉยอธิบายนรกสวรรค์ไปตามอัตตวิสัยนรกสวรรค์มันเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามนะมันตั้งอยู่โดยธรรมมันเป็นกฎเกณฑ์ในธรรมชาติของมันแล้วก็มันเป็นกรรมนิยามมันเป็นไปตามกระบวนการแห่งกรรม แล้วก็มีอุตุนิยามลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะทางภูมิอากาศลักษณะทางสภาพแวดล้อมอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะฮะพระเจ้าตรัสรู้พระเจ้าเข็นพระเจ้าพบเมื่อพระองค์ได้ทิพยจักษุได้บรรลุจุตูปปาตญาณได้บรรลุปุเพนิวาสานุญาณแล้วได้บรรลุจุตูปปาตญาณนะฮะตอนรู้เรื่องนรกเนี่ยซึ่งปัญหาที่เราจะต้องถามใจเราเองว่าพระเจ้าทรงแสดงด้วยพระญาณและเราคัดค้านด้วยอะไรมีคนเป็นมากนะฮะเวลานี้ค่อนข้างก้าวร้าวพูดจาประเมินตัวเองสูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนพูดพระเจ้าเป็นคนแสดงนะคือบางครั้งมันต้องมองอะไรรอบคอบอย่างวันก่อนได้ยินพระเขาพูดพวกสร้างพระเครื่องพระบูชาพระอะไรต่ออะไรนั่นเป็นพวกพุทธพาณิชย์เป็นพวกงมงายไร้เหตุผลอะไรแต่ไปได้ยังไงพระอรหันต์นำสร้างบางทีนะฮะบางทีพระมหากษัตริย์นำสร้างพระผู้ใหญ่นำสร้างนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายเขาสร้างเยอะเขาไม่ได้สร้างอย่างที่เราคิดแต่เขาสร้างด้วยจิตสำนึกระดับเขาแล้วเราก็ไปด่าเขาเขาได้บุญเราได้บาปหมายความก็ทำด้วยความรู้แต่เราทำด้วยความไม่รู้แล้วมันได้อะไรเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องยกถวายนะยกถวายพระพุทธเจ้าไปเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ต้องฟังทั้งหลายแต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

0: สถานีวิทยุวัดป่าเซงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตจำใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้คาถาเรื่องโสตปฏิยังคะโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: เดนี้ผู้คนมีศรัทธาในพระศาสนาดูเหมือนจะมากขึ้นแต่หากพระสงฆ์องค์เจ้าองค์ไหนเด่นดังขึ้นมาทำท่าทำทางมีสมาธิภาวนามีอะไรผุบผุบผ่อผ่อปั่มปั่มเป๋อเป๋อหลบหลบซ่อนๆมีความเด่นความดังศรัทธายังไม่เคยเหือดแห้งจากจิตใจของชาวไทยพุทธของเราแต่นั่นแหละศรัทธาที่ขาดปัญญานั้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนตาข้างเดียวยังรับประกันความปลอดภัยไม่ได้อาจจะนำไปสู่ปัญหาทีหลังก็ได้อย่างเลวร้ายดังเรื่องราวที่เราได้ยินข่าวกันเกี่ยวกาวอยู่ทุกวันนี้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงย้ำนักย้ำหนาสอนนักสอนหนาให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้ช่วยกันนำปัญญาเข้าไปสู่จิตใจของคนพร้อมทั้งศรัทธาอย่าเอาศรัทธาไปเสนอโดดๆเลยจะเห็นได้เกลื่อนกลในหลักฐานทางพระไตรปิฎกวันนี้จะขอนำท่านเข้าสู่หัวข้อแห่งการบรรยายเรื่องโสตปฏิยังคะโสตปฏิยังคะคือองค์ประกอบแห่งผู้ที่จะเข้าสู่ความเป็นโสดาบันบุคคล ฟังคำนี้แล้วท่านทั้งหลายอย่าพากันเบือนหน้าหนีอย่าพากันหัวเราะเยาะอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าไม่ปรารถนาจากไขว่คว้าประพฤติปฏิบัติต้องเป็นเรื่องโสดาบันเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าแล้วมันไกลห่างเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้ท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันเข้าใจกันอย่างนั้นมันจึงต้องมีปัญหาขึ้นมามากๆไม่ก้าวหน้าไปสู่สติปัญญาหมายท่านเข้าใจว่าคำว่าโสตปฏิยังคะหรือคำว่าองค์ประกอบแห่งผู้เข้าถึงโสดาบันบุคคลนั้นไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าถ้าหากเรามองในแง่คำสั่งสอนของพระศาสดาและเป็นเรื่องที่เป็นได้ในชีวิตนี้ในปัจจุบันนี้แต่เราทั้งหลายมองกันเอาเองเข้าใจเอาเองว่าเป็นพระโสดาบันแล้วมันจะต้องเก่งถึงขนาดว่ามีฤทธิ์มีเดชมีตาทิพย์หูทิพย์บอกเลขบอกหวยยังกระจับวางระลึกชาติหอนทนหลังได้เห็นจิตเห็นใจของผู้อื่นนู่นเข้าไปนู่นต้องมีฤทธิ์มีเดชเห็นเทวดาฟ้าดินผีสางปราบผีล้างป่าชาคนจะได้หลั่งไหลกันไปอะไรต่ออะไรต่างๆเข้าไปถอดจิตนอนอยู่ในกะโหลกได้เป็นสิบสิบวันอย่างนี้จึงจะถือว่าผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสดาบันไปสู่สกิทาคานาคาอรหันต์อันนั้นเป็นความเข้าใจผิดของพวกเรามาฟังกันใหม่พระพุทธเจ้าท่านกลัวเราจะเข้าใจผิดทางอย่างนี้มันจะเลอะเลือนท่านก็พยายามพร่ำสอนภิกษุทั้งหลายให้ไปสอนในเรื่องเหล่านี้มีหลักฐานไว้ชัดเจนเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโสตพังมัญญายุงมิตวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาเตภิกขเวจตุสุโสตปฏิยังเคสุสมาทะเปตภานิเวเสตภาปฏิฆาเปตภาด้วยความที่สุดทั้งหลายเราชนทั้งหลายทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่พอจะรับฟังคำสอนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติหรือเป็นสายโลหิตของเธอก็ตามพวกเธอพึงชักชวนพึงสนใจให้ตั้งดำรงมั่นอยู่ในองคุณของพระโสดาบันสี่ประการมีมากนะหลักฐานในพระไตรปิฎกมีมากลองไปเปิดสังยุตติกายมหาวารวักเล่มที่19ข้อที่1493เล่มนี้ใหญ่นะหน้า456ท่านก็จะพบท่านเป็นห่วงพระภิกษุทั้งหลายเราชนทั้งหลายที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์และคนที่พอจะรับฟังคำสอนได้ไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติหรือเป็นสายโลหิตท่านเจาะจงลงอย่างนี้เลยมิตาวาอมัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวามิตาวามิตรก็ได้ยามัจจาวาเพื่อนร่วมงานอมาตก็ดียาติงวาญาติก็ดีสาโลหิตาวาสายเลือดของตนเองก็ดี เตภิกขเวจตุโสตาปฏิยังเคสุสมาทเปตปานิเวเสตภาปฏิท่าเปตภาเธอทั้งหลายพึงชักชวนให้ตั้งอยู่ให้ดำรงมั่นในองค์คุณของโสดาบันสี่ประการวันนี้เราจะพูดในเรื่องนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ลองตั้งอกตั้งใจฟังอย่าเพิ่งหัวเราะว่าเออนี่มันจะไปไกลถึงไหนทีนี้เราเข้าใจกันผิดพลาดไปหมดแล้วเขาจะว่าเป็นเรื่องที่ต้องไปสุดขอบฟ้ามันก็เลยมีแต่ปัญญาซึ่งมีแต่ศรัทธาซึ่งขาดปัญญาไม่มีความเหมาะสมจึงถูกหลอกได้ง่ายๆเขาว่าไปไหนเอาไหนเอาด้วยช่วยกระพือเหมือนกระซื้อต่อมาเที่ยวหากินแล้วเกิดกันเป็นก๊กเป็นเราเป็นโมเป็นคณะถือศาสนาเดียวกันยังเข้ากันไม่ติดมองกันเป็นศัตรูคู่อาฆาตคู่เวรคู่กรรมกันไปเพราะเรายังเข้าไม่ถึงสิ่งที่เรียกว่าโสตะอาปันนะหรือว่าโสดาบันเมื่อเขาไม่ถึงก็ขอให้มีโสตะปฏิยังคะองค์แห่งบุคคลผู้ที่จะเข้าสู่กระแสแห่งธรรมได้สังคมในยุคปัจจุบันนี้น่าเป็นห่วงมากเราต้องการศรัทธาที่ประกอบไปด้วยเหตุผลไม่งมงายแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ศรัทธาที่ไม่มีเหตุผลงมงายเขาว่ายังไงก็เอาตื่นกันฮือๆขึ้นมาอย่างเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องนิกรธรรมวาทีสะดอกข้อตัดกรรมตัดเวรเสริมเสน่ห์เสริมมงคลสบายถอกสบายทิพย์ลังไลกันไปโอ้ยใหญ่โตนั่นไปเพราะอะไรเพราะศรัทธาแต่ก็ขาดปัญญาที่ถูกต้องในองค์คุณแห่งโสดาบันหรือว่าโสตปฏิยังคะนี้พระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาภิกษุทั้งหลายเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นญาติโกโหติกาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่พึงพูดกันรู้เรื่องเขาสนใจที่จะฟังเป็นคนที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์จงไปชักชวนให้เขาสมาทานตั้งมั่นดำรงมั่นในองค์คุณสี่ประการคือเป็นผู้มีศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นในศักยภาพในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้มีศีลชนิดที่พระอริยเจ้าสรรเสริญอริยกันตศีลเราจะได้อธิบายกันทีหลังแล้วก็เป็นผู้มีจาคะการศีลสละการปล่อยการวางการให้การแบ่งปันมีปัญญารู้จักตัวปัญหาเห็นเกิดปัญหาความดับลงปัญหาหนทางปฏิบัติเพื่อดับปัญหาคืออริยสัจแต่ตรงกันข้ามปัจจุบันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นโฆษณากันยกใหญ่ลังไลกันไปแต่ไปแล้วถูกครอบงำทางสติปัญญาป้อนแต่ศรัทธาให้แก่กันและกันสังคมปัจจุบันนี้ต้องการศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลไม่งมงายต้องการความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองขึ้นไปจนพ้นจากปัญหาโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสกมมเสกบาลผีสางนางไม้เทวดาฟ้าดินเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเดี๋ยวนี้เรายังไม่มีความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามสังคมปัจจุบันนี้ต้องการศีลธรรมคือทำขั้นศีลหรือว่าศีลขั้นธรรมไม่ใช่ศีลรูปๆคำๆศีลที่เกิดความเด่นดังเป็นหมู่เป็นคณะดูถูกติเทียนกันต้องการศีลธรรมทำขั้นศีลศีลขั้นธรรมที่ประพฤติปฏิบัติกันด้วยความเข้าใจความมุ่งหมายและซื่อตรงต่อหลักการอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นเครื่องควบคุมที่ดำรงรักษาสังคมเอาไว้ได้หมายความว่าอริยตันตศีลขออภัยพูดภาษาบาลีให้ฟังสักหน่อยพระพุทธเจ้าหันสอนอยู่เรื่อยๆเรียกว่าอริยกันตศีลอย่างเช่นคำว่ายถาสถาตถาคเตอาจารสุปฏิทิตาศรัทธาของผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตเจ้ามั่นใจในศักยภาพความเป็นมนุษย์ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามหลังจากนั้นก็เรียกว่าสีลัญจะยัสสะกัลยาณังอริยะตันตังประสังสิตังศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเคปสาโทยัสสติอุชุภูตัญจะทัสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์ความเห็นของผู้ใดตรงอัฏฐลิโทติตังอหุอโมหันตสัจชีวิตังบัณฑิตกล่าวว่าเขาผู้นั้นเป็นคนไม่ยากจนชีวิตของเขาไม่เป็นมันแต่ทีนี้เรามีแต่คนยากคนจนมีเงินเป็นหมื่นล้านมันก็ยังเป็นคนจนอยู่มันจะเป็นเปรตตายอยู่ในห้องแอร์อยู่เพราะว่าเราไม่มี ความมั่นใจในสิ่งนี้หรือบางครั้งท่านก็จัดเป็นกลุ่มว่าจะทำให้คนเข้าถึงสาระแห่งชีวิตสทายะสี่เลนะจะโยปวัตตาติจาเคนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังบุคคลใดเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้เจริญสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาอยู่ในซึ่งการสีสละโซตาทิโซสปุริโซวิจคโนบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษผู้เสียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ประโยชน์ตนในโลกนี้พึ่งพาตนเองได้มั่นใจในศักยภาพของความเป็นคนไม่ว่าศรัทธานี่ก็ดีเดี๋ยวนี้โลกขาดอันนี้ศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลไม่งมงายต้องการความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามอันนี้ข้อหนึ่งอันที่สองสังคมยุคปัจจุบันนี้ต้องการอย่างแท้จริงหรือว่าขาดแคลนด้วยคือศีลธรรมหรือธรรมขั้นศีลที่ประพฤติปฏิบัติกันด้วยความเข้าใจต่อความมุ่งหมายและซื่อตรงต่อหลักการอย่างแท้จริงซึ่งก็จะเป็นเครื่องควบคุมที่ดำรงรักษาสังคมเอาไว้ได้นี่คือศีลอริยกันตสิงศีลที่ถูกต้องดีงามควบคุมสังคมและประเจกชนให้ดำรงรักษาความเป็นผู้สงบมีเอกภาพอยู่ในสังคมให้ความสงบร่มเย็นแก่สังคมได้ข้อต่อไปเดี๋ยวนี้สังคมปัจจุบันเจริญด้วยการศึกษาเราเรียนสุตะอย่างล้นหลามมากมายล้นเหลือเรียกว่ายุคที่เฟ้อด้วยวิชาการเฟ้อด้วยปรัชญาแต่ดูเหมือนว่าการศึกษาความรู้สุตะเหล่านั้นจะทำให้มนุษย์สับสนและก็กลายเป็นตัวการก่อปัญหาต่างๆทำให้สังคมของเราเนี่ยมีปัญหามากมายยิ่งขึ้นปัญหาต่างๆเกิดจากคนที่มีความรู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางเทคโนโลยีทางวิทยาการทางปรัชญาอะไรต่างๆภาษาพระเรียกว่าสุตะแต่สุตะที่สั่งสมสุตะทางโลกแต่ขาดสุตะทางธรรมเนี่ยและนี่เราเจริญความเจริญทางเทคโนโลยีจนกลายเป็นพระเอกเป็นเทพพระเจ้าองค์ใหม่โลกเจริญด้วยสุตะอย่างฟุ่มเฟือยโลกเจริญด้วยความรู้วิทยาการเทคโนโลยีนี่อย่างมากมายยิ่งขึ้นสังคมเดี๋ยวนี้จึงต้องการสุตะวิทยาวิชาการในอริยธรรมที่จะมาชี้จุดรวมเป็นส่วนเสริมให้พอดีที่จะนำชีวิตและสังคมให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องตรงนี้ภาษาพระเรียกว่าสุตะทบทวนอีกทีหนึ่งศรัทธาศีลสัทธายะสีเลนะจะโยปวัตติมีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์จุดมุ่งหมายที่ดีงามสังคมต้องการอย่างแท้จริงเราสามารถจะต้องทำได้หลังจากนั้นมีศีลอันบริสุทธิ์ประพฤติด้วยความเข้าใจต่อความมุ่งหมายซื่อตรงต่อหลักการไม่ใช่ลูกๆคำๆเดี๋ยวนี้เราขาดอันนี้เราก็เรียกว่าเรามีศรัทธามีศีลแต่มันผิดกันมันกลายเป็นศีลพัตตะปรมาสลูกๆคำๆงมงายในสิ่งที่กระทำโดยไม่เข้าใจหลักการเป้าหมายที่พวกฝรั่งก็เรียกว่า credibility full of his credibility เต็มไปด้วยความงมงายในการประพฤติปฏิบัติและต่อมาพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าสุเตนะปัญญายะจาเคนะเตสุเตพยังสุตะคือการสั่งสมความรู้วิชาการวิทยาการในทางธรรมที่ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้มันซับซ้อนมันมากมายไปด้วยวิชาการเฟ้อเทคนิคเทคโนโลยีที่ฟุ่มเฟือยเก่งกันเหาะทะยานขึ้นไปถึงฟ้าถึงอากาศมุดลงไปใต้ดินดำลงไปในน้ำโอ้ยที่คนโบราณบอกว่าบูแผ่นเผื่อนเที่ยวทองถ้ำมาลิดทะยานถึงเวหาหวมเพียงพระจันทร์แจ่งดำดินดันเมฆโคขมเมฆบินรวงฝ่าอิงเอื่อมแทนอินไปได้ถึงขนาดนั้นนั่นคือสุขะทางโลกแต่แล้วเป็นยังไงดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้มนุษย์สับสนกลายเป็นตัวการก่อปัญหาต่างๆมากมายยิ่งขึ้นทีนี้ข้อต่อไปสังคมของเรากำลังขาดสุตะการศึกษาวิชาการในอริยธรรมที่จะมาชี้จุดรวมเป็นส่วนเสริมให้พอดีที่จะนำชีวิตและสังคมให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องข้อต่อไป การเสียสละอาสาบริวจาคะสังคมปัจจุบันได้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งมีทีท่าว่าจะทวีความร้ายแรงยิ่งขึ้นตามลำดับสภาพเช่นนี้ต้องการความเสียสละความไม่เห็นแก่ตัวการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันด้วยใจอันบริสุทธิ์โลกไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทนให้มนุษย์ซึ่งมีอำนาจล้นเหลือสามารถแสวงความสุขจากการเอาอย่างไม่รู้จักอิ่มได้อีกต่อไปแล้วมนุษย์จักต้องรู้จักมีความสุขด้วยการให้และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีโดยรู้จักเผื่อแผ่และแบ่งปันนี่ตัวนี้เรียกว่าจาคะเป็นองค์แห่งโสดาบันและมีความสุขจากการกระทำเช่นนั้นด้วยแต่นี่ถูกบีบคั้นมากทางเศรษฐกิจความเห็นแก่ตัวมากขึ้นโลกไม่เอื้ออำนวยให้เกิดความสุขแก่จิตใจคนทั้งหลายได้ถ้าหากขาดการเอื้อเฟื้อเผื่อดังที่กล่าวมาแล้วโลกไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทนให้มนุษย์ซึ่งมีอำนาจล้นเหลือสามารถแสวงสุขจากการเอาอย่างไม่รู้จักอิ่มจักพออีกต่อไปแล้วมนุษย์จะต้องมีความสุขด้วยการให้รู้จักหาความสุขด้วยการให้อาตมาขอใช้คำว่ารู้จักด้วยให้รู้จักว่าความสุขนี้ไม่ใช่มีมาจากการเอาอย่างเดียวความสุขมีมาจากการให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันในทางศาสนาคริสต์พระเยซูกล่าวว่าจิตที่คิดจะให้ย่อมสุขใจกว่าจิตที่คิดจะรับจริงหรือไม่จริงเป็นวาทะอมตะของพระเยซูซึ่งก็เป็นเรื่องจริงเอายิ่งเลยอาตมาคิดว่าถ้าเราคิดจะให้อะไรเข้าไปเนี่ยมันมีความสุขใจถ้าคิดจะเอาจะขโมยจะไปแย่งไปอะไรกับมันทุกข์มาทันทีพระเยซูบอกว่าจิตที่คิดจะให้ย่อมสุขใจยิ่งกว่าจิตที่คิดจะรับเห็นมั้ยล่ะทุกๆศาสนาก็มุ่งอยู่อย่างนี้เหมือนกันแต่โลกทำไมจึงต้องมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่คนจะเอาให้เอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องรู้จักมีความสุขด้วยการให้และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีได้โดยรู้จักเพื่อเผื่อแผ่แบ่งปันมีความสุขจากการกระทำเช่นนั้นด้วยอันนี้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าจาคะต่อมาปัญญาสังคมปัจจุบันประกอบด้วยมนุษย์ที่มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเองเป็นอย่างยิ่งเพราะได้เจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาการต่างๆสามารถทำสิ่งแปลกมหัศจรรย์เอาชนะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้มากมายทำฝนทำฟ้าอะไรได้ทั้งนั้นมนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีโลกียปัญญามาอย่างเก่งกล้าสามารถจนมีอำนาจเกินตัวและกำลังเริ่มแผ่อิทธิพลออกไปสู่สุริยะจักรวาลแต่เพราะขาดปัญญาในแนวโลกุตละธรรมมันจึงเป็นดังหมุดตรึงเพียงนิดเดียวมวลมนุษย์กำลังจะกลับกลายเป็นเหยื่อแห่งหลุมอันตรายที่เกิดจากปัญญาของตนเองประสบความติดตันทั้งทางวัตถุและทางจิตใจสังคมปัจจุบันกำลังต้องการอริยปัญญาเพื่อมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ที่กำลังตกหลุมที่ตนเองได้ขดเอาไว้หลุมอันตรายที่เกิดจากปัญญาของตนเองดังที่กล่าวมาแล้วที่คนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลึกประโสภาคอีสานของเรานะนะเขียนไว้ที่บอกว่าตาเกียนหล่อมขันหน้านั่นเนื่องนีซัดซึงเน่าอยู่หนาผ้ากันดินดันตายหางพ่องไพ่ปลาแปนตายเกี่ยงอาเกียนหลอมขนานั่นเนื่องนีสัตว์ติงเน่าอยู่น้ำผ้ากันดิ่นดันตายคนเราเนี่ยทำฟุ้งมูสกุณชาเถื่อม่วนมูฟักสินบินไปหาไม่เศร้าเน่าอย่างบินบนผายนี้กลายเป็นโมผู้ใหญ่พาแผ่นลานละลายหล่อมลาวเลี่ยนเปลี่ยงปินแต่ของขอบขันตะเสกลฮ้อนในคาบเม่เหมือดควนทะลังใหม่สายเง่าง่ำเงื่อมล่าสีซูนเมจักรวาลคนข่าวแดนดาวเดืองไว้เกิดมาจากฝีมือของมนุษย์จักรวาลจนหวั่นไหวอากาศเสียโอโซนชั้นโอโซนเลเยอร์รั่วความร้อนในโลกสูงขึ้นภูเขาน้ำแข็งขั้วโลกเนื้อพังลงมาน้ำท่วมพายุหันลมแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดน้ำเน่าอากาศเสียดินปลูกพืชไม่ได้มีพิษฝนตกมามีพิษเป็นเอซิสเลนทั้งหมดนั้นจากฝีมือ
3: อันเป็นหลุมอันตรายซึ่งเกิดจากปัญญาของตนเองจึงเกิดความติดตันทางวัตถุและทางจิตใจสังคมปัจจุบันกำลังต้องการอริยปัญญาเพื่อมาแก้ปัญหาอันนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาทำความเข้าใจกับโสตปฏิยังคะคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งศรัทธาความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองให้พ้นจากปัญหานานาประการได้โดยไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งอื่นเมื่อหวังพึ่งสิ่งอื่นไม่ได้มันต้องเชื่อมั่นในวิถีทางแห่งปัญญาอย่างแข็งขันมั่นคงเพียงพอที่จะมุ่งหวังผลสำเร็จต่างจากการกระทำด้วยสติปัญญาและความเพียรพยายามตามแหล่งตามแห่งเหตุผลของตนเท่านั้นเรียกว่าเชื่อตามไม่หวังพึ่งโชคลางการอ้อนวอนขออิทธานุภาพดลบันดาลจากอำนาจวิเศษภายนอกแต่อย่างใดแต่เพราะปัญญาที่รู้แจ้งสภาวธรรมของบุคคลเราไม่เพียงพอมันจึงต้องมาตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้มันยังไม่บริบูรณ์เต็มที่ความมั่นใจนั้นจึงไม่เป็นไปโดยลำพังของตนเองอย่างต้องอิงอาศัยฝากไว้กับท่านผู้ที่ได้เข้าถึงความจริงนั้นมาก่อนแล้วอย่างไรอย่างไรก็ตามเรามาดูว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านชวนแล้วชวนอีกบอกว่าให้ชักจูงให้บุคคลทั้งหลายได้มีธรรมะอันนี้เขาจึงจะพึ่งตนเองได้อย่างไรอย่างไรก็ตามท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเหล่าชนทั้งหลายทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติเป็นสายโลหิตพวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งดูดำรงมั่นในองค์คุณแห่งโสดาบันสี่ประการโสดาบันสี่ประการศรัทธาสิงสุตตาจาคะปัญญาตัดสุตตาออกสุตตาออกก็เหลือแต่ปัญญาอย่างนี้ท่านหลายลองคิดดูหรือยิ่งกว่านั้นแม้แต่การตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ก็ขอให้ลูกช่วยให้พ่อแม่มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของมนุษย์มีศีลควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเองในอยู่เย็นเป็นสุขไม่กระทบกระทั่งมีจาคะมีการเสียสละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกไปมีจิตใจเป็นสุขเพราะการให้อยู่มีปัญญารู้จักที่ชอบชั่วดีบาปุลคุณโทษแม้กระทั่งทุกอริยสัจความสุขความทุกข์เหตุได้เกิดทุกข์อะไรต่างๆให้รู้ท่านได้กล่าวไว้ชัดเจนลองไปเปิดพระไตรปิฎกอังคุตตรนิกายทุกขนิบาตเล่มที่20ข้อที่278หน้าที่78มีข้อความว่าภิกษุทั้งหลายสำหรับบุคคล2ท่านเราไม่กล่าวว่าจะกระทำการตอบแทนได้ง่ายเลย2ท่านคือใครมารดาและบิดาหากบุตรจะเอามารดาบิดามาไว้บนป่าข้างหนึ่งเอาบิดาไว้ข้างหนึ่งปนนิบัติจนถึงอายุยืนร้อยปีอยู่ได้ตลอดศตวรรษและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยการขัดสีการนวดเป็นการอาบน้ำอาบท่าให้กินข้าวกินปลาอิ่มมีทีมันตลอดวันตลอดการร้อยปีให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองข้างนั่นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้กระทำบุญคุณตอบแทนแก่มารดาบิดาให้สาสมได้ถึงแม้บุตรจะพึงสถาปนามารดาบิดาไว้ในราชสมบัติอิสราที่ปอดีบนมหาปฐพีอันกว้างใหญ่เนี่ยมีสตรัตนะมากหลายเนี่ยหมายความว่าลูกมีอำนาจเป็นพระเจ้าจักรพรรดิรวบรวมโลกไว้ในกำมือในเงื้อมมือสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและมอบให้พ่อแม่ปกครองก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้ทำคนหรือตอบแทนแก่มารดาบิดาข้อนั้นพ่อเหตุใดพ่อมารดาบิดามีอุปการะมากเป็นผู้บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนว่าบุตรคนใดชักจูงปลูกฝังประดิษฐานซึ่งบิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไว้ในศรัทธาผู้ไม่มีศีลผู้ทุศีลไว้ในศีลผู้มีความตนีไว้ในจาคะผู้สามปัญญาไว้ในปัญญาด้วยการกระทำเพียงนี้จึงชื่อว่าเป็นอันได้ทำคนได้ตอบแทนแก่มารดาบิดาเหมือนเชิญท่านทั้งสองขึ้นไปตั้งไว้ประดิษฐานไว้บนสวงสวรรค์นี่คิดดูท่านให้เราพูดให้เราสอนพระสงฆ์องค์เจ้าจงพูดจงสอนศรัทธาศีลจาคะปัญญาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เขาต้องตอบแทนอย่างนี้มีเงิน800,000,000,000ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาท่านก็จะต้องทำชั่ววันหนึ่งท่านก็จะไปตกนรกวันหนึ่งท่านยังไม่มีศีลท่านจะต้องไปต้องนรกไปเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เราบอกให้เราสอนกันเยเตภิกขเวอนุกรรมปิยาทะเยจะโสตพังมันเยยุงมิตตาวาอมัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาเอภิกขเวจตูหิโสตาปฏิยังเคสุสมาทะเปตภานิเวเสตภาปฏิทาเปตภาคำเดียวอันนี้
2: พร่ำสอนอยู่ตลอดภิกษุทั้งหลายเราชนทั้งหลายทั้งที่คนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่จะพึงรับฟังคำสอนได้ไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติเป็นสายโลหิตก็ตามพวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งดำรงมั่นในองค์คุณของโสดาบันสี่ประการคือเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาทีนี้เรามาลองดูความสำคัญอันนี้นี่แหละคือองค์คุณแห่งโสดาบันเดี๋ยวนี้เขาจะว่าโสดาบันมันหมดสมัยแล้วไม่ต้องพูดกันดอกโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์พูดไปมากๆมันก็เลอะเลือนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลสุดขอบฟ้าดังกล่าวแล้วจะต้องนู่นเหาะเหินเดินอากาศมีฤทธิ์มีเดชความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นถ้าหากเราดูแล้วเนี่ยมันเข้าใจกันคลาดเคลื่อนนิดเดียวปัจจุบันนี้เข้าใจความรู้สึกของคนทั่วไปเกี่ยวกับพระอริยเจ้าหรือแม้แต่นิพพานนะความเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์ได้เปลี่ยนแปลงไปมากการมองนิพพานในฐานเป็นเมืองแก้วแห่งบรมสุขนิรันดรอย่างสมัยโบราณได้กลายเป็นความรู้สึกว่าหมดสิ้นขาดสูญยิ่งมาห่างเหินจากคำสอนของพระพุทธศาสนาถูกความนิยมปนเปื้อนทางวัตถุซ้ำเข้ามาอีกคนยุคปัจจุบันก็เลยมักมีความรู้สึกต่อนิพพานในทางลบเห็นเป็นภาวะที่พึงเบือนพระหนีไม่สนใจอย่างน้อยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลเหลือเกินซึ่งก็ไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในสภาพเช่นนี้เราจะทำยังไงนอกจากจะต้องพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนิพพานให้เกิดขึ้นมีภูมิธรรมระดับเดียวคือระดับโสตปฏิยังคะที่พุทธเจ้าพร่ำสอนอันนี้แหละคือภูมิธรรมที่จะเข้าไปสู่นิพพานและแนวบันไดของมันถ้าว่านิพพานมันไกลเกินอรหันต์ก็ไกลเกินเอาใกล้ๆเป็นโสดาบันโสตปฏิยังคะอย่างนี้ความเป็นโสดาบันนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะสนใจไม่เฉพาะในระหว่างที่กำลังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนิพพานและความเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเพราะว่าในตามปกตินั้นเป็นข้อที่พุทธเจ้าท่านเน้นอยู่เสมอเราทั้งหลายก็ควรจะสนใจแต่เราก็มักถูกละเลยมองข้ามไม่พูดถึงในเรื่องนี้เน้นไปที่ทานทานทานอย่างเดียวชวนกันทานอย่างเดียวแห่กันไปเป็นร้อยๆคันๆรถไปทานแต่ไม่พูดถึงอันนี้มันก็เลอะเลือนในที่สุดมันก็เป็นศรัทธาที่ขาดปัญญางมงายเมื่อผิดหวังไปแล้วก็ตีโพยตีพายว่าศาสนาจะไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ความจริงนั้นความเป็นพระโสดาบันก็ดีภูมิธรรมและการดำเนินชีวิตระดับนี้เป็นสิ่งที่ควรจะสนใจและเน้นกันให้มากแม้แต่พุทธองค์เองก็ได้ตรัสแนะนำย้ำไว้ย้ำอีกอยู่ว่าเธอจงไปบอกคนทั้งหลายคนที่ควรอนุเคราะห์กันได้หรือผู้ที่จะรับฟังคำสอนจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติเป็นสายโลหิตก็ตามเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งอยู่ให้ดำรงมั่นในองค์คุณแห่งโสดาบันสี่ประการทีนี้เรามามองดูว่าชีวิตของพระโสดาบันนั้นมันไม่ใช่เรื่องห่างไกลและไม่น่ากลัวเลยสำหรับปุถุชนทั้งหลายอย่างเราและท่านในปัจจุบันกลับจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งสำหรับสาธุชนด้วยซ้ำไปพุทธสาวกโสดาบันจำนวนมากมายในสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนะเขาดำเนินชีวิตเป็นโสดาบันดำเนินชีวิตที่ดีงามชอบด้วยศีลด้วยธรรมท่ามกลางสังคมของชาวโลกมีชีวิตมีครอบครัวอยู่เป็นสุขบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนแก่พระศาสนาแก่บ้านแก่เมืองมีเยอะแยะไปหมดจะขอยกตัวอย่างให้เห็นบุคคลต่างๆเหล่านี้การเป็นโสดาบันนั้นยังอยู่ในบ้านในเรือนอย่างนางวิสาขาเนี่ยมีลูกเป็นสาวหนุ่มก็คลองเรือนเมื่อหลานท่านตายท่านก็ยังร้องไห้โศกเศร้าร่ำไรเพราะโสดาบันนั้นยังขจัดกามไม่ได้ยังขจัดความทุกข์เศร้าโศกไม่ได้หมดยังมีขอบเขตจบแต่ก็มีความทุกข์น้อยคือขจัดสโคปหรือว่าวงจรแห่งความทุกข์วงจรแห่งสังสารวัฏเนี่ยหดสั้นเข้ามา 100% ถูกตัดไปแล้ว 25 เหลือ 75% และแน่นอนจะต้องก้าวหน้าต่อไปเพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ว่าความเป็นโศกเป็นเศร้าร่ำไห้ยังมีความรักความโกรธเหมือนสามัญชนแต่ว่ามันละเอียดมันละเมียดละไมมันเบาบางกว่ามันไม่มีมากเกินไปเหมือนปุถุชนไม่ทำให้เกิดกระทำความชั่วพระโสดาบันหรือว่าโสดาบันบุคคลชาวบ้านไม่มีใครกล้าทำชั่วจนจะต้องตกนรกเสียหายร้ายแรงเพราะว่ามันมีธรรมสี่อันนี้แหละคอยค้ำจนความทุกข์ที่เหลืออยู่ก็มีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความทุกข์ส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นดังนี้เราจะเห็นได้ชัดในสมัยพุทธกาลนะพุทธสาวกโสดาบันเนี่ยออกชื่อเป็นตัวอย่างแสดงหลักฐานไว้ให้เห็นบ้างก็ได้อย่างพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นมคธผู้ทรงถวายเวฬุวันสร้างสังฆารามเป็นวัดแห่งแรกในศาสนา รักษาอุโบสถเดือนละ4ครั้งนี่พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้นะรักษาอุโบสถเดือนละ4ครั้งเพราะท่านเป็นโสดาบันแล้วอนาถบิณฑิกเศรษฐีเจ้าของผู้ลงทุนสร้างเชตวันที่มีชื่อเสียงมากเป็นผู้บำรุงพระสงฆ์สงเคราะห์คนอนาถาอย่างไม่มีใครอื่นเทียบเท่านี่คนหนึ่งละเอามาดูฝ่ายผู้หญิงนางวิสาขามหาอุบาสิกานี่คนหนึ่งมีบุตรมีธิดามีลูกมีพูดง่ายๆว่ามีลูกสาวลูกชายตั้ง20คนเป็นสาวเลยสำเร็จโสดาบันตั้งแต่เป็นเด็กน้อยอายุ7ปีสามารถบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมได้เป็นอย่างดีมีบทบาทในการช่วยกิจการของพระสงฆ์ในอย่างสำคัญเป็นผู้กว้างขวางและมีเกียรติคุณสูงเด่นในสังคมในแคว้นโกศลทีนี้มาดูนายแพทย์นายหมอหมอชีวกโกมาลพัฒน์แพทย์ใหญ่ประจำพระองค์ราชาแห่งมคตประจำพระพุทธเจ้าของเราและคณะสงฆ์เป็นผู้สร้างโรงพยาบาลสงฆ์โรงแรกขึ้นมาในโลกที่ชีวกรรมพวันมีชื่อเสียงเกียรติคุณยั่งยืนตลอดมาในวิชาแพทย์แผนโบราณจนถึงปัจจุบันนี่คนหนึ่งโสดาบันเหมือนกันนกุลบิดานกุลมารดาคู่กับสามีภรรยาครองรักอันภักดีมั่นคงต่อกันตราบเท่าชราจนตายยังปรารถนาเกิดพบกันทุกชาติไปนี่ก็โสดาบันเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายมาดูคุณสมบัติของพระโสดาบันนั้นก็คือมีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาถ้าตัดจาคะออกตัดสุตะออกมันก็เหลือแต่จาคะและปัญญารวบรวมเอาคุณสมบัติต่างๆทั้งฝ่ายหมดและฝ่ายมีเรียงไว้เป็นลำดับทีนี้เรามาทำความเข้าใจว่าความเป็นโสดาบันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าจะต้องมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์ตาทิพย์เห็นเหล็กเห็นห้วยเป็นคนลดน้ำมนต์พ่นน้ำมันให้คนอื่นดีงามเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์จังงอนสะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรมหรือว่าเป็นผู้เสริมเสน่ห์เสริมมงคลตัดกรรมตัดเวรไม่ใช่อย่างนั้นมีธรรมะฝ่ายบวก4อันศรัทธาศีลหลังจากนั้นก็จาคะปัญญาแล้วก็มีธรรมะฝ่ายลบมันมีศรัทธาเกิดขึ้นศีลเกิดขึ้นจาคะเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นทำสี่ประการชิบหายตายไปสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรมาสมัชฌริยะลองเทียบดูศรัทธามีความเชื่อมั่นความจริงความดีงามกฎธรรมดาแห่งเหตุผลมั่นใจในปัญญาของมนุษย์ที่จะดับทุกข์แก้ไขปัญหาได้ตามทางแห่งเหตุผลที่เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาจริงใจในพระพุทธเจ้าว่าท่านก็คือคนธรรมดาเหมือนกับเรานี่คนหนึ่งสามารถชำระกิเลสพ้นทุกข์ไปได้ไม่ต้องง้อเทวดามารพรหมที่ไหนไม่ต้องไปไหว้ผีสางคางลายเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาผู้ที่มีศรัทธาอย่างนี้คือคุณค่าของโสดาบันแล้วผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมรับรองจะไม่ไปไหว้ผีไหว้สางไม่ไปรดน้ำมนต์ไม่พ่นน้ำมันไม่ไปสักการะไม่ไปเสกาบานไม่ไปตัดกรรมตัดเวรไม่ไปสะเดาะเคราะห์ไม่ไปเสริมสันเนเสริมมงคลข้อนี้เป็นองค์คุณฝ่ายบวกและฝ่ายลบฝ่ายบวกมีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุ

ันนี้เรียกว่าอริยกันตัดสินเมื่อมีอริยกันตัดสินสีละพัตตปรมาสก็ตายไปหมายว่ามีอริยกันตัดสินศีลชนิดที่พระอริยเจ้าสรรเสริญศีลไม่งมงายศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลเป็นไปเพื่อความขัดเกลากิเลสเป็นไปเพื่อความสงบใจเป็นระเบียบเรียบร้อยระบบชีวิตระเบียบสังคมไม่เกะกะละลานไม่กระทบกระทั่งใครแล้วก็ศีลพัตตปรมาสความหลงงมงายในศีลในพัตในการในวัดในข้อปฏิบัติปั่มปั่มเป๋อเป๋อผุผุพอไม่มีมันตายไปมันปราบกันมีศรัทธาทำลายวิจิกิจฉามีศีลทำลายศีลพัตตปรมาสหลังจากนั้นสักกายทิฏฐิความหลงหวาดตัวตนของเรานี่ถูกทำลายด้วยปัญญาหลังจากนั้นก็จาคะเราจะต้องพูดกันด้วยความเร็วสูงเวลามันน้อยจาคะเนี่ยเป็นองค์คุณอันหนึ่งของโสดาบันจาคะนี่ก็จะมาปราบบาปมัจฉริยะคือฝ่ายมีฝ่ายหมดฝ่ายละฝ่ายหมดและฝ่ายมีฝ่ายหมดก็คือจาคะส่วนฝ่ายหมดฝ่ายมีคือจาคะฝ่ายหมดก็คือมัจฉริยะมัจฉริยะคือความตนีตนีนี่มีกี่อันมีอยู่5อันอาวาสะมัจฉริยะภาษาพระห่วงที่อยู่ห่วงถิ่นห่วงแกวไม่มีพระโสดาบันหรือบุคคลที่เป็นโสดาบันแต่มาห่วงแกวห่วงถิ่นไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นพระเป็นเจ้ายังห่วงอาวาสเออนี่อยู่สายไหนวะว่าก็เป็นนั่นเองเป็นธรรมยุทธหรือเป็นมหานิกายโว้ยไม่ใช่พวกของตนเองไม่ต้อนรับอย่างนี้ยังไกลห่างจากโสตปฏิยังคะกูละมัจฉริยะหวงตระกูลหวงพวกหวงสำนักหวงสายสัมพันธ์เทียบสมัยปัจจุบันนี้เรียกว่าเล่นพวกถ้าถึงโสตอาปันนะโสตปฏิยังคะหมดการเล่นพวกไม่มีอย่างนี้เรามาก็ลาพระมัจฉริยะหวงลาภหวงผลประโยชน์คิดกีดกันไม่ให้คนอื่นได้อย่างนี้ถูกทำลายไปสิ้นเมื่อมีจาคะธรรมวรรณมัจฉริยะหวงกิตติคุณหวงคำสรรเสริญเยินยอไม่พอใจใครมีใครดีมาแข่งตนไม่พอใจใครสวยงามได้ยินคำสรรเสริญคุณความดีของคนอื่นแล้วทนไม่ได้หาทางเถียงหาทางเถียงเอาความชั่วไปยัดให้แก่เขาตนเองจะดีคนเดียวอย่างนี้เรียกว่าวรรณมัจฉริยะธรรมัจฉริยะธรรมะมัจฉริยะหวงธรรมหวงวิชาหวงความรู้หวงคุณพิเศษที่ได้บรรลุกลัวคนอื่นจะรู้จะประสบผลสำเร็จเทียมเท่าเกินกว่าตน5อันนี้เรียกว่ามัจฉริยะจะถูกทำลายไปสิ้นเมื่อมีจาคะเพราะฉะนั้นองค์คุณแห่งโสดาบันศรัทธาศีลจาคะปัญญาโสตปฏิยังคะมันจะไปปราบสกายะทิฏฐิความเห็นว่าตัวกูของกูตัวเราของเรา 100% ถูกพังสลายลงไปมันจะไปปราบวิจิกิจฉาความสงสัยเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือคนธรรมดาสามัญอย่างเรานี่มีศักยภาพพัฒนาตนเองเหนือฟ้าเหนือเทวดาไม่ต้องพึ่งผีสางคางไรหลังจากนั้นก็เชื่อพระธรรมหลักการที่พุทธเจ้าตรัสไว้เชื่อพระสงฆ์ผู้ดำรงตามพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ได้ทำมาแล้วมีมาแล้วเป็นมาแล้วดีมาแล้วเรานี่คนหนึ่งละมันจะไปนั่นอย่างนี้เรียกว่ามีศรัทธาก็มาทำลายพวกวิจิกิจฉามีศีลก็ไปทำลายศีลพัตตปรมาสหลบหลบคำคำโพโพโพเพ่งเพ่งเข่งเข่งขึ้มขึ้มปั่มปั่มเป้อเป้อทำให้คนอื่นหลงไหลรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสกมมเสกบาลเลิกทำถ้าเป็นพระถ้าเป็นโยมก็ไม่ไปทำสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เทวศีลพัตตปรมาสถูกทำลายไปด้วยศีลจาคะทำลายมัจฉริยะ5ปัญญาทำลายสักกายทิฏฐิรวมแล้วสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสมัจฉริยะ5ถูกทำลายด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเราเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการหวงแหนหวงกลิ่นหวงถิ่นหวงแกวกันยังเล่นพักเล่นพวกหวงสำนักหวงสายสัมพันธ์สายไหนบางทีพระมหานิกายเข้าไปพักวัดธรรมยุทธเกือบจะไล่หนีธรรมยุทธมาพักวัดมหานิกายจะไล่หนีพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้คนละพวกอย่างนี้เรายังไม่ถึงจาคะการศีสละอยู่ในโสตปฏิยังคะจะต้องทำลายกูละมัจฉริยะเล่นพวกหวงสำนักสายสัมพันธ์อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ยังไม่มีหวงลาภหวงผลประโยชน์กลัวเขาจะมาดังกว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อย่างนี้หวงวรรณะหวงกิตติคุณหวงคำสรรเสริญแม่เดี๋ยวเขาจะไม่ยกย่องหมู่เราคณะเราคนนี้ดังควรจะมาเป็นหมู่เป็นคณะเราอะไรต่างๆอย่างนี้เรายังไม่เข้าถึงโสตปฏิยังคะหลังจากนั้นก็มีพวกอคติต่างๆเหล่านี้โสดาบันบุคคลทำลายไปสิ้นนี่คือคุณทำฝ่ายหมดและฝ่ายมีฝ่ายละและฝ่ายจะ

ริญมันจะมีอยู่ในเนื้อในตัวเดี๋ยวนี้เราเห็นได้ว่ามันมีปัญหามากโลกเจริญทางเทคโนโลยีทางพวกเทคนิคต่างๆวิชาการแต่ทำไมคนยังต้องงมงายไปตัดกรรมตัดเวรไปเสริมเสน่ห์ไปเสริมมงคลไปเอาเลียนเอาสติ๊กเกอร์เอาลูกปลาคำโอ้ยไปทำพิธีกรรมทั้งหมดนั้นคืออะไรเรายังศีลพัตรปรมาสเรายังไม่มีศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาคำว่าตถาคตโพธิศรัทธาในองค์คุณแห่งโสดาบันนั้นให้เราเข้าใจว่ามนุษย์คือพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดามีศักยภาพมีความสามารถพัฒนาตนเองพึ่งตนเองได้พ้นไปจากภัยแห่งกิเลสตัณหาไม่ต้องไปอ้อนวอนเทวดาฟ้าดินไม่ต้องไปหาลูกประคำมาห้อยขอไม่ต้องไปหาสติกอกสติเกอร์ไม่ต้องไปหาเลียนหาเลินมาห้อยมาลองมาแหลงไม่ต้องไปรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักตะมอมเตกาบาลเอาธรรมะประพฤติดีในใจมั่นใจในศักยภาพทำคุณงามความดีพึ่งพาตนเองได้อย่างนี้เพราะเหตุนั้นองค์คุณแห่งโสดาบันพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อก่อนเขายังเข้าไม่ถึงอันนี้พหุเวสรณังยันติปปัตตานิวนานิจะอารามลุกขเจติยามนุสาพยาตสีตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามความทุกข์ความหวาดกลัวเกิดขึ้นแก่จิตแก่ใจแล้วก็ถึงภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามลุกขเจดีเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดนั่นเขาอาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกสุดท้ายท่านให้มีศักยภาพเยโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคโตจะตาลิอริยสัจจานิสัมมปัญญายะปัตติผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาอันประเสริฐว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี่การดับลงแห่งทุกข์อันนั้นแหละจึงถือว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันเกษมในจิตใจท่านบอกอย่างนี้เอตังโขสรณังเขมังเอตังสรณังมุตตมังเอตังสรณังมาคัมมัสสะปะทุข้าปะมุจจตินั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดอาศัยสิ่งเหล่านั้นพึ่งสิ่งเหล่านั้นย่อมพ้นจากทุกข์ได้เดี๋ยวนี้เราพึ่งไหมล่ะพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์ไม่ใช่เอารูปมาแขวนคอเพียงเท่านั้นพึ่งพระพุทธเจ้าได้ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดามั่นใจว่าท่านทำของท่านจนพ้นจากทุกข์ได้ด้วยความภาคเพียรด้วยสติด้วยปัญญาของท่านหลังจากนั้นหลักการของท่านท่านเอามาตัดไว้เป็น process เป็นกรรมวิธีเป็น structure เป็น outline เป็นโครงสร้างเป็นแนวสังเขปคือหลักธรรมเรามั่นใจว่าถ้าทำตามท่านมันจะต้องพ้นจากความทุกข์จากปัญหาหลังจากนั้นก็มั่นใจในบุคคลที่เคยทำมาแล้วตามหลักการของท่านเรียกว่าพระสงฆ์จึงเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นใจในศักยภาพของมนุษย์มั่นใจในหลักธรรมในหลักการของมนุษย์คนแรกอย่างพระพุทธเจ้าซึ่งท่านตรัสว่าท่านเป็นลูกไก่ตัวผู้เป็นลูกไก่ตัวพี่ได้เจาะกระฟองไข่ออกมากระปอกไข่ออกมาก่อนเธอทั้งหลายเป็นลูกไก่ตัวน้องนี่ก็เหมือนกันพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นไก่ตัวน้องพุทธเจ้าเป็นไก่ตัวพี่วิธีเจาะฟองออกมาจากความทุกข์ชำแรกกิเลสสู่ความสิ้นทุกข์นั่นคือมรรควิธีหลักการที่ท่านตรัสไว้อย่างนี้ถ้าเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเรียกว่าตถาคตโพธิสัตถามันก็จะพึ่งตนเองได้เดียวนี้เป็นยังไงมันไม่พึ่งอย่างนี้มันไปพึ่งอย่างอื่นสิ่งที่พอยังไม่มั่นใจในศักยภาพของตนเองเพราะเหตุนั้นจะได้เข้าใจว่าพุทธศาสนาเจริญถ้ายังพึ่งผีสางคังลายยังพึ่งน้ำมนต์พ่นน้ำมันสกมอมเซกบาลยังพึ่งเครื่องรางของขังหนังทั้งในพอนี่ยังไกลยังไม่ถึงโสตปฏิยังคะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันนี้เป็นเครื่องวัดเครื่องส่องว่าธรรมะเจริญในใจไหมในสังคมไหมโสตปฏิยังคะเสนีบางแห่งท่านเรียกว่าธรรมาธาตุแปลว่าแว่นส่องธรรมคือกระจกเงาสำหรับส่องสำรวจคุณสมบัติตนเองของบุคคลโสดาบันบางแห่งท่านก็เรียกว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลปุญญาภิสันทะห่วงบุญห่วงกุศลอันไพศาลและเป็นอาหารของความสุขบางแห่งท่านเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารทำเครื่องเป็นอยู่เป็นสุขในปัจจุบันหรือทำที่พักใจให้เป็นสุขทันตาเห็นทางจิตอย่างสูงบางแห่งก็กระจายกันออกไปเรียกชื่อต่างๆโสตปฏิยังคะบางทีก็เรียกว่าอากังคียฐานอย่างนี้อย่างไรอย่างไรก็ตามโสตปฏิยังคะสี่เป็นคุณสมบัติของบุคคลโสดาบันนี้ท่านแสดงไว้ให้เราคิดมีทั้งชาวบ้านมีทั้งพระถ้าเป็นชาวบ้านนะบอกว่าอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้ย่อมเป็นโสดาบันคือเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นด้วยปัญญาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่ครองเรือนด้วยจิตใจอันปราศจากมลทินคือมัจฉริยะมีจาคะอย่างเปิดเผยมีมืออันสะอาดยินดีในการสละใส่ใจในคำร้องขอยินดีในการให้การแบ่งปัน
และท่านก็บอกว่าสิ่งของที่ควรจะให้ได้ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่มีในสกุลอริยสาวกนั้นเฉลี่ยแบ่งปันกับคนมีศีลกัลยาณธรรมได้ทั้งหมดไปเปิดสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19ข้อที่1452อย่างนี้ถึงหน้าที่499โอ้ยมีหลายแห่งในสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคเล่มที่18ก็มีท่านพูดไว้เกินเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าโสดาบันนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปนั่งรับหูรับตาในป่าในเขาเป็น10ปี20ปีไม่ต้องมาพูดกับใครนวดเขาลุงลังมีฤทธิ์มีเดชอันนั้นยังไม่เป็นพระโสดาบันนั้นอยู่ตรงนี้คือมีธรรมะ4อันนี้เพิ่มขึ้นศรัทธาศีลจาคะปัญญาหรือจะเพิ่มเป็น5ศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาแล้วก็ลดลงพวกสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละภัตตะปรมาตมัจฉริยะ5อย่างนี้อคติ4อย่างนี้ทำ4อันลดลงทำ4อันเพิ่มขึ้นคือความเป็นโสดาบันบ้านเมืองมันขาดคนอย่างนี้สังคมจึงแปรปรวนทุกข์ยากลำบากดูอย่างนี้ขอให้เราเข้าใจกันเสียใหม่ไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าที่เราจะไขว่คว้ามาเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของเราพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมีศรัทธามั่นใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ศักยภาพของความเป็นมนุษย์สามารถพึ่งพาอาศัยสติปัญญาของตนเองมีศีลรับผิดชอบต่อการประพฤติทางกายวาจาของตนเองมีจาคะการเสียสละเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีการให้อภัยซึ่งกันและกันมีปัญญารู้จักบาปผิดชั่วชอบดีอะไรต่างๆอะไรควรละอะไรควรเจริญหลังจากนั้นความงมงายลดไปไหวผีไหวสร้างไหวเครื่องรางของขลังหนังทางในไสยศาสตร์ไม่ให้ใครมาหลอกต้มกินหัวได้ง่ายๆหลังจากนั้นก็เป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสกยะในกายของตนเองว่าเป็นเราเป็นเขาจนเกินไปหลังจากนั้นก็เป็นผู้ไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นอันนี้เราก็เข้าถึงกระแสแห่งธรรมเป็นโสดาบันตายไปอีกเกิดชาติใหม่ก็จะได้ดีขึ้นกว่านี้อีกเกิดชาติใหม่มันจะได้มาบวชตั้งแต่น้อยๆพ่อจะเป็นขโมยเป็นโจรเป็นอะไรลูกจะต้องเป็นคนดีแน่ๆเพราะว่าองค์คุณแห่งโสดาบันนั้นมันเข้มข้นไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไป

0: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัตรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: Bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa Bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa Bhagavato arahato sammā sambuddhassa Anicca-vata saṅkhārā upātavayathamino อุปัชิตวานิรุตชันติติสังโฆปสมุสุโขตินะโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องพระไตรลักษณ์ให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติได้สดับรับฟังเพื่อประดับสติปัญญาบารมีสืบต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายศาสนาคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์ได้ทรงชี้แจงแสดงไขโปรดเวไนยสัตว์ไว้เป็นเวลานานถึง45พรรษาในหนังสือซึ่งคณะสงฆ์ได้รวบรวมไว้เป็นหนังสือเรียกว่าพระไตรปิฎกถึง45เล่มถ้าจะคำนวณแล้วก็ดูเหมือนจะว่าปีละเล่มละเล่มหรือพรรษาละเล่มแต่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกมีหนังสือ45เล่มแบ่งเป็นหมวดหมวดได้3หมวดหมวดพระวินัยหมวดพระสูตรหมวดพระอภิธรรมวินัยมี8เล่มตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่8มีเนื้อหาสาระเราเรียกว่าพระธรรมขันธ์ 21,000 พระธรรมขันธ์เมื่อจะย่อให้สั้นก็ได้แก่ศีลพระสูตรมีหนังสือ25เล่มเมื่อจะว่าถึงเนื้อหาสาระก็มีอยู่ 21,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นได้แก่สมาธิพระอภิธรรมมีหนังสือ12เล่มว่าถึงเนื้อหาสาระมีถึง 42,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นได้แก่ปัญญารวมพระธรรมขันธ์ได้ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นหนังสือ45เล่มย่อให้สั้นได้แก่ศีลสมาธิปัญญาทำไมคำสอนจึงเหลือเพียงเท่านี้เวลาเทศมากมายกายกองถึง45ปีที่เหลือเท่านี้ก็เพราะว่ากิเลสของสรรพสัตว์ในโลกนี้มีอยู่3ประเภทคือกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดกิเลสหยาบล่วงออกมาทางกายกับปากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออันนี้เรียกว่ากิเลสหยาบล่วงมาทางกายกับวาจาหรือกับทางปากปราบด้วยวินัยคือศีลพระองค์จึงเทศพระวินัยไว้ถ้าทุกคนมีวินัยแล้วโลกมนุษย์ก็จะมีความสุขการรบราฆ่าฟันกันไม่มีเพราะมีวินัย วินัยในรักษากายกับวาจาของแต่ละบุคคลให้เรียบร้อยเรียบจนถึง 100% ไอ้ที่คนทุกข์ความเดือดร้อนก็เพราะว่าพวกไม่มีวินัยไปก่อไปกวนกันเข้าสารพัดที่จะทำที่จะก่อที่จะกวนกันเพราะขาดวินัยเพราะฉะนั้นสังคมมนุษย์จึงไม่มีความอยู่เย็นเป็นสุขเท่าที่ควรถ้าว่าทุกคนมีวินัยแล้วสังคมของมนุษย์เหล่านี้จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องกันเรื่อยไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามสมควรแก่ฐานะพี่ขาดน้องเกื้อพี่เผื่อน้องเขินที่โบราณท่านว่าเอ็นดูกันละกันสงสารกันละกันเพราะอำนาจวินัยคือศีลแต่ถ้าคนขาดวินัยแล้วสังคมต่างๆก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนส่วนพระสูตรคือสมาธินั้นสำหรับปราบกิเลสอย่างกลางเรียกว่านิวรณ์ 5ถ้ามีวินัยแล้วแต่กิเลสกลางมันยังมีอยู่ความชั่วมันก็รั่วออกมาทางใจได้เช่นอย่างพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะพยาบาทใจโกรธใจขุ่นถีนมิทะง่วงเหงาหาวนอนเสื่องซึมอุทธัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดใจวิจิกิจฉาสงสัยบาปปุญมีไม่มีสวรรค์นรกมีหรือไม่มีอันนี้เป็นนิวรณ์เป็นบาปแต่ศีลไม่ขาดแต่บาปเกิดได้แล้วอันนี้เป็นกิเลสอย่างกลางเรียกว่านิวรณ์แปลว่าธรรมะหรือกิเลสที่กั้นจิตใจของคนไม่ให้บรรลุความดีมีอยู่5ตัวพระพุทธเจ้าเทศพระสูตรเทศสมาธิไว้ก็เพื่อปราบนิวรณ์5แต่ถึงอย่างไรก็ตามจะปราบได้จนกระทั่งได้ฌานห่อเหินเดินอากาศได้กิเลสละเอียดก็ยังอยู่ความทุกข์มันก็จะต้องเกิดขึ้นได้อีกยังไม่หายไปจากโลกเพราะกิเลสยังมีอยู่มีสมาธิก็เหมือนเอาหินทับหญ้าไว้เอาหินออกหญ้าก็งามขึ้นอีกกิเลสคนก็เหมือนกันขณะที่อยู่กับสมาธิใจก็สบายแต่พอหลุดจากสมาธิกิเลสมันก็เกิดได้เอายกตัวอย่างหาลิตดาบทเหาะไปทางอากาศไปเห็นวิสภาคาลมเข้านี่เหาะได้ก็เพราะเล่นสมาธิฌานก็เสื่อมตกลงมาอันนี้ได้สมาธิสูงอยู่ขนาดเหาะได้เหาะไปบิณฑบาตทุกวันสามเณรน้อยลูกศิษย์พระสารีบุตรก็เหาะได้แต่ไปได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงเกิดปฏิพัทธ์ในเสียงก็ตกลงมาได้ต้องศึกไปแต่งงานกันพระเทวทัตเหาะได้อยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าแท้ๆเล่นสมาธิได้ฌานได้อภิญญาผลที่สุดก็คิดฆ่าพระพุทธเจ้ายุพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ฆ่าพ่อก็ถูกกันดินสูบได้นี่อำนาจสมาธิมันก็รักษาได้แค่นี้ถ้าหากว่าไม่ต่อวิปัสสนาแต่ดีไม่ใช่ไม่ดีดีอยู่ถ้าพอใจแค่นั้นก็ไม่ดีส่วนพระอภิธรรมนั้นว่าถึงเรื่องปัญญากิเลสละเอียดคืออนุสัยนอนรองอยู่ในใจของแต่ละบุคคลว่าโดยชาติจริงๆแล้วกิเลสละเอียดนี่มันมี12ตัวโลภะ8โทสะ2โมหะ2ปัญญาขั้นพระอภิธรรมคือขั้นปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยสามารถจะตัดกิเลส12ตัวนี้ขาดละกิเลสได้โดยเด็ดขาดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอภิธรรมคือปัญญาเพื่อปราบอนุสัยกิเลสขุดรากออกคำสอนของพระเจ้ามากมายเมื่อสรุปแล้วก็เหลือเท่านี้เหลือศีลสมาธิปัญญาคู่ควรกันกับการปราบกิเลสขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดแต่เมื่อจะย่อให้สั้นที่สุดเหลือข้อเดียวคืออัปปมาอัปปมาทะแปลว่าความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือมีสติคนมีสติก็คือคนเจริญสติปัฏฐานสี่หรือเจริญวิปัสสนานี่ย่อคำสอนแล้วทีนี้ต่อไปว่าถึงแก่นแท้ของพระศาสนาในจุลสาโรปรมสูตรมหาสาโรปรมสูตรพระพุทธเจ้าพรรณนาถึงแก่นแท้ของพระศาสนาของพรหมจรรย์ไว้ที่เป็นจันแท้ของศาสนาท่านเรียกว่าวิมุตต์คือความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาคนจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาก็ต้องอาศัยปัญญาขั้นวิปัสสนาอันนี้เป็นจันแท้ของศาสนาพระพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมะก็เพื่อตะล่ำห้อมหอสรรพสัตว์ให้เข้าไปสู่แก่นแท้นี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทีนี้ต่อมาเมื่อไม่ถึงแก่นท่านเรียกว่ามีกระพี้กระพี้ของศาสนาก็คือปัญญาไม่ใช่ปัญญาตัดกิเลสได้ขาดปัญญาขั้นสูงสูงขึ้นไปเป็นญาณทัศนะได้เกิดแสงสว่างเกิดอะไรขึ้นมานั่งไปดูนรกสวรรค์ไปเห็นอะไรอันนี้โอภาสเกิดขึ้นมันเป็นแสงสว่างเป็นจินตามยปัญญาถึงภาวนาก็ยังไม่กิเลสยังไม่ขาดอันนี้เป็นกระพี้ของพรหมจรรย์ของศาสนารองลงไปก็เปลือกได้แก่สมาธิสมาธิที่ได้ฌานก็ตามก็อยู่ในกินนี้ท่านเรียกว่าเปลือกของพรหมจรรย์ยังไม่ใช่แก่นแท้เพราะมันเสื่อมได้รองลงไปอีกก็สะเก็ดของพรหมจรรย์ได้แก่ศีลรองลงไปอีกกิ่งและใบของพรหมจรรย์ได้แก่ลาภสักการะความสรรเสริญจุดมุ่งหมายของผู้ที่เข้าสู่ศาสนาต้องการให้ถึงวิมุตติคือแก่นแท้ของศาสนาส่วนเปลือกส่วนกระพี้ส่วนสะเก็ดและใบนั้นเป็นผลพลอยได้เมื่อยังไม่ถึงก็ต้องเอากิ่งและใบเอาสะเก็ดเอาเปลือกเอากระพี้ไปก่อนตามลำดับแต่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็คือแก่นแท้ได้แก่วิมุตติหรือมรรคสี่อันนี้เป็นปกิณกาแต่วันนี้จะเทศเรื่องพระไตรลักษณ์อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุชันติเกิดแล้วก็ดับไปเสื่อมไปเตสังบูปสมูสุขโขหากว่าสังขารคือรูปนามเหล่านั้นดับไปพร้อมทั้งกิเลสก็ขาดไปเป็นสุขใจความย่อคาถานี้เป็นคาถาที่แสดงความสังเวชสลดใจเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานเทวดาแสดงก็มีแม้พระพุทธเจ้าเทศไว้ก็มีเทศไปทั้งเป็นเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์น้องก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วพระสงฆ์ก็นิยมเอามาสวดบังสุคุณทุกงานบังสุคุณมัตติกาจะต้องชักผ้าบังสุคุณด้วยบทนี้ที่จริงก็คือปรงพระกรรมฐานนั่นเองเราสังเกตดูงานศพทำไมโยมจึงต้องให้พระว่าและโยมไม่ให้ว่าพระก็ต้องว่าอย่างขณะนี้วัดมหธาตุสมภารวัดมหธาตุมรณภาพลงตั้งแต่วันที่15เดือนกันยายนท่านมรณภาพลงมาตั้งแต่วันที่15จนถึงวันนี้พระต้องบังสุคุณมัตติกาต้องว่าอนิจจาวสังขาราทุกวันใช้บทนี้ทั้งนั้นทำไมท่านจึงต้องว่าเพราะปรงพระกรรมฐานโบราณท่านถือว่าชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นชั่วไก่ปลุกปีกว่าก็ยังเป็นบุญเมื่อใจเป็นบุญดีแล้วเราถวายทานก็ถือว่าได้บุญนั่นแหละให้พระนั่งกรรมฐานปรงกรรมฐานก่อนชักผ้าบังสุคุณอนิจจาวสังขาราที่แท้คือกรรมฐานแต่ไม่ได้มากก็เอาชั่วช้างกระดิกหูชงูแลบลิ้นและถวายก็ชื่อว่าได้บุญเพราะในบาลีมีอยู่ว่าถ้าต้องการอยากให้ผู้ที่ตายไปได้บุญได้กุศลจงนั่งกรรมฐานก็เข้าทำนองอย่างนี้นะที่วังสุคุณก็เพื่อจะให้ใจบริสุทธิ์ก่อนอยากจมถวายก็จะได้บุญก็จะได้ถึงผู้ตายไปเร็วๆหรือได้ไวได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยจิตนาก็อย่างนี้นั้นได้ทั้งสองอย่างพระผู้ที่ว่าท่านก็ได้บุญด้วยในปัจจัยด้วยโยมก็ชื่อว่าได้ให้กำลังแก่พระด้วยและชื่อว่าได้อุทิศส่วนบุญโดยบูชาผู้ที่ตายไปด้วยก็เป็นประโยชน์โดยทั้งสองฝ่ายนี้คือความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังหรือความมีประโยชน์เนื่องจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราแปลตามตัวแล้วก็ว่าสังขารทั้งหลายสังขารในที่นี้ก็คือรูปกับนามได้แก่กายกับใจร่างกายของบุคคลทุกคนนี่คือตัวสังขารก็คือขันธ์5นั่นเองอนิจจาไม่เที่ยงอนิจจาวัตตะไม่เที่ยงหนอรูปนามสังขารของเราทุกคนนี่ไม่เที่ยงมันเป็นยังไงอุปาทวยธรรมิโนมันมีความเกิดความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปตายไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุชันติเกิดแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปอย่างนี้ดับไปอย่างนี้เตสังบูปสโมสุขโขถ้าหากว่าสังขารคือรูปกับนามเนี่ยมันสงบคือไม่ต้องเกิดอีกความหมายก็คือถึงนิพพาน มันก็สุขใจความย่อๆ อย่างนี้นะอันนี้ก็ปรงกรรมฐานว่าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองดังนั้นวันนี้ก็จะได้เทศเรื่องพระไตรลักษณ์คำว่าพระไตรลักษณ์พระแปลว่าประเสริฐไตรแปลว่าสามลักษณะเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายให้รู้ให้เห็นว่าขันธ์ห้าคือรูปกับนามนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงได้ชื่อว่าไตรลักษณ์ส่วนพระนั้นแปลว่าประเสริฐก็หมายความว่าใครใครเห็นแล้วเป็นผู้ประเสริฐพระอริยเจ้าท่านก็ต้องเห็นพระไตรลักษณ์นี้พระไตรลักษณ์นี่ว่าถึงเอาพระมาขึ้นหน้าอนิจจังทำไมเอาพระขึ้นหน้าก็เพราะพระนี่เป็นคำแทนธรรมะที่มีเป็นคำสอนของพระเจ้าที่ว่าพระไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังตาคำว่าพระก็แปลว่าประเสริฐไตรแปลว่าสามลักษณะเครื่องหมายสามอย่างถ้าใครเห็นแล้วประเสริฐประเสริฐจนเป็นพระอริยะได้นี่ความมุ่งหมายส่วนสูงก็ว่าอย่างนี้ส่วนประเด็นอื่นก็ยกไว้ก่อนเอาเฉพาะในแง่ปฏิบัติทีนี้การเห็นพระไตรลักษณ์นี่เราจะเห็นได้อย่างไรเห็นแล้วดีอย่างไรมีใครเป็นตัวอย่างเมื่อเราทราบแล้วไตรลักษณ์แปลว่าเครื่องหมายสามประการแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงถึงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของขันธ์ห้าคือรูปกับนามการเห็นพระไตรลักษณ์นั้นอะไรเป็นพระไตรลักษณ์ขันธ์ห้าขันธ์ห้าคืออะไรคือตัวของคนทุกคนกายกับใจนี้แหละเป็นพระไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นอันที่จริงมีอยู่แล้วอนิจจังก็มีทุกขังก็มีอนัตตาก็มีท่านกล่าวไว้ในธรรมนิยามสูตรว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของรูปและนามเขามีอยู่ของเขามีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจะเกิดไม่เกิดอนิจจังทุกขังตามีอยู่ในโลกแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นและก็มีอยู่ในตัวคนทุกคนด้วยเอ๊ะถ้ามีอยู่ในตัวเราแล้วทำไมเราจึงไม่เป็นผู้ประเสริฐตามพระไตรลักษณ์นี้เล่าอันนี้เราไม่ได้เห็นนี่มันมีอยู่แต่เราไม่เห็นหรือเราไม่เอามาใช้ให้เห็นโอ้มันก็เหมือนกันกับสติปัฏฐาน4สติปัฏฐานสี่นี้เป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยเยเนวะยันตินิพพนังพุทธาเตสัญจะสาวกาพระพุทธเจ้าและเราพระสาวกได้เดินทางไปสู่นิพพานด้วยทางสายใดทางสายนั้นคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็กายเวทนาจิตธรรมะกายก็ตัวของคนทุกคนเวทนาก็คือความสบายไม่สบายเฉยเฉยจิตก็คือใจธรรมะก็คือขันธ์ห้ามันก็มีอยู่ที่ตัวเราแล้วเอ๊ะถ้ามีแล้วทำไมเราไม่เป็นพระโสดาสิกขานาคาอ๋อเพราะเราไม่เอามาใช้หนทางมันมีอยู่มันเป็นหนทางแต่เราไม่เอาไม่เอามาปฏิบัติเราก็ไม่เห็นของดีมีอยู่เราก็ไม่เห็นเหมือนทองคำมันมีอยู่ในดินแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาก็หาไม่ได้น้ำมันมีอยู่ใต้ดินเราไม่มีปัญญาขุดมันก็ไม่ได้ของมันมีอยู่อันนี้ก็เหมือนกันของจริงก็อยู่นี่อิมัตสมิงเอวะอัตภาเวพยามมัตเตกะเรวะเรในร่างกายของเราอัญญาวานาคืบนี้อริยสัจสี่อยู่ตรงนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็อยู่ตรงนี้หาเอาตรงนี้แต่เราทำไมไม่เห็นที่ไม่เห็นก็เพราะขาดปัญญาอย่างหนึ่งเพราะเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างหนึ่งก็คือไม่ได้มีปัญญาเหตุไม่มีก็เพราะไม่ได้เจริญวิปัสสนาที่จะเห็นปัจจัยรักตั้งที่เรามันต้องเห็นด้วยปัญญาเอ๊ะอย่างนั้นเราก็มีปัญญาอยู่ไม่ใช่เหรอที่เรียนจบนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกปริญญา3 4 5 6 7 8 9โลกก็จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ต่างๆก็มีปัญญาอยู่แล้วไม่ใช่เหรออ๋อไม่ได้หมายเอาปัญญาขั้นนี้เรียนจบประโยคไหนก็ตามได้ปริญญาไหนก็ตามไม่ใช่ปัญญาขั้นนี้เพราะปัญญามี3ขั้น1สุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังเกิดจากการศึกษาเราเรียนเช่นในทางธรรมพระเนรเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกสอบได้นี่ก็เรียกว่ามีปัญญาแต่ไม่เป็นสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาจินตามยปัญญาคือคิดเช่นพระเนรจะแต่งกระทู้จะคิดจะเอาบทไหนมาเชื่อมมาเข้ากันอันนี้ก็ใช้จินตามยปัญญาด้วยใช้สุตตมยปัญญาที่ฟังมาจากครูอาจารย์ด้วยที่ดูเองด้วยท่องได้จำได้ด้วยมาผสมกันเข้าอยู่ในทางโลกผู้ที่ได้ด็อกเตอร์ปริญญาตรีปริญญาโทยาเอกก็ต้องเรียนเรียนแล้วก็ต้องจำจำแล้วก็ต้องคิดแต่งวิทยานิพนธ์ จึงจะได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไอ้ปัญญา2ขั้นนี้เขาเรียกสุตตมยปัญญาปัญญาสำเร็จมาจากการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จมาจากการคิดแม้คิดทำรถยนต์ทำรถไฟทำเครื่องบินทำจรวดทำอาวุธนิวเคลียร์ทำอพยพโลกไปโลกพระจันทร์ทำรถไฟใต้ดินเหล่านี้เป็นจินตามยปัญญาทั้งนั้นปัญญา2ขั้นนี้เป็นปัญญาหาข้าวกินหาเงินหาทองไม่ใช่ปัญญาละกิเลสไม่ใช่ทำปัญญาที่มาดูอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ปัญญาที่จะเอามรรคเอาผลเอานิพพานปัญญา2ขั้นนี้ท่านกล่าวว่าเหมือนดาบ2คมคือถ้าใช้เป็นก็เป็นประโยชน์เยอะเหมือนกันดูสิอย่างเครื่องบินเนี่ยบินข้ามทวีปไปโน้นไปนี่ได้เพราะปัญญาของมนุษย์แต่ถ้าเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเป็นไงบ้างถล่มลงไปลูกเดียวตายตั้ง 60,000 นะอย่างนี้แหละอิหร่านอิรักรบกันฆ่าฟันแทงกันเพราะอะไรเพราะใช้จินตามยปัญญาทำเครื่องบินทำปืนนี่ถ้าใช้ผิดมันก็ฆ่ากันแต่ถ้าใช้ถูกมันก็ให้คนจึงเปรียบเหมือนดาบ2คมอันนี้ไม่ใช่ปัญญาทำลายกิเลสเป็นปัญญาหาเงินหาทองหาข้าวหาของปัญญาเรื่องตัวปัญญาเลี้ยงตัวปัญญาพัฒนาปัจจัย4มีได้ทั้งคุณและโทษมีคุณนันมีโทษมหันต์ปัญญาคันนี้ยกไว้ส่วนปัญญาที่จะเห็นพระไตรลักษณ์เป็นปัญญาขั้นที่3เรียกว่าภาวนามยปัญญามันคนละขั้นปัญญา2ขั้นนั้นเห็นไม่ได้จะเรียนไปจนตายก็เห็นไม่ได้ก็ดูพระตุจโพธิละนั่นในทางพระเรียนจบพระไตรปิฎกในศาสนาพระพุทธเจ้า7พระองค์ท่านก็ยังไม่เห็นพระไตรลักษณ์พระพุทธเจ้าจึงได้กล่าวกับท่านว่าท่านคำพีเปล่าท่านใบลันเปล่าท่านใบลันเปล่าลุกไปแล้วท่านใบลันเปล่านั่งแล้วจนกระทั่งท่านเกิดสังเวชสลดใจมาเจริญวิปัสสนามาเห็นพระไตรลักษณ์ท่านจึงได้มรรคได้ผลในนิพพานนั่นเป็นปัญญาคนละขั้นดังนั้นจะเทศวันนี้เทศเรื่องปัญญาขั้นภาวนาไม่ใช่ขั้นสุตตะจินตาอย่างที่กล่าวมานั้นจะหนักไปในขั้นภาคปฏิบัติทีนี้การเห็นพระไตรลักษณ์นี้ผู้ที่จะเห็นจะต้องทำอย่างไรนั่งฟังเทศนี่เห็นได้ไหมถ้ามีปัญญาก็เห็นได้ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นเอาปัญญาขั้นไหนจำพระท่านเทศได้นี่เป็นไหมไม่ใช่ปัญญาที่จะเห็นต้องกำหนดตามไปเช่นพระท่านเทศกำหนดเสียงพระเทศได้แต่ยินเสียงกำหนดได้ยินน้อยินน้อยินน้อยินน้อไปสามารถจะเห็นได้ถ้าพระท่านเทศนานก็กำหนดไปนานเข้าในวิธีนี้เห็นได้ถ้าฟังเฉยๆเห็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ทางที่จะเห็นทางที่จะเห็นมีอยู่ทางเดียวคือเจริญวิปัสสนาเท่านั้นเราฟังไม่ได้เจริญวิปัสสนาเราฟังเอาความรู้ถ้าแค่ฟังเอาเฉยๆเห็นพระไตรลักษณ์ได้พระตุจโพธิละท่องพระไตรปิฎกจบหมดในศาสนาพระพุทธเจ้าถึง7พระองค์ท่านก็คงเห็นมานานแล้วดังนั้นผู้ที่จะเห็นพระไตรลักษณ์นี่จะต้องเจริญวิปัสสนาเมื่อเจริญวิปัสสนาแล้วเราจะเห็นพระไตรลักษณ์ได้การเห็นพระไตรลักษณ์นั้นโดยส่วนใหญ่เห็นถึง3ขั้นเห็นถึง4ขั้นการเห็นพระไตรลักษณ์ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ต้อง4ขั้นจึงจะสมบูรณ์แบบชื่อว่าเห็นพระไตรลักษณ์แท้นี่การเห็นพระไตรลักษณ์ขั้นต้นๆอันนี้เห็นด้วยการท่องด้วยการจำตำราไม่ใช่เห็นจริงๆเห็นเพราะเราท่องได้เพราะเราจำได้เอาตัวอย่างผู้ที่ทำวัดผู้ที่ทำวัดเช้าพากันสวดเราลองสังเกตดูสิผู้ที่สวดทำวัดเช้ามันมีคำอยู่มีคำว่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาว่าคำสอนของพระเจ้าที่สอนมากที่สุดสอนสาวกมากที่สุดคืออะไรก็คือขันธ์ห้าแล้วก็ว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังนั่นแหละที่เราทำวัดเช้ากันนั่นแหละอันนั้นเราท่องตำราไม่ใช่เราเห็นจริงๆบางทีปากว่าใจก็คิดไปตรงอื่นก็ว่าได้บางทีง่วงนอนมันยังว่าได้เพราะคล่องปากรูปังอนิจจังถ้านึกไปในใจก็รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเรานึกตามไปก็ได้อันนี้ก็ชื่อว่าเห็นเหมือนกันแต่เห็นด้วยการท่องจำตำรามาแต่บางทีก็ไม่ได้พิจารณาว่าไปตามเพื่อนไปว่าไปตามหนังสือไปว่าตามที่จำได้ไปดีไหมนะดีดีแค่ไหนคะแนนเต็มร้อยได้3คะแนนเป็นบุญเป็นกุศลต ายด้วยจิตตัวนี้ก็ไปสวรรค์ไปมนุษย์ได้ผู้ที่ทำวัดเช้าพากันสวดทำวัดเช้านั่นแหละเราลองสังเกตดูสิผู้ที่สวดทำวัดเช้ามันมีคำอยู่มีคำว่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนมากที่สุดอะสอนสาวกมากที่สุดคืออะไรก็คือขันธ์ห้าแล้วก็ว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังนั่นแหละที่เราทำวัดเช้ากันนั่นแหละอันนั้นเราท่องตำราไม่ใช่เราเห็นจริงๆบางทีปากว่าใจก็คิดไปตั้งอื่นก็ว่าได้บางทีง่วงนอนมันยังว่าได้เพราะคล่องปากรูปังอนิจจังถ้านึกไปในใจก็รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเรานึกตามไปก็ได้อันนี้ก็ชื่อว่าเห็นเหมือนกันแต่เห็นด้วยการท่องจำตำรามาแต่บางทีก็ไม่ได้พิจารณาว่าไปตามเพื่อนไปว่าไปตามหนังสือไปว่าตามที่จำได้ไปดีไหมนะดีแค่ไหนคะแนนเต็มร้อยได้3คะแนนเป็นบุญเป็นกุศลตายด้วยจิตตรงนี้ก็ไปสวรรค์ไปมนุษย์ได้แต่ไปสวรรค์ก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ไปมนุษย์ก็สามารถจะตกนรกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงยังไม่เห็นเพื่อละกิเลสตัณหาแท้เห็นพอเป็นมหากุศลวนอยู่ในโลกมนุษย์ดีอยู่ดีกว่าไม่เห็นหลายเท่าอันนี้อย่างหนึ่งเห็นอย่างนี้เห็นด้วยอำนาจสุตตมยปัญญาแม้ไม่ใช่จินตาด้วยยังต่ำอยู่ถ้าถือจริงๆแล้วในวิสุทธิมรรคยังไม่ใช่ปัญญาการเห็นอย่างเนี้ยเป็นแต่แค่สัญญาคือจำเท่านั้นทั้งเรียกว่าสัญญาคือจำไว้ได้ยังไม่ใช่ตัวปัญญาแต่โลกก็อนุโลมว่าเป็นปัญญาแต่ในวิสุทธิมรรคท่านว่าไม่ใช่เป็นแค่สัญญาเท่านั้นอุปมาเหมือนเด็กน้อยเห็นเงินไม่รู้ว่ามันเป็นเงินรู้ได้แต่ว่ามันสีเขียวสีเหลืองสีแดงเท่านั้นเขาไปใช้อะไรก็ไม่ทราบจะจำได้ก็เห็นแค่นี้แต่เราสมมติมาเห็นกันแล้วกันนะนี่เป็นพระไตรลักษณ์ขั้นที่หนึ่งเห็นด้วยการท่องตำราด้วยการจำตำราจะเป็นสัญญาเป็นอะไรก็เอาไว้เถอะที่นี่เห็นพระไตรลักษณ์ขั้นที่สองเห็นด้วยจินตามยปัญญาเมื่อกี้นี่เห็นด้วยการจำด้วยการได้จินด้วยการจำการท่องแต่ตอนนี้เห็นด้วยจินตามยปัญญาการเห็นพระไตรลักษณ์ด้วยจินตามยปัญญานี่มีการคิดการพิจารณาประกอบไปด้วยพิจารณาอย่างไรเอายกตัวอย่างบางคนนั่งภาวนาเจสาผมนี่มันเป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดตกลงเข้าไปในทามข้าวแล้วก็สะอิดสะเอียนนะมันเป็นของไม่ดีไม่สวยไม่งามเราปรงอย่างนี้ก็เป็นการพิจารณาด้วยจินตาด้วยจินตายานคือด้วยปัญญาขั้นคิดบางทีเรานั่งหลับตาโบราณโบราณสอนให้ถอดผมถอดขนถอดเล็บถอดฟันออกมาวางไว้ข้างหน้าแล้วก็ดูว่ามันเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาว่าไปแต่ที่จริงผมก็อยู่บนหัวแต่สมมติถอดออกมานี่โบราณให้พิจารณาอย่างนี้ก็ถูกอันนี้เรียกว่าจินตามยปัญญานึกเอามาเองไปเห็นศพเขาอยู่ในป่าช้าก็ดีไปเผาศพตามสถานที่ต่างๆเมื่อท่านไปเห็นเผาศพเราก็ปรงอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังอัจจนิจจาวัฏสังขารารูปนามสังขารไม่เที่ยงบางทีก็สวดด้วยโอ้อนิจจาสังขาราบ่เที่ยงตรงหนุ่มแก่ย่องจะปรงชีวิตมั่วอย่าสงกาอุบัติเกิดแล้วก็กลับเป็นยันดาบจากสรีราขาดสิ้นแห่งปนาวิการกายก็เป็นไปบ่เที่ยงบ่ทนทานบ่อยู่นานสักเพียงใดยอมเสื่อมยอมสิ้นไปทุกขนานิกรชนอย่างนี้ก็มีปรงด้วยการคิดด้วยการนึกด้วยการวาดภาพไปถูกอยู่ไม่ผิดแล้วบางทีก็ว่าโอ้อนิจจาสังขาราบทเที่ยงตรงโอ้กายนี่ไม่นานเนาะบังเกิดก่อนแล้วกลับกลายดุจจะฟองแห่งน้ำลายแล้วแตกตับโดยฉับพลันทอดทิ้งดุจจะดุ้นพื้นกลิ้งเหนือพื้นสุทาเทียวฟองช้ำเหนาดำเขียวส่งกินพุ่งบ่เว้นวางโน้เถิดท่านทั้งหลายบุรุนายคณานางคนปรงปัญญาทางปรมัตถอัตถธรรมพยานปรากฏแก่จากสุดท้อยแท้บ่ปิดบังคนคิดวินิจจำหีบสุดนั่นอะไรเห็นนะเอาหีบสุดมาปรงพระกรรมฐานในคิดให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังตาอย่างนี้ก็ใช่เป็นการพิจารณาสังขารรูปนามด้วยให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังตาแต่คิดเอา ขาเรียกจินตามยปัญญาก็ชื่อว่าเห็นพอใจรักด้วยจินตามยปัญญาคือคิดเอาหรือบางทีก็พิจารณาถึงว่าโอ้ขันธ์ทั้ง5ตัวของเรานี้มันไม่มีอะไรเที่ยงเนาะเขาเรียกว่ากลาบพิจารณาหมดทั้งตัวว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็ใช่เป็นจินตามยปัญญาหรือบางทีนึกถึงตั้งแต่เป็นเด็กมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้โอ้แต่ก่อนเราเป็นเด็กฝนตกไปวิ่งขี่ล้องวัวล้องควายอยู่ที่โน้นนะหรือเป็นเด็กไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเดี๋ยวนี้เรามาเข้าโรงเรียนตรงนั้นนั่นแหละมาเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อคนเป็นคนโอ้นี่เป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายเขาแล้วเนาะนี่คือความไม่เที่ยงไม่เท่าไรก็จะตายแล้วอย่างนี้ก็ใช่เป็นการพิจารณาเป็นการปรงเห็นปัจจัยรักแต่ว่าเห็นด้วยจินตามยะปัญญาคือคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอย่างนี้ก็ใช่เป็นจินตามยะปัญญาหรือนึกถึงสันตติคือความสืบต่อโอ้เมื่อวานนี่มันร้อนแต่เมื่อคืนนี่ฝนตกสบายรูปที่ร้อนมันก็หายไปรูปที่เย็นสบายเกิดขึ้นรูปนั้นมันก็ตายไปแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือนึกถึงลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ามันก็ดับหายใจออกมันก็ดับทั้งเกิดทั้งดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนชั้นที่สุดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตามองเห็นใบไม้ปลิวก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเดินไกวแขนมือกระดิกนิดนึงก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นพิจารณาอย่างนี้ก็ใช่นี่เป็นจินตายานเห็นพอใจรักเหมือนกันแต่เห็นด้วยอำนาจจินตามยปัญญาสำเร็จเพราะการนึกการคิดถูกอยู่แต่ว่าถูก 15% คะแนนเต็มร้อยใน15ดีอยู่นะแต่ว่าดีแค่นี้แหละถ้าตายด้วยจิตนี้ก็มามนุษย์ไปสวรรค์กิเลสไม่ขาดยังอยู่เท่าไรก็เท่าเดิมแต่ใจน่ะลดความดื้อหรือลดความทะเยอทะยานลงไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่ลดชนะขณะที่พิจารณาเท่านั้นขณะอื่นก็คงเดิมอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเห็นปัจจัยหลักเหมือนกันหรือถ้าเราจะพิจารณาเป็นเรากำหนดพองเนาะเห็นเป็น2ระยะ3ระยะนี่ก็คือเห็นอนิจจังทุกขังตาเห็นอย่างนี้อยู่ในเขตสมถะยังไม่ใช่ตัวปัญญาที่ต้องการเห็นพระไตรลักษณ์ที่แท้จริงก็ยังดีอยู่เป็นบุญเป็นกุศลที่นี่เห็นขั้นที่3ที่เนี่ยนี่มันได้2ขั้นแล้วนะการเห็นขั้นที่3นี่เห็นด้วยภาวนามยปัญญาไม่ใช่ปัญญาทั้ง2ขั้นปัญญาทั้ง2ขั้นเห็นแค่นี้แหละแท้คือกล่าวมานี่แหละยังเป็นการนึกการคิดเอาเองอยู่เปรียบเทียบเอาเองเขาชั้นใดเราชั้นนั้นเราชั้นใดเขาชั้นนั้นยังไม่ถึง 100% ยังไม่ถึง 50% ได้แค่ 15% เท่านั้นทีนี้เห็นขั้นที่3นี่ผู้นั้นเจริญวิปัสสนาเมื่อเจริญวิปัสสนาจะมีปัญญาเกิดขึ้นมา16ขั้นเห็นขั้นที่3นี่อยู่ในปัญญาขั้นที่4ขั้นที่1เมื่อผู้นั้นเจริญวิปัสสนาเดินจงกรมขวาย่างหนอใส่หนอนั่งกำหนดท้องพองหนอยุบหนอเมื่อกำหนดท้องพองย้อนยุบหนอหรือเดินโยกมไปนี้จะเกิดปัญญาขึ้นมาขั้นที่หนึ่งนามรูปะปริเฉทญาณนามะแปลว่าใจรูปะแปลว่ากายปริเฉทะแปลว่าแยกญาณเป็นปัญญาปัญญาที่แยกกายแยกใจออกจากกันได้คือเห็นสักแต่ว่ารูปกับนามเท่านั้นนั่งไปเท่าไรก็มีเท่านี้ร่างกายของเราทั้งหมดท้องพองท้องยุบมันก็มีแต่รูปกับนามตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีแต่รูปกับนามแล้วตัวของคนอื่นก็เหมือนกันในบ้านเรามีคน10คนเขาก็มีแต่รูปกับนามในประเทศไทยมี46ล้านก็มีแต่รูปกับนามในประเทศอินเดียมี800ล้าน600ล้านเขาก็มีแต่รูปกับนามประเทศแผ่นผืนแผ่นดินใหญ่ประเทศจีน800ล้านก็มีแต่รูปแต่นามที่ฆ่ากันตายก็มีแต่รูปแต่นามไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนตัวตนเราเขาแต่เราว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นโดยสมมติแต่เมื่อว่าโดยปรมัตถ์ไม่มีมีแต่รูปกับนามนี่เป็นปัญญาขั้นต้นขั้นที่สองจะรู้เหตุและผลเมื่อมีรูปมีนามแล้วรูปกับนามต่างก็เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันคือบางครั้งรูปเป็นเหตุนามเป็นผลก็มีตัวอย่างเรากำหนดพองหนอยังไม่ได้ว่าพองเลยท้องมันนูนไปซะก่อนแล้วใจค่อยตามไปทีหลังอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปเกิดก่อนเป็นเหตุใจเกิดทีหลังเป็นผลหรือโยมนั่งอยู่โยมอยากจะไปวัดวันพรุ่งนี้เป็นวันพระหรือเป็นวันอาทิตย์จะไปวัดไปฟังเทศหรือโยมนั่งอยู่ที่นั่นแหละอยากจะลุกขึ้นไปเปิดทีวีอย่างนี้ใจที่อยากลุกนั่นแหละคือนามเกิดก่อนแล้วเป็นตัวเหตุ ตัวของโยมก็ลุกขึ้นไปเปิดทีวีหรือไปปิดทีวีหรือไปปิดน้ำเปิดน้ำนั่นแหละเป็นตัวผลใจมันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ลุกค่อยเดินขึ้นไปตามคนเราทุกคนต้องมีเหตุมีผลอยู่อย่างนี้เพราะมีรูปมีนามมีรูปมีนามมีเหตุมีผลเราอยากนอนนั่นแหละคือนามอยากนอนแล้วรูปที่เอลงไปนอนนั่นแหละรูปเป็นผลเกิดที่หลังมันเหมือนกับผลกล้วยผลมะพร้าวทำไมเขาเรียกผลเพราะเกิดที่หลังต้นไอ้ธรรมะเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้ารูปเกิดก่อนก็ว่ารูปเป็นเหตุใจเกิดที่หลังนามเป็นผลถ้านามเกิดก่อนคือใจเกิดก่อนก็เรียกว่านามเป็นเหตุรูปเกิดที่หลังรูปเป็นผลโยมอยากทานข้าวนี่นามมันเกิดก่อนอยากทานเป็นเหตุโยมเอาช้อนตักเข้ามาเข้าปากนี่รูปเป็นผลเกิดที่หลังอย่างนี้แหละมีรูปมีนามมีเหตุผลนี่เป็นปัญญาขั้น2ทีนี้ขั้นที่3ขั้นนี้ก็เกิดแสงสว่างเกิดปีติเกิดขนลุกเกิดน้ำตาไหลเห็นผูดผีปีศาจเห็นเทวดาเห็นนรกสวรรค์ต่างๆนี่ญาณที่3ขนลุกก็มีเมื่อถึงญาณนี้แหละพิจารณาแล้วกินตาญาณพิจารณาพิจารณารูปนามมันไม่เที่ยงตรงกรรมฐานมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเกิดมาก็อย่างนี้แหละไม่มีอะไรกีรังอย่างยืนแล้วไปเห็นเขาพอตายพอศพนี่เขาไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังตาเราก็จะเหมือนกันนี่เป็นญาณที่3พิจารณาอย่างนี้อย่างสูงก็แค่นี้ทีนี้ต่อไปขึ้นญาณ4ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการเห็นไตรลักษณ์ขั้นที่3เท่าที่กล่าวมานี้เป็นขั้นที่2 1 2เท่านั้นนะทีนี้ขั้นที่3พอถึงญาณที่4ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกำหนดไปญาณที่4เกิดญาณที่4เรียกว่าอุทยัพพยญาณอุทยะแปลว่าเกิดขึ้นวะยะแปลว่าดับไปญาณแปลว่าปัญญาคือมีปัญญาเห็นรูปเห็นนามมันเกิดแล้วก็ดับไปได้การเห็นน่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างผู้ที่ตัวอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำขอโทษยกตัวอย่างท่านไม่ใช่ยกในทางเสียหายไม่ใช่ไปยกตนข่มผู้อื่นเวลาท่านปฏิบัติกรรมฐานท่านนั่งไปท่านเห็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระสงฆ์และต่อมาท่านเห็นธรรมกายอันนี้ท่านเล่าให้อาตมาฟังเองนี่เมื่อท่านกำหนดเห็นน้องให้น้อยเห็นธรรมกายเนี่ยมันขาดวบหลวงพ่อตกใจเลยแล้วท่านออกอุทานมาว่าอ๋อเรานี่เป็นขี้ข้าคนมาหลายสิบปีแล้วไม่เท่าไรก็จะตายแล้วนะตรงที่มันขาดนี่นี่แหละเรียกว่าพระไตรลักษณ์แล้วเนี่ยท่านก็หนดเห็นหนอมาขาดปุ๊บท่านตกใจนี่คือพระไตรลักษณ์ชัดญาณที่4นี่ถ้าผู้ที่กำหนดเสียงทางหูเนี่ยเช่นกำหนดได้ยินหนอยินหนอเวลาพระเทศนานๆกำหนดเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันขาดงบเขาเรียกสันตติขาดสันตติขาดเมื่อใดเมื่อนั้นชื่อว่าเห็นพระไตรลักษณ์บาลีวิสุทธิมรรคท่านกล่าวว่าสันติไตรติเนี่ยมันบังไม่ให้เราเห็นอนิจจังจะเห็นได้ต้องเพิกสันตติวิธีเพิกก็คือเจริญวิปัสสนานั่นเองกำหนดพองหนอยุบหนอนี้แหละเพิกขวาย่างหนอแสงหนอเขาเรียกว่าเพิกสันตติสันตติคือความสืบต่อของอนุสัยกิเลสพร้อมทั้งรูปและนามที่มันสืบต่อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนอนหลับก็ทำงานอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นแหละเขาสืบต่อไปอย่างนี้ตลอดเหมือนเมล็ดผลไม้ชนยมมีเมล็ดมะม่วงนี่แหละมันสืบต่อกันไว้ในพันธุ์ของเขาในเมล็ดนั่นแหละเอาไปปลูกอะไรมันก็งอกขึ้นมาได้เพราะมันสืบต่อกันไว้อยู่ทีละนิดอย่างเนี้ยอันนี้ท่านเรียกว่าสันตติทั้งอุปมาหยาบๆก็เหมือนเล็บมือโยมตัดเล็บมือแล้วพอ7วันมาดูมันยาวออกมาได้ถ้าโยมจะมานั่งดูทั้งคืนทั้งวันก็ไม่เห็นผมที่ตัดไปแล้วก็เหมือนกันที่มันยาวออกมาได้ท่านเรียกว่าสันตติเป็นความสืบต่อของรูปทีนี้มนุษย์เราก็มีสันตติอยู่นี้ทั้งรูปและนามสืบต่อกันมาไอ้ตัวนี้มันบังไม่ให้เราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจึงเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเที่ยงเป็นของสวยเป็นของงามจิตมันจะเกิดเห็นอย่างนี้ก็เพราะอันนี้มันบังทีนี้ที่จะเห็นก็ต้องเพิกเมื่อเพิกเราเห็นนี่วิธีเพิกก็คือกำหนดรู้โดยได้องค์3 1ตั้งใจอาตาปีสติมาสัมปชโนคอยจ้องคอยจับอยู่แล้วก็จะเห็นแล้วนั่นคือเพิกบาลีท่านว่าสันตติยาวิโกปิตายะเมื่อผู้ปฏิบัติเพิกสันตติเสียได้แล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะปรากฏตามความเป็นจริงอุปัฏฐาติยาถาวสรัสโตจะปรากฏตามความเป็นจริงนี่วิธีที่จะเห็นทีนี้เมื่อถึงญาณที่4นี้กำหนดพองหนอยุบหนอกำหนดพองหนอยุบหนอก็ตาม หรือจะกำหนดนั่งน้อนั่งน้อก็ตามหรือได้ยินน้อให้น้อก็ตามถ้าถึงขั้นนี้เขาจะขาดสันตติขาดเมื่อสันตติขาดก็อาการตกใจจะมีอาการผงะตกใจตกใจไปนิดหนึ่งบางคนก็ถ้าสมาธิแรงก็เกือบจะหงายหลังอ่ะบางทีเป็นเด็กในกลัวร้องไห้เลยแต่ถึงตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าพระไตรลักษณ์ขั้นที่สามเห็นรูปเห็นนามเกิดดับชัด 50% ทีนี้ขณะใดรูปนามเนี่ยมันไหวมันถีเข้าถีเข้าเช่นพองยุบถีเข้าถีเข้าแล้วขาดตรงนั้นแหละเรียกว่าอนิจจังที่มันถีเข้าเขาแปลว่าสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปดับไปเรื่อยไปคนนี้เคยให้ทานรักษาศีลมาจงปรากฏเห็นพระไตรลักษณ์ทางอนิจจังนี่ชัดเพราะอนิจจังนี่แหละเป็นเหตุเมื่อผู้นั้นถึงนิพพานนิพพานจึงได้ชื่อว่าอนิมิตตนิพพานหรืออนิมิตตวิโมกข์เพราะอนิจจังปรากฏชัดในใจผู้นั้นถ้าปฏิบัติถึงนิพพานโดยอาการอย่างนี้ผู้นั้นชื่อว่าเห็นนิพพานเป็นอนิมิตตนิวิโมกข์ทีนี้พระไตรลักษณ์ขั้นที่2หมายถึงว่าผู้ที่เห็นด้วยอนัตตากำหนดรูปนามมันจะเบาลงเบาลงไม่ถี่ไม่ไวสม่ำเสมอเบาเรียบแล้วก็ขาดวับลงไปการเห็นอย่างนี้ผู้นี้แรงด้วยปัญญาจะเป็นเห็นเป็นอนัตตาเพราะชาติก่อนเคยเจริญวิปัสสนามาจึงเห็นอย่างนี้พระนิพพานของผู้นั้นถ้าปฏิบัติต่อไปถึงนิพพานเรียกว่าสุญญตวิโมกข์หรือสุญญตนิพพานก็เพราะอนัตตาเป็นเครื่องบอกเครื่องชี้ก่อนที่จะถึงต้องผ่านอันนี้ก่อนเมื่อผ่านแล้วถึงพระนิพพานก็ได้ชื่อว่าเป็นสุญญตาหรือสุญญตาแปลว่าว่างเปล่าจากกิเลสตัณหาที่นี้บางคนเคยเจริญสมถะมาจะมีอาการแน่นอึดอัดฟืดแล้วก็ขาดพับลงไปเหมือนกันอย่างนี้ชื่อว่าเห็นพระไตรลักษณ์ชัดทางด้านทุกขังเห็นชัดแค่ไหน 50% อันที่จริงอยู่ด้วยกันนั่นแหละเวลาเรากำหนดพองน้อยน้อยพองยุบมันจะทีเข้าทีเข้าอาการทีเข้าเป็นอนิจจังอาการที่จะบังคับไม่ได้ไม่ให้ทีนั้นเป็นอนัตตาแล้วมันรู้สึกทนอยู่ไม่ได้ไม่จริงทีเข้านั่นเป็นทุกขังเขาอยู่ด้วยกันบาลีว่าไว้ชัดชัดผู้ใดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นแล้วผู้ใดเห็นอนัตตาอนิจจังทุกขังก็เห็นแล้วผู้ใดเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาก็เห็นแล้วเพราะมันอยู่ที่เดียวกันเหมือนอย่างนี้ง่ายๆเอาโยมฟังนะนะโยมได้ยินไหมโมได้ยินไหมได้ยินแล้วมันกระดับไปแล้วเพราะเสียงวันนะนั่นแหละสิ้นไปแล้วคืออนิจจังเสียงวันนะทนอยู่ไม่ได้นั่นคือทุกขังเสียงวันนะจะบังคับไม่ให้หายไม่ได้นั่นอนัตตามันอยู่ที่เดียวกันเลยครับเดียวก็ไปด้วยกันแล้วทุกขังในที่นี้ไม่ใช่เจ็บปวดนะทุกขังไม่ใช่เจ็บปวดแปลว่าทนอยู่ไม่ได้เจ็บปวดนั่นเป็นทุกขเวทนาทุกมันมีสี่หนึ่งทุกขเวทนาแปลว่าเจ็บปวดอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ต้องสอน2ทุกขลักษณะหมายให้รู้ว่าเป็นทุกข์อันนี้ก็ไม่ต้องสอน3ทุกขสภาวะหิวข้าวหิวน้ำปวดที่ปวดเยอะเหล่านี้ไม่ต้องสอน4ทุกขอริยสัจนี่ทุกข์เพราะรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เพราะเจ็บปวดถ้าเจ็บก็เอาเจ็บมาเป็นอารมณ์เช่นมันเจ็บก็ภาวนาเก็บหนอเก็บหนอปวดก็ปวดหนอปวดหนออาการที่เจ็บหรือปวดนั่นแหละเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นน่ะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุกซ้อนทุกเก็บนั่นเป็นทุกขเวทนาเมื่อเรากำหนดเก็บหนอเก็บหนอเก็บหนอทุกนั้นมันจะสิ้นไปสิ้นไปมากเข้าน้อยลงนั่นคืออนิจจังทุกนั้นทนอยู่ตามเดิมไม่ได้นั่นทุกขังจะบังคับไม่ให้เก็บมากเก็บน้อยไม่หายไปนั่นอนัตตาเขาอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าทุกซ้อนทุกอันนี้เป็นทุกอริยสัจทุกอันนี้จึงจะกิเลสจึงจะขาดได้ต้องเห็นทุกอันนี้เมื่อผู้ใดเห็นทุกขันนี้แล้วชื่อว่าเห็นพระไตรลักษณ์ 50% พระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้ในพระไตรปิฎกวโยจะวัตสสาสตังชีวีอัปสังอุทยัพพยังเอกหังชีวิตังสโยปัสสตูอุทยัพพยังผู้ที่เจริญวิปัสสนานะผู้ใดเจริญวิปัสสนาเห็นรูปเห็นนามเกิดดับอย่างนี้มีชีวิตอยู่ได้วันเดียวตายซะเลยในวันนี้ดีกว่าบุคคลผู้ไม่เห็นอย่างนี้แต่มีอายุยั่งยืนถึง100ปีนี่ราคาแพงเพราะจะเห็นอย่างนี้เห็นได้ยากไม่ใช่มานั่งนึกเอาเองก็จะเห็นได้ถ้าไม่ถูกทางทำอย่างไรก็เห็นไม่ได้เป็นอันขาดจึงชื่อว่าเป็นของที่เห็นได้ยากและก็ไม่ยากเกินความสามารถถ้าผู้พยายามก็สามารถจะรู้ได้เห็นได้ถ้าไม่ปฏิบัติถูกทางก็เห็นไม่ได้มันเหมือนสวิตช์ไฟ ดเท่าไรเท่าไรทำไมถูกมันก็ไม่ติดถ้าถูกปั๊บเดียวมันก็สามารถจะติดได้คราวนี้เห็นขั้นที่สามเห็นขั้นนี้ก็อยู่ในยานที่สี่พอเห็นขั้นที่สี่ขั้นที่สูงแล้วผู้นั้นเจริญวิปัสสนาไม่ติดใจอยู่แค่ยานสี่ยานก็จะผ่านไปถึงยานที่ห้าพังขยานเห็นรูปนามดับไปฝ่ายเดียวต่อไปก็ถึงยานที่หกนิพพัตไตรลักษณ์ก็ยังอยู่ชัดขึ้นโดยลำดับเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวต่อไปถึงยานที่เจ็ดเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามต่อไปถึงยานที่แปดเบื่อหน่ายพัตไตรลักษณ์ก็ยังมีอยู่ต่อไปถึงยานที่เก้าใจกวนกวายอยากออกอย่างนี้อยากหลุดจากพ้นต่อไปถึงยานที่สิบปฏิสังขารใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงพัตไตรลักษณ์ก็ยิ่งชัดเข้าโดยลำดับต่อไปถึงยานที่11สังขารุปิกขยานใจเฉยดูพัตไตรลักษณ์อยู่มันเกิดมันดับให้ดูเลยสบายเพลินเวทนาไม่กวนสติสมาธิดีขึ้นมากต่อไปถึงยานที่12ถึงยานนี้จึงจะสามารถจับได้ชัดว่าพระไตรลักษณ์น่ะขาดลงไปตรงไหนเมื่อไหร่ถ้าถึงตรงนี้เราเห็นพระไตรลักษณ์ 100% เนี่ยตรงเนี้ยสำคัญที่สุดอริยสัจ4ก็จะชัดตรงนี้มาก 90%แต่กิเลสยังไม่ขาดแต่จะเห็นชัดถึงอย่างนี้เท่านี้เราจะรู้ได้ว่าถ้าใครไม่เจริญวิปัสสนาจะไม่สามารถเห็นได้เป็นอันขาดเลยพระไตรลักษณ์เนี่ยในขั้นนี้นะเห็นก็เห็นขั้นต้นๆจินตญาณท่องตำรับตำรามันเห็นได้แค่นั้นถ้าถึงขั้นนี้จริงจะเห็นได้เมื่อใครถึงยานที่12แล้วรับรองว่าผู้นั้นถึงเห็นพระไตรลักษณ์ชัด 100% ว่ามันดับไปอย่างไรตรงไหนเมื่อไรต่อจากนั้นเข้าเขตยานที่13โคตรภูยานเขาจะทิ้งแล้วอริยสัจ4จะชัดแล้วจิตผู้นั้นต้องยึดนิพพานเป็นอารมณ์แต่กิเลสยังไม่ขาดต่อไปถึงยานที่14มรรคยานตรงนี้กิเลสจึงจะขาดสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์มรรค8ก็จะเข้าพร้อมกันตรงนี้เมื่อถึงครั้งแรกกิเลสก็จะขาดไป5ตัวโลภะ4โมหะ1กิเลสที่ให้สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์คือวิจิกิจฉาโมหะขาดตรงนี้ที่ให้เห็นผิดว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปบุญไม่มีตายแล้วไม่เกิดทำดีไม่ได้ดีขาดตรงนี้นี่เรียกว่าเห็นพระไตรลักษณ์ชัดในยานที่12นั่นแหละชัดมากนี่เรียกว่าพระไตรลักษณ์วันนี้เทศเรื่องพระไตรลักษณ์ก็ไม่มุ่งเทศอย่างอื่นเพราะหัวข้อตั้งไว้ว่าเทศพระไตรลักษณ์ก็คือลักษณะทั้ง3เราจะเห็นพระไตรลักษณ์ได้ชัดเจนแจ่มแจ้งก็ต้องอาศัยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเมื่อเห็นแล้วดียังไงอ๋อดีมากเห็นแล้วภพชาติมันก็น้อยลงกิเลสตัณหาก็น้อยลงถ้าเห็นถึงขั้นที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วถึงยานที่14 15 16แล้วผู้นั้นปิดประตูบายแล้วดีก็เพราะปิดประตูบายไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในห้วงมหานพภพสงสารให้ทนทุกข์ทรมานนำมัน

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ที่จะเป็นอุบายเป็นเครื่องสงบได้หลายทางแต่ว่าในอุบายในวันนี้จะพูดแต่เพียงที่เราพอทำได้เช่นเรากำหนดอาการ32หรืออนาปานุสติกำหนดจิตเราไปไว้พิจารณาในกายตัวเองโดยการเรียกว่าอนาปานุสติระลึกลมให้ใจเข้าออกก็สามารถที่จะทำให้จิตของเราได้สงบได้เป็นสมาธิได้โดยอุบายหรือว่าโดยหลักของสมถภาวนาสมถภาวนายังจิตตัวเองให้สงบได้ในเมื่อเราภาวนานานๆหรือภาวนาติดต่อกันไม่ให้จิตไปคิดอย่างอื่นจนเป็นสมาธิเกิดขึ้นจนเกิดจิตรวมจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นเอกคตาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตก็เป็นสมาธิที่เป็นวิธีการแบบหลักของอานาปานสติระลึกลมหายใจเข้าออกแล้วพิจารณากายอาการ32ผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นด้วยอุบายอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ไม่สงบนักปฏิบัติก็เกิดความท้อถอยเกิดความท้อถอยว่าทำอย่างไรก็ไม่สงบก็นึกว่าถูกต้นทางแล้วทำอย่างนี้สุดพยายามภาวนาก็ยังไม่สงบภาวนาอย่างไหนก็ไม่สงบขนาดนับพุทลมพุทลมพุทลมเข้าโทลมออกนับ1นับ2นับ3นับ10นับไปนับมาก็ยังไม่สงบก็รู้เลยว่าจิตของเรานี้ไม่ถูกต้องอุบายอันนี้ไม่สงบก็ใช้วิธีบางคนใช้โดยไม่รู้ตัวก็มีใช้ดูจิตตัวเองจิตมันชอบคิดมันจึงไม่สงบจิตมันคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดเรื่องราวต่างๆอดีตมั่งอนาคตมั่งเรื่องโกรธเรื่องรักเรื่องชังเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรมันก็คิดเข้ามันคิดโน่นหน่อยคิดนี่หน่อยทั้งๆที่ตัวเองก็นั่งหลับตาภาวนาแต่ใจก็คิดไปสารพัดคิดก็เลยปล่อยมันมันจะคิดอะไรก็คิดไปเราก็ตามดูตามรู้ตามเห็นว่ามันคิดอะไรก็คิดรู้มันว่ามันคิดอะไรคิดไปเราตามดูตามรู้ตามเห็นใจคิดภาวนาไม่หยุดทำไงมันก็คิดใหญ่แล้วก็ตามดูตามรู้ตามเห็นเรื่อยๆไปแล้วเข้าดับปุ๊บเลยดับปุ๊บเงียบไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่าโอ้พอรู้สึกขึ้นมาอ้าวทั้งที่มันคิดเราไม่สามารถจะหยุดมันได้แล้วมันหยุดของมันเองโดยอัตโนมัติได้ที่เราตามดูตามรู้ตามเห็นนี่แหละใช้สติใช้ปัญญาในการที่ดูเห็นจิตตัวเองนั่นเลยกว่ารู้จิตเห็นจิตน่ะใช้ปัญญาดูใช้สติดูใช้ปัญญาพิจารณานี่อุบายอีกแบบหนึ่งเมื่อเรามารวมสรุปกันแล้วว่าทั้งภาวนาสมถภาวนายังจิตให้สงบด้วยพุทโธก็ดีหรือกำหนดลมให้ใจก็ดีด้วยวิธีอื่นก็ดีมันยังไม่สงบหรือบางคนก็อาจจะสงบกับด้วยการกำหนดจิตตามดูตามรู้ตามเห็นจิตตัวเองอยู่ที่ท่องเที่ยวคิดโน้น

ิตนี่อยู่ตลอดวันดูไปดูมากลายเป็นจิตหยุดจิตนิ่งจิตตกเข้าสู่ภวังค์สงบนิ่งเมื่อเราได้สองหลักนี้แล้วบางครั้งก็ภาวนาสงบพุทลมเข้าโทลมออกสงบบางครั้งก็ไม่สงบบางครั้งรู้จิตตัวเองบางทีก็ไม่ยอมสงบต้องไปภาวนาด้วยจึงจะสงบด้วยการผสมผสานด้วยการภาวนาปฏิบัติใช้อุบายสองอย่างดูกายด้วยดูใจด้วยภาวนาอานาปานุสติด้วยแล้วก็ดูจิตรู้จิตเห็นจิตตัวเองไปด้วยปล่อยมันจะคิดนึกอะไรก็ตามรู้ตามรู้ตามเห็นคือเราไม่ไปยินดีกับมันคนที่สุดก็สงบเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็มีทางแหละที่เราจะจับจะคำอุบายที่จะทำให้จิตสงบได้แน่นอนเอาอย่างนี้ไม่ได้ก็เอาอย่างนี้อย่างนี้ไม่สงบก็เอาอย่างนี้อานาปานุสติพุทลมเข้าโทลมออกทำเท่าไรไม่ยอมสงบใช้ตามดูตามรู้ตามเห็นจิตบ้างมันตามงูตามควายเขาว่างั้นโบราณเขาบอกว่าตามดูจิตมันตามดูตามเหมือนคนเลี้ยงงูเลี้ยงควายตามดูตามรู้ตามเห็นไม่คนตามงูตามควายมันไปไหนไม่รอดมันก็ต้องกลับเข้าคอกเดิมเราคอยถลักดูมันอยู่เรื่อยนะครับมันก็กลับมาเข้าคอกนอนที่เดิมเหมือนนกเนี่ยบินไปบินไปผลสุดมันไปไหนมันก็ต้องจับกลับหลังมันนอนที่เดิมมันบินไปไม่รอดมันเหน็ดเหนื่อยคือจิตมันเหนื่อยเข้ามาได้นะครับดูดูไปเพลียกลับไอ้ทีแรกมันยังมีกำลังอยู่มันก็ปรุงแต่งคิดโน่นคิดนี่เอาเป็นเอาตายเอาใหญ่เอาโตมากมายใช่ไหมบางทีคิดล่ำคิดรวยคิดไปเถอะเขาก็พระนี่พระบวช3เดือนนี่ท่านบอกว่าคิดจนทำนาบนหัวปลวกรวยเลยเพราะงั้นถ้าพระชาวนาได้คิดนานี่ทำแล้วทำอีกข้าวนี่งามจริงๆเอาเม็ดไปทำกล้าเนี่ยเอาเม็ดไปหยอดไว้ต้นเดียวเนี่ยออกกอโหใหญ่เท่ากระบุงเลยพระปลูกข้าวด้วยจิตในงามจริงๆนาเพียงไม่กี่ไร่เนี่ยเกี่ยวไม่หมดเลยขนไม่ไหวเลยมันรวยจริงๆปลูกมะเขือปลูกพริกนี่ดกต้องเอาไม้ค้ำเลยพอตัดตอไปแล้วมันยังงอกดอกออกดกไปกระเก่าอีกเขาบอกว่าจิตของพระภิกษุที่มาบวชแล้วถ้ามันปรุงแต่งมันเป็นอย่างนั้นอะไรอะไรมันดีไปหมดเลยล่ะทำอะไรนี่รวยหมดไม่มีจนเลยเขาเรียกดีดลูกคิดในรางแก้วอะนึกอะไรนี่เป็นเงินเป็นทองนึกอะไรสำเร็จหมดทุกอย่างเลยครับจิตมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วไม่รู้ใจตัวเองก็3เดือนก็สึกไปก็ไม่ได้อะไรมาคิดสร้างความร่ำรวยไว้ในใจซะจนหมดเรียกว่าแล่นเรืออะไรเขาเรียกว่าแล่นเรือบนบกได้นะคิดเอาเรือมาแล่นบนบกได้นะความคิดของคนนะฉะนั้นจิตจริงๆได้เป็นไปได้แล้วก็ตามดูตามรู้ตามเห็นพอที่สุดไม่มีอะไรเลยมันจะมีกำลังพักหนึ่งมันนึกล่ำนึกรวยนึกเป็นนึกมีมันนึกกันมันมีกำลังพักตามดูมันเถอะพอที่สุดเดี๋ยวมันก็เพลียหยุดคิดเองพอหยุดคิดจับได้คราวนี้ไม่ต้องแล้วเราก็เป็นเจ้าของมันละรู้จักวิชาแล้ววิชาจรณะสัมปันโนเกิดขึ้นละรู้ทั่วพร้อมเป็นวิชาคือรู้ใจตัวเองเนี่ยเรียกว่าวิชาการที่ไม่รู้ทันความคิดตัวเองหลงงมงายคิดไปแล้วไม่รู้จักความคิดตัวเองโลภไม่รู้ตัวโกรธไม่รู้ตัวหลงไม่รู้ตัวนั่นเป็นอวิชชาคิดแบบอวิชชาคิดไม่รู้ตัวแต่วิชานี่รู้ตัวรู้ว่าคิดดีรู้ว่าคิดชั่วคิดไม่ดีก็รู้ด้วยคิดดีก็รู้อีกด้วยสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้รู้อยู่ในจิตในใจตัวเองอยู่ตลอดวันนั่นเรียกว่าวิชารู้แบบวิชาเรียกว่ารู้วิชารู้จักที่จะทำใจตนเองให้ดับทุกข์ดับนิวรณ์ได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะทำให้ถึงทางดับทุกข์ทางสงบถึงที่สุดได้ทำใจให้รู้จักนิพพานได้เนี่ยคือทำใจให้ว่างเป็นนั่นเองถ้าคนไหนทำใจว่างแบบตามดูตามรู้ตามเห็นจนจิตนั้นดับเงียบไม่คิดนึกอะไรเนี่ยนั่นแหละเราตามดูรู้จนถึงพระนิพพานแต่ว่ามันว่างขณะเดียว
าว่างสักพักเดียวมันหายกลับมาคิดนึกต่ออีกก็ยังดีเรารู้วิธีแล้วโอ้พอภาวนาไปแล้วจิตมันว่างจิตมันสงบคราวหลังเราก็ทำได้อย่างนั้นอีกทำได้เรื่อยในคราวนี้พอสงบทันทีว่างทันทีเราก็ตามดูตามรู้ตามเห็นภาวนาของเราเรื่อยมันก็สงบของเราเขาเรื่อยไปสงบยิ่งขึ้นไปมากยิ่งขึ้นไปเรียกว่าภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญาสมถะภาวนายังจิตให้สงบภาวนาให้ใจสงบได้ทั้งวิปัสสนาและสมถะมาผสมกันเอามาผสมเอามาบวกกันแล้วก็เลยกลายเป็นทำให้เรืองปัญญาทำให้รู้ทำให้เห็นทำให้เข้าใจธรรมะคำทรงสอนของพระพุทธเจ้าได้ดีมากขึ้นพิจารณาในเรื่องกายกับใจแล้วก็แยกออกไปเป็นขันธ์ห้ากายเรามีรูปมีกายกับใจใจเรามีความคิดนึกก็เรียกว่ากายคือธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้จิตก็เป็นธรรมธาตุคือธาตุรู้คิดรู้นึกรู้สุขรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปได้เก็บทั้งดีทั้งชั่วได้ฉะนั้นจึงเราเมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้แล้วเราจึงพยายามประพฤติปฏิบัติจนเห็นจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติเราต้องพยายามกินเดินนั่งนอนเราก็ต้องควบคุมใจกายเราให้มันมีสติติดต่อกันหลงลืมอะไรแล้วก็พยายามพิจารณาจนเห็นจนรู้เรื่องของตัวเองวิญญาณจะตกลงไปนรกเลยต้องเอาทุตลายจุดส่งให้มันสูงสูงขึ้นส่งดวงวิญญาณดังเหลือเกินคนโอ้โหต้องให้ไปไกลๆเนาะอยู่ใกล้ๆไม่ได้คนเข้าวัดกรรมฐานต้องเรียนรู้อะไรที่ไม่ถูกแล้วก็ไม่ทำเอาตะแก่นแท้ของพุทธะเราจะได้สบายเราก็พูดก็คุยกันอยู่แล้วว่าเนี่ยตายแล้วไม่ต้องไปจุดพุจุดอะไรแล้วเสียเงินเปล่าคนตายไม่รู้เรื่องแล้วบุญก็ไปส่วนบุญบาปก็ไปส่วนบาปแยกขันธ์กันไปแล้วไหนจะไปจุดพุจุดอะไรไงมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วไอ้คนมันขี้เหมาตายแล้วมันจะไปจุดผู้จุดตะไลไล่ให้ไปสวรรค์ยังไงมันก็ลงนรกลูกเดียวอันนี้ทำไม่ถูกก็เป็นทุกข์กันเปล่าเสียเงินเสียทองก็ควรจะหยุดตายแล้วก็เคาะโลงให้แม่พ่อกินข้าวโอ้โหมาเสียดายกันตรงนี้เองกลัวจะหิวรับศีลฟังธรรมไปที่ไหนก็เจอที่นั่นเนี่ยเรานึกกระดาษแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ท่านคงจะว่าพวกเรานี่โง่จริงๆเลยท่านก็บอกเออสาวกเรานี่มันงมงายหลงจริงๆมาเคาะลงให้คนตายกินข้าวฟังธรรมอุตส่าห์วางศาสนาไว้แล้วยังทำอะไรไม่ถูกอย่าเที่ยวทำเชียวเคาะลงนี่เรียกกินข้าวเรียกกินน้ำอะไรนี่ไม่ควรมันเป็นเรื่องความไม่ฉลาดในตัวเราที่ศึกษาไม่ถึงแก่นศาสนาการจะเคาะคนก็เคาะตอนเป็นๆเองจะเรียกให้แม่กินข้าวพ่อกินข้าวรับศีลก็ชวนมาซะชวนมาถือศีลฟังธรรมเข้าวัดเนี่ยนั่นแหละพ่อแม่จะได้ถูกพระจุงหรือเราจุงสายศีลเข้าวัดจุงด้วยศีลนะศีลเนี่ยเป็นหลักใหญ่ถ้าไม่มีศีลแล้วไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยสมถะภาวนาเนี่ยถ้าคนไม่มีศีลภาวนาก็ไม่เป็นสมาธิฐิคนศีลไม่บริสุทธิ์คนไม่มีศีลนี่ภาวนาอย่างไรก็ไม่ไปนิพพานฉะนั้นจะต้องให้มีศีลเป็นหลักเมื่อศีลดีแล้วสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีศีลเนี่ยสำคัญมากศีล5ศีล8ศีล10เนี่ยศีลหลักจะต้องทำให้ได้เพราะศีลดีแล้วอะไรก็ดีไปหมดจิตใจมันก็ปลอดโปร่งจิตใจมันก็มีปีติมันก็มั่นใจบางคนนึกถึงทำสมาธิเนี่ยสำรวจศีลตัวเองส
ํารวจว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นเราไม่ได้ทําผิดอะไรเลยกายวาจาใจของเราเรียบร้อยวันนี้เราไม่ผิดศีลเลยสํารวจศีลเราให้ดีว่าเราไม่ทําผิดเลยจริงๆสํารวจไปสํารวจมาในจิตว่างเลยจิตว่างเฉยนิ่งสงบไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องภาวนาอะไรเพียงแต่สำรวจศีลตัวเองเท่านั้นเองจิตสงบเข้าสมาธิได้นี่ก็เป็นวิธีการภาวนาแบบให้จิตสงบได้เหมือนกันเป็นอุบายเหมือนกันเพียงระลึกถึงศีลอย่างเดียวก็สามารถเข้าสมาธิได้และระลึกถึงทานว่าเราได้ให้ทานมาก็สามารถทำให้จิตของเรามีปีติเป็นสมาธิได้ศีลก็ดีทานก็ดีภาวนาก็ดีจึงต้องระลึกถึงอยู่บ่อยๆการสำรวจจิตสำรวจใจของเราเนี่ยสำคัญบางองค์นี่ระลึกถึงว่าศีลของเราพรหมจรรย์เราถือมาไม่เคยคิดทำลายศีลตัวเองเลยศีลของเราบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์มากพอระลึกแล้วเกิดปีติเกิดสมาธิบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีพระภิกษุฟังพระปฏิโมกข์ในวันครึ่งเดือนของพุทธเจ้าสอนเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์กันเยอะเลยพอรู้ว่าศีลตัวเองบริสุทธิ์เท่านั้นแหละฟังการสวดปฏิโมกข์สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์กันได้ฉะนั้นศีลของเราเนี่ยจงสำรวจอยู่บ่อยๆทั้งวันทั้งคืนการรู้ว่าตนเองบริสุทธิ์เนี่ยจะมีความสุขมากจะสงบมากคนที่ไม่มีศีลบริสุทธิ์นะเล่าร้อนไปอยู่ที่ใดก็ไม่มีความสุขมีใจเล่าร้อนหวาดผวากลัวเขาจะรู้ว่าเราไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยใจมันก็แวงสงสัยมองคนอื่นไปในแง่ไม่ดีกลัวเขามองตัวเองในแง่ไม่ดีนั่นเองเพราะว่าคนมีศีลเนี่ยคนเข้าที่ไหนก็เข้าได้ไม่ระแวงสงสัยเป็นผู้มั่นคงต่อศาสนาอย่างมากจะไปอยู่ที่ไหนเป็นปกติกินเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขนั่งเป็นสุขตายไปก็เป็นสุขคนไม่มีศีลนี่คนมีศีลขาดด่างพลอยคนไม่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยกินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์คิดนึกก็เป็นทุกข์หลับนอนก็เป็นทุกข์ตายไปก็ไปทุกขติตายไปก็ยังเป็นทุกข์ฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นบาดฐานอย่างดีที่สุดศีลสังวรอินทรีย์สังวรศีลสังวรคือการสำรวมกายวาจาใจให้สงบเรียกว่าศีลสังวรจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็รู้ว่าเรามีศีลรู้ว่าเราทำอะไรอยู่นั่นเรียกว่าศีลสังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นก็จะเป็นแนวทางที่ทำจิตใจของเราให้สงบระงับดับจากความคิดนึกต่างๆได้ดับจากความเล่าร้อนใจได้เรียกว่าดับจากราคะโทสะโมหะได้ให้เบาลงบางลงสงบลง และวิธีการนึกถึงความตายก็มีประโยชน์มากนึกถึงว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจอะไรๆก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายนึกถึงเขาถึงเราเหมือนกันนึกไปนึกมาทำให้จิตเป็นสมาธิได้เหมือนกันนี่เป็นวิธีเข้าถึงสมาธิได้จริงๆนึกถึงว่าตนเองได้เป็นเทวดาแล้วทำตนเป็นเทวดามีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปนึกถึงเทวดาต่างๆที่ท่านทำความดีไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้ไปตั้งแต่ชั้นจาตุมไปจนถึงนิมมสวัตวัตตีชั้นพรหมนึกถึงความดีที่ทำให้เป็นเทวดาได้ใจเราก็สงบได้เหมือนกันนึกถึงความตายใจก็สงบเป็นสมาธิได้นึกถึงเทวดาใจก็สงบเป็นสมาธิได้นึกถึงศีลก็สงบได้นึกถึงการบริจาคทานก็ทำให้สงบได้อันนี้สำคัญเราจะต้องพยายามนึกน้อมให้เห็นตัวเองมีเป็นบุคคลที่สร้างตัวเองให้ดีขึ้นให้งามขึ้นให้มากขึ้นให้กลายเป็นคนที่มีพลังทางจิตใจในการน้อมอะไรก็น้อมได้ในทางสงบไม่เป็นคนอ่อนแอไม่เป็นคนท้อถอยไม่ใช่นั่งมาอะไรก็หลับสับอยู่เรื่อยไม่ไหวแล้วนั่งมาอะไรก็เข้าวิธีการหลับสับอยู่นั่นเนี่ยก็ไม่แก้ไม่พัฒนาตัวเองสักทีนั่งอย่างนี้เมื่อไรก็ไม่ได้อะไร
ตัวเองก็ไม่รู้จักตัวเองว่าหลับสับเป็นอย่างไรจับจิตไม่ถูกจับกายไม่เป็นอันนี้เราต้องพยายามแก้บางคนนั่งไม่รู้นะไม่รู้ว่าตนเองหลับสับอย่างไรนั่งนั่งไปจริงๆนอนไม่รู้ตัวก็มีอันนี้เราต้องพยายามรู้จักตัวเองศึกษาในกายใจของเราไม่ใช่ไปดูที่คนอื่นดีและชั่วสุขและทุกข์นี่บุญและบาปนี่ดูใจดูกายนี่จะเห็นได้ชัดการวิธีการภาวนาต่างๆเนี่ยจะเป็นอุบายทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นบุญกุศลอย่างมากให้เข้าถึงความสงบได้เร็วเราก็ต้องมีอุบายอันนี้ที่พูดนี่เราเอาไปทำแต่จะได้ผลเราจะได้บางทีก็จะได้ผลได้มากเชียวล่ะเพราะจริตคนต่างกันแต่เรามีอุบายหลายๆอย่างเข้าไปทำแล้วก็จะถูกจริตตัวเองก็สามารถจะสงบได้แต่นึกถึงความตายเนี่ยใครๆก็นึกได้นึกแล้วมันก็จะสงบได้จริงๆมันตัดเรื่องราวต่างๆได้คนเราเกิดมาแล้วก็สัพเพสัตตาเอาเวลาหนตุเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจงเป็นที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้ทุกกายทุกใจเลยจงเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเถิดจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งปวงคือรักษาตนคือรักษาใจตัวเองให้มีศีลสมาธินั่นเองจึงจะพ้นจากทุกทั้งปวงคนถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงทุกข์มันยังตามมาในใจเราเพราะอะไรเพราะความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความหลงเป็นทุกข์ฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติเราจึงได้ว่าโอ้เราแผ่เมตตาแล้วให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราเหมือนสรรพสัตว์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจแล้วแล้วเราจะเอาอะไรเราจะมามัวนั่งโกรธนอนโกรธกินโกรธนั่งโลภนอนโลภเป็นทุกข์อยู่ทำไมเราก็ต้องตัดใจปรงใจประพฤติปฏิบัติให้รู้ธรรมเห็นธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างน้อยได้ช้างชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบลิ้นก็ยังดีตายไปแล้วก็ยังไม่ไปนรกพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยเป็นแดนสมรภูมิในการฝึกเขาเรียกว่าเป็นสนามฝึกกายเราเป็นสนามฝึกใจมันเนี่ยจะใจเนี่ยมันจะเป็นตัวแสดงเจตสิกมันจะเป็นตัวแสดงตัวสังขารจะเป็นตัวแสดงมันจะปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้มันแสดงหน้าเปลี่ยนหน้ากันมาตลอดเวลามันมาแสดงในสนามฝึกนี่เองเราก็มีหน้าที่ดูของมันแค่นั้นกันมีสติดูการแสดงของจิตมันคิดอย่างไรก็ช่างมันเราก็มีหน้าที่ดูการปรุงแต่งของจิตการปรุงแต่งของเจตสิกการดูการปรุงแต่งของสังขารเราไม่ไปยึดถือแล้วเราก็มีสติตลอดไปเรียกว่ากายเราเป็นสนามฝึกได้ดูมันออกมาแสดงอย่างไรเราก็ดูมันฉะนั้นการปฏิบัติเราจึงต้องพยายามเอากายของเราเนี่ยเป็นหลักเอาจิตของเราเนี่ยตั้งไว้ในกายตั้งให้เห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะทำอะไรเคลื่อนไหวอะไรก็ลองดูกายของเราให้มากขึ้นพิจารณาให้มากขึ้นกายมีความทุกข์นั่งเราไม่ขยับเดี๋ยวก็เป็นทุกข์นอนไม่ลุกก็เป็นทุกข์เจ็บปวดเมื่อยไปทั้งหมดนั่นแหละหิวก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์เราพยายามพิจารณาเห็นกายตามความเป็นจริงแล้วมันก็เปลี่ยนเรื่อยกายนี้ก็เปลี่ยนไปวันหนึ่งวันหนึ่งจนไปถึงเปลี่ยนจนมันเสื่อมไปหมดทุกอย่างกายนี่มันเป็นของเสื่อมได้นะของเสื่อมได้เหมือนกับวัตถุอันอื่นเหมือนกันใช้ไปทุกวันก็เสื่อมได้เหมือนรถเหมือนเรือเนี่ยใช้ไปนะเข้าเนื้อก็เสียใช้ไปแล้วก็ใช้ไม่ได้กายเรานี่ก็ใช้ทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกนี่เราใช้กายมากใช้ใจคิดใช้กายหายใจเนี่ยมันก็จะเสื่อมไปทุกวินาทีเลยถ้าเราไม่รีบเอากายนี้ทำบุญทำกุศลแล้วก็เสื่อมไปเลยไม่ได้อะไรกลับมาเลยเรียกว่าไม่ได้กำไรเลยลงทุนไปแล้วไม่ได้กำไรขาดทุนหมดเพราะประมาทอยู่ไม่ได้พิจารณากายใจของเราเป็น
ป็นเรื่องของธรรมะถ้าเอากายของเรามาพิจารณาเป็นธรรมะแล้วก็จะรู้จักความจริงของสังขารร่างกายของรูปนามของธรรมะได้มากอุบายของใจนี่สำคัญจะทำให้ใจของเรามีความสุขสงบให้มากก็คือต้องพยายามระลึกถึงบุญกุศลระลึกถึงความดีระลึกถึงศีลถึงธรรมแล้วก็ระลึกว่าเราจะเป็นเทวดาในขณะจิตที่เราทำความดีขณะนี้ที่เขาทำไปแล้วเขาก็ไปเป็นเทวดาได้แล้วก็ถึงที่สุดเราก็ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์คนเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่มีไปไหนเดี๋ยวว่าลมเดินไปแล้วก็วนเข้าไปหาประชากรก่อนไม่มีใครหนีตายพ้นเลยในโลกนี้จะวิเศษยังไงจะเหาะเหินเดินอากาศได้จะบินบนไปถึงโลกไหนได้ก็ไม่มีพ้นความแก่ความตายอยู่ไม่ถึง80ปีไม่ถึง100ปีทุกคนหมดอายุก็ไม่มีใครเก่งไปได้ไม่มีใครวิเศษไปได้คำสอนพุทธเจ้าจริงๆได้สอนให้หยุดคิดหยุดนึกเพื่อไม่ให้โรคโมโทสันก็เพราะท่านเห็นว่าทำไปมันก็ไม่ได้อะไรทำไปแล้วมันก็ต้องมาแก่มาตายมาเจ็บอยู่นั่นเองก็ให้รู้จักใช้ช่วยตัวเองให้มันพ้นทุกข์ช่วยตัวเองให้มันสงบสุขเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้มองทางถูกต้องทำตัวเองให้ดีดีกว่าที่จะเอากายนี่ไปใช้ผิดๆจะเอาใจไปคิดผิดๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกลับเป็นโทษกับตัวเองไม่ใช่ไปซื้อบุญแล้วกลับไปซื้อบาปมีเงินมากไปซื้อบาปให้ทำให้บาปมากขึ้นฉะนั้นเราต้องพยายามระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราไว้เตือนสติเราเวลาจะเผลอไปคิดอะไรไม่ดีนึกถึงพระธรรมเจ้าคำสอนของท่านสอนให้สงบระงับดับทุกข์พระสงฆ์เจ้าเป็นผู้เดินตามทางสวรรค์นิพพานถูกต้องแล้วเราก็พยายามทำใจของเราไม่ให้มันทำบาปเกิดขึ้นทำความเพียรเนี่ยสำคัญมากถ้าเราไม่ทำติดต่อกันไปมันก็เบื่อหน่ายนั่งสมาธิต้องดูตัวเองสิหลับเนี่ยต้องดูนั่งหลับกันต้องอยู่เรื่อยสอนมาต้องเป็นเดือนๆแล้วยังเห็นหลับสับอยู่เรื่อยไม่เห็นแก้ตัวเองเลยเดี๋ยววันหลังจะชี้ตัวล่ะถ้าไม่แก้ตัวเองจะชี้ตัวเลยล่ะเอากล้องไปถ่ายเลยตอนหลับตอนนั่งหน้าปากเอากล้องถ่ายปุ๊บเลยแล้วก็ไปล้างเอามาให้ดูนี่แก้ไขซะทีบางคนก็นั่งงอเป็นกุ้งเลยหัวขดลงไปเป็นกุ้งเลยไม่รู้เดี๋ยวยกขึ้นมาอีกแล้วไอ้คนมาฝึกใหม่มาเห็นพวกทำนี่เอ๊ะเขานั่งอะไรกันเอาออกโชว์ไม่ได้เลยว่าโชว์ไม่ได้แล้วคนโชว์ได้มันต้องโอ้นั่งเอาจริงเอาจังไม่หลับไม่นั่นจะนั่งหงายหน้าหงายหลังไม่ได้ต้องไปฝึกมาใหม่อย่างเข้าสนามจริงๆไม่ได้พวกเห็นก็ไม่ตะกิดกันเคยนั่งกับพระบางองค์บอกนั่งแล้วตะกิดกันบ้างหนาถ้าใครว่าเห็นสับเห็นหลับก็นั่งก้มไปดูหัวงอพวกตะกิดลืมตามาแม่กำลังนั่งเพลินๆมันตะกิดทำไมมันนั่งเพลินๆตะกิดเนี่ยโกรธตาแดงเลยที่ไหนก็เพื่อนเห็นพวกนั่งงอลงไปแล้วแต่ไม่รู้ตัวหรอกมันเพลินพวกตะกิดจะบอกว่าแม่กำลังนั่งสบายๆมันตะกิดได้ก็บอกอ้าวก็เวลาจะหลับจะสับก็ให้ตะกิดไงไม่รู้ตัวถ้าเป็นอย่างนี้เราก็แก้ตัวเองไม่ได้นะโดยมากจะเป็นอย่างนี้ที่นั่งนิวรณ์มันไม่ดับนะต้องให้พวกนั่งตะกิดก็โกรธซะอีกกำลังนั่งเพลินๆมันตะกิดจะได้นะแต่แท้ไม่รู้ตัวหรอกนั่งก้มๆเงยๆอยู่ตั้งนานมันเพลินนะคือนิวรณ์มันไม่แจ้งชัดคือมันไม่สงบแต่มันเพลินจิตมันก็ไม่ไปคิดอะไรแต่มันเพลินมันฉาบทาการทำสมาธิเนี่ยถ้าเรานั่งไม่สงบเราต้องใช้วิธีการเดินจงกรม
ทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมให้มากขึ้นอย่าไปนั่งอย่างเดียวถ้านั่งไม่สงบแล้วมันตันมันตื้ออยู่แค่นั้นเองใช้ลุกเดินจงกรมขวาก้าวไปก็รู้ซ้ายก้าวไปก็รู้ใช้วิธีสัมผัสกับพื้นเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจนกว่าจิตจะสงบเดินพยายามเหลือบตาลมลงต่ำตั้งสติไว้ที่ฐานของกายฐานของขวาเท้าเหลือบตาเพียง3ศอกอย่าไปมองไกลแล้วก็เดินไปแล้วก็กลับมาพยายามเดินจนจิตนี้ไม่คิดอะไรจนเข้าใจในเรื่องธรรมที่ตนเองเกิดอยู่เดินไปเดินมาแล้วจิตจะสงบได้เร็วนิวรณ์จะดับได้เร็วเดินจะเกิดปัญญาได้เกิดสมาธิได้เกิดปัญญาได้ยังเดินทั้งวันก็ไม่เป็นไรเดินทั้งคืนก็ไม่เป็นไรจะทำให้ใจของเรานี่สงบเร็วยืนนี่เป็นการแก้ความง่วงเวลาง่วงแล้วยืนเถอะเอานามรูปหน้าแต่ละยืนย้ายขาติดกันขาห่างหน่อยเอาไปค้ำไม่ให้ล้มพอมันง่วงมันก็จะล้มมันก็ต้องตั้งสติไม่กล้าง่วงผลที่สุดไม่กล้าหลับไม่กล้าสับยืนผลที่สุดนะเข้าหายง่วงได้เดินจริงๆยังไม่หายแต่ว่ายืนนี่หายได้ยืนเป็นวิธีแก้ง่วงได้ดีมากเดินก็ช่วยได้เดินนี่ทำให้ร่างกายของเรานี่ให้เลือดลมเดินสะดวกทำให้อาหารนี่ย่อยง่ายท่านบอกว่าอานิสงส์เดินจงกรมนี่มีมากทำให้ย่อยอาหารง่ายทำให้เส้นเอ็นไม่ตึงทำให้ไม่เป็นโรคกระสายทำให้กายเบาจิตเบาทำให้สมาธิดีเดินจงกรมเนี่ยสำคัญแต่ได้มากบางคนไปติดนั่งอย่างเดียวก็เลยไม่รู้ไม่สงบก็เลยไม่แก้ไขอะไรแต่ต้องแก้ยืนเดินนั่งนอนนอนนี่จะทำสตินอนแบบสีหสยาตนะเอามือค้ำศีรษะตัวเองก็นอนทำสมาธิคือไม่ใช่นอนราบนอนเอามือค้ำหัวตัวเองค้ำข้างซ้ายค้ำข้างขวาแล้วนอนสีหสยาตที่เหมือนอย่างที่เราเห็นรูปพุทธรูปนอนนั่นอย่างนั้นนอนหลับไม่ลงหรอกถ้าหลับมันโดยมากจะนอนแบบนั้นจะหลับไม่ได้มันจะตื่นขึ้นนอนทำความเพียรพอนอนไปแล้วเราก็รู้ว่าหลับตอนลมหายใจเข้าหรือหลับตอนลมหายใจออกนอนดูตัวเองด้วยนะว่าเวลาหลับเนี่ยมันหลับอย่างไรหลับหายใจเข้าหรือหลับหายใจออกสามารถรู้ได้ด้วยนะที่ทิ้งตัวเองนอนหลับไปแล้วนี่มันสามารถเข้าใจอะไรได้รู้ตัวเองโกรนได้ด้วยตัวเองหายใจแรงก็รู้ถ้าเราทำสติเข้าไปดูตามดูไปยันหลับเวลาตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าลมหายใจออกหรือหายใจเข้าเวลาตื่นเนี่ยอันนี้สำคัญตามดูรู้แต่ลมเข้าลมออกตั้งแต่ตอนหลับตื่นก็ดูรู้ว่าตอนตื่นหายใจออกหรือหายใจเข้าท้องยุบหรือท้องพองเนี่ยอันนี้เราต้องพยายามตามรู้ทั้งหลับทั้งตื่นและจะได้มีสติมากขึ้นในการควบคุมจิตตัวเองใครทำได้ก็มีสติมากขึ้นใครทำไม่ได้ก็ยังหลงลืมอยู่อันนี้เราต้องเพียรทำให้รู้ว่าที่ท่านพูดเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเราจะทำสามารถจะต้องค้นคว้าให้ได้แล้วก็มาคุยกันก็เข้าใจกันได้ยังทำไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนเลยเราเลาะอีกทีมตะลิ่งนี่เองบางคนพอไปถึงกลางฝั่งจะไปข้ามฝั่งโน้นก็กลัวจะอีกวิ่งกลับมาซะอีกตั้งต้นใหม่อีกแล้วแต่วันเวลานี่มันล่วงเลยไปทุกวัน24 ชั่วโมงเนี่ยมันมากมันหมดไปทุกวันพระอาทิตย์นี่พระจันทร์เนี่ยมันดับไปเรื่อยเราก็จะต้องเข้าไปสู่ความแก่ความตายแน่นอนฉะนั้นเวลาและวันนี่ไม่คอยใครเลยความดีนี่ต้องทำแข่งกับเวลากรรมฐานนี่ต้องทำแข่งกับเวลาอย่าให้เวลาหมดไปโดยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ต้องชิงเวลาอย่างวันนี้เดี๋ยวจะสว่างแหละเรายังทำอะไรไม่ได้เลยเราก็นึกว่าจะนอนแล้วเนี่ยพอมืดเราก็คิดจะนอนแล้ว
สวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเดี๋ยวฉันจะนอนเอาหมดไปวันนึงแล้วยังไม่ได้อะไรเลยพรุ่งนี้เอาทำไมพรุ่งนี้พอตกมืดฉันก็จะนอนอีกมันก็จะนอนจะนอนจะนอนจะนอน10ปี20ปีก็จะนอนในรูปนี้เองก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาถ้าลงคืนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันต้องทำให้มันรู้เรื่องต้องชิงเวลาให้ได้เดี๋ยววันนั้นคืนมันจะหมดไปเราต้องทำสมาธิให้เกิดให้ได้ต้องทำให้รู้ให้เห็นให้ได้ในวันเวลามันจะหมดไปเราไม่คอยเราเสียแล้วถ้าคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าคิดถูกต้องคิดทวนกระแสกระแสโรคที่จะทำใจของเราให้สงบได้เร็วถ้าเราคิดรอวันรอวันรอวันรอเวลาก็เป็นอยู่อย่างนี้เองพอเมื่อขึ้นมาสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะหลับอ้าวคิดไปนอนต่อพอลุกขึ้นมาก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกวันเวลาก็กินเราหมดเลยกินตัวเราหมดแล้วเลยก็ไม่ได้อะไรคันนี้ก็หมดไปสิ้นไปเราก็เลยไม่ได้กัดสรู้อะไรสักทีธรรมะวินัยก็ไม่ได้เป็นของเราเพราะเราโมแต่ห่วงกินห่วงนอนอยู่อย่างเดียวเสียตายสังขารถนอมสังขารไว้สังขารมันก็ยิ่งถนอมมันก็ยิ่งไปใหญ่แล้วยิ่งรอวันเวลามันก็แก่ลงแก่ลงจะไม่ได้อะไรเลยบางคนพูดบอกว่าผมอายุ60แล้วจะบวชธุดงค์บอกโอ้โหทำไมคิดอย่างนั้นเนาะอายุ60จะบวชธุดงค์คน60มันจะบวชธุดงค์ได้ยังไงล่ะขนาดอายุ20เนี่ยยังนั่งปวดนั่งเมื่อยอยู่แล้วอ่ะ20นี่ยังนั่งครึ่งชั่วโมงก็จะตายแล้วปวดกระดูกจะแตกก็มีบางคนไปรอขนาดนั้นแล้วก็ไปเอาไม้ผู้ผุมาสร้างบ้านเท่านั้นเองเอาไม้ผู้ผุมาสร้างเรือนมันก็ไปสร้างไม้มันก็พังหมดสิเอาไม้เก่าๆมาทำเรือมันก็หมดแต่คนนี้มันต้องรีบทำตั้งแต่ตั้งไม้ดีๆนี่เองมันจะข้ามฟ้าข้ามฝั่งได้ไปรออย่างนั้นไม่ได้อะไรแน่ถ้าคนก็ประมาทคนประมาทพระพุทธเจ้าบอกมันคนตายแล้วไม่ฟื้นคืนมาแล้วความดีความดีตายหมดแล้วเหลือแต่ความไม่ดีนั่นเองที่ยังอยู่เพราะถูกความประมาทครอบงำเสียแล้วฉะนั้นต้องพยายามฝึกให้ชำนาญฝึกให้จนกลายเป็นคนเข้มแข็งนั่งไม่ปวดนั่งไม่เมื่อยนั่งไม่ง่วงเหงาห้องนอนนั่งไม่ท้อถอยนั่นฝึกจนใจเป็นสมาธิได้เนี่ยอายุ70 80ก็เก่งกว่าคนหนุ่มๆสาวๆถ้าฝึกสมาธิได้จะแข็งแกร่งอดทนนั่งไม่ได้ก็นอนภาวนาก็ยังดีแต่อย่าไปนอนเฉยๆก็แล้วกันนอนให้มันเข้าท่าบ้างนอนไม่เข้าท่าก็นอนไม่ภาวนานอนมันเลยนอนไม่เข้าท่าเลยนอนไม่เอาไหนเลยหมดสว่างขึ้นมาก็ไม่ได้อะไรเวลาเราเหนื่อยๆขึ้นมาเนี่ยนะเวลาเราเพลียขึ้นมาเนี่ยถ้าเรานอนหลับยิ่งเพลียใหญ่เลยเราไปนอนพักผ่อนยิ่งเพลียใหญ่เลยเพราะเราเพลียเนี่ยเราทำงานมาทั้งวันเนี่ยเราไปนอนยิ่งเพลียใหญ่นอนมากเท่าไรยิ่งเพลียมากเท่านั้นแต่ถ้าเราสมมติว่าเราเหนื่อยเหน็ดมาด้วยการทำงานตากกรรมมาตลอดวันเนี่ยเราก็ทำสมาธิเลยภาวนาทำจิตของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่คิดอะไรทำใจเฉยๆหลับๆตื่นๆหลับๆตื่นๆทำใจไม่ให้หลับอย่างไม่ให้หลับคล้ายๆว่าไม่ใช่ว่าจะนอนหลับอย่างเดียวทำหลับๆตื่นหลับแบบสมาธิพอตื่นขึ้นมานะหลับไม่ต้องนานละกระชุ่มกระชวยร่างกายแข็งแกร่งและไม่อ่อนเพลียเลยหลับแบบมีสมาธิเนี่ยหลับไม่ต้องมากเท่าไหร่ก็แค่อดทนเรียกว่าจิตใจอะไรก็ไม่ค่อยซึมไม่ค่อยมึนไม่อ่อนแอบางคนไม่รู้นึกว่าหลับแล้วจะช่วยอะไรได้หลับซะมากเลยผลที่สุดก็อ่อนเพลียมากขึ้นฉะนั้นหลับแบบพระหลับแบบพวกปฏิบัติเนี่ยเขาหลับแบบพักผ่อนใจ
เมื่อพักผ่อนใจได้กายก็ปล่อยพักผ่อนไปด้วยคือให้มันมีสมาธิหลับแบบภาวนาหลับแบบตั้งสติอันนี้จะไม่ต้องหลับมากเท่าไหร่เลยดีก็คนหลับทั้งคืนอีกอันนี้เป็นเครื่องอยู่ที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาและปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะหลับมากๆว่าจะเป็นสุขไม่สุขหรอกมันก็หลับอยู่อย่างนี้เนี่ยหลับยันตายนั่นแหละเราจะต้องเอาตัวอย่างที่ดีเข้ามาทำถึงไม่หลับเลยก็ไม่เป็นไรขอให้ใจของเราไม่คิดอะไรมากก็แล้วกันหลับนิดหน่อยก็พอบางคนกลัวว่าจะไม่หลับแล้วกลัวร่างกายจะร่วงโรยกลัวจะเป็นเจ็บเป็นไข้เปล่าเราทำใจไม่สงบมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำใจสงบหลับนิดเดียวก็สบายเป็นสุขกว่าคนหลับมากนี่เป็นวิธีการที่เราทำไมจึงไม่จำเป็นต้องหลับมากนี่บอกวิชาไว้ให้บอกวิธีทำไว้ให้จะได้ไม่ต้องไปคิดนอนมากไม่งั้นเนี่ยนี่พระพูดเกินเวลาแล้วเนี่ยฉันจะต้องไปนอนให้ครบ4ชั่วโมง5ชั่วโมงเดี๋ยวฉันจะไม่สบายรุ่งขึ้นพรุ่งนี้ก็เลยโอ้ใจก็เลยไม่สงบสักทีเลยไม่เป็นสุขเพราะไม่ตามกำหนดที่ตนเองตั้งไว้ถ้าจิตของเราสงบทั้งคืนก็ไม่ต้องหลับได้ทั้งวันก็ไม่ต้องกินได้มันก็มีความสุขเหนือกว่าคนที่หลับมากกินมากแต่เราต้องทำสมาธิให้เกิดจึงจะได้นิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือทำใจให้ว่างให้เฉยได้เนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจะกินอย่างไรจะนอนอย่างไรก็สู้กับความสงบไม่ได้ความสงบสุขกว่าอย่างอื่นยืนเนสันชิกอยู่นั่นน่ะบอกปราศจากวิญญาณแล้วไม่คิดหลับคิดนอนแล้วแต่ก่อนก็คิดหลับคิดนอนเหมือนเราเนี่ยพอมาอยู่อย่างนี้ไม่คิดแล้วปล่อยวางหมดแล้วเนี่ยปล่อยวางสังขารหมดแล้วขาดวิญญาณแต่นิดเดียวไม่มีทุกข์เลยที่ทุกข์นี่พอมีวิญญาณที่อยากหลับอยากนอนนี่พอมีวิญญาณอยู่พอหมดวิญญาณครองแล้วไม่ต้องละยืนเป็นร้อยปีก็ยืนได้คนเราที่เจ็บปวดเนี่ยมันเพราะมีวิญญาณมีจิตรับรู้มีวิญญาณรับรู้พอขาดวิญญาณแต่แล้วทิ้งร่างแล้วไม่มีหรอกดูไปก็เป็นธรรมะได้ทำความดีเนี่ยจะได้ดีใจทำความไม่ดีจะเสียใจเราพยายามทำบุญกุศลไว้ให้ใจมันดีมันจะได้กินเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินพ้นทุกข์ไปที่ไหนก็สบายกายสบายใจเพราะเรามีธรรมะมีการประพฤติปฏิบัติให้จิตใจของเราดีอยู่เรื่อยเราก็จะรู้ตัวเองคนรู้ว่าตัวเองดีนี่ดีก็คนรู้ว่าตัวเองร่ำรวยอีกการที่เรามีเงินมีทองมากยังไม่สบายใจได้การเรามีธรรมะวินัยอยู่ในตัวเราเนี่ยมันสบายใจไม่มีอะไรมันก็เป็นสุขใจได้เราจะเห็นในการที่เรามาอยู่วัดเลยคนเราฐานะเท่ากันหมดเลยคนไหนไม่สงบก็ไม่เป็นสุขคนไหนสงบก็เป็นสุขมีเงินนะไม่มีเงินไม่เป็นไรมาอยู่วัดขอให้สงบก็แล้วกันเป็นสุขกว่ากันคนมาอยู่วัดมีเงินสักล้านสองล้านแต่ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นสุขสงบสู้คนไม่มีเงินเลยสักสลึงเดียวแต่ว่าภาวนาได้ก็สุขสงบมากกว่าวัดจึงวัดใจอย่างนี้ไม่ใช่วัดกันที่กายวัดกันที่ใจด้วยฉะนั้นเราต้องทำใจให้สุขสงบได้นะจะสุขความมีเงินมีทองแต่ถ้าหากว่าชาวโลกนะชาวโลกเขาก็ต้องสุขสองอย่างสุขทั้งใจสุขทั้งกายแต่ทางธรรมนี่มันยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งดียิ่งทุกข์ปรากฏเท่าไหร่ยิ่งจะฉลาดเท่านั้นเห็นนั่งเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์คิดนึกเป็นทุกข์ยิ่งฉลาดมากยิ่งเป็นธรรมะมากขึ้นยิ่งเข้าใจการประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้น
นั่นแหละปัญญาจะเกิดขึ้นในการเห็นทุกข์พิจารณาทุกข์ในตัวเราถ้าไม่เห็นทุกข์แล้วปัญญาไม่เกิดธรรมะต้องมีปัญญาที่เห็นทุกข์คนจะไปนิพพานได้ก็ต้องเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของน่ากลัวสำหรับตัวเองจึงอยากไปนิพพานแต่ถ้ายังไม่เห็นความแก่ความตายเป็นของเราแล้วก็เราก็ไม่อยากไปนะอยากจะมาเกิดอีกอยากจะมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเที่ยวให้มันสนุกอีกกินเดินนั่งนอนทำให้มันสนุกอีกก็เลยไม่อยากตายและไม่อยากไปนิพพานแต่ถ้าเรารู้ว่าเหตุที่มันอยากเที่ยวอยากกินอยากเกรนเนี่ยมันก็นำความตายมาให้ตัวเองนำความแก่มาให้ตัวเองนำความทุกข์พัดพากจากของรักของชอบใจมาให้ตัวเองก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาไม่อยากจะมาเกิดได้จึงจะอยากสงบใจจึงอยากจะไปนิพพานได้การไม่ได้พิจารณาเรื่องของจริงมันก็จึงเป็นปิดบังไว้หมดแต่ไม่ได้เคยคิดเลยเรื่องจริงๆคิดแต่เรื่องที่มันไม่จริงทั้งนั้นเลยเราก็เลยไม่ได้ปัญญาได้แต่ความได้แต่อวิชชาไว้วิชชาเลยไม่เกิดความหลงเลยมากขึ้นเมื่อความหลงมากขึ้นจริงไม่รีบทำความดีเลยจึงปล่อยให้ความดีนี้หมดไปล่วงเลยไปกลายเป็นสนิมเกาะเหล็กพอกมากขึ้นมากขึ้นไม่ขัดไม่เกลาก็เลยขาดจากความดีไปเราพิจารณาจากคำสอนพุทธเจ้าคำไหนก็เป็นคำดีคำจริงหมดเลยไม่มีคำไหนที่ไม่จริงเลยพิจารณาให้ดีเถอะเรามาพิจารณาคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยโอ้โหคำสอนของท่านกล่าวไว้จริงทุกอย่างแต่เราจะทำจริงได้ไม่ได้เราจะเข้าถึงไม่ถึงแต่ว่าคำสอนของท่านกล่าวไว้เป็นความจริงหมดเลยไม่เป็นคำเท็จเลยแต่นี่เราไม่รู้คำสอนไม่เข้าใจคำสอนก็เลยไม่นึกว่าความจริงนั้นมีอยู่คู่โลกสัจธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยควรจะนำเอามาใช้เช่นพุทธเจ้าบอกว่ามีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นเนี่ยก็จริงอ่ะจริงๆอ่ะมีรักที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั่นรักตัวกลัวตายก็เป็นทุกข์กลัวเจ็บกลัวตายก็เป็นทุกข์รักกลัวจะพัดพรากจากคนที่เรารักลูกหลานบ้านเรือนเราก็เป็นทุกข์อีกเป็นกังวลอีกไม่มีอะไรเลยที่จะไม่เป็นทุกข์พอเกิดความรักขึ้นมาจะต้องเป็นทุกข์ทันทีฉะนั้นท่านจึงบอกความรักเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์ท่านกล่าวไว้เป็นความจริงจริงเราพิจารณาแน่นอนเลยท่านกล่าวว่ารูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์รูปร่างกายนี่เป็นทุกข์รูปังทุกขังรูปร่างเมื่อมีรูปร่างกายก็เป็นทุกข์รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปแปรปรวนรูปต้องแก่ผมงอกฟันหนักรูปต้องแก่รูปไม่เที่ยงเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไข้เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยในรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เมื่อไม่เที่ยงก็ต้องเป็นทุกข์แล้วรูปังอนัตตารูปก็เป็นอนัตตาแตกดับในที่สุดพอเรามีร่างกายเนี่ยพอตายแล้วเอาไปเผาไฟก็หมดเป็นอนัตตาหมดไม่มีตัวเราตัวเขาท่านกล่าววันนี้ก็จริงมาพิจารณาจริงๆเลยพุทธเจ้าไม่กล่าวของไม่จริงไม่กล่าวเลยอันนี้วิญญาณังอนิจจังวิญญาณังทุกขังวิญญาณังอนัตตาก็จริงๆวิญญาณก็เป็นทุกข์เมื่อมีวิญญาณก็มีทุกข์คิดโน่นคิดนี่รับรู้โน่นรับรู้นี่ก็เป็นทุกข์แล้วก็ไม่เที่ยงอีกมันไม่มีการตั้งอยู่ได้เลยมันเกิดดับอยู่เรื่อยแล้วก็เป็นอนัตตาอยู่ในตัววิญญาณไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วเป็นอนัตตารวมแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาในที่สุดเมื่อเป็นอนิจจังแปรปรวนได้แล้วมันก็เกิดทุกข์เมื่อทุกข์เกิดมาแล้วมันก็ต้องแตกดับต่อไปไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้เนี่ยพุทธเจ้ากล่าวไว้ไม่มีใครกล่าวในโลกมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่รู้แจ้งแทงตลอดเรื่องของขันธ์5เป็นทุกข์
ป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยท่านกล่าวไว้แล้วเป็นจริงเราพิจารณาเถอะไม่มีเพี้ยนไม่มีผิดเลย แต่ว่ามันเป็นธรรมที่เราควรจะพิจารณาแต่บางคนก็ไม่อยากคิดเพราะไม่เห็นความจำเป็นแต่ความจริงต้องเอาใช้ธรรมอันนี้ทุกคนจำเป็นจะต้องเอามาใช้ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยยามแก่ยามเฒ่ายามจะตายยามจะหมดลมให้ใจเนี่ยไม่มีวิธีอื่นจะดับทุกข์ได้นอกจากเอาขันธ์5มาแยกเท่านั้นเองนอกจากการมาพิจารณาดับทุกข์ที่ขันธ์5นั่นเองแล้วจึงจะเป็นสุขสงบเป็นนิพพานและเป็นสวรรค์ได้คนเราถ้าลงขันธ์5ไม่ได้พิจารณาขันธ์5เกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไม่เจอความสุขเลยเจอแต่ความผิดหวังเจอแต่ความไม่สมหวังคำสอนพุทธเจ้าจึงกล่าวไว้ว่าอันใดเกิดขึ้นอันนั้นก็ดับเป็นธรรมดารูปเกิดขึ้นรูปก็ต้องดับนามเกิดขึ้นนามก็ต้องดับธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้นจากเหตุคือความต้องการเหตุคือความอยากแล้วก็ดับไปเพราะเหตุดับไปก่อนเมื่อเกิดขึ้นมาจากวิญญาณเมื่อวิญญาณดับไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ในโลกนี้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมไปหมดปรงกรรมฐานปรงใหญ่ปรงน้อยปรงอย่างกลางปรงอย่างละเอียดก็หัดปรงมาตั้งแต่เส้นผมเส้นเดียวเราก็หัดปรงไปปรงไปจนถึงอัฐิกระดูกปรงไม่ตกก็เลยไม่ได้ธรรมะเลยถ้าปรงตกก็ยังได้ธรรมะอันนี้เป็นเรื่องคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงว่าเชื่อมั่นแน่นอนเลยไม่สงสัยเลยพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ไม่จริงคำสอนของท่านไม่มีศาสดาใดที่จะกล่าวได้เลยเพราะปัญญาไม่ลึกซึ้งไม่ถึงคำสอนพุทธเจ้าอย่างเรื่องจิตเนี่ยนะเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเนี่ยไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้านอกจากผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ภิกษุรู้จิตเห็นจิตภาคเพียรอยู่ในจิตตัวเองเนี่ยให้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวผู้ที่ได้ติดตามดูรู้จิตเห็นจิตเนี่ยใกล้พระนิพพานเพราะอะไรเพราะดูนักเข้านักเข้าจิตมันก็ว่างนะมันอย่างที่เราตอนต้นน่ะตามดูตามรู้จิตมันคิดนักเข้าไม่สงบก็ช่างมันตามดูความไม่สงบเรื่อยดูไปมันเหนื่อยมันหยุดก็เลยว่างนะพอดูไปแล้วถึงนิพพานเลยพอว่างถึงนิพพานขณะหนึ่งแต่เราไม่ได้เป็นสมุจเฉทมันกลับคืนมาคิดต่อไปอีกก็ยังดียังรู้จักว่างได้อย่างคำสอนธรรมะพุทธเจ้าเป็นของจริงความจริงเป็นของไม่ตายเป็นสัจธรรมความเพียรที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นพุทธเจ้าอะวิริเยทุกขมะเจติบุคคลจะบรรลุล่วงจากทุกได้เพราะความเพียรแสดงว่าความเพียรเนี่ยใครพยายามเป็นคนขยันทำยืนเดินนั่งนอนยืนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนามีสติกินเดินนั่งนอนทำอยู่ในสติปัฏฐาน4เนี่ยทำความเพียรตลอดคืนตลอดวันย่อมถึงพระนิพพานได้ย่อมบรรลุถึงความพ้นทุกข์ได้เหมือนคนขยันทำมาหากินเขาก็ร่ำรวยได้รู้จักเก็บรู้จักใช้ขยันไม่ใช่เป็นคนนอนตื่นสายไม่ใช่นอนตะวันค่ำตื่นสายอย่างนั้นเรียกว่าคนกินมากแต่ทำน้อยเนี่ยเรียกว่าคนไม่มีความเพียรนะคนไม่มีความขยันก็จนได้ใช้มากแต่ว่าได้น้อยพุทธเจ้าจะบอกความเพียรเนี่ยต้องสำเร็จได้บางคนก็ถามเอ๊ะทำไมคนฆ่างัวฆ่าควายฆ่าปูฆ่าปลาทำไมจึงรวยค่าขายแต่ถ้าฆ่ากินเนี่ยมันไม่รวยหรอกนะนั่นแหละท่านบอกว่าพิริเยทุกขมะเจติคือคนมีความเพียรเนี่ยย่อมเก็บทรัพย์ไปก็รวยได้ท่านบอกว่าจะเป็นได้เรื่องบุญบาปนั่นว่ากันอีกตอนหนึ่งแต่ว่าความเพียรเนี่ยพยายามประหยัดเก็บทรัพย์ไว้รวยได้จะทำบาปก็รวยได้คนขายปูขายปลายังฆ่างัวฆ่าควายเนี่ยก็รวยได้แต่ว่ามันเป็นบาปที่รวยนั่นเพราะอะไรไม่ใช่บุญทำไมบาปจึงรวยเพราะ
ตัวธรรมะเขามีอยู่คือตัวความเพียรตัวมัจฉริยะตัวรู้จักเก็บจักกิจจักใช้แต่กรรมนี้จะต้องไปให้ผลในข้างหน้าอีกจะต้องไปจนอีกหลายร้อยชาติจะต้องไปรับกรรมให้ผลอีกแต่มันก็รวยได้เหมือนกันถ้าเรามีความเพียรฉะนั้นท่านจึงยกย่องคนมีความเพียรเพียรยืนเดินนั่งนอนเพียรมีสติเพียรมีสมาธิเพียรมีปัญญาเนี่ยเพียรอันนี้สำเร็จได้ในชาตินี้และก็จริงๆเราลองทำความเพียรดิเรานั่งแค่5นาทีจะสงบได้มั้ยไม่สงบเราลองเพียรเอ้อ5นาทีไม่สงบเอา10นาที10นาทีไม่สงบเอา20นาที20นาทีไม่สงบเอาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่สงบเอา1ชั่วโมงนักเข้ามันสงบจนได้จริงวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำใหม่พรุ่งนี้ไม่สงบต่อไปผลที่สุดภายใน3วัน7วันเราก็สงบจนได้ภายใน3เดือน7เดือนก็จนต้องได้สงบฉะนั้นจริงแน่นอนความเพียรนี้ย่อมสำเร็จได้คำสอนพระพุทธเจ้ากล่าวไว้จริงแต่ถ้าคนไม่มีความเพียรจะบรรลุได้ไหมไม่บรรลุเลยนั่ง5นาทีอยากจะสงบมันก็สงบไม่ได้พอ5นาทีเลิกมันก็ได้แค่นั้นเองเมื่อไรมันก็ได้ให้แค่5นาทีก็ไม่มีทางจะสงบเพราะไม่มีความเพียรเพราะขาดความเพียรเนี่ยทางเดินคือความพยายามตะเกียกตะกายขึ้นบนภูเขาให้ได้เนี่ยก็ถึงยอดจนได้การทำความดีก็เหมือนคนขึ้นยอดนั่นแหละคนจะไปหายอดได้มันก็ต้องพยายามขึ้นที่สูงลงที่ต่ำแล้วมันง่ายคนไม่อยากได้ยอดทั้งนั้นแต่ว่าไม่ค่อยทำทุกคนละอยากมีความสุขแต่ว่าไม่รู้จักการทำใจไม่รู้จะทำอย่างไรให้เกิดความสุขดังนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงเชื่อมั่นได้เลยท่านกล่าวไว้ทุกหมดทุกหมู่เนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นคำที่เราไม่ได้ค้นพบที่ไหนได้จากพุทธเจ้าสอนไว้พุทธเจ้ารู้เรื่องของใจตัวเองมากท่านศึกษาเรื่องจิตของท่านจนจบหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ในเรื่องจิตตัวเดียวกายใจเท่านั้นเองเป็นธรรมะที่แตกฉานออกมาคือรู้เห็นในใจตัวเองนั่นก็เป็นธรรมะออกมาพูดได้แสดงได้ออกมาพระไม่กี่องค์อ่ะฉะนั้นยังไม่มีอุบาสิกาเราไม่มีงานอะไรชวนกันนั่งสมาธิทุกคืนพระใหม่ชวนพระเก่าชวนพระใหม่นั่งกันยันสว่างทำความเพียรกันได้ดีพออยู่มากๆนี่เหมือนชวนกันนอนหมดคือในน้อยนี่ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็ชวนกันนั่งสมาธิที่ก็แคบๆแต่ก็นั่งกันได้แต่เย็นนี้ที่กว้างขวางมากมายมีคนมากเลยครับความเพียรไม่ค่อยมีใครชวนกันนั่งยันสว่างทำความเพียรน้อยกันแต่ก่อนนี่ชอบกันชวนกันทำความเพียรนั่งกันบางองค์นั่งหลับทำไง มานั่งให้มินมินนั่งไปนั่งมินมินตรงข้างหน้าเนี่ยกะว่าสับแล้วตกใต้ถุนเลยแต่ก็อุตส่าห์ไปนั่งกันเอาองค์ไปพอรุ่งขึ้นไปนั่งหลับอยู่ด้วยไปเสียมเอาไอ้ไม้แหลมแหลมน่ะไอ้เหล็กแหลมแหลมมาตำมาใส่ไปตรงหน้าอกเนี่ยกะว่าสับลงมาแล้วเอาเหล็กนั้นแทงคอตัวเองแทงหน้าคางเลยอุปถัมภ์หน้าเสียวอ่ะกลัวจะหลับก็มาทำแบบนั้นเราก็ปล่อยเอาใครมีอุบายไงก็เอาก็ไม่อยากหลับนะอย่านั่งให้ยันสว่างไปเอาไม้เอาเหล็กแหลมมันเสียบไปตรงหน้าอกเลยครับถ้าข้าคางมันตำลงมาเมื่อไหร่ก็เสียบคางทันทีทำความเพียรกัน

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเอง

0: นทนาธรรมวันหยุดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีเช่นเคยครับครับวันนี้กระผมกิจจานวลสุวรรณผู้ดำเนินรายการก็มากับพระคุณเจ้าเช่นเคยนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่17กันยายนพุทธศักราช2549ตรงกับแรม10ค่ำเดือน10ปีจอนะครับพระคุณเจ้าที่ผมได้กราบราตนามาร่วมรายการสนทนาธรรมวันหยุดในวันนี้ก็เป็นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระยานพระยานวิราชขอกราบนมัสการครับท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระยานวิราชนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมเป็นเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่นะครับวันนี้ท่านให้ความเมตตามาร่วมในรายการสนทนาธรรมวันหยุดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จะมาแสดงพระธรรมเทศนาให้ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้รับฟังกันในกันที่9นะครับวันนี้คณะสงฆ์จันทบุรีเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่นะครับซึ่งคณะสงฆ์จันทบุรีเราได้แสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติมาเป็นกันที่9ในวันนี้ก็คือขันติกถานะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระยานวิราชเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่วันนี้ท่านได้ให้ความเมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติด้วยตนเองนะครับจริงๆแล้วนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมวันที่23เป็นต้นมานั้นนะครับก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งคณะสงฆ์แต่ละอำเภอนั้นก็เวียนกันมานะครับวันนี้ก็เป็นคณะสงฆ์อำเภอท่าใหม่ฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับในเรื่องขันติมัตตถากระผมอยากจะเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการสนทนาธรรมวันหยุดของสำนักงานพระพุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้นะครับเหลืออีก3กันเท่านั้น4กันนะครับ3กันนะครับเราก็จะจบเพราะว่าวันที่อาทิตย์ที่8ตุลาคมนั้นก็เป็นกันสุดท้าย ในหัวเรื่องจักรวรรดิวัดนะครับก็เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะอำเภอแหลมสิงห์นะครับครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการสนทนาธรรมมาด้วยดีเช่นเคยทุกวันอาทิตย์นะครับครับต่อจากนี้ไปก็จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติในกันที่9ก็จะแสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณยานวิราชเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังรับฟังพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติได้ณบัดนี้ครับขอกราบอาราธนาครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังสีลังปริจาคังอาชวังมัตตวังตะปังอโกทังอวิหิงสัญจะขันตินจะอวิโลทนังอิเจเตกุสเรธเมทิเตปัสสาหิอัตตนิตะเตตะโตเตชายะเตปีติโสมนัสสัญจะนัปปกันเตณบัดนี้

0: นี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาทศพิธราชธรรมิกถาพรรณนาถึงคุณธรรมของผู้ปกครอง10ประการอันมีปรากฏในมหาสังมหาหังสชาดกคุทธกนิกายพระสุตตันตปิฎกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอักษาสนูปถัมภกผู้เป็นพระคุณอันประเสริฐเสด็จสถิตในราชมหาสวรรค์สิริราชสมบัติครบ60ปีและเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาประสาประดับปัญญาบารมีของประสบนิกรผู้สดับตรับฟังทุกหมู่เหล่าพอสมควรแก่เวลาสืบไปเนื่องในสุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ60ปีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ผ่านมาแล้วนั้นนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งรัฐบาลได้จัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณีเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอเนกอนันต์สุดที่จะพรรณนาในการนี้คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติร่วมกับรัฐบาลด้วยโดยให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัดอันเป็นพระราชกิจจวัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงปฏิบัติมาแต่เสด็จขึ้นทรงครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่9แห่งพระราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489โดยประถมบรมราชองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและกำหนดให้วัดทุกวัดในส่วนภูมิภาคดำเนินการแสดงพระธรรมเทศนาทั้งสองเรื่องนี้เดือนละหนึ่งกันพระธรรมเทศนามีทั้งหมด12กันครบ12เดือนในปีพุทธศักราช2549ในส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครกำหนดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เดือนละหนึ่งกันเช่นเดียวกันส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์จะได้ประสานเพื่อขอเวลาออกอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเพื่อให้ประชาชนได้สดับตรับฟังและนำไปปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนให้ประณีตขึ้นอันจะก่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงสืบไปทศพิธราชธรรมนั้นเป็นธรรมที่มีมาก่อนพุทธกาลอาจกล่าวได้ว่าเป็นปรัชญาการเมืองของโลกตะวันออก ที่วางกรอบปฏิบัติของพระมหากษัตริย์หรือผู้มีอำนาจปกครองประเทศนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้รับเข้าไว้เป็นหลักธรรมนำปฏิบัติสืบมาทุกยุคทุกสมัยความหมายโดยตรงหมายถึงธรรมะสำหรับพระราชาผู้มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขโดยอ้อมหมายถึงธรรมะสำหรับผู้ใหญ่คือชนชั้นหัวหน้าตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาลกระทรวงทบวงกรมจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านตลอดถึงหัวหน้าหรือผู้นำหน่วยงานอื่นๆโดยที่สุดแม้ครอบครัววัดวาอารามหัวหน้าหรือผู้นำสังคมทุกระดับจำเป็นต้องมีทศพิธราชธรรมเป็นหลักปฏิบัติจะขาดเสียมิได้สังคมจึงจะอยู่รอดปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขและวัฒนาสถาพรโดยไม่ต้องสงสัยสมด้วยในแห่งพระบารีที่ยกขึ้นไว้เป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าทานังสีลังปริจาคังอาชวังมัตวังตะปังอโกอวิหิงสั้นจะขั้นตินจะอวิโลทนังเป็นต้นแปลว่าขอพระองค์ทรงพิจารณาเห็นหลักธรรมอันชอบ10ประการคือทานการให้เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์และบูชาศีลการสำรวมระวังกายวาจาให้สะอาดปราศจากโทษปริจาคะการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมอาชวะความซื่อตรงมัตวะความอ่อนโยนตปะความเพียรขจัดความเกียจคร้านและความชั่วร้ายอโกทะความไม่โกรธอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนผู้อื่นขันติความอดทนอวิโลธนะการปฏิบัติไม่ให้ผิดจากการที่ถูกที่ตรงให้ตั้งอยู่ในพระองค์เถิดต่อแต่นั้นพระปีติและโสมนัสมิใช่น้อยจะพึงบังเกิดมีแก่พระองค์ดังนี้ในวาระนี้อาตมาภาพจะได้แสดงเฉพาะขันติคาถาพรรณนาเรื่องความอดทนอันเป็นลำดับที่9ในทศพิธราชธรรม10สืบอนุสนธิต่อจากอวิหิงสาที่พระธรรมทีฆาจารย์ได้แสดงไปแล้วเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและสัมมาปฏิบัติสืบไปคำว่าขันติแปลว่าความอดทนหมายความว่าความอดกลั้นความอดทนนี้ถือว่าเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมากข้อหนึ่งในทศพิธราชธรรมคนเราเกิดมาถ้าไม่มีความอดทนทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีชีวิตก็ไร้ค่าเป็นโมฆะชีวิตและไม่สามารถทำการงานต่างๆให้สำเร็จลงได้เมื่อกล่าวถึงหลักของความอดทนท่านจำแนกไว้3ประเภทคือทนลำบาก1ทนตรากตรำ1ทนเจ็บใจ1ความอดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย ไม่แสดงอาการกระวนกระวายใจและทุรนทุรายนี้เรียกว่าทนลำบากมนุษย์เราเกิดมาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีทุกคนไม่มากก็น้อยดังที่พุทธองค์ตรัสไว้ในอภินหปัจจเวคณะข้อหนึ่งว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้บางคนมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่สามารถทนต่อความลำบากได้ขาดสติหุนหันพันแล่นบางครั้งขาดความยั้งคิดถึงกับฆ่าตัวตายก็มีซึ่งมีให้พบเห็นบ่อยๆทางสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆทั้งวิทยุและโทรทัศน์บางคนเมื่อประสบกับทุกขเวทนาทางร่างกายอย่างแรงกล้าเมื่อถึงคราวใกล้ตายจากโรคนี้ไปถ้ามีสติสัมปชัญญะดีไม่หลงอดทนต่อทุกขเวทนานั้นได้ไม่พลั้นพลึงต่อความตายก็สามารถทำกิจที่ควรทำในที่สุดให้สำเร็จได้เป็นที่สรรเสริญของนักปราชญ์ทั้งหลายดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก่อนที่จะเสด็จดับขันปรินิพพานก็ยังแสดงปัจฉิมโอวาทเตือนพุทธบริษัททั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายว่าอามันตยามิโอภิกขเววยะธรรมาสร้างฆาลาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งหลายให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดพุทธพจน์นี้ตรัสสอนพวกเราให้รู้จักธรรมดาของสังขารทั้งหลายซึ่งมีความเกิดขึ้นและเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาต้องรีบขวนขวายทำหน้าที่ให้บริบูรณ์อย่าประมาทความอดทนต่อการงานเพื่อเลี้ยงชีวิตหนักเอาเบาสู้ไม่ท้อถอยไม่หวั่นกลัวต่อความหนาวร้อนเป็นต้นชื่อว่าทนตรากตรำบางคนมีแต่ร่างกายส่วนใจท้อแท้ไม่สู้งานไม่ทนต่อความหนาวร้อนเป็นต้นไม่สามารถประกอบการงานให้เป็นชิ้นเป็นอันได้คนเช่นนั้นนับว่าไม่อดทนเป็นคนเกลียดค้านต้องตามลักษณะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในสิงคาวโลวาทสูตรว่าคนเกลียดค้านมักอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเวลาเย็นนักยังเช้าอยู่หิวนักกระหายนักแล้วไม่ทำงานคนที่มีลักษณะเช่นนี้มีแต่เสื่อมฝ่ายเดียวเมื่อบุคคลมีขันติกำกับอยู่ก็จะข่มใจขับไล่ความเกียจคร้านนั้นเสียทนตรากตรำทำงานโดยไม่ย่อท้อต่อความหนาวร้อนเป็นต้นถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยในเวลาทำงานภายหลังย่อมได้เห็นผลของความเหน็ดเหนื่อยกล่าวคืองานที่ทำนั้นประสบความสำเร็จดังคำที่ว่าความอดทนเป็นสิ่งที่ขมขื่นแต่ผลของมันสดชื่นเสมอดังนั้นสมเด็จพระศาสดาของเราทั้งหลายได้ตรัสผลแห่งบุคคลที่อดทนไว้ว่าส่วนผู้ใดทำหน้าที่ของบุรุษ ไม่ใส่ใจความหนาวร้อนให้ยิ่งไปกว่าหญ้าผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขขันติมีลักษณะเช่นนี้เรียกว่าท นตรากตรำความอดทนต่อการด่าว่าร้ายเสียดสีกันแนะกันแหนกระทบกระทั่งดูถูกดูหมิ่นของผู้อื่น ชื่อว่าทนเจ็บใจคนเราเมื่อประสบอนิจฐารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจเช่นนี้ก็ทำให้ขาดความอดทนย่อมเป็นคนผุนผันใจเร็วด่วนได้แสดงกิริยาอาการที่น่าเกลียดออกมากลายเป็นคนเจ้าโทสะใช้วาจาด่าว่าผู้อื่นก็เพราะอารมณ์โกรธที่ไม่สามารถอดทนไว้ได้อารมณ์โกรธทำให้เจ็บใจส่วนผู้ที่มีขันติอดกลั้นต่อคำพูดด่าทอด้วยวาจาหยาบคายร้ายแรงของคนทุกประเภทคือประเภทต่ำประเภทกลางประเภทสูงไม่แสดงอารมณ์โกรธออกมามีจิตใจหนักแน่นไม่หุนหันมีจิตใจสงบย่อมมีใจเย็นชื้นอยู่เสมอเป็นที่สรรเสริญของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจริงอย่างนั้นสารพังทะดาบทเมื่อจะแสดงธรรมโปรดท้าวสกะเทวราชได้กล่าวข้อความเกี่ยวกับขันติไว้ว่าในกาลบางคราวบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้จึงไม่เศร้าโศกฤาษีทั้งหลายสรรเสริญการละความลบหลู่บุคคลควรอดทนคำหยาบคายที่ทุกคนกล่าวสัตบุรุษทั้งหลายกล่าวความอดทนนั้นว่ายอดเยี่ยมและยังกล่าวต่อไปอีกว่าแท้จริงบุคคลทนถ้อยคำของคนประเสริฐกว่าได้เพราะความกลัวอดทนถ้อยคำของคนเสมอกันได้เพราะการแข่งขันเป็นเหตุแต่ผู้ใดพึงอดทนถ้อยคำของคนที่เลวกว่าในโลกนี้ได้ความอดทนนั้นของบุคคลนั้นสัตบุรุษกล่าวว่ายอดเยี่ยมขอสาธุชาดกเรื่องขันติวาทีดาบทแสดงพอสังเขปในอดีตชาติพระโพธิสัตว์บวชเป็นดาบทอยู่ในหิมวันตประเทศเพื่อจะเสพรสเค็มเปรี้ยวรสเปรี้ยวจึงไปสู่กรุงพาราณสีและพักอยู่ในพระราชอุทยานของพระราชาทรงพระนามว่ากลาปุทรงเสวยน้ำจันทร์มึนเมาเสียพัสติทอดพระเศียรลงบนตักของหญิงที่พอพระราชาฤทัยคนหนึ่งเมื่อทรงบรรทมตื่นขึ้นทอดพระเนตรไม่เห็นหญิงเหล่านั้นจึงไปเที่ยวที่พระราชอุทยานซึ่งไปเที่ยวที่พระราชอุทยานพระองค์ทรงกลิ้วจึงถือพระขันเสด็จตามไปที่พระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นหญิงเหล่านั้นฟังธรรมอยู่ก็ทรงพิโรธยิ่งนักหญิงที่โปรดปรานคว้าพระขันจากพระหัตถ์พระองค์ไปดังนั้นพระองค์จึงถามขันติดาบทว่าท่านมีปกติพูดอะไรท่านตอบว่ามีปกติพูดขันติจากนั้นพระองค์จึงถามต่อไปว่าขันติคืออะไรขันติวาทีดาบทจึงตอบว่าขันติคือความไม่โกรธต่อคนที่กำลังด่าว่าอยู่ทำร้ายอยู่ดูหรือดูหมิ่นอยู่ต่อจากนั้นพระเจ้ากรุงปุระจึงทดสอบขันติของท่านโดยรับสั่งให้เรียกคนฆ่าโจรมาทำร้ายด้วยการทุบตีร่างกายตัดมือเท้า ตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกแล้วตัดถามอีกว่ามีปกติพูดอะไรท่านฤาษีท่านก็ตอบว่ายืนยันเหมือนเดิมว่ามีปกติกล่าวขันติพระเจ้ากลาปุทรงกริ้วเอาพระปาสนีคือส้นพระบาทกระทืบลงกลางอกของดาบทแล้วเสด็จหลีกไปพระองค์ก็เดินไปหน่อยก็ถูกธรณีสูบที่หน้าประตูพระราชอุทยานนั่นเองไปเกิดในมหาเวจีนรกขันติดาบทได้รับทุกขเวทนาทางร่างกายอย่างแรงกล้าเป็นทุกข์อย่างสาหัสอวัยวะร่างกายพิการแต่ใจท่านนั้นไม่พิการไม่ผูกเจ็บใจไม่มีความโกรธต่อพระเจ้ากลาปุเพราะท่านมีขันติธรรมที่สูงยิ่งนอกจากนี้ท่านยังถวายพระพรพระเจ้ากลาปุให้ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยืนยาวนานดังนั้นความอดทนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าอดทนด้วยน้ำใจที่เป็นธรรมแล้วชื่อว่าขันติทั้งสิ้นเป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตชนสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงอานิสงส์ของขันติไว้หลายประการในพระไตรปิฎกดังเป็นคำในพระไตรปิฎกว่าปัทธิเมภิกขเวอานิสาขันติยานี่แปลว่าภิกษุทั้งหลายขันติมีอานิสงส์มากมายหลายประการเช่นเป็นที่รักเป็นที่พอใจของหมู่ของคนหมู่มากเป็นผู้ไม่ดุร้ายเป็นผู้ไม่มีวิปติสารเป็นผู้ไม่หลงลืมสติตายหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงมีขันติธรรมเป็นอย่างยอดเยี่ยมยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้พระองค์ทรงลำบากตรากตรำเสด็จไปในที่ทุกสถานก็เพื่อยังความสุขความสำราญให้เกิดแต่ประสบนิกรของพระองค์โดยเห็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นที่ตั้งความจริงถ้าพระองค์จะประทับอยู่ในพระราชวังทรงพระเกษมสำราญก็ได้แต่เพราะน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อประสบนิกรจึงเสด็จเยี่ยมประชาชนในถิ่นต่างๆพระองค์ยังทรงอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงทรงรักษาพระราชหฤทัยพระอาการของพระวรกายและพระวาจาให้เรียบร้อยตั้งมั่นอยู่ในขันติธรรมเป็นเลิศทรงอดทนต่อทุกขเวทนาทางพระวรกายความเดือดร้อนลำคาญต่างๆในเวลาทรงปฏิบัติงานเช่นในคราวเกิดเหตุปะทะที่ทุ่งช้างจังหวัดน่านอันขึ้นชื่อว่าสมรภูมิเลือดนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามิได้ทรงกลัวเกรงพยันตรายใดๆได้เสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปบินสำรวจเหนือจุดซ่องสุมของผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นจุดที่เฮลิคอปเตอร์ของทางราชการเคยถูกยิงตกมาแล้วไม่เพียงเท่านั้นยังทรงให้เฮลิคอปเตอร์รับทหารผู้บาดเจ็บออกมารับการรักษาพยาบาลได้ทันท่วงทีด้วยพระองค์มิได้ทรงห่วงหวาดหวั่นพยันตรายใดๆแม้ในแหล่งที่ผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอย่างรุนแรงนอกจากนี้ แม้ในยามทรงพระประชวรก็ไม่ทรงงดพระราชกรณียกิจพระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายต่างๆและอดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อทรงบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พระให้แก่พระสกนิกรทุกหนทุกแห่งเช่นในสถานที่ใดประชาชนไม่มีน้ำกินพระองค์ก็ทรงตรากตรำไปสถานที่นั้นเพื่อดูสถานที่นั้นว่าน้ำจะเกิดมีขึ้นได้ด้วยวิธีใดเมื่อพระองค์ทราบข้อมูลจนแน่พระทัยแล้วพระองค์ก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปในที่นั้นประสบนิกรของพระองค์ก็ไม่มีน้ำกินก็เพราะพระองค์ทรงห่วงใยต่อประสบนิกรจึงทรงตรากตรำนานาประการเพื่อช่วยเหลือประสบนิกรที่ลำบากเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือดังที่มีพระกระแสดำรัสว่าประชาชนยากลำบากเราคอยไม่ได้การแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องขันติกาถาในวันนี้เอวก็จุดขอยุติเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอเจริญพร
1: ครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติในกันที่9ขันติกถาของท่านเจ้าคุณพระยานวิราชเจ้าวาดวัดเขาสุกิมเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่ซึ่งวันนี้ท่านได้ให้ความเมตตามาร่วมในรายการสนทนาธรรมวันหยุดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีนะครับครับจากที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระยานวิราชได้แสดงพระธรรมเทศนากันที่9ในหัวข้อขันติกถาจบลงไปนั้นนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่รับฟังรายการสนทนาธรรมวันหยุดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีอยู่นะครับก็ติดตามไปเรื่อยนะครับยังอยู่อีก3กันนะครับในกันที่10นั้นอวิโรธนะนั้นก็เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองแหลมสิงห์นะครับก็ท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาปัญญาวิสุทธ์เจ้าคณะอำเภอนะครับเป็นผู้รับผิดชอบจะให้ใครมาแสดงพระธรรมเทศนานั้นก็คอยรับการติดตามรับฟังกันต่อไปนะครับครับในช่วงนี้ก็จะสนทนากับท่านเจ้าคุณพระยานวิราชนะครับซึ่งวันนี้ท่านได้มาร่วมรายการสดนะครับในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีขึ้น FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ในวันนี้นะครับครับท่านเจ้าคุณครับที่วัดเขาสุกิมนี้มีพระจำนวนเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อพระจำพรรษาปีนี้ใช่ไหม
1: ปีนี้นะครับ
0: มีพระ
1: ประมาณ
0: 25
1: สามเณร4สามเณร4ก็ประมาณ29
0: เจริญพร
1: ทั้งพระทั้งสามเณรแล้วก็ในช่วงอาทิตย์หน้านั้นก็ถือว่าเป็นเทศกาลออกพรรษานะครับในวันที่7และในวันที่8นั้นเป็นวันตักบาตรเทโวท่านเจ้าคุณมีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่วัด
0: ก็วันที่8ตักบาตรเทโว
1: ครับ
0: ก็วันนั้นก็จะเป็นวันทอดกฐินเลยเจริญพร
1: อ๋อทอดกฐินเอาออกปุ๊บทอดกฐิน
0: ทอดเลยเจริญพรเพราะจะมีที่จะต้องไปทอดวัดสาขาอีก54วัด
1: ครับ
0: เป็นประธานแต่คงจะไปไม่หมดอ่ะก็ไปบางจุดก็ต้องไปรวมกัน
1: ครับ
0: ทั้งเหนือทั้งอีสานทั้งจันทบุรีระยองตราด
1: เป็นสาขาของวัดเขาสุกิมใช่ไหม
0: เป็นสาขาของวัดเขาสุกิมเจริญพร
1: ครับเพราะนั้นในวันที่8นั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ทางจังหวัดจันทบุรีนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายพนัสแก้วลายซึ่งเป็นประธานในพิธีทอดกฐินด้วย
0: เจริญพร
1: นั้นใช่ไหมครับ
0: เจริญพรเชิญท่านประธานเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
1: ครับ
0: เป็นประธานทอดกฐิน
1: กฐินของวัดเขาสุกิมนี้ท่านเจ้าคุณครับมีใครเป็นเจ้าภาพหรือว่ายังไงเจ้าภาพร่วมยังไงครับ
0: เป็นกฐินสามัคคีเจริญพร
1: เป็น
0: กันมากันหลายสายทีเดียว
1: หลายสาขาหลายสาย
0: เพราะ
1: ฉะนั้นจริงๆแล้วจันทบุรีเราก็เป็นหนึ่ง
0: เจริญพร
1: โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและข้าราชการในหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี
0: เจริญพร
1: ซึ่งขณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีก็ได้ไปเอาซองไปมอบให้กับหัวหน้าหน่วยราชการต่างๆนะครับซองกฐินของวัดเขาสุกิมนี้ท่านผู้ฟังครับจะมีรูปเหรียญของท่านหลวงปู่สมชายด้วยนะครับแนบไปกับซองกฐินของวัดเขาสุกิมเพราะนั้นท่านที่ได้รับซองกฐินของวัดเขาสุกิมซึ่งมีรูปเหรียญนะครับเป็นพระหลวงปู่สมชายแนบไปด้วย1เหรียญการทอดกฐินนี้ได้ทราบว่าทางวัดเขาสุกิมจะนำเงินไปสมทบในการสร้าง
0: เจดีย์เจริญพร
1: มหาเจดีย์ใช่ไหมครับ
0: เจริญพร
1: แล้วในช่วงนี้นั้นท่านดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ
0: อ๋อตอนนี้กำลังตอกเข็มนะ
1: กำลังตอก
0: เข็มยังตอกไม่เสร็จอีกสักเดือนหรือ2เดือนเนี่ยเสร็จ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็จะเริ่ม
1: กว้างยาวกว้างสูงเท่าไหร่ครับท่านเจ้าคุณคร
0: ับ เจดีย์นี่ก็ใหญ่มากนะที่หลวงปู่ทำค้างไว้อะนะ
1: ครับ
0: ก็อาตมาก็มาทำต่อ
1: ครับ
0: ก็รวมคณะศิษยานุศิษย์ประชาชนทั่วไป
1: ครับ
0: ต่อจะเป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ในภาคตะวันออกนี่เลยนะ
1: สร้างตรงไหนครับท่านเจ้าคุณ
0: บนเขา
1: บนเขาทางด้านหลังอีกลูกนึงหรือว่า
0: ออกมันหน้าวัดนั่นพอดี
1: บ
0: นหน้าวัดพอดี
1: เพราะนั้นแล้วทางขึ้นนะครับ
0: ทางขึ้นมีลาดยางขึ้นได้เลย
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ลาดยางขึ้นถึงเลย
1: รถวิ่งขึ้นไปถึง
0: เลย
1: ครับเพราะนั้นก็
0: เจดีย์นี้ก็ขนาดความกว้างนะ99คูณ99เมตรสูง7
1: รอบใช่มั้ยครับวัดฐาน
0: วัดผ่าศูนย์กลาง
1: อ๋อเส้นผ่าศูนย์กลาง99
0: คูณ99เมตร
1: เมตร
0: เจริญพร
1: โอ
0: ้โหแล้วก็สูงแล้วก็สูง119เมตรสูง7ชั้น
1: โอ้ใหญ่มากเลย
0: 7ชั้นสูง119เมตรแล้วก็ผ่าศูนย์กลาง99คูณ99แต่คิดเป็นเนื้อไร่ก็
1: เนื้อที่เท่าไหร่ครับ
0: เนื้อที่ก็6ไร่กว่า
1: ครับเพราะนั้นโอ้โห
0: จะใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้มากทุกชั้นนี่ใช้ประโยชน์ได้หมดเลย
1: ถ้าสำเร็จนี่จะใช้งบประมาณกี่
0: เป็น
1: ร้อยล้าน
0: เฉพาะโครงสร้างเนี่ยนะเป็น300กว่าล้านนะโครงสร้าง
1: ครับ
0: โครงสร้างเฉยๆนะประมาณ300กว่าล้านนะ
1: แล้วแต่ละชั้นนี่ก็ใช้ประโยชน์ในสถานที่
0: ก็เป็นที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ย
1: ได้เลย
0: รวมพระหินหยกขาวเนี่ยรวมอยู่ที่นั่น
1: ครับ
0: เป็นที่ปฏิบัติธรรมของอุบาสกบาสิกาพระภิกษุสามเณร
1: ครับ
0: ชั้นสองก็เป็นที่พิพิธภัณฑ
1: ์พิพิธภัณฑ์
0: เป็นบ้าน
1: อาจจะเอาส่วนหนึ่งตามอาคาร60ปีไปไว้หรือว่า
0: ใช่ใช่จะขนไปทางไว้ทาง
1: โน้นไปไว้ทางโน้น
0: ไปไว้ทางโน้น
1: เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวัดเขาสุกิมเราเนี่ยก็มีผู้มาเที่ยวชมทุกวัน
0: เจริญพร
1: วันละหลาย
0: ล้าน
1: รถบัส
0: ปีนี้สมาคมก็ให้เป็นที่หนึ่งนะที่หนึ่งของเมืองจันทน์นะ
1: ครับ
0: ในการท่องเที่ยวนะ
1: ท่องเที่ยวนะครับ
0: เพราะว่าเขาประเมินผลได้แล้ว
1: ครับท่านเจ้าคุณมีการเช็คตัวเลขไว้ไหมครับว่าแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยมีผู้มาเที่ยวชมของ
0: ก็เช็คคร่าวๆนะ
1: เช็คคร่าวๆเท่าไหร่
0: ประมาณเกือบล้านนะ
1: ครับ
0: เกือบล้านคน
1: เพราะนั้นตรงนี้
0: หรือจะล้านกว่าก็ไม่รู้นะคือว่าคร่าว
1: ๆครับยิ่งหน้าผลไม้เนี่ยก็มาเที่ยวกันโอ้โห
0: เจริญ
1: มากมายนะครับ
0: มาพักแรม
1: ด้วย
0: ก็ได้
1: ก็
0: มาเที่ยวชมก็ได้
1: มีหมวดนะอาคารชั้น1อาคาร10ปี
0: อบรมธรรมะปฏิบัติบวชพระบวชชี
1: ครับ
0: ขึ้นลงแล้วก็ไม่ได้เก็บอะไรอ่ะนะทางวัดก็ไม่ได้เก็บแล้วทำบุญก็ตามศรัทธานะ
1: ศรัทธาค่าน้ำค่าไฟ
0: บำรุงค่าฟงค่าไฟจะทานอาหารจะพักผ่อนก็ดี
1: ครับ
0: ก็มากันทั่วประเทศนะชาวต่างประเทศก็มาเยอะนะ
1: ครับผมทราบดีครับท่านเจ้าคุณตรงนี้ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีเราก็เคยไปจัดปฏิบัติธรรมที่นั่น
0: เจริญพร
1: ราะนั้นตรงนี้นะครับก็วันนี้ท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระยานวิลาศนะครับท่านได้มาร่วมรายการสนทนาสามสดจริงๆแล้วเนี่ยวัดเขาสุกิมเราเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: อันดับหนึ่ง
1: ของจังหวัดจันทบุรีนะครับใครมาต้องมาเยี่ยมชมวัดเขาสุกิมผมเองนะครับอยู่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็มีคนโทรมาเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็โทรมาว่าจะพาเด็กนักเรียนมาจากร้อยเอ็ดมาจากร้อยเอ็ดอยากจะมาพักที่แหลมเสด็จบอกได้เลยครับที่วัดแหลมเสด็จนั่นพระอาจารย์วิสุทธ
0: ิ์
1: ไปด
0: ู
1: แลอยู่
0: เป็นวัดสาขาใช่ไหม
1: เป็นวัดสาขา
0: อยู่นี่ติดทะเลนะ
1: ติดทะเล
0: ยื่นไปทะเลนะสวยมาก
1: คร
0: ับ
1: เพราะนั้นตรงนี้ซึ่งทางคณะสงฆ์นะครับท่านเจ้าคุณพระยานวิราชก็บอกแล้วนะครับว่าการมาพักนั้นเราไม่ได้เก็บค่าเช่าค่าอะไรแล้วแต่จะทำบุญนะครับถ้าไม่มีเลยก็ยอมได
0: ้ได้ไม่มีก็ได
1: ้ไม่มีก็ได
0: ้วัดก็เอื้ออาทรไม่ใช่ว่าไม่มีพักไม่ได้ไม่ใช่นะไม่มีก็ได
1: ้ครับเพราะนั้น
0: มาเลย
1: เป็นเสียงยืนยันของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระยานวิราชนะครับเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมแล้วก็ยังมีสาขาของวัดเขาสุกิมอีก54แห่ง
0: เจริญพร
1: ใช่ไหมครับที่ท่านจะไปทอดกฐินวัดสาขาของท่านนะครับเพราะนั้นในวันที่8ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเป็นวันตักบาตรเทโวแล้วก
0: ็
1: วัดเขาสุกิมได้มีการทอดกฐินในวันที่8ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่ฟังรายการสนทนาธรรมวันหยุดของสำนักงานพระพุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้และวันนี้ท่านเจ้าคุณพระยานวิราชท่านก็มาร่วมรายการด้วยนะครับ
0: ผมจริงไม่เคยเทศเลยนะออกวิทยุเนี่ย
1: ครับไม่เคยเลย
0: ไม่เคย
1: ครับ
0: ทั้งที่วัดก็มีสถานีวิทย
1: ุที่วัดเขาสุกิมก็มีผม
0: ก็ไม่เคยเทศสักที
1: นะครับวันนี้ท่านให้ความเมตตาสำนักงานพระพุทธจังหวัดจันทบุรีมาแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรตินะครับครับในส่วนของกระเช้าที่ขึ้นเนี่ยบางคนก็กลัวว่าจะขาดบ้างอะไรบ้างผมอยากจะให้ท่านเจ้าคุณได้ยืนยันนะครับผู้ที่จะไปเที่ยววัดเขาสุกิมเนี่ยขึ้นกระเช้าเรามีการเปลี่ยนลวดสล
0: ิ
1: ง
0: ก็มีเขาคอยดู
1: คอยดูอยู่ตลอด
0: เขาจะสังเกตว่าสลิงมันยืดแล้วนี่เขาเปลี่ยนทันทีเลยเขาไม่รอให้ขาดเส้นสองเส้นไม่ครับไม่รอนะพอมันยืดแล้วโอ้เนี่ยมันยืดมากเต็มที่แล้ว
1: เพราะนั้น
0: เปลี่ยนเลย
1: เปลี่ยนให้ทันที
0: แล้วบางทีก็เปลี่ยนปีละสองครั้งเพราะว่าบางปีนี่ใช้งานหนักขนอุปกรณ์ก่อสร้างก็อะไรมากมายกันมันใช้ชั่วโมงมันเยอะ
1: ชั่วโมงใช้มาก
0: มันชักจะยืดหมดแล้ว
1: ครับ
0: ก็เปลี่ยนทันที
1: ก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยไปจะขึ้นดีไม่ขึ้นดีเดินดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่
0: ก็ขนหินขนทรายเนี่ยไปสร้างวัดนั่นน่ะไม่เห็นเป็นไรอ่ะ
1: ครับ
0: เขาดูสลิงว่ามันยืดแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยเขาอย่าง
1: นี้เพราะนั้นเรื่องความปลอดภัยนั้นนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับวันนี้ได้รับคำยืนยันจากปากของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระยานวิราชนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเขาสุกิมนะครับวันนี้ท่านมาร่วมสนทนาในรายการสนทนาธรรมวันหยุดของสำนักงานพระพุทธศาสนาในวันนี้นะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวัดเขาสุกิมเราก็ถือเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดจันทบุรีแล้วใครนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับก็ไปชื่นชมนะครับโบราณวัตถุต่างๆที่ทางวัดเขาสุกิมได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เป็นชั้นๆนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะมีก็เรียกว่าวิทยากรคอยแนะนำนะครับมีพระครูบาอาจารย์คอยประพรมน้ำพุทธมนต์นะครับเมื่อท่านไปถึงยังวัดเขาสุกิมเดี๋ยวนี้ยังมีเลี้ยงอาหารอยู่ไหมครับ
0: มี
1: โรงทานยังมีนะครับ
0: ก็มีเสาร์อาทิตย์
1: นะครับเพราะนั้นท่านที่ไปเนี่ยบางทีก็มีอาหารรับประทานนะครับทางวัดได้บริการนะครับให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมบริเวณของวัดเขาสุกิมนะครับบางท่านนี่ปีนึงมากันหลายครั้งนะครับก็ไปชื่นชมโบราณวัตถุต่างๆนะที่ทางวัดเขาสุกิมได้จัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่อย่างดีนะครับ ครับในช่วงสุดท้ายนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับให้ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็บรรดาศิษยานุศิษย์ของท่านพระครูมงคลสุปกิจนะครับอดีตเจ้าวาดวัดหนองชิมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการส่งน้ำศพท่านได้มรณภาพเมื่อวันศุกร์ตอนกลางคืนนะครับและวันเสาร์คือเมื่อวานนี้ก็มีการส่งน้ำศพไปเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพจันทมุนีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าวาดวัดใหม่และก็คณะสงฆ์สังกัดมหานิกายทุกอำเภอนะครับไปร่วมสงน้ำศพกันเมื่อวานนี้ก็มีอายุ96ปี7เดือนนะครับท่านพระครูมงคลสุปกิจนั้นก็แก่กว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิมุนีอยู่ไม่กี่เดือนนะครับอายุ96ซึ่งท่านก็ได้มีอุบัติเหตุลื่นล้มนะครับแล้วก็ มรณภาพในที่สุดนะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนบรรดาศิษยานุศิษย์ของท่านพระครูมงคลสุปกิจหรืออันถาวรถาวโรนะครับอดีตเจ้าวาดวัดหนองชิมซึ่งมรณภาพแล้วนะครับก็ตั้งศพสวดบำเพ็ญกุศลทุกคืนในเวลา20นาฬิกาณศาลาวัดหนองชิมนะครับแล้วก็จะทำพิธีพระราชทานเพลิงในวันที่25กันยายน2549เวลา15นาฬิกาตรงนะครับก็ขอเชิญชวนบรรดาศิษยานุศิษย์ของท่านพระครูมงคลสุปกิจหรือท่านอาจารย์ถาวรถาวโรอดีตเจ้าวาดวัดหนองชิมนะครับซึ่งมรณภาพแล้วเมื่อคืนนี้ก็ที่ผ่านมาก็เป็นคืนแรกที่ทำการสวดพระอภิธรรมนะครับเพราะนั้นคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีก็จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละคืนนะครับจนถึงวันที่25วันจันทร์หน้านู้นนะครับวันจันทร์ที่25กันยายน2549เวลา15นาฬิกาก็จะทำพิธีพระราชทานเพลิงท่านพระครูมงคลสุปกิจนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีได้เอามาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบอีกข่าวหนึ่งนะครับจากท่านพระครูอนุกูลธรรมภานีเจ้าวาดวัดหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีท่านฝากประกาศมาให้บรรดาศิษยานุศิษย์ของครูบาอาจารย์อดีตเจ้าวาดของวัดหนองบัวนะครับจะทำบุญทักษิณานุปทานในวันที่22กันยายน2549ก็คือตรงกับวันศุกร์นะครับ22กันยายน2549ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ที่วัดหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับท่านพระครูอนุกูลธรรมภานีเจ้าวาดวัดหนองบัวก็เป็นผู้ให้ฝากประกาศมานะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับบรรดาศิษยานุศิษย์ของอดีตเจ้าวาดวัดหนองบัวทุกรูปนะครับทุกที่มรณภาพไปแล้วนะครับก็จะทำบุญทักษิณานุปทานในวันศุกร์ที่22กันยานะครับครับในวันนี้กระผมกิจจานวลสุวรรณผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระญาณวิราชซึ่งท่านให้ความเมตตามาร่วมในรายการสนทนาธรรมวันหยุดของสำนักงานพระพุทธศาสนาในวันนี้นะครับและท่านก็บอกว่าสถานีวิทยุของวัดเขาสุกิมก็มีแต่ท่านยังไม่เคยออกเลยนะครับวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาแสดงพระธรรมเทศนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีในวันนี้ครับกระผมและท่านเจ้าคุณพระญาณวิราชก็ต้องจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ขอเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี FM 90.25 MHz เวลาในขณะนี้10
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: ณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาพร้อมกันไปด้วยการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธินี้ง่ายไม่ใช่ยากมันคากิเลสในหัวใจของเราต่างหากจึงว่ายากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงอย่าไปนั่งก้มลงไปมากอย่าไปเงยอย่าไปเอียงข้างซ้ายข้างขวานั่งยืนตัวตรงบั้นเอวไม่ให้กองไม่ใช่คนเท่าหลังกองคอนนมให้หลังซื่อนั่งสง่าผ่าเผยอย่าได้หน้าหิ้วคิ้วกระหมวดทำจะใจให้เบิกบานหน้าตาให้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอกไขไหล่ผึ่งหน้าตาเบิกบานไล่ที่เศร้าเหงานอนออกไปให้หมดสิ้นยังจิตใจให้ข้ามพ้นจากอุปสรรคต่างๆนานาโดยเฉพาะเวลานี้กำลังเข้าฤดูหนาวเย็นมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาว่าหนาวเราไม่สบายหนาวก็คือความทุกข์ของโลกของรูปขันธ์นั่นเองเมื่อความทุกข์ไม่ว่าจะหนาวร้อนภัยอันตรายใดๆก็ตามพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านตรัสว่าเมื่อมีทุกข์อันใดเกิดขึ้นอย่าไปบ่นให้อดทนเอาหนาวมาเราก็อดทนเอาได้ร้อนมาก็อดทนได้ฝนตกมากน้ำท่วมก็อดทนเอาอย่าไปบ่นให้มันว่าน้ำท่วม น้ำท่วมน้ำมันไม่ว่ามนุษย์คนเรามันว่าพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นไม่ใช่ไปแก้อื่นแก้ใจกิเลสราคะในใจของเราเนี่ยให้หมดไปสิ้นไปแก้ใจกิเลสโทสะใครว่าอะไรพูดอะไรทำอะไรไม่ถูกใจตัวที่โกรธอันนี้ล่ะฆ่ามันตายเคยอย่าต่อเติมส่งเสริมเมื่อไม่ต่อเติมส่งเสริมมันก็ดับไปเหมือนไฟมันลุกขึ้นเราก็รีบดับหรือระวังไฟไม่ให้มันเกิดขึ้นทีนี้คนเราไม่เป็นอย่างนั้นพอไฟมันเกิดขึ้นเอาเชือกเพลิงเชือกไฟใส่เข้าไปอีกมันก็ลุกใหญ่การภาวนาบริกรรมไม่ว่าจะเป็นบริกรรมอันใดคือว่าเป็นอุบายให้จิตใจนี้สงบตั้งมั่นให้ได้ถ้าจิตสงบตั้งมั่นไม่ได้อะไรไม่ได้หมดเลยดูองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระองค์ตั้งสัตย์อธิษฐานลงไปว่าแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายก็ให้ตายอยู่ในที่นั่งภาวนานี้พระองค์ไม่ท้อถอยในหัวใจด้วยอำนาจทานบารมีศีลบารมีของพระองค์พาให้นำพระทัยใจพระพุทธเจ้าองค์อาจกล้าหาญเรียกว่าไม่กลัวตายแล้วท่านยังสามารถตั้งใจลงไปว่าถ้าหากว่าคืนนี้ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดไม่บิณฑบาตมาฉันมาเสวยอะไรแหละข้าจะยอมตายในที่นั่งนี้เมื่อท่านระลึกถึงทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10ข้อแต่ละข้อละข้อท่านบำเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติและปัจจุบันชาติได้ครบถ้วนอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดที่ว่าทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีคือพระองค์ทำได้ไม่ใช่พระองค์พูดได้อย่างเดียวพระองค์ทำได้ตัดได้ละได้จริงๆเมื่อพระองค์ระลึกถึงบารมีธรรมทั้ง30ทัศนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่ท้อถอยมีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงยิ่งกว่าแผ่นดินนามพระทัยใจพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าแผ่นดินอย่างไร

ว่าแผ่นดินท้องฟ้าไม่หวั่นไหวคือท่านสละความสุขสะดวกสบายออกจากจิตใจของท่านได้หมดกิเลสราคะท่านก็เลิกละได้กิเลสโทสะท่านก็ตัดขาดเรียกว่าตัดสะลุกิเลสโมหะท่านก็ละทิ้งตัดขาดเมื่อพระองค์ตัดละทำลายกิเลสเหล่านี้แล้วเจตใจของพระองค์ก็หลุดพ้นคำว่าหลุดหรือพ้นออกมามันไม่ใช่ว่าอยู่ในกิเลสมันถอดออกมาถอนออกมาเจตใจพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่ามนุษย์ที่สมมติว่าทองคำเป็นโลหะที่สวยสดงดงามสีสันวรรณะดีแต่ว่าทองคำที่เราเห็นว่าเป็นทองคำเดิมมันอยู่ในแร่ในหินแร่ทองคำมนุษย์ไปขุดค้นเอามาแล้วก็หลอมหล่อใช้ความร้อนที่สุดทองคำน้ำทองคำก็ไหลออกจากแร่นั้นจากหินนั้นเป็นโลหะทองคำผ่องใสบริสุทธิ์ทีนี้จะเอาแร่ทองคำนั้นไปคลุกเข้ากับหินแร่ธาตุหินที่มันอยู่นั้นก็ไม่ได้ละมันออกมาได้แล้วนี่ล่ะจิตใจพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายคือมันออกมาแล้วออกจากคารวาสญาติโยมออกจากกิเลสความโกรธความโลภความหลงเหมือนแร่ทองคำมันไหลออกมาจากโลหะแร่ทองคำนั้นแต่ว่าแร่ทองคำในเมื่อเวลาทองคำมันอยู่ในแร่ไม่ใช่ว่าไปตั้งนะโมขอให้แร่ทองคำมันไหลออกจากไอ้ทองคำไหลออกจากแร่ทองคำมันไม่ไหลแหละมันจะไหลได้อย่างไรเขาเอาไฟเผาเขาเอาความร้อนเผาเข้าจนกระทั่งว่ามันร้อนสุดขีดเหลือวิสัยทองคำจะอยู่ในแร่ได้แล้วไหลออกมาเนรใจเราทุกคนที่ว่าทำไมข้าพเจ้าจึงละความโกรธไม่ได้ละความโลภไม่ได้ละความหลงไม่ได้มันก็แบบนี้แหละคือการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานการนั่งสมาธิเดินจงกรมทำอะไรมันได้นิดนิดหน่อยหน่อยมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันยังไม่เต็มที่แล้วก็ไปท้อแท้อ่อนแอมีแต่ความอยากได้ว่าทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงได้สำเร็จเร็วเร็วก็ภาวนาอย่าไปท้อถอยสิดูตัวอย่างเขาเผาแร่ทองคำเอาจนทองคำไหลออกมาได้เราทุกคนมีกายมีรูปมีนามมีกายมีจิตนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านามรูปังอนิจจังนามและรูปไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามและรูปเป็นทุกข์นามรูปังอนัตตานามและรูปไม่ใช่ตัวตนของเราสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้มันเป็นเพียงปริยัติธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้ว

เราที่จะมาทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจึงจะเข้าใจว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงอันความไม่เที่ยงมันมีอยู่ทุกยอมย่ามีอยู่ทุกโลกแล้วไม่ว่าโลกใดมันไม่เที่ยงทั้งหมดแต่ว่าผู้ปฏิบัติจิตใจไม่ตั้งมั่นเสียก่อนมันมองไม่เห็นกิเลสโลเลมันมีอยู่ในจิตในใจนี้ตาเห็นรูปกิเลสโลเลมันก็หลงไปตามรูปหูฟังเสียงกิเลสโลเลมันก็หลงไปตามเสียงคือไม่ตั้งมั่นลงไปในจิตในใจให้มั่นคงที่สุดมั่นคงขนาดไหนน่ามั่นคงกว่าแผ่นดินแผ่นดินยังหวั่นไหวได้จิตใจพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่หวั่นไหวมันจะตายก็ช่างมันเป็นไรธาตุดินมันตายธาตุน้ำมันตายธาตุไฟมันตายธาตุลมมันตายความจริงธาตุดินเขาก็ไม่ได้ตายไปไหนร่างกายมนุษย์คนเรามันแตกไปมันก็ไปสู่ดินมันไม่ได้ตายไปไหนมันเปลี่ยนที่มาประชุมกันอยู่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่ต่างหากมันตายแล้วธาตุดินมันก็ลงสู่ธาตุดินจะเผาไฟฝังดินมันก็ดินนั่นแหละธาตุน้ำมันก็ไปในธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็ไปตามธาตุไฟธาตุลมไอ้ความจริงมันไม่ได้ตายคำว่าตายมนุษย์สมมติเอาที่มันมาประชุมกันเข้าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเมื่อถึงเวลาแตกดับทำลายตายไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่มันก็แปลสภาพไปสู่ธาตุเดิมของมันอยู่ที่เดิมนั่นแหละผู้มีปัญญาภาวนาจนเห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมมองเห็นไม่เห็นอย่างใดมันมีอยู่มันตำตาอยู่ตลอดเวลาอันสิ่งที่ไม่เที่ยงตัวเรามันเที่ยงที่ไหนทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องมารดาในท้องแม่ทำไมไม่อยู่ในท้องแม่นั้นเกิดมาทำไมก็นั่นแหละคือความมันไม่เที่ยงมันอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งของมันเท่านั้นเองแล้วก็คลอดมาเกิดมามาร้องให้น้ำตาไหลวุ่นวายอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะทางนอกอีกไม่นานด้วยอำนาจบิดามารดาผู้บังเกิดกล่าวให้น้ำให้อาหารให้น้ำนมโลกประขันร่างกายนี้มันก็เจริญไปโดยลำดับหมายถึงผู้ที่มันยังเจริญไปถ้าผู้บางคนก็เกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีไม่แน่ที่มันเจริญวัยใหญ่โตอาศัยบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าช่วยดูแลรักษาไม่ใช่เราใหญ่มาเองมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายสัตว์บางจำพวกมันเกิดมามันหากินเองได้มนุษย์เรามันไปหากินเองได้ที่ไหนหากินเองไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ดูแลรักษาแล้วตายตายลูกเดียวดังนั้นคนเราที่ไม่รู้จักคุณบิดามารดาที่เลี้ยงนางลมผู้ดูแลเข้าใจว่าไม่มีผู้มีคุณไม่เห็นผู้มีคุณผู้มีคุณแก่เรา
บิดามารดาเป็นผู้มีคุณหรือว่าเป็นอาจารย์ต้นอาจารย์แรกเป็นพระอรหันต์ของโลกดังนั้นท่านจึงให้เคารพนับถือบิดามารดาไม่ใช่เราใหญ่เองเราได้พึ่งพาบุญบารมีของพ่อแม่จึงได้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเมื่อเราได้พึ่งบุญบารมีของท่านแล้วเราต้องเห็นคุณของท่านท่านเลี้ยงเรามาใหญ่แล้วเราก็ต้องภาวนาทำคุณงามความดีให้มันเจริญก้าวหน้าแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วส่วนหนึ่งเรียกว่าแบ่งมาเป็นตัวเราพ่อแม่อยู่ที่ตัวเราแบ่งเอาธาตุดินน้ำไฟลมจากท่านมาเราต้องรักษาตัวเราให้ดีให้ตั้งอยู่ในการบำเพ็ญทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของตนอย่าได้มีความท้อถอยมันจะหนาวขนาดไหนก็ไม่หวั่นไหวทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนเราจะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาสงบจิตสงบใจให้ได้ทุกคืนเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนหรือว่าเราจะละกิเลสครั้งเดียวให้มันหมดสิ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายนั้นก็ได้มรรคผลนิพพานสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระปริยัติปฏิบัติปฏิเวกมันมีอยู่ครบถ้วนถ้าเราเล่งภาวนาไม่ท้อถอยไม่ถอยหลังเข้าหากิเลสไม่ถอยหลังเข้าครองลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสราคะโทสะโมหะมีมากน้อยเท่าไรละเด็ดขาดในใจของเราไม่เกี่ยวเกาะกังวลจนเด็ดขาดได้เมื่อมันออกได้ละได้จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าแร่ทองคำกับทองคำมันแยกกันแล้วเดี๋ยวนี้จิตคนเรามันยังไม่แยกตปาธรรมมันยังไม่แผดเผากิเลสถ้ามันแยกออกไปได้มันยังอยู่ในหัวใจกิเลสราคะมันยังมาเป็นเจ้านายในหัวใจเราอยู่ต้องลุกขึ้นภาวนาตัดสินใจให้เด็ดขาดตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปอย่ามาลุ่มหลงมัวเมาเฮเฮฮาฮาอยู่ในโลกนี้เกิดมามีสมบัติอะไรติดตัวเรามาเวลาตายไปได้สมบัติพัสถานอะไรติดตัวเราไปคิดดูให้รู้แจ้งด้วยตนเองไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงจิตใจมันไปกินปองอยู่ทางไหนทำไมไม่ลุกขึ้นภาวนาตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาสิฟังธรรมไม่ให้เหงานอนฟังธรรมให้ทำในใจไปด้วยกิเลสราคะพระพุทธเจ้าสอนให้ละเราละหรือยังไม่ละก็ละเดี๋ยวนี้มันมีทุกข์มีโทษในกิเลสราคะตัณหาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้เห็นว่ากิเลสราคะตัณหานั้นเหมือนกับงูเห่างูจงอางงูที่มีพิษเมื่อเราเห็นงูก็ย่อมเห็นหัวงูเขี้ยวงูมันมีพิษถ้าเราประมาทไปใกล้ไปเหยียบมันมันก็กัดเอาต่อยเอา
แล้วเราจะเป็นอย่างใดก็ตายไม่ตายก็คางเหลืองนี่แหละกิเลสราคะตัณหาน่ะเมื่อมันมีในใจของเราเราไม่ละไม่ถอนมันก็ก่อเหตุให้เป็นทุกข์จงให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองคนเราเกิดมาทีแรกนั้นเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวเราไม่ภาวนาละกิเลสอำนาจราคะตัณหาก็เกิดมีขึ้นในจิตในใจของเราเพราะมายึดว่าตัวเราของเรามาเห็นว่าราคะกิเลสเป็นความสุขมันให้ทุกข์เมื่อภายหลังแต่เราไม่เห็นเพราะว่ามารกิเลสมันบังหูบังตาไว้ไม่ให้ดูเมื่อเราปล่อยให้อำนาจกิเลสราคะตัณหามาอยู่ในใจมันก็เกิดเป็นลูกเป็นหลานขึ้นมาเมื่อเกิดเป็นลูกเป็นหลานขึ้นมาลูกของกูหลานของกูวุ่นวายต่อเนื่องกันไปโดยลำดับสิ่งเหล่านี้เราต้องกำหนดพิจารณาให้มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาตาใจของเราก่อนตามศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรมเราจึงจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมไว้ดีจริงพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านข้ามพ้นไปได้ด้วยอุบายธรรมท่านไม่ท้อแท้อ่อนแอท่านลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของท่านได้เราไม่ได้นั้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ตั้งใจไม่ลุกขึ้นนอนหลับนอนไหลอยู่ตลอดเวลาที่เรามาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่าอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองพาให้เกิดมาแล้วจะไม่ให้แก่มันก็ไม่ได้กั้นไม่อยู่เกิดมาแล้วจะไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้อีกกั้นไม่อยู่เกิดมาแล้วจะไม่ให้ตายจะให้อยู่ท่าเดียวไม่ได้อีกเหมือนกันมีใครไม่ตายในโลกนี้รูปขันธ์เป็นเกิดได้ตายได้แม้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดับขันธ์เข้าสู่นิพพานส่วนรูปร่างกายมันก็แก่ชราเจ็บไข้ตายเหมือนมนุษย์คนเรานั่นเองแต่จิตใจท่านไม่ตายใจท่านออกจากรูปจากนามจากตัวจากตนจากชาติจากจัตตระกูลจากตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูข้าเป็นนั่นข้าเป็นนี่ท่านออกได้ด้วยปัญญาออกได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาออกได้ด้วยทานศีลภาวนาไม่ใช่ออกเอาเดือดไม่ได้ต้องรู้แจ้งแทงตลอดทบทวนไปมาทุกอย่างจนไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวเกาะกังวลในจิตใจของท่านเหมือนแร่ทองคำมันไหลออกจากแร่อย่างนั้นสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติความหลุดพ้นภายในจิตใจยามบังเกิดมีขึ้นไม่ใช่นั่งนั่งนอนนอนคิดคิดฟุ้งซ่านอยู่ท่านทำงานเป็นงานภายในแม้งานภายในก็ตามมันก็เกี่ยวโยงถึงงานภายนอกกายวาจาจิตศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาเหตุนั้นอย่ามาลังเลสงสัยอยู่ให้รีบเร่งภาวนาเดินหน้าเดินหน้าเดินไปข้างหน้าอย่าไปท้อถอยอย่าไปถอยหลังเข้าคลอง
กิเลสอันใดที่เราได้เลิกได้ละมาได้แล้วก็ให้ละทิ้งต่อไปคุณงามความดีบุญกุศลอันใดที่เราทำได้ปฏิบัติได้แล้วก็รักษาไว้ทำเรื่อยไปคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่ว่าให้พากันละบาปคือไม่ให้ทำบาปในทางกายต่อไปอีกไม่ให้พูดให้กล่าวบาปในทางวาจาอีกไม่ให้คิดบาปในใจอีกต่อไปเรียกว่าละบาปละบาปนั้นต้องละด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตด้วยใจจริงๆไม่ใช่ละแต่เพียงว่าคิดไปความคิดนิดหน่อยเท่านั้นพูดไปว่าละกิเลสไม่ได้อย่างไรไม่ได้กายก็ละวาจาก็ละใจก็ละละจนหลุดจนพ้นจนมีสติปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่นแหละท่านปฏิบัติบูชาภาวนาหนาวมาท่านก็ไม่ทุกข์ดินมันหนาวช่างมันเป็นไรดินน้ำไฟลมธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายมันหนาวเขาหนาวเราจะเป็นหนาวทำไมใจมันจะหนาวได้หรือถ้าใจไม่ยึดไม่ถือใจมันหนาวกายมันหนาวเพราะว่าจิตมันยึดถือถ้าจิตไม่ยึดถือหนาวมันก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั้นจิตเราก็ภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะสงบจิตสงบใจสงบกายวาจาจิตอยู่หนาวมันจะมาทำอะไรได้หนาวมันไม่มีตัวมีตนอะไรมันอากาศเมื่อจิตมายึดกายเป็นตัวเราของเรามันก็เข้าใจว่าเราหนาวแท้จริงธาตุดินเขาหนาวช่างมันเถิดธาตุน้ำเขาหนาวช่างมันเป็นไรธาตุไฟธาตุลมเขาหนาวเขาร้อนช่างมันเป็นไรใจเราให้มันเลิกได้ละได้ไม่ใช่ตัวกูของกูไม่ใช่ตัวข้าของข้าจิตมันจะมายึดถือไว้ทำไมเลิกละเดี๋ยวนี้ฮะมันเด็ดขาดลงไปไม่เด็ดขาดก็นั่งภาวนาฮะมันตายอยู่ที่นี้แหละไม่ต้องคิดกลับบ้านกลับเมืองภาวนาฮะมันตายแห้งอยู่ที่ถ้ำผาปล่องต้นไม้เยอะแยะอย่าไปกลัวจะไม่มีฟืนเผาตายเมื่อใดก็เผาทิ้งมานั่นแหละนั่นอย่ามาย่อท่อในหัวใจอยู่ใจให้มันใหญ่เท่ามะพร้าวน่ะอันนี้ใจลิบลีอะไรอะไรมากระทบกระเทือนก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนเนี่ยเรียกว่าเป็นคนใจน้อยหัวใจน้อยหัวใจน้อยเท่าปลายเข็มใจไม่ใหญ่ใจไม่กล้าใจไม่เสียสละชีวิตลงไปที่ไปยึดไปถือว่าธรรมะยึดมาอย่างนี้หลงมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาติแล้วถ้าเราไม่รู้จักปล่อยจักวางไม่เลิกละบัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปมันก็จะติดแน่นอยู่ในที่อันเก่าเพราะว่าโลกนี้ท่านว่ามันเป็นวัฏฏะสงสารกามมาพบลูกประพบอรูปประพบที่ไหนมันก็กิเลสกามวัตถุกามทางนั้นแหละถ้าผู้ภาวนามันแจ้งในจิตในใจแล้วอะไรอะไรมันเกิดขึ้นก็ย่อมมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งโลกทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายเหมือนกันหมดผู้มีปัญญาพิจารณาจงเห็นแจ้งด้วยธรรมะปฏิบัติไม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตามันมาเห็นใจคิดดูให้เห็น
ใจของเราใจของเราที่เราว่าใจเราต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงอะไรคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมันไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าลูกคนลูกสัตว์ลูกวัตถุทั้งหลายหลับตาก็มองเห็นลืมตาก็มองเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้จิตยังจะมายึดว่าตัวกูของกูตัวเราของเราที่ไหนถ้ามันเป็นของเราจริงก็หนาวก็ไม่มีสินี่มันมือมันเป็นก็เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเมื่อไม่ใช่ของใครแล้วทำอย่างไรก็ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาพิจารณาจนมันแหลกลานเหมือนเขาหล่อทองหล่อพระพุทธรูปที่เราไหว้บูชานั้นเวลาเขาจะหล่อเทลงในเบ้าในรูปพระพุทธรูปมันต้องครบทุกอย่างทุกประการเรียกว่าสมบูรณ์แบบจนต้มหุงทองที่เป็นโลหะเหลวเป็นน้ำคิดดูสิมันครบทุกอย่างพอเหลวเป็นน้ำเบ้าอะไรดีมันก็เทลงเบ้าก็เป็นพระพุทธรูปขึ้นมาหรือว่าเป็นทองคำขึ้นมามันออกจากสนิมทองทั้งหมดเมื่อเราพิจารณาโลกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลโลกนี้มันไม่ละลายเป็นน้ำมันจะได้ยังไงเหมือนหล่อพระหุงทองแต่ต้มทองไม่เปื่อยมันก็เทลงเบ้าได้หรือมันจะเข้าไปอยู่ในเบ้าเป็นพระทองได้ที่ไหนจิตนี่ก็เหมือนกันเรายังจะมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลดูคนรุ่นหลังเขาตายไปนับไม่ถ้วนจะเป็นตระกูลพระเจ้าพระราชามหาอำมาตย์อย่างไรก็ตามดังว่าชาติตระกูลพระพุทธเจ้าของเรากรุงกบิลพัทไปดูที่เดี๋ยวนี้มันยังเหลือแต่ซากอิฐซากปูนเท่านั้นมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนเจตยังจะมายึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราอยู่ตลอดเวลาต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าให้ภาวนาพุทโธไม่ใช่พุทโธแค่คำพูดปลายลิ้นนี่พุทโธพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาพุทโธพระพุทธเจ้าละบาปบำเพ็ญบุญจะเริ่มสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนจิตใจสามารถอาหารขบคิดปัญหาด้วยตนเองแก้ไขตัดสินในใจของท่านเองเด็ดขาดความเฉลียวฉลาดสามารถอาหารของท่านนั้นเรียกว่าควรบูชาสักการะบูชากราบไหว้นับถืออย่างสูงทีเดียวแล้วก็ให้เราทุกคนที่มีใจครองอยู่ในร่างกายสังขารนี้รีบเร่งบำเพ็ญปฏิบัติบูชาภาวนาให้หนักหน่วงทีเดียวการทำบุญสุนทานก็พอประมาณแต่ว่าการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนี้ไปทำเล่นๆไม่ได้ติดข้องพัวพันอยู่ไม่จบไม่สิ้นการภาวนาหรือระลึกถึงความตายพระพุทธองค์ท่านจึงเตือนว่าเนิดให้ได้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกมองเห็นความตายที่จะมาถึงตนตลอดเวลา
แม้พระองค์ท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวมองเห็นตลอดปีเวลาว่าร่างกายสังขารรูปขันธ์ของพระองค์ย่อมมีความแตกตายเป็นธรรมดาแม้เราท่านก็เหมือนกันเกิดมาแล้วต้องแก่ชราต้องเจ็บไข้ต้องตายเราต้องรีบเร่งภาวนาเอาจนปัญญาญาณเกิดขึ้นจึงจะละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของตนฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้ให้เราท่านทั้งหลายกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศลักษณีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธิคายุโกภวะอะภิวาธนาสิริสนิจยังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุ

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599เมจิพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0944

ใจทำทำช่วยกันไม่ได้นะทำเอาใครเอาเราอันนี้บารมีนี่สร้างกับเจ้าของให้คนอื่นสร้างไม่ได้มีแต่ครูบาอาจารย์ก็มีแต่เพียงแต่บอกเท่านั้นผู้ปฏิบัติผู้ทำคือเราเนี่ยแต่อยู่ที่คนอื่นเราขยันก็ได้เท่านั้น ความเพียรบารมีใช่ว่าตายแล้วถึงจะมาสร้างบารมีความเพียรภาวนาลมหายใจไม่มีมันทำไม่ได้หรอกถ้ากันเข้าใจอย่างนี้ลมหายใจมีอยู่เราก็รีบทำเอาไม่รู้ว่าลมหายใจกับร่างกายมันจะขาดออกจากกันวันไหนเชื่อไม่ได้นะไม่ได้นะสังเกตดูลมเข้าลมออกถ้ามีอะไรมาขั้นกลางอยู่ก็แสดงว่าลมไม่เข้าไม่ออกลมเข้าลมออกไม่ได้ก็ตายเท่านั้นจิตของเรามีอยู่แค่นี้แค่ลมหายใจเข้าออกนี่นะอย่าไปหาอะไรให้มากเกินไปเดี๋ยวได้เท่ากับเสียนั่นแหละได้มาก็คือได้ทุกข์นั่นหามาก็คือหาทุกข์มาใส่เจ้าของนั่นแหละมีอยู่ก็คือมีทุกข์พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ได้มาก็ได้ทุกข์หามาก็หาทุกข์มาใส่เจ้าของมีอยู่ก็มีทุกข์ทำไมถึงว่าอย่างนั้นได้มาทำแทนที่จะว่าจะมีสุขกว่าจะได้มาเนี่ยมันทุกข์ยากลำบากขนาดไหนอะไรก็เหมือนกันลงทุนลงร้อนเข้ามาหามาก็หาทุกข์มาใส่เจ้าของมีอะไรดีกว่านี้ดอกมีอยู่ก็มีทุกข์มันลมหายมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์แหละทุกข์มีลูกก็ทุกข์เพราะลูกนั่นอยากได้ลูกมากก็ทุกข์ได้มาแล้วก็ทุกข์มีอะไรก็ทุกข์หมดนะ ถ้าพิจารณาดูเอาหลงทุกข์ว่าเป็นสุขก็เลยอยู่ไปถูกแคบประเดี๋ยวประดาวแค่งูแลบลิ้นช่างไกวหูงูแลบลิ้นถูกอะไรแค่นั้นมาเทียบสุขในการนั่งสมาธิอยู่ที่เนี่ยสุขในการนั่งสมาธิภาวนานะมันสุขขนาดไหนพอจิตมันสงบมันว่างลง นั่นแหละเริ่มมีความเยือกเย็นขึ้นมาความเยือกเย็นเกิดขึ้นจิตเยือกเย็นเป็นสมาธิว่างนั่นนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายใจมันเย็นตอนจิตมันเป็นสมาธิเด็ดสุขสบายอยู่งั้นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงบางองค์บางท่านได้สงบนานลมหายกายไม่มีนะเหมือนนั่งอยู่ในอากาศเวหาแต่ความรู้สึกว่าสุขกับสบายอยู่แค่นั้นรู้เฉยรู้เฉยอยู่อย่างนั้นไอ้สุขอย่างอื่นก็แช่นั่นล่ะสุขในกามคุณ5พอแค่ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองสุขในฌานในสมาธินี่โอ้ลมหายกายไม่มีเกิดสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ขึ้นมาลมหายใจอยู่ๆดูไปดูมามันหายไปไหนก็ไม่รู้ลมหายใจนะแปลกไหมมีแต่ความสุขอย่างเดียวสบายเย็นเยือกเย็นเป็นสมาธิอยู่งั้นลมเบาลงลมระงับลมดับไปลมหายกายไม่มีมีแต่ความรู้เฉยรู้เฉยรู้แล้วก็สุขอยู่เท่านั้นแปลกประหลาดไหมนะลมหายใจไม่มีทำไมไม่ตายไปถามครูบาอาจารย์ท่านว่าผู้รู้ยังเหลืออยู่มันไม่ตายผู้รู้ยังเหลืออยู่กายเราไม่มีไม่รู้ว่ากายไปไหนนะช่วงมันนะจาคะกายสละกายเจ้าของออกเรียกว่าจาคะขันห้าสละขันห้าทานขันห้าออกโดยปริยายเวลาลมหายกายไม่มีกา
ายนอกก็ไม่มีกายหยาบก็ไม่มีกายละเอียดคือกายลมก็ไม่มีว่างเหมือนนั่งอยู่ในอากาศเวหานั่นน่ะทำไมไม่หาสุขอย่างนี้จนบางคนไปหลงติดอยู่ในนี่แหละติดสุขในสมาธิติดอยู่ในอารัมมณูปนิจฌานติดอยู่ในอารมณ์ของฌานนึกว่าเป็นพระนิพพานมันสุขมากถึงขนาดนั้นอยากได้ไหมล่ะหึพากันเร่งทำเข้าขยันเข้าเราจะเห็นโลกมิติใหม่นี่แหละท่านเรียกว่าพรหมโลกหรือเรียกว่าลูกพรหมโลกใบที่สองกามโลกนี่โลกหยาบๆโลกที่มีหูมีตาอยู่เอาหูเอาตาเอาจมูกไปเสพกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่นี่อันนี้เรียกว่ากามโลกโลกอันนี้ขึ้นไปโลกขั้นที่สองเรียกว่าพรหมโลกขึ้นไปโลกขั้นที่สามก็เรียกอรูปพรหมเนี่ยมันแปลกประหลาดถึงขนาดนี้ทำไปมันจะเกิดจะเป็นขึ้นมาให้เห็นหรอกไม่ต้องไปคาดไปหมายไม่ต้องไปคิดว่าอยากได้อย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้จิตมันจะพัฒนาไปเองขออย่างเดียวให้ลมหายใจกับสติเนี่ยแนบสนิทติดกันอยู่อย่าวักขาดวักขาดตอนต้องรู้ลมเข้าลมออกอย่างนั้นเวลาลมเบาลงก็รู้ว่าเบาเวลาลมระงับดับลงก็รู้ว่าระงับดับลงก็จะปรากฏเห็นดวงจิตของเราจิตแท้ใจเดิมปรากฏขึ้นอันเรียกว่าจิตตัวนี้แหละเรียกว่ารูปประจิตเป็นกายละเอียดเป็นรูปอันละเอียดรูปขั้นนี้ต้องไปจุติขึ้นบนพรหมโลกถ้าใครเห็นอันนี้เห็นพรหมโลกพรหมโลกถ้าเข้าสมาธิแน่วแน่ละเอียดแน่นลงไปอีกถึงอรูปพรหมหนึ่งอรูปพรหมอรูปฌานไม่มีรูปนะทีนี้อันนี้ยังเป็นรูปประจิตอยู่อันนั้นไม่มีรูปว่างเวิ้งว่างเหมือนอากาศอารมณ์นั่นนะท่านจึงเรียกว่าอากาสาอากาสายัญจายตนะวิญญายัญจายตนะแต่มาว่ามีวิญญาณอยู่อจินจายัญจายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะรู้สึกว่ามีหรือไม่มีจะว่ามีก็ไม่ใช่อันนี้แต่ว่ามีวิญญาณก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่ท่านเรียกว่ามีนิดหน่อยน้อยหนึ่งนิดหน่อยน้อยหนึ่งก็ไม่มีเนวะสัญญานาสัญญายตนะขึ้นไปถึงนี้ยิ่งประณีตมากอันนี้เรียกว่ารูปอันประณีตในรูปพรหมนะรูปพรหมนะเรียกว่ารูปอันละเอียดขันห้าอันละเอียดเราไปเห็นนั้นก็เห็นขันห้าอันละเอียดวิญญาณมโนวิญญาณมโนทวารมโนทวารทวารคือใจอารมณ์อันนี้มันจะเกิดจากมโนทวารอย่างเดียวไม่เหมือนกามคุณห้านะกามคุณห้าเนี่ยเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดได้ทวารทั้งหกแต่รูปฌานนี่มันจะเกิดเฉพาะทางมโนทวารอย่างเดียวจักขุทวารโสตทวารเป็นกามโลกส่วนพรหมโลกมันจะเกิดขึ้นทางมโนทวารอย่างเดียวให้เข้าใจอย่างนี้มโนทวารก็คือรูปภายในคือใจของเราอารมณ์รู้สึกว่าว่างรู้สึกว่าสงบคือรูปภายนอกยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะความรู้สึกว่าว่างความรู้สึกว่าสุขความรู้สึกว่าสบายคือมโนวิญญาณคือใจคือนามนี่แหละรูปรูปกับนามนี่แหละเรียกว่าขันธ์ 5จึงเรียกว่ารูปประจิตรูปพรหมเกิดจากขันธ์ 5อัน5อันละเอียดไม่ได้อยู่ที่ไหนขันธ์มันซ้อนกันอยู่นี่นะขันธ์ละเอียดขันธ์อันประณีตอันประณีตก็คืออรูปพรหมไม่ประณีตจนไม่มีรูปนั่นนะที่เราสวดอยู่เมื่อกี้นี่แหละยังกินกี่รูปังอาติตานาคตาปัจจุปนัง
อัจฉัตตังวาพหิทาวานะโอลาลิกังวาสุขุมังวานะสุขุมรูปนี่แหละคือรูปประจิตคือรูปผมนี่นังวาปณีตังวาอรูปอันประณีตนั่นเรียกว่าอรูปผมเกิดจากมโนทวารเหมือนกันมโนทวารตัวนี้แหละคือใจส่วนอารมณ์ว่างเป็นอากาศอยู่นั่นนะคือรูปภายนอกมันกระทบกับรูปภายในคือมโนทวารความรู้ว่าว่างเหมือนกับอากาศอยู่นั่นความรู้ว่าสุขความรู้ว่าสบายอยู่นั่นคือนามรูปกับนามนี่แหละท่านเรียกว่าขันธ์ห้าหรือท่านเรียกว่าอรูปพรหมเนี่ยเนี่ยอรูปพรหมขันธ์ที่ไปเกิดอยู่อรูปพรหมถ้าได้อย่างนี้จะไปเกิดอยู่อรูปพรหมขันธ์ห้าขันธ์เนี่ยถ้าขันธ์ห้าอันที่แรกนั้นเป็นรูปประจิตก็ไปเกิดอยู่รูปพรหมอันปานีตนี่จะไปเกิดอยู่อรูปพรหมขันธ์เนี่ยนี่แหละท่านเรียกว่าสามแดนโลกธาตุกามโลกรูปโลกอรูปโลกหรือสัตว์ที่ตั้งอยู่ในภูมิสามนั่นกามมาวจรภูมินี่อันเดียวกันเรียกคนละสำนวนเฉยๆสัตว์ที่ตั้งอยู่ในภูมิสามกำเนิดสี่กามมาวจรภูมิหรือกามมโลกอันเดียวกันหรือกามมาพบก็อันเดียวกันนะพบที่ยังเสพกามอยู่นี่แหละสัตว์ที่เราแผ่เมตตาไปเมื่อกี้เนี่ยสัตว์12จำพวกแผ่เมตตาหลวงไปเมื่อกี้เนี่ยพาแผ่ไปให้สัตว์12จำพวกกับเพสตานะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะกับเพปานานะสัตว์ที่มีลมหายใจนะนะขึ้นไปกับเพภูตานะนะพูดผีปีศาจทั้งหลายนะนะทั้งปวงนะนะรับพระไปว่าทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็แผ่ไปเมื่อกี้นี่นี่แผ่ไปให้สัตว์สามแดนโลกธาตุอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยนั่นจงดำรงชีพอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดจงดำรงชีพอยู่เป็นสุขเป็นสุขทุกเมื่อเถิดนั่นก็แผ่ให้สัตว์12จำพวกนะให้พากันเข้าใจอย่างนี้เวลาแผ่ก็ส่งจิตส่งใจไปยกตัวอย่างเรื่องกามโลกรูปโลกอรูปโลกให้ฟังเฉยๆหรือเขาหรือท่านเรียกว่าสามแดนโลกธาตุกามโลกก็มีอยู่11ชั้นได้แก่ แบ่งออกเป็นสองภาคภาคภาคทุกขติอันหนึ่งสุขติอันหนึ่งมันมีภพแบ่งออกเป็น11ภพกามโลกอบายภูมิ4ภพกลางๆคือมนุษย์มนุษย์นี่ไปอยู่ภพไหนก็ได้นะไปออกจากมนุษย์ไปก็จะไปตกอยู่อบายภูมิก็ได้ขึ้นไปสวรรค์ก็ได้เป็นภพกลางๆภพมนุษย์มนุษย์1สวรรค์6รวมเป็น11ชั้นรูปภพก็มี16ชั้นอรูปพรหมก็มี4ชั้นรวมกันเป็น31 31ภพ31ภูมิ31ภพ31ภูมินี่ไปจากไหนไปจากคนนี่แหละภพกลางๆที่ว่าคนนี่แหละไปจากมนุษย์นี่แหละไปเป็นเปรตก็มนุษย์นี่แหละเป็นไปเป็นอสุรกายก็เป็นมนุษย์นี่แหละไปจากมนุษย์นี่แหละไปเป็นสัตว์นรกก็ไปจากมนุษย์นี่แหละมนุษย์นี่เนี่ยไปฆ่าสัตว์เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมดเท็จกินเหล้าเมาสุรามนุษย์นี่จึงไปตกอยู่อบายภูมิทั้ง4นี่ไม่ได้ไปจากไหนพบอบายภูมิก็ไปจากตัวเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่แหละไปจากมนุษย์นี่แหละถ้าไปทำบาปอกุศลเนี่ยอกุศลาเนี่ยอกุศลาเนี่ยก็คือไปที่ภาวะเมื่อกี้เนี่ยอกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยากตาธรรมานั่นกุศลาแปลว่ากุศลกุศลมูลอกุศลมูลนี่แหละ
มูลเหตุแห่งกุศลมูลเหตุแห่งอกุศลนั่นถ้าเอากายวาจาใจไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมดเท็จกินเหล้าเมาสุราก็เรียกว่าอกุศลบาปนี่ไปตกอยู่อบายภูมิทั้งสี่เนี่ยนั่งอยู่นี่แหละมนุษย์นี่แหละถ้าเอากายวาจาใจมาบำเพ็ญเพียรภาวนามาสร้างบารมีให้ทานบารมีรักษาศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีขึ้นไปก็นั่งอยู่นี่แหละสร้างบารมีขันติก็ความอดทนน่ะปวดแข้งปวดขาไม่ต้องไปกระดุกกระดิกมันอดทนอดกั้นเอานี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนวิริยะคือความเพียรขันติความอดทนไม่ได้อยู่ที่ไหนสร้างบารมีนั่งอยู่นี่แหละนี่กุศลาให้เจ้าของกับกุศลาอย่างนี้แหละกุศลาให้เจ้าของนี่แหละจะทำให้บำเพ็ญบารมีเพื่อไปเกิดอยู่ในภพต่างๆตามบุญกุศลที่เจ้าของปฏิบัติอยู่เอากายวาจาใจนี่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็เรียกว่าไปตกอบายภูมิ4ถ้ารักษาศีล5ได้ก็ได้มนุษย์สมบัติเนี่ยได้มนุษย์สมบัติได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกคือเก่าถ้ามาให้ทานรักษาศีลขึ้นไปก็ได้สวรรค์สมบัติรักษาศีลให้ทานรักษาศีลขึ้นไปก็ได้สวรรค์นี่แล้วบำเพ็ญบารมีไปจะบำเพ็ญจะให้ใครมาบำเพ็ญให้จะให้ใครมาทานให้ทำให้ถ้ามานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยถ้าจิตสงบเนี่ยก็ได้ไปเกิดอยู่ได้รูปฌานสี่เนี่ยก็ได้ไปเกิดอยู่พรหมโลกถ้าได้อรูปฌานสี่ก็ไปเกิดอยู่อรูปพรหมสี่ชั้นนี่แหละที่บอกว่ามันความสุขมันละเอียดประณีตต่างกันพรหมโลกนี่ก็ละเอียดเหมือนกับพระนิพพานแล้วส่วนอรูปพรหมยิ่งปานนี้ลงไปอีกเหมือนในพระนิพพานเสวยสุขในอรูปพรหมทั้งสองพรหมโลกนี่แหละถ้าใครไปติดอยู่ในรูปฌานอรูปฌานนี้ก็เรียกว่ารูปะติดอยู่ในอารมณ์เนี่ยอารัมมณูปนิจฌานก็เรียกว่าฌานหัวต่อสมาธิหัวต่อนั่งตลอดวันก็ได้มันสุขติดสุขในฌานติดสุขในสมาธินั่งอยู่เหมือนกับหัวต่อไม่เกิดปัญญาจึงหลงว่าสมาธินี่แหละคือพรหมโลกตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนพระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจ4คนก็มาติดอยู่ในนี่นะติดอยู่ในฌานอันนี้เขาเรียกว่าฌานโลกีหรือเรียกว่านิพพานพรหมยังเป็นโลกอยู่ยังกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อันเนี้ยให้เข้าใจอย่างนี้นะนี่แหละบำเพ็ญบารมีหรือเรียกว่ากุศลาสร้างกุศลผลบุญให้เกิดให้มีในเจ้าของคือทานศีลภาวนาคือศีลสมาธิปัญญานี่นี่แหละสมาธิก็นั่งอยู่นี่ศีลก็รักษาอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนนี่แหละสามแดนโลกธาตุยังตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ญาณตกอยู่ในธรรมชาติยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อันจึงบำเพ็ญบารมีขึ้นสูงกว่านี้ขึ้นไปจนเหนือโลกเหนือโลกทั้งสามนี่เรียกว่าโลกุตตรภูมิหรือเรียกว่าพระนิพพานนี่แหละมาทำก็มาทำเอานี่แหละมาสร้างบารมีมากุศลาให้เจ้าของก็ว่าเอาอะไรมาสร้างเอาขันห้านี่เอากายวาจาใจนี่เป็นอุปกรณ์เครื่องมันสร้างได้หลายอย่างมนุษย์นะนะถ้าใช้กายวาจาใจผิดทางก็ไปผิดศีลผิดธรรมก็ไปตกอบายภูมิมันไม่เลือกหน้าใครนะถ้าใช้กายวาจาใจขึ้นมาบำเพ็ญบารมีเนี่ย
มาทานมารักษาศีลมาภาวนามานั่งสมาธิภาวนาก็มี2 อย่างสมถภาวนาคือทำจิตให้สงบเหมือนกับเรานั่งอยู่นี่แหละขึ้นไปสูงกว่านี้ก็คือวิปัสสนาภาวนาคือทำปัญญาให้เกิดให้รู้แจ้งวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งภาวนามานั่งภาวนามาเดินจงกรมภาวนาเดินปัญญาเพื่อให้รู้แจ้งซึ่งขันธ์ 5ซึ่งก่อนสกลกายนี่ทำไมจึงไม่รู้ว่ากายมันรู้อยู่รู้ว่ากายรู้ว่ากายนี่นะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่พระพุทธองค์ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราต้องมาหาคนดูหาคนดูให้รู้ว่าไม่มีสัตว์มีคนมีเรามีเขาอยู่ในนั้นมันมีแค่นี้นะไม่มีอะไรอีกมากกว่านี้ถ้ารู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงๆเราก็เวลาขันห้ามันเกิดมันดับเราก็รู้เท่าเอาทันขันห้าเราก็จะเห็นเมื่อตาเห็นรูปนั่นก็เกิดเมื่อตาเกิดเห็นรูปแล้วก็ดับหูเกิดได้ยินเสียงแล้วก็ดับจมูกเกิดได้กลิ่นขึ้นแล้วก็ดับลิ้นเกิดได้รสขึ้นแล้วก็ดับกายเกิดโผฏฐัพพะกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ดับธรรมารมณ์ความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่เราไม่รู้ว่ามันเกิดมันดับเราไม่รู้สัจจะเราไม่รู้ความจริงจึงให้มาภาวนาเพื่อค้นหาความจริงถ้าใครเห็นเกิดเห็นดับตาเห็นรูปแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงแล้วก็ดับจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสแล้วก็ดับเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมให้ค้นหาอย่างนี้ให้หารู้จะเกิดจะดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเรียกว่าธรรมะจักขุจักขุก็คือดวงตาดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรเห็นอันนี้

นี่แหละทุกข์ตลอดวันไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับเหตุให้คนรู้จักทุกข์ เพราะไม่รู้จักทุกข์เราท่านทั้งหลายไม่รู้จักทุกข์จึงไม่เบื่อหน่ายในทุกข์อยู่นี่มีแต่เกิดกับดับเท่านั้นนอกจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นได้รสเกิดดับเกิดดับลมหายใจเข้าก็เกิดดับลมหายใจออกก็เกิดดับหายใจเข้าท้องพองขึ้นก็เกิดดับหายใจออกท้องยุบลงก็เกิดดับเห็นเกิดเห็นดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับนี่แหละพระอายาโกณฑัญญะเกิดธรรมจักขุเมื่อฟังธรรมจักที่พระพุทธองค์เทศนาปฐมเทศนาเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นเกิดเห็นดับอะไรเกิดอะไรดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งทั้งหลายนั่นทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานั่นอะไรก็ตามถ้าเกิดขึ้นต้องดับขันห้าเกิดขึ้นขันห้าก็ต้องดับตาเห็นรูปก็ต้องดับหูได้ยินเสียงก็ต้องดับเรียกว่าเกิดธรรมจักขุนี่แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นนะพระอริยบุคคลขั้นต้นมันมีแค่นี้พระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันองค์แรกก็เป็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีเนี่ยกายดีวาจาดีใจดีนี่สงฆ์ของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอะไรดีกายดีวาจาดีใจดีกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันพระโสดาบันมันมีอยู่สามจำพวกมีอยู่สามขั้นขั้นนี้เป็นขั้นกายดีวาจาดีใจดีขั้นที่สองเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมหรือเรียกว่าธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมบอกขนาดนี้แหละอธิบายให้ฟังคือเห็นอะไรเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นดับไปเป็นธรรมดาเอาตาเห็นรูปก็ดับเนี่ยเข้าใจไหมดับสักทีไหมหลังหูได้ยินเสียงก็ดับจมูกเกิดได้กลิ่นขึ้นมาก็ดับลิ้นเกิดได้รสขึ้นมาก็ดับนี่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับถ้าเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้แปลว่ารู้เกิดดับรู้จริงสัจจะคือความจริงนี่แหละสัจจะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่ดวงตาเห็นธรรมแล้วได้เป็นอริยบุคคลขั้นที่สองพระโสดาบันขั้นที่สองขั้นที่สามก็ละสังโยชน์สามได้ขั้นที่สามต้องเป็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีมีดวงตาเห็นธรรมและละสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลพัทปรมาสได้ละสังโยชน์สามได้อันจึงแยกว่าสัตตุสขัตตะสัตตุสัตตะเพราะว่าองค์แรกเนี่ยมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์อีกเพียงเจ็ดชาติก็เข้าพระนิพพานผู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วมาเกิดเพียงสองชาติสามชาติโกลังโกละสองชาติสามชาติก็เข้าสู่พระนิพพานผู้ที่มากายดีวาจาดีใจดีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัทปรมาสได้หากมาเกิดในมนุษย์อีกเพียงชาติเดียวเรียกว่าเอกับพีชีก็จะไปพระนิพพานนั่นท่านเป็นได้หรือยังอริยบุคคลขั้นต้นกายดีหรือยังวาจาดีหรือยังใจดีหรือยังมาอยู่อย่างนี้หน้าบูดหน้าบึ้งหึงหวงอันนั้นอันนี้เรียกว่ากายไม่ดีนะกายไม่ดีใจไม่ดีนะอย่างนี้มาอยู่ต้องเป็นผู้ที่มีกายดีกายดีนี่มันต้องลึกละเอียดมากไม่ฆ่าสัตว์นอกจากไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วก็ไม่เสแสร้งแกล้งทำใส่กันอันนั้นอันนี้

0: เดี๋ยวพูดกระทบกระแทกแดกดันกันอับใส่กันอันนั้นอันนี้เรียกว่ากายไม่ดีวาจาไม่ดีแล้วมาอยู่ก็มาอยู่เสียเวลาไม่มาปฏิบัติกายเจ้าของวาจาเจ้าของใจเจ้าของเลยตายไปแล้วก็ไปตกนรกคือเก่าพวกนี้มาเข้าวัดเฉยๆมันไม่เห็นวัดต้องรู้จักอย่างนี้นี่แหละอริยบุคคลขั้นต้นผู้ที่มีกายดีวาจาดีใจดีเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นยังไงเห็นธรรมตาเห็นรูปแล้วก็ดับเป็นธรรมดาหูได้ยินเสียงแล้วก็ดับเป็นธรรมดาจมูกได้กลิ่นแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาลิ้นได้รสก็ดับลงเป็นธรรมดากายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งดับลงเป็นธรรมดาความคิดเกิดขึ้นธรรมอารมณ์กระทบกับใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานะถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าธรรมจักขุธรรมจักสุเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมอธิบายให้เข้าใจเห็นธรรมดาเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นธรรมดาเห็นมันเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นอะไรก็ต้องดับเป็นธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมไม่ลูบคำในหนทางองค์นี้ไม่ลูบคำในหนทางแล้วนะนี่แหละคำว่าธรรมดาเนี่ยนี่แหละคือสัจจะอะไรเกิดอะไรก็ต้องดับนั่นเป็นความจริงอย่างนี้อะไรล่ะเกิดดับอ่ะตาก็คือรูปภายในรูปที่มองเห็นนั่นก็คือรูปภายนอกนะกระทบกันเกิดรู้ขึ้นมาแล้วก็ดับรู้ว่าเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ดับความรู้ว่ารู้อันนั้นเห็นอันนี้นั่นก็คือนามตาก็คือรูปรูปกับนามเกิดขึ้นแล้วก็ดับขันธ์ 5เกิดขึ้นแล้วก็ดับสังขารนี่นะเกิดขึ้นแล้วก็ดับจริงผสมปรุงแต่งกันขึ้นขันธ์ 5เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่แหละเห็นเกิดเห็นดับอ่ะสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์อะไรทั้งหมดในโลกเนี่ยมันเกิดมันดับก็เรียกว่าเป็นทุกข์ถ้าขันธ์ 5เกิดดับก็ขันธ์ 5เป็นทุกข์นี่แหละเห็นทุกข์ไหมล่ะทีนี้มันเกิดเองดับเองมันทุกข์จริงของมันอยู่นี่ดับจริงของมันอยู่นี่เป็นสัจจะเนี่ยเป็นความจริงอยู่อย่างนี้มันเกิดดับเองดับของมันเองเกิดของมันเองดับของมันเองมันเห็นของมันเองดับเป็นเองเรียกว่าทุกข์เกิดดับขันธ์ 5เกิดดับทุกข์เกิดดับย้ำอยู่นี่แหละอยากให้คนเข้าใจทุกข์ นานแล้วอธิบายอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์อะไรเกิดอะไรดับล่ะทีนี้ตาเห็นรูปแล้วก็เกิดแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดได้ยินขึ้นแล้วก็ดับขันห้าเกิดดับนี่วันหนึ่งวันหนึ่งนี่นี่แหละผู้เกิดผู้ดับนี่แหละคือทุกข์เขาเรียกว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปอยู่อย่างนี้ขันห้ามันเกิดมันดับกี่ครั้งวันหนึ่งวันหนึ่งตาเห็นรูปก็ขันห้าเกิดอีกครั้งหนึ่งหูได้ยินเสียงก็ขันห้าเกิดดับครั้งหนึ่งทุกเกิดดับครั้งหนึ่งจมูกได้กลิ่นก็ขันห้าเกิดดับก็เรียกว่าทุกเกิดดับครั้งหนึ่งลิ้นในรสก็เรียกว่าขันห้าเกิดดับครั้งหนึ่งทุกเกิดดับครั้งหนึ่งรู้จักทุกหรือยังฮะนี่แหละทุกเกิดดับไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกเกิดมีแต่ทุกดับอยู่นี่ตลอดวันเบื่อหน่ายไหมล่ะที่เนี่ยฮะเบื่อหน่ายในทุกไหม มองเห็นทุกข์หรือยังเออมองเห็นทุกข์จึงจะเป็นสุขนะเมื่อเห็นว่ามันทุกข์นะจึงจะเบื่อหน่ายคลายความยินดีนิพพิทานะวิราคะนะจิตจึงจะหลุดพ้นจากขันธ์ 5ได้นะไม่ใช่ไปหลุดพ้นที่อื่นนะหลุดพ้นแค่นี้แหละเนี่ยเห็นเกิดเห็นดับนี่แหละปัญญาเนี่ยนี่แหละปัญญาบารมีเนี่ยจะไปหามาจากไหนยินบารมีเนี่ยขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีมันอยู่นี่หมดนั่งอยู่สมาธิอยู่เนี่ยอุเบกขาบารมีมันก็อยู่ที่นี่หมดเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีอยู่นี่หมดนี่แหละมาสร้างบารมีให้เจ้าของฮะปัญญาบารมีมันนี่แหละนั่งพอจิตว่างแล้วมันก็เห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาปัญญาเกิดรู้ขึ้นมาเกิดรู้ว่ามันเกิดมันดับปัญญารู้เกิดรู้ดับคืออริยสัจจริงอะไรเกิดอะไรต้องดับนี่เป็นความจริงอย่างนี้เป็นสัจจะอยู่อย่างนี้นี่แหละอวิชชาเนี่ยนะไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรไม่รู้จักสัจจะไม่รู้จักเกิดดับจะมาดับที่ไหนอวิชชาเนี่ยนะเพราะอันเดียวกันนี่แหละพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นขันธ์ 5เกิดดับมันจะไปหาที่ไหนอีกจะไปฟังที่ไหนอีกฟังเทศเนี่ยถ้าไม่รู้จักเกิดดับพูดอย่างนี้ไม่รู้จักเกิดดับก็หมดเท่านั้นน่ะหมดที่จะไปพูดหมดที่จะไปฟังแล้วผู้แสดงก็หมดไม่สามารถจะแสดงให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเข้าใจอันนี้ไม่ได้ไปอ่านหนังสือมานั่นถ้าเห็นลูกก็ดับลงเนี่ยถ้าไม่ดับเป็นอะไรก็เรียกว่าหลงขันธ์ 5ก็รู้ไม่จริงอวิชชารู้ไม่จริงไม่รู้ว่าสังขารมันเกิดดับอย่างนี้นี่แหละอวิชชานะมันหลงสังขารนี่หลงขันธ์ 5นี่เกิดดับไม่รู้ว่าขันธ์ 5มันเกิดกับดับพร้อมกันอยู่อย่างนี้ถ้ารู้ว่ามันเกิดดับเกิดกับดับพร้อมกันอย่างนี้เขาเรียกว่าวิชาเท่านั้นอวิชชาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดดับไม่รู้สัจจะไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้จักทุกข์นี่แหละทุกข์อ่ะจะให้อธิบายที่ไหนอีกอริยสัจ4ที่เราสวดอยู่เมื่อกี้เนี่ยนี่แหละทุกข์ขันธ์ 5เกิดดับนี่แหละทุกข์สิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นสังขารนี่รูปกับนามนี่ยิ่งอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้เรียกว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับมันเกิดดับเองเกิดเองดับเองของมันเป็นอริยะอย่างนี้เรียกว่าวิบากขันธ์คือทุกขสัตว์ทุกอริยสัตว์นี่แหละทุกข์อ่ะจะไปหาที่ไหนทุกข์อ่ะฮะสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นน่ะสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์น่ะขันธ์ 5เกิดขันธ์ 5ต้องดับนั่นน่ะขันธ์ 5เกิดขันธ์ 5ดับขันธ์ 5นั่นแหละคือทุกข์อ่ะเข้าใจทุกข์หรือยังฮะเห็นทุกข์หรือยังมองทุกข์ให้เห็นจึงจะเป็นสุขนั่นน่ะถ้าเห็นทุกข์แล้วจะเบื่อหน่ายในทุกข์ดับขันธ์ 5ได้ขันธ์ 5นี่แหละมันเกิดมันดับหมุนเป็นวัฏฏะสงสารอยู่มันบังพระนิพพานเอาไว้ถ้าเราเข้าใจอันนี้มันดับได้นี่แหละทุกข์จะไปหาดูที่ไหนทุกข์จะไปดูว่าปวดแข้งปวดขาติดทุกข์อันนั้นมันทุกข์อย่างคนละอย่างพระพุทธองค์ตัดไว้ทุกในอริยสัจ4นี่เนี่ยทุกอริยสัจ4คือขันธ์ 5มันเกิดมันดับนี่แหละนี่แหละคือทุกข์ทุกข์อันอื่นเรียกว่าเวทนาทุกข์เวทนากายเวทนาจิตเวทนาจิตก็ทุกข์ทุกข์อีกอันนึงเรียกว่านิพพัททุกข์นิพพัททุกข์ทุกข์ที่ประจําอยู่เรือนร่างหิวข้าวก็ทุกข์กินข้าวอิ่มเกินไปก็ทุกข์ปวดขี้ปวดเยี่ยวก็ทุกข์ไม่พามันไปขี้ไปเยี่ยวก็ไม่ได้ทุกข์มีประจำอยู่เรือนร่างหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์ง่วงนอนก็ทุกข์นอนไม่หลับก็ทุกข์นี่ท่านเรียกนิพพัททุกข์อันที่4ก็คือพยาธิทุกข์รู้จักไหมล่ะพยาธิฮะพ พยาธิก็คือพยาธินั่นแหละตัวอยู่หัวคนก็กินหัวคนให้งอกอยู่นั่นกินผมคนให้ร่วงให้หล่นอยู่นั่นตัวพยาธิตัวอยู่ตาก็กินตาให้ฝ้าให้ฟังตัวอยู่หูก็กินหูให้หนวกให้หูอื้อตัวอยู่ลิ้นก็กินลิ้นกินตัวอยู่ในเลือดก็กินเลือดเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำไปตัวอยู่เส้นอยู่เอ็นก็ปวดแข้งปวดขากินเส้นกินเอ็นพยาธินั่นนะตัวอยู่ตับก็กินตับตัวอยู่ไตก็กินไตให้แก่ให้ทำงานไม่สะดวกสรุปแล้วพยาธิถูกย่อลงมาอยู่ตาอยู่หูเป็นโรคทางตาเป็นโรคทางหูเป็นโรคทางจมูกเป็นโรคทางลิ้นเป็นโรคทางกายสุดท้ายก็เป็นโรคทางใจโรคทางใจคือโรคยังไงล่ะโรควิปลาสนั่นแหละความคิดหลายย่อลงมาเหลือเท่านี้พยาธิทุกย่อลงมาโรคทางกายก็สารพัดอย่างโรคทางตาทำให้ตาเกิดอะไรบ้างโรคทางหูโรคทางจมูกโรคทางลิ้นมันก็เป็นกันอยู่อย่างนี้ตัวอยู่กายของเราก็กินกายฉันจึงเรียกว่าก้อนอันนี้เรียกว่าก้อนทุกกองทุกขันห้านี่เรียกว่ากองทุกก้อนทุกมันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้เรียกว่าก้อนทุกกองทุกเป็นรังของโลกคนอ้วนก็ยิ่งโลกเหมือนกับที่นามันกว้างโลกก็ยิ่งมากคนผอมๆน้อยๆก็โลกก็ยิ่งน้อยลงรังของโลกเข้าใจไหมล่ะรังของโลกนี่แหละทุกทั้งหลายย่นย่อลงมา4อย่างที่อธิบายให้ฟังนี่ครับ1ทุกข์ในอริยสัจ4 2เวทนาทุกข์3นิพพัททุกข์4พยาธิทุกข์มันย่อลงมาอย่างนี้ต้องไปรู้จักว่าทุกข์ในอริยสัจ4เนี่ยคือยังไงทุกข์ในเวทนาทุกข์นั่นนะคือทุกข์ยังไงทุกข์อยู่ในนิพพัททุกข์นั่นคือทุกข์อย่างไรพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ถ้าไม่รู้จักพวกนี้มันก็ไม่เบื่อหน่ายในทุกข์แหละอยากกลับมาเกิดอีกในภพนั้นภพนี้ในภพที่เป็นคนบ้างบางทีเป็นคนดีๆอยู่ไปเห็นหมาดีขวาเจ้าของตายไปก็เป็นหมาก็มีนะเป็นสัตว์ก็มีนะโอ้หมานี่อย่างที่อะไรล่ะในครั้งพุทธกาลคนขอทานมา7วันไม่ได้กินข้าวเลยพอมาถึงบ้านเศรษฐีเห็นคนชายเขาเอาข้าวมาให้สุนัขให้หมากินพาเมียอุ้มลูกมาอุ้มแล้วช่วยกันมาไม่ได้กินข้าวทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่อ7วันแล้วกินตั้งแต่น้ำเท่านั้นพอมาเห็นหมากินอาหารเหลือก็เลยขอจากคนใช้เขาก็เลยให้กินกินแล้วพ่อไม่ได้กินนะให้แต่ลูกกับเมียกินให้แต่ลูกกับเมียกินก่อนเพราะว่าตัวเองผู้พ่อนี่คงพออดได้พอดีคนใช้เขาก็เลยขอเขาก็เลยเอามาให้สงสารเขาเอามาให้ด้วยความหิว7วันกินอาหารหลายๆเข้าไปกระเพาะมันฉีกหรือยังไงนี่แหละตายก่อนตายก็คิดว่าโอ้หมาเนี่ยมันดังดีกว่าเราว่างั้นเรานี่ไปขอทาน 6-7 วันก็ไม่มีใครให้ได้กินหมามันนั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆเขาก็หาข้าวมาให้มันกินอี้มันก็ไม่ได้นั่นคนชายเขามาเก็บมาเอาไปทิ้งหมดน้ำก็ไม่ไปหากินเหมือนกับคนหมานี่มันคือเก่งแท้มันคือดีแท้พอใจอยากขาดก็คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาธาตุแตกขันธ์ดับ พราะว่ากินอาหารมากเกินไปก็เลยตายวันนั้นจิตก็เลยไปสัมภเวสีท่องเที่ยวด้วยผลของกรรมที่คิดว่าหมามันดีกว่าคนนอนอยู่เฉยๆก็ได้กินจิตก็เลยวนเวียนมาเกิดในท้องสุนัขในท้องหมา หมาก็เป็นหมาเศรษฐีบุญกุศลที่เขาทานเอาไว้หลายหมาตัวนั้นหินไม่มีมันก็เลยมาเป็นสัตว์เดรัจฉานพอมาเป็นหมาคนนี้มาเห็นหมาได้อยู่ดีกินดีกว่าเจ้าของก็อยากตายเป็นหมาตายแล้วเลยไปเกิดเป็นหมาเป็นหมาเศรษฐีเป็นหมาหนุ่มนะผู้ชายตายก็เลยเกิดเป็นผู้ชายคือเก่ากำลังน่ารักเศรษฐีไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้ามาฉันที่บ้านพอวิ่งไปด้วยบอกได้นะเกิดจากภพตายจากภพของคนมาเป็นสัตว์ว่านอนสอนง่ายรู้จักภาษาคนง่ายบอกสอนยังไงมันก็เอานะวันหนึ่งก็ไปนิมนต์พระน่าตายมาเกิดเป็นหมานะมานิมนต์พระก็เลยกราบเรียนท่านไว้ถ้าผมไม่ได้มาผมบอกหมาผมมานิมนต์ก็ให้พระคุณเจ้าเข้าไปเลยนะไม่ค่อยมีเวลาว่างั้นนะเอาไปมาเศรษฐีไม่ค่อยได้มานิมนต์มีแต่ให้หมามาเห่าวุ๊กวุ๊กพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็ไปกันที่บ้านเศรษฐีไม่ไปบินธบัติที่อื่นทำอย่างนี้มานานจนหมากับพระคุ้นกันสนิทกันวันหนึ่งไปนิมนต์พระทำท่าจะไม่ไปนะมันรอมันจะดูภาษาคนจริงๆไม่ว่างั้นนะแล้วจะเดินไปทางใหม่มันจะทำยังไงพอพระเดินไปทางใหม่หมาก็รีบไปคาบเอาผ้าจีวรพระดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ท่านกลัวมันจะขาดท่านก็เลยกลับขึ้นมาในไปทางเก่าก็นำหน้าพระไปเรื่อยๆไปถึงบ้านเศรษฐีก็เข้าไปนั่งอยู่ใกล้ๆพระกับเจ้าของนั่นแหละสนิทกันกับพระเอาแววมาเศรษฐีเลยอยากเลยไปทานผ้าให้พระผ้าจีวรมันเก่ามันใกล้จะขาดแล้วก็ทานผ้าให้พระผ้าอย่าไปตัดผ้าไม่มีที่ตัดที่นี่จะตัดผ้านุ่งห่มพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยเหาะขึ้นนั่นแหละเหาะลิ้วขึ้นไปบนสวรรค์ไปหาหมู่หาเพื่อนไปหาลงทางไหนก็ไม่รู้แล้วจะไปตัดผ้าหมาตัวนี้เห็นพระเหาะขึ้นก็เกิดอัศจรรย์นะเกิดอัศจรรย์ขึ้นโอ้ขึ้นไปสวรรค์แล้วว่างั้นนะเกิดคิดถึงพระก็เลยใจขาดใจคิดว่าพระขึ้นไปบนสวรรค์เราจะขึ้นไปอยู่กับพระคิดถึงพระมากก็เลยใจขาดใจตุนักตัวนั้นก็เลยไปจุดติบนสวรรค์โอ้อานิสงส์ที่หมามาเห่าวุกวุกวิกวิกมานิมนต์พระนั่นไปฉันที่บ้านนี่ขึ้นไปสวรรค์นี่ไปจุติบนสวรรค์นี่เป็นผู้มีเสียงดีเสียงดังมากท่านจึงเรียกชื่อว่าโคสะโคศกโคสะเทพพระบุตรกลายเป็นเทพพระบุตรนั่นทีนี้บนสวรรค์นั่นจึงเรียกว่าโคสะเทพพระบุตรเมื่อทางสวรรค์จะมีการเรียกประชุมกันที่ไหนโคสะเทพพระบุตรนี่พูดค่อยๆนี่ได้ยินกี่โยชน์ก็จำไม่ได้หรอกถ้าพูดดังๆพูดธรรมดานี่ได้ยิน50โยชน์ถ้าเสียงเบ่งเสียงขึ้นนับโยชน์ไม่ได้เลยถ้าเทวดาจะมีการประชุมนัดประชุมกันก็ให้โคสะเทพพระบุตรนี่แหละเป็นคนร้องบอกเสียงดังก้องตั้งวานไปอานิสงส์ที่มาเห่านิมนต์พระทำให้เสียงดังจึงไปตั้งชื่อว่าโคสะเทพพระบุตรนั่นอานิสงส์อย่างนี้นะไปอย่างนี้นี่แหละมาเห็นคนมาเห็นหมาดีกว่าเจ้าของตายเป็นหมามาเห็นพระองค์นั้นดีกว่าหมาเหาะขึ้นสวรรค์ได้ตายเหาะขึ้นไปสวรรค์ ิสงส์ที่ทำบุญทำทานได้ไปเกิดที่สวรรค์นั่นแหละ ให้พากันเข้าใจถ้าจิตใจเรามันขาดคาไหนมันก็ตายไปเป็นอันนั้นอาสันนกรรมกรรมครั้งสุดท้าย คิดไปถึงอะไรใจขาดก็เลยไปเกิดเป็นหมาพอตายมันเกิด คิดอยากบุญบารมีนะสร้างเอาไว้เป็นหมาก็สร้างได้แค่นั้นจะเกิดสวรรค์ได้ให้พากันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทวันนี้ก็เทศเรื่องย้ำเรื่อง ทุกเรื่องทุกเพราะเราไม่รู้จักทุกตายนี่แหละขันห้านี่นะมีขันห้าก็มีทุกได้ขันห้ามาก็ได้ทุกมีขันห้าอยู่ก็มีทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เทศไปจัดขันห้านะได้มากว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ขันห้ามานี่ทุกข์ยากลำบากเปรียบเสมือนเต่าตาบอดโยนลงในน้ำทะเลพร้อมกับแอกหรือพร้อมกับบ่วงเต่าตาบอด คอมาสุกบ่วงเมื่อไรจึงได้มาเกิดเป็นคนได้นะท่านอุปมาอุปไมยเอาไว้นี่แหละกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากถึงขนาดนี้ก็ทุกข์ยากถึงขนาดนี้ได้มาหามาได้มาก็ได้ทุกข์ได้เป็นมนุษย์ก็ได้ทุกข์หามาก็หาทุกข์มีอยู่ก็มีทุกข์ทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์นอนไม่หลับแล้วควรอยู่งั้นแหละตื่นนึกอยู่นั่นแหละทุกข์อยู่อันจึงให้พิจารณาให้เห็นทุกข์ให้เบื่อในทุกข์เบื่อในทุกข์ก็คือเบื่อในตัวเองนี่แหละเบื่อในขันห้านี่จึงพยายามจะชี้ให้เห็นทุกข์อาเห็นรูปก็ดับนี่แหละคือเกิดดับก็ทุกข์นี่แหละหูได้ยินเสียงแล้วก็ดับนี่เกิดได้ยินเสียงขึ้นแล้วก็ดับนี่แหละขันห้าก็เกิดดับไม่มีนี่แหละทุกเกิดทุกดับสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นนะสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นดับสิ่งได้ดับสิ่งนั้นก็เป็นทุกนั่นนะนี่แหละขันห้าก็เป็นทุกอย่างนี้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ตายทำไมตายนั่งอยู่ทำไมว่าตายทีนี้เทศทำไมเทศไปอย่างนั้นคำว่าตายนี่จิตมันเกิดมันตายตัวสังขารขันมันไม่ตายหรอกตัวสังขารจิตเนี่ยนะมันตายมันมารู้อารมณ์ขึ้นนิดหน่อยตัวขณะหนึ่งแล้วก็ตายขันห้าเนี่ยเกิดตายเนี่ยมันเกิดอย่างนี้จิตของเรามาเกิดรับรู้อารมณ์พบหนึ่งแล้วก็ดับลงเรียกว่าตายขันห้าเกิดขันห้าตายอย่างนี้ขันห้าก็คือเราก็คือใจขันห้าคือรูปกับนามรูปเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ของใจใจนี่แหละคือเราเวลาตาเห็นรูปก็รูปส่งไปบอกใจใจก็รู้เกิดรู้ขึ้นมาพอรู้แล้วก็ดับแล้วก็ตายนี่แหละขันห้ามันเกิดมันตายอย่างนี้ขันนี่ตายขันใหม่เกิดอีกหูได้ยินเสียงก็ขันห้าเกิดอีกแล้วก็ดับอีกจมูกได้กลิ่นขันห้าก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกจมูกมันรู้มันรับเข้ามาเฉยๆนะมันไม่มีเรามีสัตว์บุคคลอยู่ในนั่นนะจมูกตัวเรานะเป็นผู้รู้อารมณ์ว่าเกิดรู้ว่าได้กลิ่นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดดับนี่แหละท่านเรียกว่าขันนิกะมรณะตายแบบปกปิดตายแบบปกปิดตายแป๊บเดียวเรียกว่าขณิกะมรณังตายชั่วขณะเดียวขณะจิตเดียวเท่านั้นเกิดแล้วก็ตายวันหนึ่งขันห้าเกิดตายอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับไงเรียกว่าขันห้าเกิดดับขันห้าเกิดตายเกิดตายอย่างนี้มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับมีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับ ู้จักทุกข์หรือยังทีเนี้ยเออมันเกิดมันดับเนี่ยเรียกว่าทุกข์อ่ะอะไรเกิดดับสังขารเกิดดับทำไมว่าสังขารกายสังขารหรือกายนี่ก็เรียกว่าสังขารสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งกันขึ้นดินน้ำลมไฟมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นเรียกว่ากายสังขารเรียกว่าสังขารจิตสังขารก็เวทนาสัญญาไปปรุงแต่งจิตขึ้นจิตก็เรียกว่าสังขารกายสังขารจิตสังขารกายกับใจนี่แหละรูปกับนามนี่แหละเรียกว่าสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับอยู่เนี่ยไม่อยู่ที่ไหนสังขารสังขารเกิดดับเนี่ยขันธ์5เกิดดับเนี่ยเรียกว่าจิตไม่รู้เท่าสังขารน่ะนะอวิชชาปัจจยสังขารน่ะจิตไม่รู้เท่าสังขารไม่รู้ว่าสังขารมันเกิดเองดับเองอยู่เป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าอวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังมันไปอย่างนี้ถ้าดับแล้วเกิดดับแล้วจิตไม่รู้เท่าสังขารนะมันเกิดมันดับมันเกิดเองดับเองอย่างนี้จึงไปถือเอาไปยึดไปถือเอาว่าเราเห็นว่าเราได้ยินจิตก็เลยไปปรุงแต่งต่ออีกปรุงว่าเห็นของสวยๆนั่นก็เลยเกิดตัณหาเกิดราคะตัณหาขึ้นมาเกิดความโลภความอยากได้ขึ้นมานี่แหละถ้าไปปรุงไปคิดว่าเห็นของอันนี้ไม่สวยไม่งามมันน่าเกลียดน่ากลัวก็เกิดโอดขึ้นมาไม่ยินดีไม่พอใจขึ้นมาเกิดชังขึ้นมาเนี่ยมันก็ปรุงไปอย่างนี้แหละสังขารเกิดแล้วไม่ดับนะมันไปค้างอยู่ที่จิตที่ใจเราอยู่เพราะว่าเรารู้ไม่จริงเราจึงดับไม่ได้ก็เลยไปปรุงแต่งขึ้นมาว่ามันสวยว่ามันไม่สวยก็เลยยินดีไม่ยินดีขึ้นมาก็เลยเกิดราคะนุสัยปฏิฆานุสัยตามนอนเพราะว่าอวิชชานุสัยตามนอนเพราะว่ารู้ไม่จริงความรู้ไม่จริงตามนอนถ้ารู้จริงว่ามันเกิดมันดับมันก็สิ้นเรื่องเท่านั้นดับไปแล้วมันไม่ดับมันก็เลยไปคิดปรุงแต่งขึ้นมาอีกปรุงแต่งไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดอารมณ์เข้าเท่านั้นนี่แหละความโลภความโกรธมันก็เกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้ท่านว่าอิมัสสะเจวรัสสะดุขขันธัสสะสมุทโยโหตินะมันเกิดขึ้นจากนี้อวิชชาตเววะอะไรล่ะว่าไปนั่นสังอวิชชาดับนั่นสังขารก็ดับนั่นความคิดปรุงแต่งต่อไปไม่มีจึงไม่เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเพราะว่าอวิชชาไม่ตามนอนอวิชชานุสัยไม่ตามนอนอยู่ในจิตในใจเราจึงไม่ปรุงแต่งต่อไว้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีไม่เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาก็ดับไปอย่างนี้สังขารก็ดับนะเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับอะไรก็ดับต่อไปหมดเป็นลูกโซ่ต่อไปอีมัสสะเจวรัสสะดุขขันธัสสะนิโรโธโหติทุกทั้งหลายทั้งปวงกระดับด้วยได้ด้วยประการฉะนี้นี่มันเกิดจากขันธ์ 5ให้พากันรู้จักทุกข์นี่ทุกทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกทั้งหลายทั้งปวงก็ดับด้วยประการฉะนี้มันดับต้องรู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์มันดับทุกข์ไม่ได้หรอกวันนี้จึงแสดงเรื่องทุกข์มาให้เราท่านทั้งหลายฟังเป็นพิเศษก็สมควรแก่เวลาเอวังโอ้ลูกยักทุกข์ไว้ล่ะแม่อะไรล่ะเรื่องชื่ออีกแล้วโอ้แม่ท่องสาเกิดมาตอนนี้บ่ฮู้จักทุกข์น้อยใหญ่เจ้าอาจารย์รู้จักทุกข์มั้ยล่ะถ้าไม่ได้ยินจะรู้จักทุกข์ไหมล่ะทุกข์จะหิวเข่าแล้วนั่นบอกแล้วขึ้นหอดพอสมพงนั่นล่ะเนี่ยอื่นว่าทุกข์หรอกขึ้นน้ำพอสมพงนั่นล่ะย่านเล่าไปนั่นนี่นั่นแหละทุกข์ด้วยกันนี่แหละทุกข์กับความเกิดความดับเนี่ยทุกข์ขึ้นน้ำพอสมพงกับความขึ้นนั่นคืออารมณ์ธรรมารมณ์นั่นนะคือความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับนั่นน่ะต้องรู้จักเกิดดับตัว เข้าใจบ่ล่ะฮะแม่มี่โอ้ยมาอยู่โดนโมโหจักทุกข์ข่อยกันนายอยู่แสดงทุกข์ให้ฟังอยู่เฮ้ยใหญ่มั้ยอ่ะนี่ทุกข์ว่าเป็นเจ้าเออขันธ์5เกิดดับน่ะเพื่อเรียนว่าทุกสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับเอาไว้พิจารณาเบิ่งให้เข้าใจเด้อเรื่องทุกข์เราไม่รู้จักทุกข์ไม่เบื่อหน่ายในทุกข์ก็อยากเกิดมาอีกเห็นว่าขันธ์5นี่มันดีอยู่นานแสดงให้ฟังถึงขนาดนี้ก็ไม่รู้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจท่านก็เข้าใจรู้อยู่ว่าจิตยังไม่พอจะรู้ได้แต่ผู้พูดก็ต้องพูดไปเผื่อตอนหลังมันมาถึงจุดนี้มันจะรู้ได้เข้าใจว่าอะไรฮะนี่ยายบางที่เดินปัญญามาถึงจุดนี้มันสิพ่อรู้ได้ทำไมเขาไม่รู้ท่านถามเอ้าเพราะเขายังไม่พอจะรู้ได้จิตของเขายังไม่พัฒนายังไม่พัฒนาไม่ได้อบรมจิตจิตจึงไม่พอจะรู้ได้แต่บางคนก็รู้ได้อยู่เนี่ยบางคนก็รู้ไม่ได้ยังรู้ไม่ได้เพราะจิตยังไม่ภาวนายังไม่อบรมยังไม่พัฒนาก็เลยทุกเทศเป็นทางเอาไว้เฉยๆแต่ว่าเราบำเพ็ญไปภาวนาไปก็จะอ้อนั่นน่ะถึงบางอ้อละยายอ้อนี่หรือที่ว่าทุกทุกเนี่ยนึกว่ามันจะเจ็บจะปวดเหมือนครับเอามีดเอาน้ำมาจิ้มมาแทงที่ไหนได้มันเป็นอย่างนี้หรือนั่นน่ะจึงจะเข้าใจเรื่องทุกข์เข้าใจว่าให้เนี่ยจังสิหูจักว่าโอ้ขันห้าเนี่ยเกิดตายอยู่ทุกขณะจิตท่านจึงเรียกว่าทุกข์พอพิจารณามาถึงจุดนี้ได้จึงโอ้วันหนึ่งวันหนึ่งเราตายอยู่อย่างนี้เราเกิดมาจะมาเกิดมาเอาเพื่ออะไรเราจะเห็นขึ้นมานะทีนี้ธรรมดามันก็เกิดก็ตายอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรสุขสักอย่างไม่มีอะไรดีสักอย่างเราจะเห็นขึ้นมาจึงแสดงเอาไว้ยังพูดเอาไว้เผื่อรุ่นหลังต่อไปเขาจะได้ฟังได้ยินต่อไปมันจะไม่ค่อยมีพระมาเทศอย่างนี้นะพระมาเทศแกะอธิบายให้เราท่านทั้งหลายฟังอย่างนี้นะไม่ว่าจะขี่รถไปฟังล่ะขี่เครื่องบินไปฟังก็จะไม่มีนะต่อไปพูดเรื่องทุกข์ให้ฟังเอ้าผ้าเลิกไปผ้ากองทุกข์เลิกผ้ากองทุกข์เลิกก่อนสาธุ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสารธรรมนำชีวิตขอเชิญติดตามรับฟังได้

0: เรื่องของบาปบุญคุณโทษท่านผู้ฟังคุณประสานเล่าให้ฟังว่าในบรรดากลุ่มญาติพี่น้องพ่อของแกอาดวงซึ่งเป็นคนสุดท้องในตระกูลเนี้ยเป็นคนที่แกสนิทสนมมากที่สุดเพราะว่าอาดวงนี่อายุแกกว่าคุณประสานแค่5ปีเท่านั้นก็เลยทำให้พูดคุยกันได้พอรู้เรื่องถึงแม้ว่าอาดวงจะเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งแต่แกก็ไปเรียนทุกวันอาดวงเรียนอยู่ที่วิทยาลัยครูแถวแถวลาดพร้าวนอกจากงานศิลปะที่แกชอบแล้วดนตรีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อาดวงชอบคุณประสานเห็นว่ายามว่างจากการเรียนอดวงจะหยิบกีตาร์มาบรรเลงเป็นประจำบ้านก็อยู่รวมกันหลายหลังโดยมีบ้านคุณย่าปลูกอยู่ตรงกลางฉะนั้นครอบครัวใหญ่ก็เลยมักจะมีทั้งสุขแล้วก็วุ่นวายแต่ความวุ่นวายทั้งหลายแหล่ส่วนมากมาจากอดวงนี่แหละเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นอดวงคบเพื่อนฝูงมากมายที่ลักษณะคล้ายๆพวกบุปผาชนหรือจะเป็นเพราะสายวิชาชีพที่อดวงเลือกเรียนก็คือสายศิลปะหรือก็เพราะดนตรีที่อดวงรวมกลุ่มกันตั้งวงดนตรีขึ้นมาเพื่อนของอดวงก็เลยคล้ายกับพวกฮิปปี้ที่สุดอดวงเองก็เริ่มแต่งตัวรุงรังผมเผาก็ไว้ยาวเหมือนกับเพื่อนเขาญาติพี่น้องไม่มีใครว่าเพราะว่าอดวงไม่ใช่คนเก๋มาเรเกเรแต่ว่าค่อนข้างจะขี้เล่นสนุกสนานซะมากกว่าแล้วก็ความขี้เล่นของแกนี่แหละมันนำพาให้อดวงต้องเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ลองฟังดูนะครับเมื่ออดวงหมกมุ่นกับดนตรีและงานศิลปะที่แกเรียนสิ่งที่บรรดาศิลปินกลุ่มของอดวงชื่นชอบก็คือกัญชาครับทำไมคุณประสานถึงรู้ก็บอกแล้วไงว่าแกสนิทกับอดวงมากที่สุดแล้วก็ชอบไปคลุกอยู่กับแกแล้วก็เพื่อนของแกเวลาที่พวกเขาซ้อมเพลงหรือว่าวาดรูปคำสั่งที่อาดวงกำชับกับคุณประสานก็คือห้ามบอกใครนะต้นว่าอาเล่นกัญชาซึ่งคุณประสานก็ไม่เคยบอกใครแต่ว่าทั้งพ่อและญาติพี่น้องคนอื่นเขารู้ก็เพราะกลิ่นที่มันโชยตลบอบอวนลอยไปให้คนอื่นเขารับรู้ด้วยตัวของมันเองแต่อดวงก็ไม่เคยชวนให้คุณประสานทดลองกับสิ่งเหล่านี้เลยอดวงบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งเสพติดที่มีพิษร้ายแรงอะไรแต่มันก็เป็นสิ่งไม่ดีมันไม่ใช่ไม่ดีอย่างเดียวแต่ว่าคุณประสานคิดว่ามันร้ายแรงกับระบบประสาทของคนได้เหมือนกันและเมื่อเวลาอดวงเสพหรือว่าภาษาคอกัญชาเขาเรียกผีมันอย่างเต็มที่ตาของแกจะฉ่ำเยิ้มลอยคว้างเหมือนจะอยู่ในแดนสวรรค์นั่งดีดกีตาร์หรือว่าเขียนรูปภาพอย่างมีความสุขไม่สนใจใครไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็เป็นยิ้มหวานตลอดคุณประสานเองก็อดจะหัวเราะแกไม่ได้อยู่บ่อยๆแล้วก็มีอยู่หลายหนหรือว่าเป็นประจำเลยก็ว่าได้เวลาแกกับเพื่อนรวมกลุ่มกันพีกัญชาอาดวงก็ชอบจับเอาหมาที่เลี้ยงเอาไว้ก็มีอยู่สองสามตัวเอามาพ่นควันกัญชาใส่ไปที่จมูกของมันทีนี้หมาพวกนั้นมันก็เมาสิครับบางตัวเดินตุปัดตุเป๋หัวทิ่มหัวตำพวกเขาก็จะหัวเราะกันอย่างสนุกสนานหมาเหล่านั้นเชื่อไหมครับมันติดเหมือนกันได้เวลาทีไรมันนั่งหน้าสลอนคอยอาดวงกลับจากโรงเรียนทุกวันอดวงคงอยากจะเผื่อแผ่เจือจานความสุขของแกให้กับสัตว์โลกอื่นๆบ้างละมั้งเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณประสานเห็นอดวงเดินอย่างเชื่องช้าเหมือนกับจะลอยอย่างนั้นแหละตรงไปที่กรงนกขุนทองของคุณย่าที่แกเลี้ยงเอาไว้ข้างๆบ้านในมือของแกก็มีบุหรี่ที่ยัดไส้ด้วยกัญชาอดวงหยิบมันขึ้นมาสูบสูบสูบแล้วก็สูบอย่างกับจะให้มันซึมซาบลงไปในกระเพาะของแกจากนั้นอดวงก็ค่อยๆยืดหน้าเข้าไปที่กรงเจ้านกขุนทองดวงจู๋ตัวนั้นพร้อมกับค่อยๆพ่นควันที่ละเอียดอ่อนใส่ไปให้ที่เจ้าขุนทองนั้นทันทีคุณประสานเห็นมันตกใจกระโจนไปกระโจนมาอยู่ในกรงส่งเสียงร้องเจียวเจ้าอดวงพอได้ยินเสียงนกร้องก็วิ่งหนีคงจะกลัวคุณย่าด่าแกวิ่งไปก็หัวเราะไปคุณประสานก็หัวเราะไปด้วยเสียงคุณย่าตะโกนใครมาทำอะไรที่กรงนกขุนทองกันนะฮะทำไมมันนอนอยู่ที่พื้นกรงไม่ยอมพูดยอมบินเลย อาดวงนั้นพอได้ยินก็หัวเราะกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนกับคนบ้าแกทำอย่างเนี้ยกับนกขุนทองตัวนั้นแหละหมาในบ้านเป็นประจำจนนกตัวนั้นคงจะสูดกลิ่นกัญชาเข้าไปมากจนสติเสียไม่ยอมพูดทั้งที่มันเคยพูดได้หลายคำและในที่สุดก็ตายเพราะตกใจเสียงคุณย่าที่ร้องทักมันดังไปหน่อยคุณประสานบอกว่าคงจะเหมือนคนที่ดูดกัญชามากๆ มักจะสติช้าจะพูดจะจาอะไรก็ดูเชื่องช้าไปหมดหนำซ้ำยังขี้กลัวขี้ตกใจไปซะหมดแล้วก็เช่นเดียวกันหมาสองสามตัวที่โดนมอมด้วยกัญชาของอดวงพอมันได้สูตรเข้าไปมันก็จะพากันเดินโซซัดโซเซไปซุกตัวอยู่ตามใต้บันไดพอเสียงอะไรดังเข้าหน่อยมันร้องเอ๋งเอ๋งออกมาทันทีอดวงสนุกสนานทั้งตัวแก่แล้วก็การเจือจานให้กับสัตว์เลี้ยงในบ้านเป็นอย่างนี้มาจนคนอื่นเขาเรียนจบแล้วก็มีงานมีการทำกันหมดแล้วแต่อดวงก็ยังเรียนไม่จบตกแล้วตกอีกจนในที่สุดก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะเรียนไม่ไหวเห็นพ่อบอกว่าพาไปรักษาให้เลิกกัญชาแล้วแต่ว่าคุณประสานก็ยังเห็นอดวงแอบมาสูบอยู่เรื่อยๆก็คงจะเลิกยากเพื่อนๆของแกตอนนี้หายหน้ากันไปหมดแล้วดนตรีก็ไม่ได้เล่นเพราะพีกัญชามากเกินไปจนเล่นดนตรีไม่เป็นเพลงนั่งอยู่ดีๆหมาเห่าหรือว่านกกระจอกบินผ่านหน้าก็สะดุ้งตกใจเฮือกเกือกปีนี้คุณประสานจะเรียนจบที่วิทยาลัยที่อดวงเคยเรียนแล้วแต่ว่าอดวงที่รักของแกก็ยังคงนั่งดีดกีตาร์ยิ้มหวานตาเยิ้มอยู่ที่ระเบียงบ้านของแกอยู่เหมือนเดิมพ่อก็พูดกับคุณประสานว่าคุณประสานน่ะสนิทกับอดวงมากที่สุดและอดวงก็รักคุณประสานมากที่สุดเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะเหมาะต่อการเป็นผู้เลี้ยงดูอดวงไปจนตายเท่ากับคุณประสานเออก็เลยไม่รู้ว่าเป็นกรรมเวรของใครกันแน่กรรมเวรของอดวงหรือว่ากรรมเวรของคุณประสานนะครับ
1: เรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางอิ่มครับนางอิ่มนี่เป็นข้าราชการหญิงเกษียณแล้วในวัยเด็กรุ่นกระเตาะขณะเรียนอยู่ที่ชั้นป.7นะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในชีวิต2 อย่างคือพ่อของนางอิ่มถูกตำรวจจับข้อหาค้าเฮโรอีนเป็นข่าวใหญ่ฮือฮาตามหน้าหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นสร้างความอัปยศอดสูให้กับครอบครัวและญาติพี่น้องตัวนางอิ่มเองเข้าหน้าเพื่อนฝูงที่โรงเรียนไม่ติดเพราะว่ายุคสมัยนั้นผู้นำรัฐบาลปราบปรามคนค้ายาเสพติดขั้นเด็ดขาดมีโทษเท่าคนขายชาติอย่างน้อยก็ติดคุกตลอดชีวิตอย่างมากก็ส่งเข้าหลักประหารยิงเป้าไปเลยช่วงที่พ่อติดคุกตลอดชีวิตด้วยข้อหาร้ายแรงนางอิ่มในเวรซ้ำกรรมซัดด้วยเวรกรรมใหญ่หลวงของพ่อจะเป็นมรดกตกทอดมาถึงลูกเนื่องจากพ่อมอมเมาคนในชาติให้หลงผิดติดยาคนติดยาย่อมทำเรื่องชั่วๆได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาซื้อยาเสพติดวันหนึ่งก็เกิดเรื่องทำนองเดียวกันกล่าวคือมีพวกติดยาฉุดฆ่านางอิ่มไปขืนใจแต่ไม่ฆ่าปิดปากปล่อยนางอิ่มในวัยกระเตาะเดินกลับบ้านซึ่งไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนักข้าวของทองหยองโดนไอ้พวกติดยาปลดไปหมดสิ้นตราบาปที่ได้รับเป็นเหตุให้นางอิ่มเกิดอารมณ์วิปริตทางเพศตั้งแต่นั้นเรื่อยมากลายเป็นวัยรุ่นใจแตกชอบให้ท่าผู้ชายกว่าจะเรียนจบชั้นมัธยมก็ผ่านผู้ชายมามากหน้าหลายตากำลังจะเรียนต่ออุดมศึกษาเผอิญกินยาลืมกินยาคุมขณะที่มีอะไรกับชายแปลกหน้าผลลัพธ์ก็คือไม่กี่เดือนต่อมาก็เริ่มแพ้ท้องคลื่นไส้อาเจียนฝ่ายผู้ใหญ่ในบ้านเห็นท่าไม่ดีเฉยไว้จะเสื่อมเสียรู้ถึงไหนอายถึงนั่นประจวบกับคนข้างบ้านเพิ่งจะลาสิกขาลาเพศจากผ้าเหลืองเกิดติดเนื้อต้องใจนางอิ่มเหมือนบุพเพสันนิวาสโดนใจก็ส่งเท่าแก่มาสู่ขอเข้าตามตรอกออกตามประตูผู้ใหญ่ของนางอิ่มดีใจมันได้แก้วตกลงจัดพิธีมงคลสมรสอย่างเร็วพลันทันตาเห็นเพราะเวลานาทีนั้นท้องลูกสาวยังไม่โตเพิ่งจะแพ้ท้องได้ไม่นานสามารถจับใส่ตะกร้าล้างน้ำยัดเยียดของเก่าให้มหาศึกใหม่เป็นทิศชื่อทิศเหวงรับเป็นพ่อเด็กในท้อง นางอิ่มอยู่กินกับทิศแหวงที่บ้านผัวจนคลอดลูกคนแรกก่อนกำหนดหมายความว่าก่อนเวลาอันควรในช่วงที่แต่งงานแล้วแต่ถ้านับเวลาปกติหลังจากแพ้ท้องนางอิ่มก็คลอดตอนท้องได้9เดือนเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปลูกที่ลืมตาดูโลกผิวดำคล้ำผิดกับทิศเหวงที่ผิวขาวเหลืองที่แรกก็ชักจะเริ่มระแวงแต่ทางญาติพี่น้องของนางอิ่มอธิบายว่านางอิ่มกับลูกนะมีสีผิวกระเดียดไปทางตายายซึ่งเป็นคนชนบทผิวคล้ำไอ้เรื่องที่ทำท่าจะระแวงก็สงบลงสมัยนั้นคนมีลูกมีผัวแล้วจะกลับไปเรียนต่อไม่ได้นางอิ่มจบมัธยมพอมีความรู้ติดตัวสมัครเข้ารับราชการอำเภอได้ตำแหน่งงานชั้นเล็กๆพอมีเงินเดือนใช้ทิศเหวงก็อาศัยความรู้ในทางธรรมสมัครเข้าทำงานมีตำแหน่งดีพอสมควรเนื่องจากยุคสมัยที่เขาศึกออกมาบริษัทห้างร้านและหน่วยราชการยอมรับคนมีความรู้ระดับนักธรรมต่างๆเข้าทำงานระยะที่ต่างฝ่ายต่างออกจากบ้านไปทำงานฝากลูกไว้กับญาติผู้ใหญ่นางอิ่มก็ยังมีนิสัยเสียเรื่องผู้ชายติดอยู่ในสันดานแอบไปมีอะไรอะไรกับชายอื่นที่ไม่ใช่ผัวอยู่เสมอการใช้ร่างกายอย่างไม่กลัวเปลืองเป็นเหตุให้ผัวผิดสังเกตการหลับนอนกันฉันผัวเมียไม่มีความสุขอย่างที่ควรมีทิศเหวงก็เลยริเที่ยวกลางคืนหาเศษหาเลยกับผู้หญิงนักเที่ยวด้วยกันผู้หญิงใจกล้าเหล่านั้นก็ใจแตกก็จริงแต่ไม่กรัมผู้ชายหนักมากเหมือนนางอิ่มให้ความสุขแก่ทิศเหวงได้เหนือกว่าหลายเท่าทิศเหวงก็เลยแน่ใจได้เลยว่าตัวเองตีสองหน้าทำเป็นคนดีต่อหน้าผัวแต่แอบไปทำชั่วกับชายอื่นเวลารับหลังจะเลิกกันก็เพราะเหตุที่เมียมีสภาพร่างกายบักโกรกพอๆกับนางลมก็ใช่ที่เพราะไม่มีหลักฐานมัดตัวว่าเมียคบชู้สู่ชายทางเลือกใหม่ที่นายเหวงใช้เป็นทางออกของชีวิตก็คือมีเมียน้อยเป็นเด็กสาวใสซื่อสดๆเพิ่งเรียนจบมัธยมความสดใหม่ทำเอาทิศเหวงหลงเมียน้อยซะจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนางอิ่มก็ได้แต่เจ็บใจที่ผัวเหินห่างไม่ยอมถูกเนื้อต้องตัวดาวได้เลยว่านอกใจตัวไปมีหญิงอื่นพูดอะไรก็ไม่ได้พูดเรื่องทำนองนี้ทีไรเป็นต้องมีเรื่องโดนตบตีทุกทีเงินทองก็ไม่ยอมแบ่งให้ใช้จ่ายทั้งที่มีรายได้มากกว่านางอิ่มเกือบ10เท่าค่าใช้จ่ายในบ้านจิปาถะก็ไม่เคยรับผิดชอบนางอิ่มต้องดิ้นรนหามาใช้ให้พอเพียงลูกซึ่งเวลานั้นมี2คนกำลังเรียนหนังสือชั้นประถมค่าเทอมค่าหนังสือเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนสารพัดเป็นภาระของนางอิ่มคนเดียวลำพังเงินเดือน 2,000 กว่านี่ไม่พอใช้หรอกดีอย่างเดียวที่บ้านและที่ดินเป็นของผัวไม่ต้องเช่าไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟรวมทั้งมีความหวังด้วยว่าหากวันใดทะเลาะกันแตกหักตัวนางอิ่มจะถือไพ่เหนือกว่าเพราะว่าการลักลอบเล่นชู้นี่ไม่มีผู้ชายติดพันเนิ่นนานได้แล้วก็แล้วกันไปผิดกับทิศเหวงที่ไปมีเมียน้อยโจงครึ่มถึงตอนฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลจะได้เปรียบมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเลี้ยงดูและแบ่งสมบัติจากผัวครึ่งหนึ่งระหว่างคลุกคลักเรื่องค่าใช้จ่ายเนื่องจากผัวระแวงตลอดเวลาว่าลูกสองคนนั้นไม่ใช่ลูกของเขาก็เลยไม่ส่งเสียอะไรทั้งสิ้นนางอิ่มก็เงินเดือนไม่พอใช้ต้องหยิบยืมจากเพื่อนบ้างญาติพี่น้องบ้างหยิบยืมซะจนคนถูกยืมนี่หลบหน้าไปเลยเพราะนอกจากจะทวงเงินยากยังกลัวว่าจะยืมของใหม่อีกบางคนก็ตัดปัญหาผ่านแสดงท่าทางปั้นปึ่งโกรธเคืองกันไปเลยผู้บังคับบัญชาก็เริ่มระแคะระคายว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินพรุงพรังคอยจ้องจับผิดตลอดเวลาก็ทำให้นางอิ่มต้องระวังตัวแจตอนนั้นนางอิ่มกลุ้มใจที่สุดไหนจะเรื่องผัวมีเมียน้อยไหนจะเรื่องการกินการอยู่แล้วก็การเรียนของลูกไหนจะกลัวตกงานชีวิตสับสนวุ่นวายไปหมดไอ้ที่กลัวตกงานก็เพราะทางการก็ไม่ยอมให้ข้าราชการมีหนี้สินพรุงพรังวันหนึ่งมีหมอดูเป็นแขกโพกหัวแต่ว่าพูดไทยชัดเดินผ่านหน้าบ้านส่วนผัวยังไม่กลับจากทำงานหรือว่ากลับแล้วจะไปคลุกอยู่ที่บ้านเมียน้อยนางอิ่มกลุ้มใจไม่มีทางออกก็เลยเรียกให้หมอแขกให้แวะมาช่วยดูดวงให้หมอแขกมีจิตสัมผัสพิเศษดูดวงโดยใช้จิตสัมผัสช่วยบอกว่าเวรกรรมที่เผชิญอยู่ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ใหญ่ของเราเป็นต้นเหตุคือสร้างกรรมใหญ่ไว้เราเป็นลูกคือทายาทกรรมจึงรับเศษกรรมจากผู้ใหญ่มาเป็นความเดือดร้อนอย่างทุกวันนี้นางอิ่มฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเพราะว่าทุกอย่างที่หมอแขกดูน่ะออกจะแม่นเอาการอยู่ดูต่อไปอีกว่าใช่แต่กรรมปัจจุบันที่ได้รับเป็นมรดกเป็นทายาทกรรมเท่านั้น กรรมในอดีตชาติที่เคยสั่งสมไว้ก็ร้ายแรงไม่ใช่เล่นชาติก่อนไม่ได้เกิดมาในศาสนานี้หรอกเกิดที่ประเทศอื่นพ่อแม่ชาตินั้นเป็นคนดีเลี้ยงดูเรามาอย่างอิ่มหนำสำราญไม่อนาถรร้อนใจแต่ว่าเราเองไม่รู้มีกรรมอะไรมาบังตาทำให้เป็นคนชอบจับสัตว์มากักมาขังแล้วก็ทำร้ายมันด้วยวิธีต่างๆชาตินั้นน่ะเธอเกิดเป็นผู้ชายเจอเด็กผู้หญิงไม่รู้ความก็ล่อลวงเด็กหญิงมาทำน่าเกลียดทำอนาจารต่างๆนานานะแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นขืนใจสรุปสั้นๆว่าทำทรมานสัตว์ไว้มากมายจำกันไม่หวาดไม่ไหวทำพิเรนกับเด็กผู้หญิงมากหน้าหลายตาเกินจำได้ว่าทำอะไรกับใครไปบ้างชาตินี้เวรกรรมก็เลยตามทันต้องรับวิบากกรรมอย่างที่นางอิ่มเจอเข้ากับตัวเองวิบากที่สัตว์ถูกกระทำโหดร้ายทารุณตามสนองเป็นความเดือดร้อนเรื่องการกินการอยู่นานๆจะอิ่มหนำสำราญสักทีหนึ่งเพราะเป็นช่วงว่างเว้นสัตว์ที่แค้นตัวเก่าไปตัวใหม่ก็กำลังจะมาแก้เผ็ดเราต่อไปอีกฟังดูชักจะเชื่อหมอแขกยิ่งขึ้นหมอดูต่อไปอีกว่าไอ้เรื่องที่เกิดความเดือดร้อนทางร่างกายในชาติปัจจุบันเป็นเพราะเคยทำกรรมบัดสีกับเด็กผู้หญิงไว้เยอะชาตินี้อำนาจกรรมก็บันดาลดลให้เปลี่ยนเพศมาเป็นหญิงเจอกรรมสนองเอาอย่างเผ็ดร้อนไม่รู้จบเหตุที่จบยากก็เพราะกรรมฝ่ายดำนี่ครอบงำจิตใจทำให้นึกชอบจะมีผู้ชายเข้ามาทำร้ายร่างกายเรายินดีโดนจะทำร้ายไม่รู้จบรู้สิ้นวิธีแก้เคราะห์สะเดาะกรรมเสริมชะตาบารมีมีทางเดียวคือเข้าวัดฟังธรรมถือศีลกินเพลและทำสมาธิเพื่อจะดับพิษกิเลสฝ่ายราคะจริตให้สูญสิ้นหรือเบาบางลงไปอะไรที่ร้ายจะค่อยๆกลับมาเป็นดีขึ้นบ้างส่วนผัวของเราเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมนำใจเขาเองเคยสร้างกรรมไม่ดีในอดีตชาติไว้บ้างเป็นเหตุให้ต้องมาร่วมกรรมกันกับเราตอนนี้เขาพบเจอเนื้อคู่ตัวจริงก็เลยไปอยู่กินกับเนื้อคู่ของเขาส่วนเราก็ต้องทำดีเช่นที่แนะนำให้เนี่ยนะความดีนี้จะมีพลังโดนใจผัวให้เกิดความสงสารหันมาเอื้อเฟื้อเจือจุนตามเหมาะตามควรหมอดูแขกได้เรียกค่ายกครูไม่กี่สิบบาทนะเผอิญนางอิ่มเนื้อนึกโกรธคำพยากรณ์ช่วงท้ายๆซึ่งดูแม่นปานตาเห็นแต่ก็เป็นความแม่นที่นางนึกอับอายอดสูก็เลยพานเอากับหมอแขกหาว่าดูดวงส่งเดชไม่มีความจริงแม้แต่น้อยขับไล่หมอแขกออกจากบ้านโดยไม่จ่ายค่าหมอดูแม้แต่สตังค์แดงเดียวหมอแขกก็ใจดีไม่ถือโทษโกรธตอบยอมออกจากบ้านไปด้วยกิริยาปกติอย่างไรก็ตามนางอิ่มยอมรับกับใจตัวเองว่าหมอดูคนนี้ดูแม่นที่สุดแต่ถึงกระนั้นเรื่องที่นางจะทำตามคำแนะนำก็คือถือศีลกินธรรมเนี่ยไม่ใช่วิสัยที่คนอย่างนางจะทำได้แค่ขาดผู้ชายสองสามวันยังร้อนร่านทุรนทุรายโทรหาชายแปลกหน้าที่เคยพบเจอตามสถานบันเทิงชวนพูดชวนคุยกันทำเป็นอ่อยเยื่อเช่นกล่าวถึงสัดส่วนนั้นพึงสงวนรสนิยมชอบดื่มเหล้าฝรั่งถ้าใครทำให้ถูกใจเลี้ยงดูปูเสือด้วยเหล้าเนี่ยจะมีสิทธิ์พบความสุขสันต์ในชีวิตได้โดยง่ายชั่วโมงนั้นนางอิ่มล่วงวัยอายุกว่า40แล้วแต่สภาพบักโกรกสภาพภายนอกยังพอดูได้พอลวงตาลวงความรู้สึกเพศตรงข้ามได้ผู้ชายส่วนใหญ่ที่ชอบเข้าหาเมียชาวบ้านไม่ค่อยถือสาเรื่องอื่นแล้วก็มีความรู้สึกภาคภูมิอย่างเดียวถ้าได้สวมขาวให้ผัวชาวบ้านเขาเรื่องเวรเรื่องกรรมไม่เชื่อเหมือนกับคนไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลานั้นเกิดเหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตขึ้นหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ทิศเหวงขายที่ดินผืนใหญ่ย่านชานกรุงได้เงินเข้าบัญชีธนาคารเกือบร้อยล้านเรื่องต่อมาทิศเหวงใช้กุศโลบายแยบยลพาลูกทั้งสองไปตรวจ DNA จนรู้ชัดแจ้งว่าไม่ใช่ลูกที่เกิดกับเขาแต่เรื่องพาลูกไปตรวจเป็นความลับสำหรับนางอิ่มตัวนางเองตอนนั้นตั้งใจจะหาเรื่องฟ้องหย่าแบ่งสมบัติที่ผัวได้เงินหลายสตังค์จากการขายที่แต่เวรกรรมดลใจให้ไปพบคนพาลสันดานโฉดไปหารือเรื่องผัวกับคนพาลพวก18มงกุฎหัวหน้าแก๊งคนพาลมีอาชีพเป็นทนายหัวหมอฝีมือทางว่าความพอประมาณแต่มีหัวทางต้มตุ๋นเหนือกว่าวิชาชีพที่ร่ำเรียนมาทนายหัวหมอก็เลยสั่งคนพาลที่รู้จักกันให้ล่อลวงนางอิ่มเข้าโรงแรมมอมยาชนิดหนึ่งที่ทำให้สติเลอะเลือนรวมทั้งเกิดความต้องการทางเพศสูงระหว่างที่มีอะไรกันก็ให้อีกคนบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูปแต่แค่ภาพจากกล้องถ่ายรูปเหลือเฟือเกินพอที่จะแบล็กเมย์นางอิ่มแล้ว จากนั้นก็ให้นางอิ่มยื่นฟ้องหย่าผัวข้อหาผัวทอดทิ้งไปอยู่กินกับเมียน้อยปล่อยครอบครัวให้ประจนชะตากรรมมีหนี้สินล้นพ้นตัวหารู้ไม่ว่าทิดเหวงตามล่าหาความจริงจนรู้ว่าลูกนางอิ่มเป็นลูกที่เกิดจากชายชู้เมื่อสู้ความบนศาลก็เลยเสียทีผัวฝ่ายทนายโฉดเห็นอย่างนั้นก็เลยโดดไปอยู่ข้างทิดเหวงเอารูปถ่ายอุจารให้ทิดเหวงใช้เป็นหลักฐานเล่นงานนางอิ่มโดยขอเงินค่าติดตามจับผิดนางอิ่มนี่เป็นเรือนแสนลงท้ายนางอิ่มก็เสียท่าต้องยาขาดจากทิดเหวงโดยไม่ได้ค่าเลี้ยงดูสักบาทที่ร้ายก็คือลูกๆของนางซึ่งโตจนเรียนมหาวิทยาลัยได้รับความเสื่อมเสียอับอายเพื่อนร่วมสถาบันเช่นเดียวกับที่นางอิ่มเคยได้รับคราวพ่อถูกจับในข้อหาค้าเฮโรอีนตกลงลูกกับแม่มองหน้ากันไม่ติดทิดเหวงพาเมียน้อยกับลูกๆเข้ามาอยู่ในบ้านแทนนางอิ่มซึ่งอพยพกลับไปอยู่บ้านเดิมของตนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ลือกระชอนจนถูกพักราชการยังดีที่นางอิ่มทำงานมานานจนมีพักพวกเพื่อนฝูงเป็นใหญ่เป็นโตในกระทรวงพวกของนางพยายามช่วยตามล่าหาความจริงเรื่องที่โดนทนายกับพวกแบล็กเมย์

ันดานอยู่เสมอไปที่ไหนก็สร้างความเฉาโชว์เรื่องผู้ชายที่นั่นท้ายที่สุดก็มีคำสั่งลับให้ออกจากราชการตอนอายุ55ปีแบบว่าลาออกเองถ้าทางการยื่นโนติสให้ออกนี่จะไม่มีเบี้ยหวัดบำนาญแม้แต่สตังแดงเดียวนางอิ่มก็เลยจำเป็นจำใจต้องลาออกปลดเกษียณตัวเองกินบำนาญอยู่กับบ้านมีความอึดอัดขัดข้องเรื่องผู้ชายอย่างหนักเพราะไม่สามารถจะแต่งตัวออกจากบ้านทุกวันได้เหมือนก่อนกลายเป็นคนคลุ้มดีคลุ้มร้ายไม่มีใครอยากจะตอแยด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมที่เป็นทายาทนะครับสามารถที่จะถ่ายทอดกรรมสู่กันได้จากพ่อสู่ลูกน่าสงสารนางอิ่มครับพ่อทำเวรทำกรรมมาไว้นางอิ่มก็ต้องรับไปในที่สุดครับ

วันนี้จะเล่าเรื่องกรรมที่ทำด้วยปากนะครับเรื่องปะบางปากบอนนะครับอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่ากรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาทุกๆชนิดการกระทำก็มีอยู่3อย่างคือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจทางกายเขาเรียกกายกรรมการกระทำหรือพูดทางวาจาเนี่ยเรียกว่าวจีกรรมส่วนทำตามความคิดเนี่ยเขาเรียกว่ามโนกรรมถ้าทำดีเขาเรียกกุศลกรรมถ้าทำชั่วก็เรียกอกุศลกรรมถ้าทำที่ยังไม่จัดว่าดีหรือว่าชั่วนี่ก็เรียกว่าอัพยากฤตกรรมนะกฎแห่งกรรมมันมีอยู่ว่ากรรมใดก็ตามที่บุคคลได้ทำไว้แล้วด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีกรรมนั้นย่อมจะให้ผลเสมอไปขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วถึงจะทำเพียงเล็กน้อยเพียงแค่เส้นผมที่จะไม่ให้ผลนั้นเป็นไม่มีบุคคลใดได้ทำกรรมอันใดไว้เขาย่อมจะเห็นผลกรรมเหล่านั้นในตนผู้ใดได้ทำกรรมดีก็ย่อมได้ผลดีทำกรรมชั่วก็ได้ผลชั่วเหมือนหว่านพืชชนิดใดก็ย่อมจะได้รับผลเป็นพืชชนิดนั้นเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ควรจะมีสติปัญญาพิจารณาดูซิก่อนว่าเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วแล้วค่อยทำเครื่องมือที่เราถือว่าสำคัญที่สุดในการที่จะติดต่อกับคนอื่นก็คือคำพูดถ้าเราพูดดีสิ่งที่เราต้องการก็จะสำเร็จอย่างที่เราปรารถนาถ้าเราพูดไม่ดีสิ่งที่ต้องการก็ไม่สำเร็จหรอกแล้วก็อาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวอีกด้วยและสิ่งที่หวานที่สุดนั้นก็คือคำพูดสิ่งที่ขมที่สุดก็คือคำพูดคนเราจะรักกันหรือชังกันก็เพราะคำพูดคำพูดที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนานั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์3คือ1คำพูดนั้นต้องเป็นความจริง2คำที่พูดนั้นต้องมีประโยชน์3คำที่พูดนั้นต้องน่าฟังถ้าคำพูดนั้นจริงแต่ไม่มีประโยชน์และไม่น่าฟังหรือน่าฟังแต่ไม่จริงหรือไม่มีประโยชน์นี่ก็ยังไม่จัดว่าเป็นคำพูดที่ดีหรือว่าถูกต้องได้เดี๋ยวจะนำเอาเรื่องของกรรมชั่วที่บุคคลกระทำทางวาจามาเล่าให้ฟังกันสักหน่อยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นหลายปีมาแล้วขึ้นชื่อว่าคนปากบอนแล้วทั่วตำบลแม่ระมาดนี่ต้องยกนิ้วให้ปาบางเพราะว่าป้าบางแกชอบสอดชอบแทรกสอดรู้สอดเห็นในเรื่องของเพื่อนบ้านคนอื่นๆซะเต็มประดาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรถ้าป้าบางได้ฟังหรือว่าพบเห็นมาแล้วแกก็มักจะเอามาพูดนินทาให้คนอื่นๆฟังเสมอๆสืบต่อกันไปโดยเฉพาะเรื่องของการนินทาเพื่อนบ้านแล้วถ้ามีการจัดประกวดเอาป้าบางไปแข่งนี่รับรองได้ว่าครองแชมป์ในตำแหน่งจอมปากบอลแน่ๆชาวบ้านแม่ระมาทั่วๆไปต่างก็ให้สมญานามแก่ว่าป้าบางปากบอนหรือว่าป้าบางปากโป้งเรื่องการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแล้วก็นับว่าป้าบางแกเก่งแม้กระทั่งลุงจันสามีของแกเองตลอดถึงพวกลูกๆของแกต่างก็เอือมระอาแล้วก็เบื่อหน่ายในการพูดของแกไปตามๆกันพวกลูกๆของป้าบางบางคนจะรู้สึกอับอายเมื่อได้ยินแกพูดคุยกับพวกเพื่อนบ้านพวกลูกๆของแกก็พยายามจะหลบไปอยู่เสียที่ไกลหูไกลตามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลุงจันสามีของแกไปทำงานมาเหนื่อยๆกลับมาได้ยินเสียงป้าบางบ่นจุกจุกจิกจิกลุงจันห้ามเท่าไหร่ก็ไม่หยุด

รู้ว่าบ่นอะไรนักหนาลุงจันเกิดความรำคาญก็ต่อยปากป้าบางฟันหักไปสองซี่ปากบวมเจอเกือบสามวันถึงได้หายเป็นปกติเราจะเห็นได้ว่าการพูดมากๆแต่ไม่มีสาระประโยชน์นั้นย่อมจะทำให้คนอื่นเกิดความรำคาญดังลุงจันแกเกิดความรำคาญการพูดของป้าบางนี่แหละแล้วก็อีกครั้งนึงป้าบางแกเอาชื่อเพื่อนบ้านใกล้ๆไปนินทากล่าวหาว่าเขาเป็นผีปอบเพื่อนบ้านที่ถูกกล่าวหาได้ทราบเขาก็พาป้าบางไปพูดกันที่บ้านกำนันบังคับให้ป้าบางหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเขาเป็นผีปอบยังไงป้าบางไม่มีพยานหลักฐานที่จะนำมาพิสูจน์ได้ก็ถูกเพื่อนบ้านนั้นปรับไหมป้าบางก็เลยเสียเงินไปฟรีๆหมื่นกว่าบาทนี่ก็จะเห็นได้ว่าการพูดติฉินนินทาพวกเพื่อนบ้านนะบางครั้งก็อาจจะทำให้ผู้พูดเกิดเรื่องถึงโรงถึงศาลเสียทรัพย์สินเงินทองได้และเมื่อเกิดเรื่องเช่นนั้นบ่อยๆเข้าแทนที่ป้าบางแกจะมีความสำนึกรู้สึกตัวรู้จักเข็ดบ้างแกกลับชอบไปพูดยุแยให้เพื่อนบ้านทะเลาะวิวาทกันอีกบ่อยครั้งเอาเรื่องของคนนั้นมาพูดกับคนนี้เอาเรื่องของคนนี้ไปพูดส่อเสียดให้คนนั้นฟังทำให้พวกเพื่อนบ้านเหล่านั้นก็เข้าใจกันผิดจนเพื่อนบ้านใกล้ๆต่างก็พากันรังเกียจเกลียดชังแกแต่ว่านับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2525เป็นต้นมาป้าบางแกไม่มีโอกาสจะปากบอนหรือว่าปากโป้งอีกต่อไปเพราะว่าแกโดนผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้ๆบ้านแกยิงแกตายด้วยปืนลูกซองผู้ชายคนนั้นก็ชดใช้กรรมถูกตำรวจจับตามระเบียบศาลตัดสินจำคุก20ปีแต่เนื่องจากรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแล้วก็ไม่เคยทำผิดมาก่อนศาลก็เลยลดโทษเหลือจำคุกเพียง10ปีเวลานี้ก็ยังไม่พ้นโทษครับป้าบางแกอาจจะมีชีวิตหรือว่าอายุยืนยาวต่อไปอีกหลายปีถ้าแกหยุดปากบอนรู้จักพูดในสิ่งที่ควรพูดรู้จักเว้นในสิ่งที่ไม่ควรพูดแต่เพราะความปากบอนน้องแกแท้ๆจึงทำให้แกอายุสั้นเราก็จะมองเห็นได้ว่ากรรมดีหรือว่ากรรมชั่วที่บุคคลทำทางวาจาเนี่ยอาจจะให้ผลตอบสนองเร็วกว่ากรรมที่ทำทางกายซะด้วยซ้ำเพราะว่ากรรมที่ทำทางกายบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะให้ผลช้าจนบุคคลผู้กระทำคิดว่าไม่มีผลหรือว่าไม่ให้ผลเลยบุคคลใดก็ตามที่เกิดมาแล้วชอบพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อบุคคลนั้นได้ชื่อว่ามีขวานเกิดมาในปากด้วยและย่อมจะได้ชื่อว่าใช้ขวานนั้นฟันตนเองย่อมไม่สามารถจะประสบพบกับความสุขได้เลยอย่างเรื่องของป้าบางนี่แหละครับทีนี้พอเล่าเรื่องป้าบางไปแล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องลุงหนานคมอันนี้ก็ก่อกรรมชั่วทางวาจาเหมือนกันคือเป็นธรรมดาของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันบางคนก็มีร่างกายอ้วนท้วนแข็งแรงและสมบูรณ์ดีบางคนอาจจะไม่สมประกอบหัวโตจมูกแหว่งหูหนวกตาบอดขาเป๋ตาเลอะไรเป็นต้นซึ่งก็ล้วนแต่เป็นผลของกรรมที่ตัวหรือว่าญาติพี่น้องได้เคยทำเอาไว้ก็เลยบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้นคนที่เกิดมามีลักษณะที่ว่านี้บางคนก็เกิดปมด้อยก็นึกน้อยใจในวาสนาหรือว่าโชคชะตาของตัวผู้ที่ได้พบเห็นบางคนก็เกิดความสลดสังเวชแล้วก็สงสารอย่างจริงใจแต่บางคนน่ะอาจจะคิดสมน้ำหน้าที่เขาได้เกิดมาอย่างนั้นมีคนที่เห็นแก่ความสนุกสนานของตัวบางคนที่ได้พบเห็นคนมีร่างกายไม่สมประกอบแล้วก็มักจะพูดจาหรือว่าหัวเราะเย้ยให้เขาเหล่านั้นได้รับความอับอายหรือว่ากระทบกระเทือนจิตใจเอาซะอีกซึ่งการกระทำแบบนี้จัดว่าเป็นกรรมชั่วอย่างหนึ่งเพราะเป็นการประทุษร้ายจิตใจของผู้อื่นทางวาจาลุงหนานคมในอดีตก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นคนมีร่างกายไม่สมประกอบแล้วเป็นไม่ได้แกมักจะพูดจากระทบกระทั่งหรือว่าหัวเราะเยาะเย้ยเขาอยู่เสมอสำนวนที่ลุงหนานคมแกคิดค้นขึ้นมาฟังแล้วแสนจะระรื่นหูยิ่งนักเช่นเห็นคนตาเหล่แกก็มักจะพูดว่าแม่เทพธิดาตาเหล่บ้างเทพบุตรตาเหล่บ้างพอคนขาเป๋แกก็มักจะพูดว่าพ่อวีรบุรุษขาเป๋ฟังดูเก๋ไม่น้อยบางครั้งลุงหนานคมก็แกล้งทำกิริยาวาจาล้อเลียนเขาเช่นเห็นคนขาเป๋เดินมาแกก็ทำเป็นคนขาเป๋เดินตามเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเหตุการณ์ของลุงหนานคมในอดีตสมัยที่ยังหนุ่มๆแกไม่คิดถึงความควรหรือไม่ควรเลยเห็นแก่ความสนุกของตัวเองเป็นใหญ่และกรรมใดใครก่อกรรมนั้นหนอก็ตอบสนองเป็นไปตามคันลองตามกฎของคำว่ากรรม
รรมชั่วพามั่วทุกข์กรรมดีถูกสุขหนาหนำกรรมใดที่ได้ทำผลของกรรมย่อมตามไปคืนวันหนึ่งหลุงหนานคมได้กลับมาจากการดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อนมาเดินฮัมเพลงไปตามถนนที่มืดมิดหวังจะกลับไปบ้านของตัวด้วยความเมาในลุงหนานคมก็เดินตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนเอาลุงหนานคมอย่างแรงแกก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและสลบไปซึ่งคนขับมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็เป็นพลเมืองดีไม่น้อยไม่หนีรีบพาลุงหนานคมส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าหมอเอ็กซเรย์ดูแล้วลุงหนานคมขาข้างขวาหักกระดูกแหลกละเอียดเลยจำเป็นต้องตัดขาขวาทิ้งลุงหนานคมก็เลยกลายเป็นเทพบุตรขาด้วนตั้งแต่วันนั้นมาใครต่อใครก็ต่างพากันเรียกว่าลุงหนานคมขาด้วนทุกวันนี้ทุกๆวันพระ8ค่ำ14 15ค่ำลุงหนานคมแกจะไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดศรีบุญเรืองเป็นประจำครับนี่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงก็นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ครับเรื่องของคนปากเสียเนี่ยนะครับคนที่เล่านี่ชื่อนายยมหรือว่านายนิยมนะนายนิยมบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของกรรมหรือไม่กรรมเขาไม่รู้อะแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงกับป้าของเขาซึ่งเป็นพี่สาวของแม่ป้าแท้ๆไม่ใช่ป้าข้างบ้านแต่อย่างใดแม้ว่าแกจะอยู่ข้างบ้านก็ตามแต่แกก็มีสายเลือดเดียวกับแม่ของเขามีพ่อแม่คนเดียวกับแม่ของเขาในนิยมเป็นคนพูดเองว่าป้าของเขาเป็นคนปากไม่ค่อยจะดีว่ากันง่ายๆก็คือปากเสียอันนี้เขาพูดนะเขาเรียกป้าคนนี้ว่าป้าพิษป้าพิษของเขาเป็นคนปากไม่ดีเพราะอะไรนี่เขาไม่รู้แม่เขาก็ไม่ได้เป็นพวกน้าชายของเขาสองคนก็ไม่เห็นจะมีอะไรพี่น้องท้องเดียวกันมีป้าพิษคนเดียวที่เป็นอย่างนี้ป้าพิษมีลูกผู้หญิงผู้ชายหลายคนก่อนจะได้เสียเป็นเมียผัวกับลุงสิงห์ก็หนีตามกันไปแล้วค่อยกลับมาเข้าบ้านในภายหลังเหตุที่ต้องพากันหนีไปเพราะว่าตาของเขาเนี่ยเป็นคนดุเรียกว่าคนกลัวกันทั้งละแวกบ้านอารมณ์ร้ายมากเอาเป็นเอาตายกับคนที่มามีเรื่องมีราวด้วยนี่แหละป้าพิษกับลุงสิงห์ก็เลยกลัวก็เลยพากันหนีไปมีคนถามว่าแล้วทำไมไม่สู่ขอกันตามประเพณีล่ะเขาก็บอกขอแล้วแต่ตาเขาไม่ให้ก็เลยต้องวิวาห์เหาะพากันหนีไปนายนิยมบอกว่าอยากจะบอกว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ป้าของเขาปากไม่ดีชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นอันเนื่องจากว่าตัวป้ากับลุงสิงห์เองในช่วงที่พากันหนีหายไปนั่นก็โดนชาวบ้านนินทากันอย่างหนักตกเป็นข่าวเฉาโฉเป็นขี้ปากชาวบ้านอย่างขนานใหญ่ไปทั้งละแวกบ้านและทั้งหมู่บ้านก็เลยอาจจะเป็นปมที่ทำให้ป้าพิษมักจะเอาเรื่องพันอย่างเงี้ยของคนอื่นมาเล่ามาพูดมาระบายสีให้มันฉูดฉาดเข้มข้นขึ้นจนกลายเป็นว่าเกินจริงไปอย่างมากมายป้าพิษนี่จะชอบมากกับเรื่องชู้สาวเอามาเล่าเป็นคุ้งเป็นแควยิ่งเรื่องมีคนหนีตามกันไปหรือคนนั้นเป็นชู้กับคนนี้เมียคนนี้ไปเล่นชู้กับผัวคนนั้นเรื่องราวอันส่งกลิ่นขาวๆนี่ป้าพิษชอบนิยมชมชอบเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเอาเรื่องคนอื่นมาเล่ามากล่าวนี่แหละบางทีก็ทำให้ป้าพิษโดนตบปากบ้างโดนชี้หน้าด่าทอบ้างแต่ป้าพิษก็ไม่เข็ดเวรกรรมมาตามสนองแกตอนที่แกอายุล่วงเลยเข้าสู่วัยกลางคนผมงอกบนหัวนี่เต็มแล้ววันหนึ่งอยู่ดีๆเสียงแกก็แหบแห้งเหมือนกับเป็ดตัวผู้พูดจากับใครอีกฝ่ายฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องต้องคอยเงี่ยหูฟังให้ดีทีแรกก็นึกกันว่าแกเป็นหวัดลงคอทำให้ซุ้มเสียงแปลกประหลาดไปแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะแกไม่ได้เป็นหวัดหรอกแกพยายามหาหยูกยารักษาไปทั่วแต่ไม่ได้ผลสักขนาดเดียวซ้ำร้ายกว่านั้นพอเวลาผ่านไปสัก2ปีเสียงที่แหบแห้งๆอยู่นั้นก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในการพูดของแกขึ้นมามันก็คือตามธรรมดาเสียงคนเราเนี่ยเสียงแห้งๆก็ยังจะพอสื่อสารกับลูกผัวได้บ้างถ้ามาฟังกันใกล้ๆแล้วก็สังเกตริมฝีปากแต่แล้ววันหนึ่งนอกจากเสียงจะแหบแห้งแล้วปากก็เบี้ยวไปข้างซ้ายซะอีกตกใจกันใหญ่โดยเฉพาะตัวป้าพิษเองนั่นทั้งตกใจทั้งใจเสียปากเบี้ยวเพราะอะไรไม่รู้ได้ไม่ได้โดนใครตบปากจนผิดรูปแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้ไปหกล้มปากกระแทกพื้นดินหรือว่าพื้นกระดานอยู่ดีๆปากเบี้ยวขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นแหละทั้งเสียงแหบทั้งปากเบี้ยวคราวนี้ก็ยิ่งร้ายแรงไปกันใหญ่เลย
ป้าพิษคนช่างพูดช่างจาช่างเล่าช่างกล่าวขวัญเรื่องราวคนอื่นคราวนี้แกเหมือนโดนปิดปากให้เงียบแต่คนอย่างป้าพิษแม้จะเป็นอย่างนั้นแล้วแกก็ยังพยายามจะพูดเรื่องที่แกได้รู้ได้เห็นมาอยู่อีกเพียงแต่ว่าอีกฝ่ายที่รับฟังเขาไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยพยักหน้าส่งเดชเอออห่อหมกไปอย่างนั้นเองในเรื่องของการรักษาแก้ไขเยียวยาป้าพิษก็เที่ยวหายาใครว่าอะไรดีป้าพิษไม่รอละใครว่าหมอไหนก็ช่วยได้ก็จะรีบไปทันทีเลยนายนิยมเล่าว่าป้าของเขาหมดเงินหมดทองไปเยอะมากจนวันหนึ่งที่บ้านป้าพิษเกิดเรื่องร้ายซ้ำขึ้นมาอีกนั่นก็คือไฟลุกไหม้ขึ้นมาที่ในครัวห้องครัวในอยู่แยกออกจากตัวบ้านยามดึกสงัดสักตีสามเห็นจะได้กำลังนอนหลับกันอย่างอุตุจะจู่จู่เพื่อนบ้านก็ตะโกนเรียกอีเป็ดอีเป็ดบ้านมึงไฟไหม้เสียงตะโกนดังลั่นซ้ำหลายหนป้าพิษลุงสิงห์ลูกเต้าตกใจตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าไฟลุกไหม้ครัวอยู่ก็ส่งเสียงเอะอะให้ช่วยกันเอาน้ำสาดดับไฟเพื่อนบ้านก็ช่วยด้วยนายนิยมกับแม่ก็พากันไปช่วยดับไฟบ้านป้าพิษกว่าไฟจะมอดก็กินเวลาไปเยอะเสียครัวไปหลังหนึ่งนี่ก็ยังดีที่ไม่ลุกลามเผาไหม้ตัวบ้านไปด้วยไม่อย่างนั้นจะต้องเสียหายมากมายนักป้าพิษเป็นคนไม่ค่อยจะรอบคอบอะแต่ว่าลุงสิงห์เนี่ยเป็นคนตรงกันข้ามป้าพิษเป็นคนหุงข้าวต้มแกงคงจะพลั้งเผลอลืมดับไฟในเตาก็เลยเกิดลุกไหม้ขึ้นมาคนเขาก็ตั้งคอสังเกตกันอย่างนั้นจะอย่างไรก็แล้วแต่เสียครัวไปหลังหนึ่งแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆที่ย้อนมาหาตัวป้าพิษนั่นก็คือแกหายปากเบี้ยวปากที่เบี้ยวหลังจากไฟไหม้ครัวก็ไม่เบี้ยวแล้วก็เป็นที่ประหลาดใจของชาวบ้านร้านช่องอย่างหนักว่าหายได้ยังไงเลยเดากันว่าป้าพิษคงจะตกใจจนปากคอกลับคืนสู่สภาพเดิมเพราะระหว่างที่ไฟลุกไหม้อยู่นั้นป้าพิษตะโกนอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงของแกเลยก็ตามแต่ก็เห็นกันว่าแกอ้าปากพะงาบอยู่ไม่หยุดหย่อนนี่เองอาจจะเป็นการรักษาปากเบี้ยวไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเออมันก็แปลกดีไม่ว่าใครก็กล่าวอย่างนี้อยู่มาวันนึงลูกสาวคนโตของป้าพิษแต่งงานกับเจ้าบ่าวที่เป็นคนอีกหมู่บ้านนึงหลังจากแต่งงานกันแล้วลูกสาวป้าพิษต้องไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวเพราะว่าบ้านนั้นก็มีลูกคนเดียวก็อยากจะให้ลูกอยู่ที่บ้านก็เลยต้องให้ลูกสะใภ้ไปอยู่ซะที่บ้านนั้นป้าพิษไปเยี่ยมลูกสาวหลายหนได้พูดได้คุยกันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกับพ่อผัวของลูกสาวตาคนนั้นแกก็สงสารว่าเสียงแหบเสียงแห้งพูดกับคนอื่นลำบากต้องพูดซ้ำไปซ้ำมากว่าจะรู้เรื่องกันแกเคยรู้จักกับหมอรักษาโรคคนหนึ่งแกก็เลยไปหาหมอคนนั้นไปคุยกับพ่อหมอก่อนเล่าเรื่องอาการของป้าพิษให้หมอคนนั้นฟังพอหมอได้ฟังเรื่องแล้วก็อยากจะรู้เรื่องของป้าพิษมากยิ่งกว่านั้นคือเรื่องก่อนหน้านั้นก่อนที่ปากจะไม่มีเสียงว่าง่ายๆก็คืออยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของป้าพิษว่าเป็นคนยังไงนิสัยใจคอต่างๆเพราะว่าพ่อหมอคนนี้เป็นคนที่เชื่อเรื่องกรรมเวรมากเชื่อว่าโรคภัยต่างๆนั้นมาจากกรรมพ่อของลูกเขยป้าพิษเองก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรมากนักเพราะว่าตัวไม่ใช่คนในหมู่บ้านเดียวกับป้าพิษแกก็เล่าเรื่องที่ไปคุยกับพ่อหมอให้ป้าพิษฟังป้าพิษก็อยากจะหายมากอยากรู้อะไรก็จะเล่าแกก็พาตัวป้าพิษไปคุยกับพ่อหมอด้วยตัวเองป้าพิษก็ไปเล่าเรื่องต่างๆแต่ไม่ยอมเล่าเรื่องที่ตนเองเป็นคนปากไม่ค่อยดีพ่อหมอฟังแล้วก็เห็นว่าไม่เห็นจะมีอะไรถ้าอย่างนั้นคงจะเป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนที่ตามมาสนองอย่างชาตินี้ต่อมาพ่อของลูกเขยป้าพิษก็บังเอิญคุยเรื่องนี้กับแม่ของคุณนิยมพอแม่เขารู้ว่าป้าพิษไปเล่าเรื่องให้พ่อหมอฟังก็ถามว่าเล่าเรื่องอะไรบ้างก็เลยได้รู้ว่าเล่าไม่หมดอ่ะก็ยังบอกไปว่ายังมีเรื่องอื่นอีกแม่เขาก็ไม่อยากจะเล่ามันเป็นเรื่องไม่ดีของพี่สาวตัวแต่ว่าอยากจะให้พี่สาวหายจากโรคประหลาดก็จำใจต้องเปิดเผยเพราะความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่คนรู้กันทั้งหมู่บ้านไม่ใช่ความลับแต่ประการใดพอตาคนนั้นรู้เรื่องนี้ว่าป้าพิษเป็นคนชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นแกก็ไปเล่าให้พ่อหมอฟังพ่อหมอก็ให้พาตัวป้าพิษไปหาแล้วก็ถามว่าอยากจะหายจากเสียงแหบแห้งไหมป้าพิษก็ตอบว่าอยากหายถ้าอยากหายก็ต้องรักษาพ่อหมอว่าอย่างนั้นถามว่าอยากให้รักษาไหมป้าพิษก็ตอบว่าอยากจ้าอยากให้รักษาอยากหายพ่อหมอก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำตามที่พ่อหมอบอกนะขอให้ป้าพิษรับปากป้าพิษก็รับปากว่าจะทำทุกอย่างพ
พ่อหมอให้สาบานว่าจะไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นไปตลอดชีวิตนี้ตัวป้าพิษเองรู้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าพ่อลูกเขยเนี่ยฟังเรื่องมาจากแม่ของคุณนิยมแม่คุณนิยมเป็นคนบอกป้าพิษเองป้าพิษก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะอยากจะหายจากเสียงแห้งป้าพิษก็ยอมสาบานแล้วพ่อหมอก็ให้ดื่มน้ำมนต์ที่ทำขึ้นในระหว่างป้าพิษกล่าวคำสาบานคุณนิยมบอกว่านอกจากให้เลิกนินทาคนอื่นแล้วดูเหมือนว่าพ่อหมอจะให้งดเว้นกินเนื้อสัตว์ใหญ่จนกว่าจะหายด้วยเพื่อสร้างบุญกุศลในวันนั้นคนที่อยู่กันที่นั่นนอกจากตัวพ่อหมอกับป้าพิษแล้วก็ยังมีพ่อของลูกเขยป้าพิษซึ่งเป็นคนพาไปแล้วก็แม่คุณนิยมที่ไปเป็นเพื่อนป้าพิษการรักษาดูมันว่าจะไม่มีอะไรเลยไม่ได้ใช้อยู่ยาอะไรแต่การจะห้ามไม่ให้พูดเรื่องของคนอื่นนั้นมันกลับยากเย็นแสนเข็ญนักป้าพิษพยายามอย่างที่สุดจะไม่พูดเรื่องคนอื่นใครเขาเล่าเรื่องอะไรกันก็พยายามไม่ฟังไม่พูดเพื่อตัวเองจะได้หายจากโรคประหลาดแต่แกก็คงจะคันปากยิบมันเกิดเรื่องน่าแปลกประหลาดเพราะว่าซุ้มเสียงแหบแห้งค่อยๆหวนกลับคืนดีขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งทำให้ป้าพิษมีกำลังใจที่จะงดเว้นนินทาว่าร้ายคนอื่นพอมีซุ้มเสียงพูดจากับคนอื่นรู้เรื่องวันหนึ่งก็พลาดเพราะว่าเผลอตัวไปว่าร้ายคนอื่นเข้าๆมันเป็นเรื่องที่โดนใจป้าพิษอย่างแรงเกี่ยวกับเรื่องหนุ่มสาวลักลอบได้เสียกันจนพ่อแม่ฝ่ายหญิงจับได้ว่าผู้ชายเขาปีนเข้าทางหน้าต่างห้องลูกสาวมานานเป็นแรมปีแต่เพิ่งจะรู้ความจริงป้าพิษพลั้งปากพูดเรื่องนี้แต่พอนึกได้ก็เงียบแต่พอเผลอตัวอีกก็พูดอีกพอเห็นว่าพูดไปแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเสียงก็ยังมีอยู่ก็เลยละเลยคำสาบานที่ให้ไว้กับพ่อหมอไม่ช้าไม่นานป้าพิษก็เสียงแหบแห้งยิ่งกว่าแต่ก่อนพยายามรักษาก็ไม่หายพ่อหมอคนนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วแกบอกกรรมของปากกรรมใดใครก่อคนนั้นก็ชดใช้ไปกันแล้วกันว่างั้นครับ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: ธรรมะนะอย่าพูดตามใจชอบนะมันก็เป็นกิเลสเป็นกามตัณหาเป็นวิภาวะตัณหาใช่ถ้าหากว่าคนอื่นนะเอางี้สิเอาอย่างนี้สิโยมปรารถนาบุตรชายเป็นคนดีนะเป็นคนดีลูกชายไม่เชื่อไม่ทำตามความเห็นของโยมแม่โยมแม่ก็เป็นทุกข์นี่มันเป็นกิเลสอย่างนี้สิมันเป็นกิเลสเนี้ยโยมเราลูกหลานเราประพฤติชั่วเราเป็นทุกข์เพราะมันกลัวมันจะเป็นอันตรายเมื่อเราประพฤติดีแล้วก็กลัวมันการกลัวความดีของลูกชายจะเสื่อมไปทั้งหลายเหล่านี้น่ะมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นโยมเราจะอดได้ไหมเราจะทำได้ไหมอย่างนั้นต้องถามที่ตรงนั้นสิต้องถามที่ตรงนั้น
2: สิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ได้สมหวังใช่แต
1: ่
2: ว่าถ้าความปรารถนาดีแล้วผมยังไม่เข้าใจว่าทำไม
1: อะไรมีสิ่งที่มันเหนือดีไหมเหนือดีเหนือชั่วมีไหมเหนือดีเหนือชั่วดีเหนือดีเหนือชั่ว
2: ก็ส่วนใหญ่ก็ด
1: ีนั่นแหละตรงนั้นแหละพูดถึงตรงนั้นแต่คนเราเมื่อก่อนธรรมดาว่าสอนให้ดีต้องการความดีเป็นภาษาของเราสมมติก็ต้องพูดอย่างนั้นถ้าว่าอย่าไปทำดีทำชั่วเริ่มมันก็งงนะนี่โดยมากเป็นภาษาของโลกลูกที่ต้องทำให้มันดีอย่าไปทำชั่วเลยอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราจะคุ้มตัวได้ไหมว่าเมื่อลูกไปทำดีมันจะหมดทุกข์ได้ไหม
2: ล
1: ู
2: ก
1: ห
2: รือว่าเรา
1: เมื่อลูกไปทำชั่วเราจะคงความรู้สึกเราไว้ได้ไหมอย่างนี้อะไรก็ช่างมันเถอะพูดถึงทางโลกเมื่ออะไรเราต้องการต้องการโดยปราศจากปัญญาตรงนั้นมันเป็นกิเลสทั้งหมดถ้าเราต้องการนั้นถ้ามันได้ก็ได้ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นตรงนั้นอุปทานตรงนั้นมันผ่อนไปมันไม่มีอุปทานตรงนั้นนี่แต่คนเรามันอดไม่ได้นะถ้าได้แก้ไว้นี่มาแล้วก็กลัวมันจะแตกนี่มันอดไม่ได้มันอดมันไม่ได้ถ้ากลัวมันจะแตกเมื่อมันแตกมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างนี้มันอดไม่ได้อันนี้มันจะเรื่องของความรู้สึกของคนที่ยังอยู่ในภาวะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนี้แต่ก็จะไปที่ไหนก็ช่างมันเถอะให้คำพูดอันนี้คงที่จะไปฉันจะไปก็ว่าฉันจะไปแต่ความจริงฉันไม่มีเป็นเรื่องของส่วนตัวถ้าไม่สมมติว่าเป็นฉันคนอื่นก็ไม่รู้จักจำเป็นจะต้องพูดว่าฉันไปแล้วก็ฉันก็มาแต่พระท่านมาไม่ให้มีฉันไม่ให้มีฉันก็ไม่ต้องพูดกันคือไม่มีภาษาสมมุตินี่ก็ไม่ต้องพูดกันสมมุติให้รู้แล้วก็เลิกกันมันเป็นภาษาอย่างนี้จะไม่ใช่มันไม่นานเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ไม่ได้อย่างนี้ฉันไปแล้วก็ฉันก็มาเป็นเรื่องคำพูดให้คนรู้ทั่วถึงธรรมดามันรู้ทั่วถึงภาษาโลกถ้าโยมต้องการความสุขอยู่ไอ้โยมก็ขว้าเอาทุกข์ไปด้วยนี่ให้เข้าใจซะอย่างนี้โยมต้องการความสุขนั่นแหละแต่โลกเขาต้องยึดหลักที่ว่ามันถูกต้องที่มีความสุขไว้แต่แท้จริงแล้วโยมจะเอาอะไรไหมถ้าโยมจะเอาสุขโยมก็ขว้าเอาทุกข์ไปนี่ครับไม่รู้ตัวมันเป็นสื่อสารอย่างนี้ไม่ต้องยึดถืออะไรเลยแจ้งประการกระทำโดยที่ว่าไม่ยึดถืออะไรให้จับอันนี้ขึ้นมาจะให้คนมีปัญญาพูดด้วยปัญญาทำด้วยปัญญาได้มาด้วยปัญญาทิ้งไปด้วยปัญญาอย่าไปทิ้งไปด้วยความโง่เหตุมันเกิดทุกข์มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไปยึดอะไรถ้าพูดไม่พูดยึดมนุษย์ก็ไม่รู้จักคำนี้ยึดมาฉันก็ต้องยึดมามันเป็นเรื่องของคำพูดของเรานะยึดอันนี้มันมั่นหรือไม่มั่นไม่รู้เรื่องไอ้ความเป็นจริงไอ้ความยึดน่ะอย่ายึดมั่นคำพูดอันนี้อย่ายึดมั่นไม่ใช่ความสุขมันความสงบถ้าต้องการความสุขอยู่มันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละไอ้ความสุขความทุกข์นี่ไม่ใช่ธรรมะอันแน่นอนมันต้องสงบจากสุขทุกข์มันไปกันในรูปอย่างนั้นนะอันนี้คำพูดนะน้องพ่อพูดก็พูดด้วยคำพูดนะอย่างนี้ ต้องวางในการดีของเราสิทำดีอยู่แต่ว่าไม่ได้รับผลในการดีนั้นมันเลิกคือมันขาดไอ้ตรงที่เราอยากดีนั่นได้ดีมาแล้วแล้วก็ปรารถนาความดีมันเป็นภพอันหนึ่งแล้วนะคือท่านทำโดยการปล่อยวางดีชั่วทั้งหลายเหล่านี้แต่บางคนมันอยู่ในภพถ้าพูดที่เรื่องไม่มีภพเดี๋ยวมันก็ไม่รู้จะฟังอะไรได้ก็สงสัยอย่างนี้เรื่อย
2: ว่าต้องการให้คนอื่นดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีด
1: ีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีไม่ควรอยาก
2: ให้มัน
1: เพ
2: ราะ
1: ว่า
2: ผมก็ไม่ควรอยาก
1: อยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้ไม่อยากคุณก็ผิดอยากคุณก็ผิดนะมีคำพูดนะมีคำพูดต้องไปพิจารณาให้ดีอีกนะมันจะต้องพูดไปอย่างนั้นถ้าไม่พูดไปอย่างนั้นไม่รู้จะพูดยังไงไอ้คนในเรื่องหมดความอยากแล้วต้องทำอะไรไม่ใช่อย่างนั้นก็มีความเป็นอยู่เนี่ยท่านจะไปไหนไปโน่นมาจากไหนมาจากโน่นต้องพูดเป็นธรรมดาว่าฉันจะไปโน่นไปแล้วฉันจะกลับมาเอาฉันขึ้นหน้าก่อนโลกถึงจะรู้จักไอ้ความเป็นตัวฉันนี่ไม่มีอยู่แล้วถ้าพูดตรงถ้ามีตัวฉันนั้นมันจะติดฉันมีแต่เพียงแบบเป็นสมมติในคนรู้แล้วอย่าไปหมายมั่นมันนะมันเป็นใช่อย่างนั้นนะอย่างนั้นมันถึงรู้อะไรยากเหมือนกันอันนี้ก็พูดอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจดีจะไม่ค่อยเข้าใจพูดให้เข้าใจไม่ได้พูดให้เข้าใจไม่ได้ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ให้มันเกิดเป็นปัจจตังจริงๆไอ้คำของพระเนี่ยไปพูดให้คนอื่นให้เข้าใจมันยากนอกจากคนอื่นสงสัยนะได้คำพูดไปพิจารณาเห็นเหตุที่มันเท็จจริงจริงให้มันรู้เป็นปัจจตังถึงจะรู้เรื่องเนี่ยอย่างนั้นคือให้แนวทางกันอัคตาโรตถาคตาข้าตถาคตเป็นเทพผู้บอกเท่านั้นไอ้ที่เราจะเดินไปนั้นน่ะไปพบเห็นมันเรื่องของเราท่านบอกทางอีกแล้วมันจะ ก็ไม่ควรยังไงตัวคนเนี้ยเนี้ยจะนำจีไปยังไงไปตีดีกับเขาที่เนี้ยไอ้คนทำดีได้แต่เราจะไปเอาดีอย่างนั้นมันทุกข์
2: แต่ว่าถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำดีเราจะเป็นแม่เขาทำดี
1: ฮะเนี้ยโดยความไม่อยากมันเป็นแค่อย่างนี้จะทำยังไงนะเนี้ยโดยความไม่อยาก
2: มัน
1: มีนะมันมีนี่ว่าไงนะว่าไงเอารู้ดิเนี่ยด้วยความไม่อยากที่เนี่ยว่าคนไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยอยากจะให้ดีอยู่แต่อย่าไปติดในตรงนั้นบอกแล้วก็ต้องวางอันนั้นไอ้คนทันคนนั้นทำดีก็ดีไปไม่ทำดีก็แล้วไปคือเราจะไม่เป็นทุกข์ในที่นั่นเนี่ยคนเรามันสูงแล้วมันมาติดอยู่ตรงนี้แหละยังไง
2: เราขอท่านหมายความว่าไม่ควรให้ทุกคนภายนอกมาไม่ควรให้สิ่งภายนอกมีคนสนใจ
1: คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทำเราทำไปเพราะการกระทำของเราได้ไม่หมายมั่นไม่ยึดหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไอ้การยึดหมายนี่แต่มันเป็นภพชาติอันหนึ่งดังนั้นก็ทำได้แต่ทำโดยการไม่ยึดหมายมั่น
2: แต่ความต้องการนี่ก็ไม่ได้หมายความ
1: ฮะ
2: ความต้องการนี่ก็ไม่ได้หมายความ
1: ได้ไม่ต้องการที่จะยึดมั่นต้องการในคนนั้นทำดีเท่านั้นเท่านั้นก็ถอยกลับมาอยู่ที่เก่าของเราเมื่อทำอะไรไม่ต้องทำก็ได้อุปาทานไม่มีอะไรต้องการกันนะแต่ต้องทำ
2: ทำโดยไม่หวังผล
1: ใช
2: ่ดังนั้นก็หมายความงั้นถ้าอยากให้คนอื่นดีโดยไม่หวังผลก็ไม่ได้ดี
1: ผลนั่นแหละคือจะเป็นเหตุดีล่ะผลที่เราต้องการคือจะกลับเป็นเหตุดีล่ะดังนั้นถ้าหากว่าเราทำไปล่ะมันทำการทำนี่ทำไปแล้วผลมันที่ว่าผลนั่นมันจะนอกเหตุเหนือผลเอางี้ซะมันจะไปยืนยังไงเราไม่ต้องผลจะเอาไว้ยังไงแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่ามันนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์แต่จะพูดว่าสุขก็ได้อยู่จะพูดว่าฉันก็ไม่เอาสุขทุกข์ดังฉันก็พูดก็ได้เป็นชื่อของทุกข์ดังกระฉันพูดก็เรียกไปถ้าจะไปติดในสุขในทุกข์มันก็เป็นทุกข์สิมันเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกต่อตายอีกแต่ว่าคนธรรมดาเรามันก็ต้องแยกไม่ออกละธรรมะท่านคุณไม่ต้องการท่านทำไปทำไมไม่รู้ว่าจะตอบยังไงมันเป็นนี่มันเรื่องระดับของโลกวิโรกุตนะมันพ้นจากโลกไอ้คำพูดส่วนหนึ่งมันอยู่ในโลกบริหารการงานอยู่ในโลกส่วนโลกุตระธรรมนั่นเดียวกันมันพ้นจากโลกพ้นจากอุปทานทั้งหลายเหล่านี้แต่เอาเรื่องนั้นมาพูดดูให้คนในโลกนี่เข้าใจสมมติกับวิมุตินี่มันก็ต้องติดต่อกันอยู่พูดสมมุติให้รู้ถึงวิมุตติเมื่อไปถึงวิมุตติก็ให้รู้ถึงสมมุติอย่างนี้ทำไมก็ฟังอยู่เดี๋ยวนี้แหละอธิบายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วจะอธิบายตรงนั้นอีกเล่าวิมุตติมันการพ้นจากอะไรอะไรทั้งหมดหมดความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าวิมุตติสมมุติพูดทำไมพูดให้รู้จักภาษากันให้รู้เรื่องกันรู้อะไรจะไปหมายมั่นมันแล้วก็เลิกไม่มีอะไรสมมุติอย่างสมมุติเนี่ยแก้วสมมุติยังก็ไม่มีชื่อเจ้าตัวไม่รู้เรื่องจะไม่รู้เรื่องจะไม่รู้เรื่องยังอันนี้มันก็ไม่มีมันก่อนมันจะมีมานี่มันสมมุติขึ้นมาว่าถ้วยชาใช่ไหมถ้วยชาไอ้ความจริงอันนี้มันไม่มีอะไรแต่ว่าถ้วยชาให้รู้มันนะ มันแตกจะร้องไห้กับมันนะอย่าไปผิดมันนะจับมาให้โลกรู้จักว่าถ้วยชาแล้วก็แล้วไปแล้วไปอย่าไปรับรองอะไรมันตรงเนี้ยอันนี้มันไม่มีชื่อถ้าไม่มีชื่อจะเราจะเรียกไหวไหมเอาถ้วยชามาให้เพียงก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรถึงพอพูดว่าถ้วยชาตอนนี้ก็เรื่องแล้วว่าถ้วยชาเป็นเรื่องสมมุติเนี่ยเรื่องสมมุติพ้นจากนี้ไปไม่มีชื่อฮะมันไม่มีชื่อที่มันจะมีชื่อขึ้นมาสมมุติขึ้นมานี่ถ้วยชามีแล้วมันมีมาจากมาจากที่มันไม่มีนี่แหละทำให้มันมีขึ้นถ้าพูดตามธรรมชาติมันก็ไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรคือพูดว่ามันมีขึ้นมาเดี๋ยวถ้วยชามันก็มีสมมุติที่ให้มันมีนี่เกิดมาจากสิ่งที่ว่ามันมีเนี่ยถ้าพูดก็ต้องพูดอย่างนี้แต่จะมาจะไม่รู้นะก็พูดไปอย่างนี้นะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้ามันง่ายถึงขนาดนั้นก็ไปกันหมดสิใช่ไหมฉันจะเอาเนี่ยจะไม่ให้ฉันเอาฉันจะไปเอาอะไรอีกใช่ไหมเอาไม่ให้เอาฉันจะเอาอะไรมันคนอยากได้อยู่นี่นะคล้ายๆที่ว่าข้างโน้นบนข้างนี้มันล่างคนมันติดข้างบนข้างล่างคือพบต่ำแล้วพบสูงมันมีที่อยู่ไอ้ตรงเนี้ยไม่มีอะไรมันผ่านจะกี่ครั้งมันจะไม่รู้ว่าอันนี้มันมีอะไรมันไม่มีอะไรแต่มันผ่านอยู่มันก็ไม่มีอะไรตรงนี้ที่เรามันไม่มีที่หมายไม่มีที่หมายไม่มีพื้นเป็นเครื่องหมายไม่มีเครื่องบนเป็นเครื่องหมายมันก็ผ่านไปผ่านมาที่ไม่ใช่พบนี่เราไม่เคยอยู่ไม่เคยมีตกไปด้วยในที่นั้นฉันจะรู้แต่ว่าข้างบนข้างล่างเพราะฉันมองเห็นนั้นบนล่างไอ้ตรงนี้ที่ไม่มีดิฉันไม่รู้เรื่องที่ว่าที่เพียงไม่มีอุปทานนั้นก็อยู่ตรงนี้ที่เราไม่รู้จักมันเราไม่มีเครื่องหมายเรามีเครื่องหมายข้างบนนี่เราเรียกว่าข้างบนหรือข้างล่างจะให้ผมทำไม่อุปทานจะทำยังไงไอ้ที่โยมผ่านไปผ่านมานี่ไม่รู้อุปทานโยมผ่านไปยังไงไหมข้างล่างอันนี้มันก็มีเห็นเป็นเหตุทั้งวนอยู่เป็นภพเพราะเราเคยอยู่แต่ภพถ้าว่าอย่าให้ปราศจากภพแล้วมันก็งงที่เราไม่เคยไปไม่เคยรู้ไม่เคยดีใจไม่เคยจองตรวจไปอย่างนี้มันก็ยากอยู่อันนี้มันก็ยากอยู่เพราะอะไรเพราะความต้องการของเราตรงนั้นมันที่หมดความต้องการแต่มันเหลือแต่คำพูดมาพูดให้รู้ตรงนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่พูดไปมันก็ไม่มีรูปร่างอะไรเลยมันก็สงสัยกันตลอดเวลาอยู่อย่างนี้นะครับเป็นอวิมุตต์กับสมมุติเนี่ยเมื่อหยุดพูดมันก็มีราคาเท่ากันเมื่อพูดขึ้นมันก็มีไอ้สมมุติมันมีนะมาสิ่งที่มันไม่มีไอ้สิ่งที่ไม่มีนั่นก็มันมีมาเพราะสิ่งที่มันมีมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้อันนี้มันเป็นเรื่องพูดเข้าใจยากสักหน่อยเรียนจะมาก็พูดไปตามความเห็นอย่างนี้เลยพูดนี้ไม่รู้จักว่ามันถูกหรือผิดใครก็ไม่รู้จักอ้าวท่านพูดอย่างนี้ทำไมที่ใจผมเข้าใจได้ไม่รู้อาตมาก็พูดแบบนี้มันเรื่องที่จะพูดอย่างนี้มีอยู่ท่านไม่พูดเรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องที่จะพูดว่าวิมุตติมันอยู่ตรงไหนไม่รู้หรือจะไปตอบเลยก็ไม่รู้เรื่องนะไอ้เรื่องคนที่ว่าอยากจะต้องการอันนี้อยู่ถ้าไม่ต้องการนั้นนี่มีก็ดีใจถ้าของนี่ไม่มีอยู่ในมือก็ไม่ค่อยสบายใจนะเรื่องว่ามันปราศจากภพแม่ฉันเคยอยู่ในภพถ้าไปอยู่ในที่ไม่มีนะฉันพูดไปออกฉันก็ฟังไม่ออกนี่มันเป็นเรื่องวุ่นวายอย่างนี้เอาที่ช่วยสินะช่วยที่เอาดีดึงไปที่ช่วยไปดิ นี่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยากได้มันก็เป็นไม่อยากได้ก็เป็นสุขมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นตัณหาอย่างนั้นใหญ่ฉันทำยังไงเนี่ยเดินไปข้างหน้าก็เป็นตัณหาแล้วถอยหลังก็เป็นตัณหาแล้วจะให้ฉันทำยังไงอย่างนั้นฉันก็หยุดอยู่ก็เป็นตัณหาเหมือนกันจะให้ฉันอยู่ยังไงอันนี้มันเรื่องลำบากสักหน่อยยืนอยู่มันก็มีตัวมีตนเดินหน้าก็มีตัวมีตนถอยหลังก็มีตัวมีตนสมมุติตรงฉันว่าอันนี้มันก้อนอัตตาเป็นอัตตาแต่แปลว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนนี่จะให้ฉันเรียกว่าอะไรเนี่ยมันเป็นกันใช้อย่างนี้คือคำพูดอันนี้นะมันเป็นคำพูดที่เรียกว่าไม่สูงไม่ต่ำแล้วคนก็ไปคิดจนเกินไปซะว่าจนเหลือวิสัยของเรามันคิดไม่ได้มันเป็นเรื่องสมมติแต่จริงทั้งหลายก็สมมติมาเรียกว่าสมมติไม่สมมติมันก็ไม่รู้จักแต่พูดถึงก้อนอัตตาแล้วนั่นถ้าว่าไม่มีตัวตนคนมันเหงานะอันนี้ก็พูดอันนี้ไม่ใช่เรานะอันนี้ก็ไม่ใช่ของอย่างเนี้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยไม่มีกำลังใจจะทำงานแล้วอันนั้นก็ไม่ใช่เรานี่ก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราหมดไม่มีกำลังใจทำงานไม่อยู่ทำไมจะอยู่ไปทำไมในโลกมันเกิดประโยชน์อะไรมันก็ไปทางโน้นมันก็แหวกไปทางโน้นแหวกทางมันที่จะต้องไปนั่นแหละต้องหาที่อยู่นี่ไม่มีที่หยุดที่ไม่มีแล้วนี่จะเอาทำไมก็เขาจะเอาอยู่เนี่ยก็ไปหาที่มันมีอยู่ที่ไม่มีเขาอยู่ไม่ได้เดือดร้อนมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ขอคำพูดนะอันนี้ก็เป็นคำพูดอันนี้ที่จะเรียกว่าให้มันรู้ยิ่งไปกว่านี้ไม่ได้นอกจากเห็นเองจำเป็นก็จะเป็นอย่างนี้ทำงานเนี่ยเอาผลงานหนึ่งก็แปลกนะคนทำงานมีอยู่คนจะรับผลของงานนั่นไม่มีอย่างนี้มันก็ลำบากคือคนมันต้องการผลของงานต้องการผลของงานก็ต้องการพบเมื่อต้องการพบมันก็ต้องมีชาติอย่างนี้พูดในคนธรรมดาของเราฟังก็น้อยใจไม่มีกำลังใจอันนี้อาตมาก็ไม่อยากจะพูดหรอกโยมจะไม่อยากทำงานกันเมื่อรู้ไปทั่วโลกมันไม่มีอะไรเลยอย่างนี้อย่างนั้นเราจะอยู่ไปทำไมไม่ออกไปทางนี้เราจะทำไปทำไมอย่างนี้มันก็ลำบากนะเคยทำแล้วหรือยังเคยทำสมาธิกันบ้างแล้วหรือยังนะเคยสงบมั้งสงบไปแค่ไหนกันแล้วสบายใจไหมเมื่อมันสงบมันสบายใจนะถ้าหากว่าอีกวันหนึ่งถ้ามีความไม่สงบเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงนี่แหละมันเป็นนี้มันเป็นนี้ไอ้พระท่านสอนว่าเมื่อความสงบสังขารรู้เท่ามันอย่าไปยินดียินร้ายมันถ้าความไม่สงบเกิดขึ้นมาก็อย่าไปยินร้ายมันท่านอยู่ตรงนี้อันนี้แต่เราทำความสงบเกินแม่มันดีเลยดีใจที่เกินสบายใจอันนี้มันเป็นเรื่องของไม่แน่นอนบางทีอีกวันหนึ่งมันจะไม่สงบก็ได้เมื่อไม่สงบมันจะมีความรู้สึกไงรู้สึกไม่สบายอย่างนี้มันกลับกันอย่างนี้ไม่สลับเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นจริงสัจธรรมจริงน่ะเรื่องความสงบนี่ไม่สงบนี่แม้เอาก็ไปผลเนี่ยมันอยู่คนละเรื่องกันเนี่ยถ้าเรามีความสงบอยู่แม้วันนี้คืนนี้มันนั่งสงบสบายมาพรุ่งนี้บุญว่าทำไมเป็นอย่างนี้เราเอาอีกแล้ว มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงโดยตามธรรมชาติมันเมื่อความเห็นของเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงก็มีความรู้เท่าความเปลี่ยนแปลงของมันของนี้มันเป็นอยู่ของมันเองนั้นอย่างนั้นผู้ที่รู้ถึงธรรมะมันจะนั่งมันจะยืนมันจะเดินมันจะพบอะไรต่างๆมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เราจะพบแต่สิ่งที่ว่าอันนี้ก็ดีเรานั่งต้องการความสงบเมื่อไปนั่งปุ๊บมันก็สงบมันก็สบายนี่เราชอบใจเราแล้วนะเราต้องการสงบมันก็สงบแล้วอีกวันหนึ่งไปนั่งมันพลิกมันแพงมันไม่สงบไปเสียเอ๊ะนี่มันเป็นอะไรนี่เนาะนี่อย่างนี้มันจะเกิดความรู้สึกอย่างใหม่ขึ้นมาอีกนะตรงนี้แต่ว่าหากว่าไอ้จิตของเราที่มันแน่นอนมันไม่เปลี่ยนแปลงไอ้ความสงบเกิดขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้มันก็อยู่อย่างนั้นเออมันเป็นอย่างนี้ของมันมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเอออันนี้มันอาการอันนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้เรียกว่าไอ้สงบตามปัญญารู้เท่าปัญญาตามความจริงมันก็จะเป็นของมันอย่างนี้ถ้าหากว่าเราสงบด้วยความยึดมั่นถือมั่นนะถ้าสงบขึ้นมาแม่แสนมันดีเกินนะไอ้พวกนี้ไม่สงบวุ่นวายไม่เป็นเพราะอะไรไม่สบายใจขึ้นมามันจะเป็นอยู่อย่างนี้เราก็จะรู้เห็นว่าไอ้ความรู้สึกของเรามันเป็นยังไงไหมคราวนี้ก็พอจะดูได้ว่าไอ้ความรู้สึกอันหนึ่งมันเป็นอุปาทานไอ้ความสงบอันหนึ่งมันยังมีอุปาทานมันจะรู้เห็นเฉพาะจิตของเราเมื่อมันจะกระทบเข้ามาแล้วคือเมื่อจะทำอะไรแบบมันเป็นแต่ต้นเหตุของมันได้อย่างนี้รู้จักต้นตอของมันแล้วอย่างนี้เรื่องความสงบหรือไม่สงบนั้นเป็นเรื่องอาการที่มันจะแสดงขึ้นมาให้เรารู้จักไอ้ความรู้สึกอย่างแท้จริงนั้นเราจะมีปกติอย่างเก่าจิตใจของเราที่ความสงบหรือไม่สงบนี่เป็นที่เรื่องสมมติขึ้นมาเป็นอาการจิตรู้เท่านั้นไอ้ความรู้จริงๆก็เรียกอันนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เราจะรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆเช่นเรารู้จักภาวะของลิงนะลิงมันไม่ชอบอยู่นิ่งๆหรอกนะมันชอบนิ่งอยู่จังหวัดอุบลลิงมันก็ไม่นิ่งนะมากรุงเทพมันก็ไม่นิ่งถ้าหากว่าใครรู้จักภาวะของลิงอย่างเป็นจริงแล้วนั่นนะไปพบลิงอยู่ที่ไหนมันก็เป็นลิงแม่ดิ้งอยู่บนมันสงบกว่านี้สงบกว่าดิ้งตัวอยู่กรุงเทพเนี่ยนะมาพบตัวดิ้งอยู่กรุงเทพเนี่ยมันแตกดิ้งอยู่บนอันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักว่าดิ้งมันเป็นของมันอย่างนั้นจะไปพบตัวหนึ่งมันอยู่บนมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่กรุงเทพมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าดิ้งมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเท่านี้มันก็ไอ้ความสงบชอบความเห็นชอบของเรามันจะดิ้นไปตรงไหนก็ช่างมันเรารู้เรื่องของมันแล้วว่าอันนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่แปรเป็นอย่างอื่นเมื่อเห็นเท่านั้นเนี่ยเมื่อได้ยินสัมผัสทางนี้รู้สึกทางใจเราก็มีปัญญาเสื่อมรู้เท่าอย่างนั้นนะอันนั้นความสงบเป็นปัญญาจะไปเจรจานะไม่ผิดถูกขออภัยเลยนะมีพูดมีเป็นคำพูดนะเป็นคำพูดพูดถึงยกขึ้นมาอย่างนี้หลวงพ่อจะดูยังไงอย่าไปถามเลยท่านเห็นมาจากไหนอย่าไปถามมันเลยอันนั้นมันไม่รู้จักกันหรอกรู้เหตุผลในปีนาดูที่แต่หากว่านะถ้าโยมทั้งหลายแต่ปีนาถึงจุดนี้จะสงบทุกคนนะผลมันจะเกิดทุกคนผลนั่นคือเดียวบะนี่ใช่ผลนั่นเองจะไปเรียกว่าผลนั่นก็เป็นตัวอีกแล้วมันเลิกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็ไม่หมดเลยคือทำให้มันหมดอย่างนั้นมีที่อยู่เนี่ยนี่คือภพอุปทานนี่นั่นให้เกิดภพภพนี่มีไว้สำหรับเพื่อชาติจะมาเกิดตรงนี้เกิดเรื่องขึ้นมาเลยนะ เอาพูดง่ายๆอย่างเรานั่งอยู่ในนี้นะอยู่บ้านนะมีสวนลำไยอยู่สัก50ต้นนะถ้ามีท่านหนึ่งเอ้ยท่านมีสวนลำไยอยู่50ต้นนะคุณจะต้องไปเกิดอยู่ทุกต้นนะเนี่ยคนจะไม่เชื่อเหมือนกันนะนี่ฉันนั่งฉันจะไปเกิดทำไมไปเกิดอยู่ต้นลำไยนั่นแหละนั่นคืออุปาทานมันเป็นภพสำหรับชาติจะมาเกิดอุปทานนั่นน่ะถ้าอันนั้นไม่ตามต้องการเรามันก็รู้สึกอย่างนี้ไม่ได้ตามต้องการนะมันก็รู้สึกอย่างนี้จะรู้ในตรงนั้นว่าเออฉันมาเกิดอย่างนี้จริงๆนี่คืออุปาทานมันยึดให้เกิดอย่างนั้นได้นะที่นี่อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของคนอื่นที่เราไม่ต้องการไม่รับรู้อยู่ติดๆแต่ว่าเราน่ะจะมีคนอื่นเอามีดไปจับสวนคนอื่นต้องเราก็เฉยใช่ไหมไม่มีอะไรตรงนั้นเพราะเข้าใจว่าไม่ใช่ของของฉันอย่างนี้มันก็ไม่มีความรู้สึกเสียดายไม่มีความรู้สึกหวงแหนนะอย่างเช่นว่าอย่างโยมนะกับหลวงพ่อเนี่ยนะรู้จักกันดีอีกบ้านหนึ่งจะเดินไปขบวนรถไฟโยงก็ขึ้นไปรถไฟโยงก็มาเลยตาก็เห็นอยู่ทำไมถึงถามอย่างนั้นอ่ะถามทำไมเห็นไหมโยงก็มาเลยโยงก็ขึ้นรถไฟมาอยู่ด้วยกันทำไมถึงถามอย่างนั้นนานแหละมันน่าจะไม่ถามอย่างนั้นมันเป็นเครื่องจำเป็นอย่างนั้นสมมติที่มันเกิดขึ้นมาก็ต้องถามอย่างนั้นให้รู้จักอย่างนั้นนี่มันมีอธิบายไปหลายๆอย่างเรื่องภาษาของโลกเหล่านี้โยมมาจากไหนอย่างนั้นทำไมมันเลือกมันตรงนั้นน่ะก็เอาขนาดนั้นดิเอาแค่นั้นแหละโยมเอาแค่นั้นน่ะนั่งสงบแล้วก็จะยืนจะเดินจะนั่งจะอะไรอยู่ก็ไอ้ความรู้สึกอันนั้นให้มันมีอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นเราจะไปนั่งจะดึงใจมันต้องขานมันจะสู้ไหวนะมันการนั่งไปหาวิญญาบทนั่งถ้ามันนั่งเหนื่อยก็เดินเวลาจะนั่งนั่งได้ก็นอนได้จะอยู่ไงพอก็หยุดมันแค่นั้นน่ะมันได้แค่นั้นมันเคลื่อนไหวอิริยาบถเราท่านหมายความว่าเราจะนั่งท่าเดียวมันไม่ได้หรอกจะนอนอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกคนเราจะยืนอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกจะเดินอย่างเดียวก็ไม่ได้ยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างในอิริยาบถทั้งสี่นี้ให้มีความรู้สึกว่าเราพยายามเว้นอย่าไปนำความทุกข์เข้ามาในตัวเราเท่านั้นให้รู้จักว่าที่เดือดมันเป็นยังไงไหมให้รู้จักถ่ายทอดอยู่เสมอให้เรามีความรู้สึกมีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่ให้รู้ตัวว่าเวลานี้เราคิดอะไรมั้ยจิตจะเป็นกุศลมั้ยไม่กุศลมั้ยอะไรควรแก่เรามั้ยมีควรให้เรารู้จักอย่างนี้คือยืนอยู่ก็ช่างเถอะจะนั่งก็ช่างมันเถอะอย่าไปถือให้มันตายตัวเลยอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีใครทำได้ไหมไม่มีใครทำได้ไหมเกลียดก็ไม่ให้เกลียดสิ่งทำไงจะนั่งให้ตายกันเท่านั้นเอามาคิดเอาพอสมควรกับเราไม่รู้จักประมาณพอสมควรแต่ก่อนนั่งหนึ่งชั่วโมงเหมือนนี่นั่งได้ห้านาทีใจแล้วสบายใจจะไม่สบายเพราะคนหลงเหมือนไงนั่งได้น้อยได้เกินฉันไม่สบายใจเพราะนั่งน้อยเนี่ยมันติดหนีอย่างเงี้ยแค่นั้นก็เอาไม่สงบในการยืนการเดินก็เอาอย่างละคนต้นไม้นะเราจะคนมันมีขวานไม่มีขวานเนี่ยทำมันเลือกเลือกมันมีจอบขุดแต่มันโค่นได้ใช่ไหมตัวเนี้ยอย่างที่จะขวานไปตัดยังไม่มีขวานจะทำงาน จะโค่นไม้จะมีได้ไหมเราต้องคิดต้องมีปัญญาอย่างนั้นที่ยืนเดินนั่งนอน

0: ต้องเสียใจไม่ต้องวิตกกันอะไรเนี่ยแต่คิดอย่างนี้เนี่ยคิดเหลือไปพอเช่นนี้อยากเทน้ำใส่หมดปวดเนี่ยถ้ามันล้นก็ร้องไห้ไม่ทันในน้ำน้อยมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันก็ได้แค่นี้นะเนี่ยจะเอาแค่นี้ก็พอถ้าไม่พอก็ดื่มสีแก้วนี้ดื่มก็ได้ไม่พอเอาอีกก็ได้ทำไมเชื่อได้หลายครั้งได้หลายหนนะจะไปช่วยใบใหญ่ทีมีคนเดียวทีเดียวก็พออันนี้มันเล็กเรามีรถเล็กมันใส่รถสิบล้อรถสองแถวหนึ่งจะไปขนนะใช้ความพยายามแค่นิดหน่อยขนนะทางเดียวไม่พอไปขนอีกสองทางไม่พอขนไม่ใช่รถสิบล้อจะไปเที่ยวกับรถสิบล้อก็ได้เลยงั้นก็เป็นโชคดีจะทำไงอันนี้เรียนปัญญาของเราล้อมันจะคิดมันอย่างนี้อะไรมันจะเป็นอุบายให้เราสงบใจอุบายทุกอย่างอะไรจะให้มันใจเราสงบเป็นกรรมฐานทั้งนั้นให้ใจใจอย่างนี้มีแต่วันฉันนั่งนั้นนะฉันสงบฉันนั่งงานไม่ไหนฉันก็ไม่ได้ปฏิบัติมันจะตายกันนั่นเนี่ยมันมีเหลืออะไรนี้ให้คิดดีกันดีสินะเจ็บหลังปวดเอวเนี่ยสมัยก่อนไม่มีนะเนี่ยถูกของแข็งที่ผมใครรู้ทุกวันนี้เดินก็ไม่สนจะได้แล้วแต่อาตมาที่มาสังขารมันเป็นไปอย่างนั้นไอ้คิดอย่างนั้นก็สงสัยไม่ชอบเป็นงั้นผมชอบหรือเป็นนั่นหรือเป็นนี่หรือเป็นนั่นหรือเป็นนี่สารพัดอย่างเลยแหละเด็กก็ไปหาดูหมอตรงนี้หมอเขาถอดถอนฉันเป็นอะไรต่ออะไรผูกอะไรต่ออะไรวุ่นไปเลยอันนี้มันมงคลตื่นเผาทานให้ก็ได้แล้วจะนอนท่านก็จะให้เลยจะไปสงสัยในการทำเราเฮ้ยแหมปัญญามันมากเหมือนพระอดีตเจ้าแต่ว่าก็ช่างเพราะมันปัญญาธรรมหรอกเนี่ยมากก็มากปัญญาธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขานั่งสมาธิมันก็นั่งสมาธิแต่ความเห็นมันไม่ตรงไม่ถูกมันก็เป็นไปได้อย่างนั้นก็ทำให้มันถูกไปได้ไม่ต้องไปยึดครูที่ไหนอยู่หรอกพอแล้วเดี๋ยวจะขอถึงจะประพฤติอยู่ด้วยขอถึงประทำอยู่ด้วยขอถึงประสงค์อยู่ด้วยทำไมต้องขอบ่อยๆประถึงท่านไปได้มันจะยากอะไรเมื่อจิตเราเป็นแล้วจะขอถึงท่านก็ไม่มีทำจิตมันสงบแทนมาให้มันมีสติพวกเรามันมีสติสติสุขวอมระลึกหน้าอยู่ว่าจะทำอะไรต่ออะไรระลึกก่อนเมื่อระลึกจะไปมีสติรู้เท่าทันเมื่อจะไปทำอยู่เนี่ยเมื่อจะไปจับแก้วก็ดูเราจะนึกว่าจะไปจับเอาถ้วยนี้ก็รู้สึกเมื่อเราจับเอาถ้วยนี้มันจะมาทำอะไรอยู่ก็เป็นสัพพัญญาให้เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่บัดนี้เราร่างจานอยู่เดี๋ยวนี้บางทีจิตของเราเนี่ยเมื่อเราร่างจานใบนี้เรามีอะไรคิดอยู่นะเราเป็นสุขมั้ยเป็นทุกข์มั้ยมีความอิจฉามั้ยมีความพยาบาทมั้ยมีอะไรมั้ยต้องรู้จักทำมันให้อยู่จิตของเรามันเป็นสมาธิอยู่ให้มันมั่นอยู่ในการประพฤติของเรานั้นอันนี้เราล้างจานให้มันสะอาดก่อนจิตจะสกปรกไปยังไม่รู้บ่นไปคั่วไปไม่รู้ว่าฉันล้างจานฉันใจไม่ล้างไปล้างจานให้มันสะอาดอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาเกิดเมื่อไรมันก็ไม่รู้จักสติสัมปชัญญะนี่เพื่อจะไอ้ค่ายมันเป็นเนร่าอะไรมาจับให้มันรู้จักเป็นเนร่า
1: อย่าโยมอย่านึกว่าตรงนั้นขัดข้องตรงนั้นสะดวกให้ว่าทำงานกับคนคนเนี่ยนะมันเป็นคนยังไม่เป็นพระใครก็อยากได้ทั้งนั้นแหละ

0: จึงมาทำงานด้วยกันไม่ใช่เป็นพระด้วยจากความอยากแล้วนะทุกคนมันก็ต้องเป็นไปกันอย่างนี้เราจะรับรองกันได้เซนรับรองไม่ได้เมื่อความอยากมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องเป็นไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอุปสรรคเกิดตรงไหนก็ชื่อมันอยู่ตรงนั้นอธิกรณ์มาระงับแล้วมาเห็นนี้ตรงนั้นมีคำพูดเดิมของท่านพระท่านอยู่ในบ้านหรือคนอยู่ในบ้านมาบวชเป็นพระวันนี้ออกจากบ้านมาเราจะแพ้เขาได้ที่ออกมานะออกมาเพื่อความชนะมาศึกษาให้มีความรู้อีกเพราะงั้นเรายังบวชโกรธก็ไปในป่าในเขาอีกหนีมันไปในที่นี้เรียกความโง่ในที่นี้เรียกความแพ้มันหนีเพื่อความชนะเพื่อฝึกเมื่อมีกำลังแล้วก็ต่อสู้ได้เข้ามาอีกในจุดนี้เป็นเด็กความเป็นความแพ้เขาอันนี้กรมการฉันนั้นจะต้องทำเราจะต้องทำมันยากเป็นธรรมดาของมันยากคนน่ะจะมันมีการงานทำเลยมันก็ยากเพราะอยากจะทำก็เลยมาทำการงานนั้นทำเลยมันก็ยากเพราะมันไม่ได้ตามปรารถนาบางอย่างไม่จะเอาไงล่ะก็อยู่อย่างนี้จะเอาไงเด้อทุกวันนี้โยมเข้าใจไหมว่าสัตว์บางอย่างอยู่ในโลกไอ้ที่มนุษย์ทั้งหลายจะเหยียบเดียนมันน่ะเสืออย่างนี้เป็นต้นก็เหยียบเดียนมันเห็นว่ามันมีพิษมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายใครก็อยากจะฆ่ามันเหมือนกันอันนั้นก็ประเภทหนึ่งสัตว์อย่างยิงก็เป็นก็เสือเหมือนกันอย่างเนื้ออยู่ในป่าอย่างกวางอยู่ในป่าอันนี้เขาอดตามฆ่าเหมือนกันฆ่ามันทำไมเพราะเขาเห็นว่าเนื้อมันอร่อยเนาะทีนี้สัตว์สองอย่างนี้จะมาให้มีในโลกเถอะเดี๋ยวนี่ทำไงมันดีมันก็ตามฆ่าชั่วมันก็ตามฆ่าหรอกฉะนั้นพระพุทธองค์จะระวังไม่ใช่ตัวประสาทอย่างนี้เลยถ้าจะมีใครมาขัดข้องนะถ้าโยมมันมีสัญญาณหรือโยมรวยอันนั้นแหละคืออุปสรรคของโยมมันรวยหมดแล้วมันจะลืมตัวก็ได้ไหมนี่ถ้าคนมันมีปัญญามันต้องแพ้เขาเรียกไปนะถ้ามันหมดไปก็เรียกว่าแพ้เขาเพราะความโจรดีกว่าอันนี้มันมีอยู่ในโลกอย่างนั้นแหละโยมคือโยมถามว่าจะมีอุปสรรคไหมนั่นนี่ถ้าไม่มีอุปสรรคมันก็ไม่สะดวกครับเนี่ยการงานในโลกมันเป็นอย่างนี้การเรียนอาตมาอย่างเงี้ยอาตมาอย่างนี้มันมีอุปสรรคเหมือนกันตั้งแต่บวชมาแล้วก็มีอุปสรรคนี่เรื่อยมามีขาดเลยพระพุทธเจ้าของเราก็อุปสรรคมีมาเรื่อยกับพระจนมารยังไงล่ะท่านก็ชนะมารมาเรื่อยปัญญาของท่านตรงนั้นแหละตรงปัญญาเกิดตรงนั้นแหละตรงที่ทำงานตรงที่ยังไม่เสร็จแต่ตรงที่ทำงานตรงมันลำบากตรงที่มันทำงานตรงที่ยังไม่ปฏิรูปธรรมะตรงนั้นตรงที่ปฏิบัติแล้วเราจะคิดไปก่อนคิดแต่คิดได้แต่ว่ารู้เท่าคนคิดของเราว่าอนาคตจะเป็นยังไงหนอก็เป็นธรรมเวลาของคนที่ต้องคิดอนาคตมันยังไม่มาถึงบางคนกลัวกันแล้วกลัวมันจะขาดทุนกลัวมันจะจนนี่คิดแล้วบางคนก็คิดไปเกินไปรวยซะแล้ว คิดไปก่อนก็รวยซะแล้วแต่ยังไม่รู้นะยังไม่รู้เลยนึกว่ารวยก็มีนึกว่าจนเลยกลัวซะก่อนก็มีเป็นใช่อย่างนี้ยังไม่แน่นอนนะโยมนะที่จะแน่นอนแต่ทำไปฮะหนึ่งทำไปด้วยความสื่อสื่อระสุดจริตของเราตามกำลังของเราทำไปดูไปแก้ปัญหาไปอะไรเรื่อยๆของเราไปอย่างเนี้ยเรื่องการทำงานควรนี่ควรดูตรงปัจจุบันของเรานั่นแหละทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอนาคตทำไมดีแน่เลยดีแน่ทำไมถ้าเราแก้ปัญหาของเราได้ถ้าเรามีปัญญาก็ดีแน่เลยนะอย่างนี้ยาวอะไรเป็นเครื่องวัด ถ้าไม่มีอุปสรรคจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดจะมีปัญญา
1: อะไรเป็นอุปสรรคที่จะมีผลประโยชน์เกิดขึ้นถ้าอุปสรรคไม่เกิดอีกชีวิตเกิดใจดีที่จะมาบังคับผมก็อยากอยู่ทางให้เขาเลย
0: ใช่นั่นการดีด้วยปัญญาของเราใช่นั่นก็ดีเกี่ยวกับยาของเราดูไปก่อนทำไปก่อนเถอะคือปัจจุบันนั่นน่ะทำรู้กันปัจจุบันนั่นรู้เรื่องกันน่ะ
1: คุณหมอพอรักษาคือมาแล้วคุณอื่นเห็นดีก็ไม่อยากจะพูดรบกวนดูนะไม่อยากจะไป
0: ตาย
1: อยากจะหนีไปทำให้เขา
0: เอาอันนั้นก็ปัญญาอีกแหละโยมอันนั้นก็เรื่องปัญญาของเราพระพุทธเจ้าท่านก็หลบเหมือนกันหลบเพื่อสู้ลงเพื่อชนะในใจลงเพื่อแพ้เขาหนีไปเพื่อชนะหนีไปเพื่อมีชัยชนะเข้าใจไหมคนมีปัญญาจะก้าวกลับหลังมันก็ถูกก้าวไปหน้ามันก็ถูกนี่เรียกว่าปัญญาแล้วแต่เราอุปสรรคกันแต่ว่าตรงนี้
1: อุปสรรคมันไม่ทอด
0: ไม่ทอดถอนเอามันก็ต้องเป็นอย่างนี้
1: ไม่มีอะไร
0: นะเราเอาธรรมะขอขวดจ้ะมันก็มีทั้งสองอย่างนะเนี่ยคนเราก็ไม่มีปัญญาไม่ได้ฟังธรรมะคนจะไปเบียดเบียนกันไปฆ่ากันไปแกงกันไปหยิบขาพยาบาทกันไปขโมยปล้นอะไรกันเพราะอะไรเพราะคนผิดหวังความผิดหวังมันมีขึ้นมา
1: ผมก็ค
0: ิ
1: ดว่าอย่างน
0: ั้
1: น
0: นั่นแหละให้เรามีปัญญาเราต้องมีปัญญาความจริงที่ทลายแล้วเนี่ยเราต้องอยู่เหนือมันทั้งนั้นนะถึงแม้เราจะชนะมันก็ให้มันชนะถึงเราจะแพ้มันก็ให้มันแพ้มันตายคิดใจอย่าให้แพ้มันอย่าแพ้อย่าชนะมันโลกเขามันจะพูดว่าแพ้เราพูดว่าชนะพระพุทธเจ้าของเราไม่มีแพ้ไม่มีชนะมันก็หมดแค่นั้นมันจะมาตรงไหนเลยนะอยู่ที่ตัวอาจจะมาตัดสินทำอะไรทุกอย่างก็ทำอย่างนี้นี่จะเป็นอะไรก็เป็นมาพระพุทธองค์ก็สอนอย่างนั้นอนาคตอันจะขึ้นอันนั้นยังอยู่ข้างหน้าบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกนะทำนี่ทำโดยธรรมะโดยความสบายใจ
1: เป
0: ็
1: นข้อ
0: ที่สองนะทำไง
1: เ
0: นี
1: ่ยหน้าข้าต่อต้านขึ้นมา
0: ตายนั่นนั่นแหละ
1: ตาย
0: มันเป็นผู้ทำด้วยสติปัญญาทำด้วยคนสติปัญญาเขาจะตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้มันเป็นไปอย่างนี้แต่มันไม่เป็นไปตามความนึกคิดของเราอย่างนั้นก็เรียกว่ามันนั้นมันก็เป็นธรรมมาแล้วอานิจจังมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็เข้าข้างพระพุทธเจ้าของเราดิไม่แน่ทำอย่างเนี้ยไม่มีทุกข์หรอกโยมไม่มีทุกข์หรอกอะไรมันจะเสียไปเสียไปทั้งหลายก็ช่างมันนะน้ำจะไปท่วมบ้านแล้วก็ตามไฟจะไหม้บ้านแล้วก็ตามอย่าให้มันไหม้ใจเราเข้าใจไหมอะไรที่จะเสียก็ใช่มันเสียก็เถอะนี่จะให้ใจเราเสียแล้วพอแล้วเนี่ยตรงนี้เมื่อมันขาดทุนก็ขาดไปสิมันไม่มีทุนที่จะมันขาดแล้วก็ขาดไปสิอย่างเมื่อก่อนที่มันได้มามันก็มีเนี่ยอันที่มันเสียไปก็ที่มันได้มาแต่นั่นมันเสียไปไม่ใช่เอาที่ไหนมาเสียมันหรอกเมื่อเราคิดแบบนี้แล้วมันก็ไม่เสียอะไรโยมยักจะของเอาไปไม่ได้เห็นไหมเราวัดถูกไหมตึกหลายชั้นโรงแรมมีนั่นเอาไปไม่ได้หรือตั้งอยู่ในโลกมันก็มีอย่างเงี้ยถ้าเราหนีไปเราก็ไปไม่ได้อยู่เงี้ยเนี่ยใจยังให้ใจเราเสียคำที่ว่าใจของเรามันเสียนั่นก็เรียกว่าของวัตถุมันเสียไปใจเราก็เสียไม่ใช่แค่นั้นนะวัตถุมีขึ้นมากวัตถุสมบูรณ์มากใจเราก็เสียนะคนไม่รู้ดีเนี่ยดีมันทับเจ้าของรวยมันทับเจ้าของดูเนื้อเรียนตัวอีกขึ้นอีกนะมันเป็นอย่างนี้นะมันทับมันเสียนะถ้าคนไม่มีปัญญาเลยมันเสียทั้งเป็นทั้งรองนะมันจะได้มากกว่าเสีย มันจะเสียไปก็เสียใช่ถ้าเรามีธรรมะก็สั่งมันจะโยมเราทำไปตามธรรมะของเราเห็นเราดูไปครับใช่อย่าให้มันเสียที่ของเราอย่าให้มันเสียที่ไอ้ใครอะไรจะเสียก็เสียไปทีน้ำจะท่วมให้มันท่วมไปดิไฟก็ไหม้มันจำเป็นเราแก้ไขไม่ไหวจะทำไงเนี่ยก็เพียงแค่คนที่ลูกรักของเราเพื่อนรักมันตายไปมันตายจะทำไงมันตายจะเป็นทุกข์อะไรมากมายก็มันตายก็ไม่ให้มันตายดิเขาก็ไม่อยากตายมันตายเองมันเนี่ยจะไปทุกข์รอดอะไรมากมายแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหือเราคิดยังมีอายุเราคือยืนได้ไหมยังต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปกลัวมันอุปสรรคคิดว่าเราสำรวมดีแล้วคิดดีแล้วไม่เบียดเบียนคนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วอันนั้นก็ต้องทำคงกระไปกันมันนี่มีเรื่องนึงเดี๋ยวทำในปัจจุบันอนาคตเอาไปดูกันซะก่อนมันไม่แน่นอนหรอกมันยังไม่เกิดขึ้นมามันจะเกิดขึ้นข้างหน้าโน้นแล้วเพิ่งเอามาบางทีเอามาควรซะจะยังไม่ทำอะไรเลยบางคนปลูกแตงโมลงไปกุฏิลงเลือกเลยแล้วทำแตงโมสักพันขุมนะปลูกลงไปสักพันสองพันขุมขุมหนึ่งต้องเอาเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแตงโมยังไม่ปลูกเลยนะได้เงินมาแล้วเสียคนเดียวตรงนี้นะเนี่ยเมื่อไปทำแตงโมไปแล้วผลก็เสียหายเลยเนี่ยจะไปคิดมันอย่างนั้นทีเราค่อยๆคิดค่อยๆทำเราทำเพื่อให้มันได้อย่าให้มันเสียนี่เราก็ทำเพียงนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรปีหน้าฝนจะตกดีไหมน้อนี่จะเป็นยังไงน้อนี่สงสัยยังก็ไม่ไปทำเท่านั้นแหละคนทำนาก็ไม่ต้องทำมันไปทุกปีนาเรามีแรงก็มันแรงไปสิอะไรก็มันลายไปสิเราเป็นคนทำนาที่ต้องจำรู้กันนี่จะว่าไงก็ต้องทำอย่างนั้นแล้วตั้งใจทำอะไรก็ทำก่อนดีพระพุทธเจ้าสัตว์โมจะไปทวงกับผลมันเลยดูเหตุมันนี่ดีกว่าผลมันอยู่ข้างหน้าดูเหตุมันนี่ที่จะทำนี่ดีกว่าอันนั้นผลมันแล้วไม่ไปต่อยไปถ้าจะทำก็ต้องทำแต่ต้องทำแต่ต้องทำทำให้มีธรรมะทำให้มีหลักฐานในใจของเจ้าของให้มันเป็นเกียรติสารในใจของเจ้าของนี่แหละไม่เสียเราไม่เสียมันใหญ่มันเสียทีเราแล้วทำไปด้วยธรรมะมันทำไปด้วยธรรมะไม่มีอะไรจะเสียพูดความวิไอความคิดเราคิดไปมันเสียแค่นั้นแหละความคิดไปมันเสียคิดว่าไม้ท่อนนี้ถ้าเป็นเด็กมาถ้าเป็นหนุ่มมาแล้วมาแบกมันก็ไม่หนักแต่70 ปี80 ปีแล้วมาแบกมันหนักไม่ท่อนนี้มันเพิ่มน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรก็นุ่มมันก็มีกำลังมากผมก็ไม่หนักแต่ว่ามันไม่หนักไปทั้งน้ำหนักก็ยังมีเท่าเก่าน้ำหนักมันกระแรงน้ำมันถอยลงไปแค่ไม่เพียงถ้าจะต้องทำแล้วไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ต้องทำนะนั่นเกี่ยวกับการก็ทำที่มีประโยชน์ทำอะไรต้องให้มีกำไรที่ไม่เสียดิ
2: ทำไร
0: ทำไรใช่อย่าไปทำอย่างนั้นให้มันมีถึงว่าไอ้ของภายนอกมันเสียไปบ้างก็อย่าให้มันเสียจังไงล่ะถ้ามันได้มากๆก็อย่าให้มันเสียเหมือนกันนะได้มากก็เสีย
3: ไม่ทำอย่างนั้นมันก็เป็นบริษัทที่ไม่แน่นอนจะเป็นบริษัทปลอมก็ได้พุทธบริษัทนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นให้มันเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทที่ปลอมท่านเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมมันก็เป็นบริษัทปลอมของปลอมของปลอมนั่นก็คือของไม่แน่นอนของไม่จริงจังถึงแม้ปฏิบัติก็เป็นที่ปฏิบัติปลอมเมื่อการปฏิบัติปลอมมันก็เป็นวิบัติมันไม่ใช่เป็นปฏิบัติถ้าเป็นที่ปฏิบัติปลอมมันก็ไม่นับเนื่องในพุทธบริษัทที่เป็นบริษัทแท้ก็เป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากความผิดจากบาปปาประทำทั้งหลาย สามีที่ปฏิปันโนก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องกายก็ถูกต้องวาจาก็ถูกต้องจิตใจก็ถูกต้องทั้งหมดเป็นต้นขึ้นต่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยก็เรานั้นเป็นสมาธิขึ้นต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องจากบริษัทของเราเราก็ต้องจากพระพุทธเจ้าแล้วนี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ควรจะรู้จักพระพุทธเจ้าคือใครและพระธรรมคือใครพระสงฆ์คือใครบัดนี้เราอยู่ห่างท่านหรือยังหรืออยู่ใกล้ท่านโดยคิดแล้วเราก็ควรรู้จักถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้จักคารวะพระพุทธเจ้ารู้จักทำตามพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักในชื่อของท่านเราก็จะชื่อของท่านมากราบมาไหว้เป็นต้นก็ไหว้พระพุทธเจ้าที่พร้อมคือไหว้อะไรไหว้เพื่อปรารถนาอยากจะให้มีอันนั้นอยากจะให้ได้อันนี้อย่างนั้นเป็นต้นเจอการไหว้ภายนอกไหว้เช่นนั้นก็จะการประพฤติปฏิบัติที่แน่นอนดังนั้นถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะทำผิดเราจะทำดีจะทำชั่วเราจะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรทุกอย่างนะก็จะเหนือพระพุทธเจ้ามันดีมีเฉพาะหน้าของเราเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเห็นเราอยู่มองเราอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อพระพุทธเจ้ามาจ้องดูเราอยู่เราก็เคารพพระพุทธเจ้าน่าจะดุจะร้ายในใจของเราจะทำใจให้เศร้าหมองเราก็กลัวท่านร้ายต่อท่านกลัวท่านอันนี้ก็เหมือนกันเราเข้าถึงพระพุทธเจ้านับถือท่านแล้วนะเราก็จะต้องละไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ที่ในใจของเราเนี่ยทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่เป็นต้นนี่เดียวว่าพระพุทธเจ้าของเรายังมีอยู่พระพุทธเจ้าโดยนามธรรมพระพุทธเจ้าโดยรูปธรรมโดยวัตถุโดยรูปธรรมโดยวัตถุนั้นก็คือที่ท่าจะจักรมานบัดนี้ปฏิบัติธรรมนิพพานไปแล้วเป็นต้นแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมนั้นเพิ่งไม่ไปที่ไหนคือสัจธรรมคือความจริงนี้มันก็ยังตั้งอยู่ในโลกเนี่ยไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนอยู่ยังจะช่วยบุคคลอยู่ตั้งใจจะช่วยมนุษย์ทั้งหลายอยู่จะตั้งใจช่วยพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่ไปที่ไหนยังปกปักรักษาคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาคือใครทำดีก็จะต้องดีอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาใครทำผิดมันก็ต้องผิดอยู่ตลอดเวลาใครทำถูกมันก็ต้องถูกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นจะไปทำอยู่คนเดียวก็ถูกถ้าเราทำถูกถ้าเราทำผิดจะไปทำอยู่คนเดียวมันก็ผิดอยู่จะไปทำอยู่มากคนด้วยกันทำถูกมันก็ถูกอยู่ทำผิดมันก็ผิดอยู่เป็นต้นคือสัจธรรมคือความจริงนั่นเองล่ะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าจะให้พิพาทดาษสกุมารเป็นพระพุทธเจ้าก็คือธรรมอันนี้ก็จะทำนี่คือธรรมที่ถูกต้องแต่ยังท่านยังช่วยเราอยู่ถ้าทำกันยังช่วยเราอยู่ถ้าเราทำดีเป็นธรรมะมันก็ยังพ้นโทษต่างๆก็เป็นธรรมะยังมีอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถ้าใครไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเราก็ไม่ได้เรื่องเราก็พูดเดียวว่าสรรเสริญคุณของท่านอยู่เสมออะระหังสัมมาสัมพุทโธสวัสคาโตสวัสดาสัมโมสุปฏิปันโนปัตโตสาวกตังโตพูดเรื่อยถึงพุทธรัตนะพระธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่หารู้ไม่ว่าพระพุทธอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระธรรมอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั่นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จักก็ได้ยินแต่ว่าพระพุทธเจ้านั่นท่านดีพระธรรมนั่นท่านดีพระสงฆ์นั่นท่านดีควรกราบท่านไหว้ท่านก็เลยมากราบท่านโดยที่ไม่รู้เรื่องเฉยๆนึกว่าจะกราบพระพุทธแล้วก็จะเกิดบุญจะกราบพระธรรมแล้วก็จะเกิดบุญจะกราบพระสงฆ์แล้วก็เกิดบุญกราบวาระที่หนึ่งก็คือไม่ถึงพระพุทธเจ้ากราบวาระที่สองก็คือไม่ถึงพระธรรมกราบวาระที่สามก็ไม่ถึงพระสงฆ์เอาสามครั้งนั่นถวายท่านแต่ไม่รู้จักว่ามีความหมายอย่างไร อันนี้การประพฤติเช่นนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมันเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมน่าจะให้มันเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์พวกเราทั้งหลายนั้นเราก็ไม่ต้องไปนึกคิดอะไรมากมายและการประพฤติปฏิบัตินั้นนะดูในตัวของเรานี่เองดูกายของเราดูวาจาของเราดูใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกว่ามันจะดีไหมมันจะขวบไหมมันจะผิดไหมมันจะถูกไหมอะไรไหมไม่ต้องไปถามคนโน้นคนนี้ให้มันลำบากนะถามในใจของเรานั่นแหละเมื่อความเห็นของเรามันถูกเป็นต้นใจมันก็ขุ่นนะถ้าเราที่เรียกว่ามันมืดใจมันขุ่นนะเมื่อสิ่งที่อานามันขุ่นนะเราจะไปมองดูเงาของเรามันก็ไม่เห็นรักเพราะว่าน้ำมันขุ่นใจเราที่มันขุ่นขึ้นมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักลูกไม่รู้จักร้านไม่รู้จักตัวของตัวเลยนี่เดี๋ยวใจมันขุ่นก็เหมือนน้ำข้างนอกมันขุ่นเราจะมองดูเงาอะไรน้ำมันนั่นแต่แสงน้ำมันนั่นไม่สามารถที่จะมองเห็นเงาตัวของเราในน้ำได้นั่นแต่เนี่ยความขุ่นมัวของกิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีอย่างนั้นเป็นต้นถ้าเราถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราแล้วนะมันจะคิดไม่ดีขึ้นมาก็เสมือนว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่เฉพาะหน้าของเรานี่แหละไม่กล้าจะคิดขึ้นคิดขึ้นก็ไม่กล้าจะทำถึงมันจะโตขึ้นมากๆเป็นต้นก็รู้มันเถอะหลังพระพุทธเจ้าในการมองเราอยู่ท่านรักษาเราอยู่ท่านตามรู้เราอยู่อย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆกับเจ้าหน้าที่คนๆหนึ่งซึ่งรักษาบ้านเมืองนั่นแหละเมื่อเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ระวังไม่กล้าไปทำมันนั้นไม่กล้าไปทำอันนี้นะเพราะอะไรเพราะสารวัตรใหญ่มันจ้องอยู่นั่นน่ะไม่กล้าเป็นขโมยในเวลานั้นก็กลัวอย่างนี้เรานี่เป็นมันการให้เข้าใจว่าเราได้รู้ถึงพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนั้นเป็นว่าเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีก็เสมือนว่าพระธรรมในตรายคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นห้อมล้อมเราอยู่เป็นอย่างนี้ทำไมเราอยู่ท่านมองเราอยู่ถ้าเราทำดีมันก็ได้ดีถ้าเราทำชั่วมันก็ได้ชั่วถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ไหนพระสงฆ์อยู่ที่ไหนนะพระพุทธก็คือธรรมะอันที
2: ่ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: กายในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
6: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้ว สำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
5: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งพังบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
4: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันทีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
8: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
9: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญ แต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
10: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับพาริตี้ความสำคัญนะอันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้ทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
9: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
11: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
12: นายทศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
13: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดเพราะว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่ในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของอาชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
12: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการซิปอิทเซ็นเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
14: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชธและนางสาวปุญญวีสีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชธกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าการมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวาหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
19: ๆ 19:22 น.ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนนขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่4%เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5 นาฬิกาบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุสส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บ3 รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่14ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย
2: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: นั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนาต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับนาเตือนตนเอง
1: ท่านธรรมยังปปาจิตาปิณ

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุด

คนเทินกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ธรรมวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335 สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599 เมธีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด084-593-2698 ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสกจังตโมโสตัพโพตีญาติโยมก็นั่งตามสบายนะทั้งญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมเราแล้วก็ญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านแต่วันนี้ก็คืนสุดท้าย ของการปฏิบัติธรรมเนื่องในวิสาขบูชานะเรามาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยคือท่านเกิดมาแล้วมาเพื่อคนสัตว์ได้พ้นจากความทุกข์นั่นก็คือไปสู่พระนิพพานนั่นเองดังฉะนั้นเป็นวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิ

ผ่านคือวันเดียวกันคือเพ็ญเดือน6อันนี้ไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนได้นะแล้วก็มีหลายอย่างใน สิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นสิ่งอัศจรรย์ก็จนโลกปัจจุบันนี้เขายอมรับดังเพราะฉะนั้นนี่เราก็ถือว่าเรามาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านเสียสละออกบวชเสียสละประสาทสามฤดูยโสธราพิมพาลาหุนเสด็จพ่อที่แก่เท่าชราแต่แล้วก็อีก7วันจะได้พิเศษเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ไพร่ฟ้าประชาชนแซ่ซองยินดีไม่มีอะไรเลยนะที่จะติดขัดแต่ท่านก็เสียสละเพราะเห็นเทวทูต4คือเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วเห็นสมณะแต่ปกติแล้วพระเจ้าสุทโธทนะ คือพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยแล้วก็พระสิทธัตถะบทนี้ก็มาทํานายไว้แต่ท่านบอกว่ากุมารนี้ถ้าทางว่าไปทางโลกก็จะยิ่งใหญ่แต่เป็นถึงจอมจักรพรรดิแต่ถ้าไปทางธรรมจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะพระเจ้าสุทโธทนะก็เลยขัดขวางทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้พระเจ้านั้นจะได้ไปสู่ทางธรรม คือไม่มีคนแก่ไม่เห็นคนแก่ไม่เห็นคนเจ็บไม่เห็นคนตายเลยนะจะมีแต่หนุ่มมีแต่สาวมีแต่ความรื่นเริงมีแต่ความสนุกสนานแต่ถึงเวลานะแต่ถึงเวลาคนเหล่านั้นบารมีเต็มที่แล้วอะไรก็ขวางไม่ได้นะคือทุกอย่างถ้ามันเต็มที่แล้วใครก็ขวางไม่ได้แต่ที่สุดแล้วพระเจ้าก็ประพาสอุทยานก็เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วเห็นสมณะก็เลยเกิดความสลดสังเวชว่าเราก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพิมพาลาหุนเสด็จพ่อทุกอย่างเข้าสู่เทวทูตครอบงำหมดนะสุดท้ายแล้วก็เลยเห็นว่าสมณะเป็นผู้สงบระงับแต่คงเป็นทางที่จะตัดสรู้นะเมื่อมีมืดก็จะมีสว่างมีร้อนก็ยังมีเย็นแต่เพราะฉะนั้นแค่นี้แหละท่านก็เลยตัดสินใจนะอาสาที่จะล้างคำสาปนะคือไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บและไม่ต้องตายนะสุดท้ายท่านก็เลยเสียสละหนีออกบวชจะขอยังไงก็คงไม่ได้แน่นอนนะก็เลยต้องตัดสินใจหนีออกบวชแต่พอพ้นพระราชวังตอนนั้นเองนะมารมาเลยบอกสิทธัตถะได้หยุดนะหยุดก่อนสิทธัตถะท่านจะไปไหนถ้าท่านจะไปไหนเจ็ดวันจะได้พิเศษเป็นพระราชานะผู้ยิ่งใหญ่แต่จะได้เป็นถึงจอมจักรพรรดิถ้ามีข้าทาสบริวารมีอำนาจมีทุกอย่างนะแล้วท่านจะหนีไปท่านจะมันจะค้นพบสัจธรรมอย่างที่ท่านคิดจริงหรือเปล่าอย่าไปเลยอะไรเนี่ยครับมารก็พยายามมาขัดขวางแต่ท่านก็ไม่สนใจนะแต่คือไม่สนใจถ้าเราไม่ออกตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ไปอีกท่านก็เลยตัดสินใจไปชนะกลับมากัตตกะแต่เมื่อไปแล้วท่านก็ไปถึงริมฝั่งแม่น้ำมโนมาท่านก็เลยถอดทุกอย่างนะแล้วก็ให้อากลับไปคืนแต่กลับไปคืนสมเด็จพระบิดาด้วยแต่ว่าแต่เราขอออกบวชบำเพ็ญพจน์และไม่ต้องตามหาเราเมื่อถึงเวลา ที่สมควรเดี๋ยวเราจะกลับไปเองแต่เดี๋ยวเราจะกลับไปนะนะเพราะฉะนั้นแค่นี้แหละจิตใจท่านเด็ดเดี่ยวสัจจะบารมีท่านเต็มทุกอย่างมันเต็มหมดแล้วนะนะเต็มหมดทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีนะทุกอย่างของท่านนั้นเต็มหมดนะคือทำอะไรก็ได้หมดแต่ฉะนั้นบางทีเรายังทำไม่ได้ครับเพราะว่าบารมีเรายังไม่เต็มบารมีเปิดว่าเต็มนะอยาก
คือทำอะไรก็สำเร็จนะตั้งสัจจะมาก็สำเร็จอะไรก็สำเร็จหมดดังนั้นเราจึงต้องบำเพ็ญขั้นตอนความแก่แล้วได้ฟรีแต่บารมีนั้นต้องสร้างดังนั้นวันนี้เราจะได้สร้างบารมีนะขันติบารมีเกี่ยวกับปฏิบัติเนสัจฉิกหรือใครอยากจะปฏิบัติทดลองดูว่าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติมานั้นนะมันมีอานิสงส์ไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าถ้าเราปฏิบัติถ้าจิตของเราสติของเราดีแล้วมันจะมีเห็นอานิสงส์ว่ามันอยู่ได้นั่นคืออยู่ได้อาจจะเคลิบเคลิ้มไปบ้างโงกง่วงไปบ้างแต่มันก็อยู่ได้อย่างอัศจรรย์เหมือนกันดังเพราะฉะนั้นแต่ถ้าใครอยากจะปฏิบัติเนสัจฉิกในคืนนี้ต่อไปเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่นับถืออันสูงสุดแต่ว่าจริงไหมนะเราแต่ได้แต่พูดหรือว่าจิตใจของเรานั้นถึงแค่ไหนนะฉะนั้นแต่บางคนนั้นมีบารมีทางธรรมนะมีบารมีทางธรรมแต่บางทีไปอยู่ทางโลกไม่ได้นะอันนี้อาตมาเคยไปอยู่กับหลวงปู่สมชายเคยไปอยู่กับหลวงปู่สมชายวัดเขาสุกิมนะแต่ท่านก็เล่าให้ญาติโยมฟังเกี่ยวกับแม่ชีชวีนะเป็นลูกบุญธรรมของท่านเข้ามาฝากท่านนั่นคือป่วยนะป่วยแล้วก็มาฝากท่านตั้งแต่อายุ11ปีแล้วก็อยู่นะจนบทเป็นชีสุดท้ายก็สึกไปนะสึกไปก็ป่วยอีกนะสุดท้ายก็กลับมาอีกนะทีก็เลยอยู่ยาวนะจนนะตลอดชีวิตนะคือสึกไปไม่ได้นะอันนี้มันเหมือนกับวิบากกรรมบางอย่างดังนั้นแต่บางคนนะอันนี้แต่บางคนก็อยู่ไม่ได้นะแต่บางคนก็บวชเป็นพระเนี่ยป่วยนะมีคนหนึ่งป่วยเจ็บเท้าทำยังไงไปหาหมอยังไงก็ไม่หายนะเดินบินตะบัดก็ไม่ได้แต่พอสึกไปหายอีกนะอันนี้มันเป็นมารเหมือนกันนะคือบางคนนั้นบารมีไม่ถึงแต่มันก็มีเหตุเรียกว่าปุญญาภิสังขารมารนะฉะนั้นอันนี้แหละคือมาตัดรอนเพราะฉะนั้น อันนี้เราก็ฝึกนะทุกอย่างก็อยู่ที่การฝึกสติก็อย่างที่บอกว่าเราฝึกสติพอเรามีสติแล้วอำนาจของสติเนี่ยจะสามารถบังคับจิตของเรานะให้เข้มแข็งนะคือให้เข้มแข็งบางทีเราอยากจะละอยากจะเลิกนะนิสัยบางอย่างอารมณ์บางอย่างความโกรธหรืออะไรบางอย่างมันเลิกไม่ได้มันละไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่นะนะบางคนอยากจะเลิกกินเหล้ามันก็เลิกไม่ได้ทั้งที่อยากจะละอยากจะเลิกนะคือกำลังมันไม่พอนะฉะนั้นท่านจึงต้องให้มาเดินจงกรมมานั่งสมาธินะเอาศีลเป็นกำลังของศีลช่วยแล้วสุดท้ายเห็นโทษเห็นภัยแต่เห็นโทษเห็นภัยก็ละเลิกแต่ได้อย่างเต็มที่นะแต่ว่าหลวงปู่อินแต่หลวงปู่อินจันทูปโมเมื่อก่อนท่านก็เป็นโจรเป็นขโมยลักปล้นจี้ทุกอย่างจนมีแต่คนสาปแช่งจนพ่อเนี่ยบอกยินเปลี่ยนนามสกุลเถอะนะอย่าใช้นามสกุลนี้เลยมันเสียนามสกุลนะแต่มันเสียนามสกุลคือพ่อแม่นะเตือนได้แต่ถ้าไม่ใช่พ่อใช่ไหมแม้แต่พี่น้องเนี่ยห้ามนะห้ามใครมาเตือนใครก็ไม่กล้าเตือนนะจนที่สุดก็เลยเจอพระรูปหนึ่งแต่พระต้องพยายามสอนคือมีบารมีร่วมกันนะแต่พระลูกนี้มีบารมีร่วมกับท่านแต่เห็นแล้วรู้สึกถูกชะตากันพยายามสอนนะพยายามมาคุยกันอะไรกันท่านเป็นทะฝ่ายธรรมทูตมาเผยแผ่ว่าใครทำอะไรไม่ดีคือตำรวจเข้าไม่ถึงสมัยนั้นนะตำรวจเข้าไม่ถึงแต่พระธรรมทูตนั่นก็เลยออกมาเผยแผ่แต่ถ้า เจอใครไม่ดีแต่ใครที่
เป็นนักเลงเป็นโจรเป็นคนพยายามเข้าไปหานะจิตใจท่านเด็ดเดี่ยวเหมือนกันพระสมัยก่อนนะนะเข้าไปหาโจรหาขโมยนะก็เลยพระอาจารย์รูปหนึ่งก็เลยรู้นะรู้ว่านายอินเนี่ยนะเป็นหัวขโมยใหญ่นะเป็นนักเลงใหญ่นะก็เลยพยายามเข้าไปคุยไปนะพูดไปอะไรด้วยก็เลยบารมีเคยร่วมกันก็เลยรู้สึกคุยกันแล้วถูกฉลองแต่ก็คุยกันได้แล้วได้คุยไปคุยมาคุยไปคุยมาก็เลยให้ท่านรักษาศีลห้าซะนะทำกรรมมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันก็ พูดไปพูดมาพูดไปพูดมาก็แต่ก็ลังเลนะเอ๊ะมันก็ดีนะแต่ก็ยังละไม่ได้นะแต่ที่จะได้จริงๆกลับไปอยากได้กับคนขี้เมาคนแปลกอยากได้คนขี้เมาอย่างไรก็คือคนขี้เมาเนี่ยนะคือจะไปกินเหล้านะก็เลยคนขี้เมาหรือเมาก็พูดเรื่องศีลห้าเนี่ยนะพูดเรื่องศีลห้าว่าคนไม่มีศีลห้ามันเป็นยังไงนะตกนรกยังไงอะไรยังไงพูดไปเนี่ยพอได้ฟังเราก็เลยตัดสินใจเลยนะกลับท่านก็ตัดสินใจกลับพอกลับมานะกำลังจะทานข้าวกันนะทานข้าวกันท่านก็เลยประกาศเลยบอกว่าเอ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นข้าพเจ้านายอินเทียนสันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าข้าพเจ้าผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งนะขอให้แม่ธรณีนี่สูบข้าพเจ้าเลยนะทุกคนตกใจเฮ้ยพูดไปได้ยังไงนะไม่รู้พูดไปแล้วนะคือมันพูดไปแล้วท่านเป็นคนมีสัจจะนะสัจจะท่านแน่แน่นะเสร็จแล้วก็เลยไปนั่งสมาธิแต่พอนั่งสมาธิก็เลยจิตก็เลยสงบแต่พอมีศีลมันก็เลยสงบเกิดปิติว่าโหนะถ้าเกิดปิติเกิดสงบนะได้นิมิตเลยนะได้สมาธิได้นิมิตเนี่ยย้อนไปเห็นหมดเลยนะเคยไปพ่นไปจี้ไปลักไปขโมยไปอะไรของใครเห็นหมดเลยเจ้าของเขาร้องห่มร้องไห้แต่ทุกอย่างนั้นร้องไห้ในสมาธิสงสารเขานะแต่สงสารเขาเมื่อก่อนไม่เคยคิดใจสงสารนะคิดแต่จะเอาอย่างเดียวนะนั่นสงสารโอ้ยนะเราทำไปได้ยังไงสุดท้ายก็เลยมาพิจารณาแล้วก็เลยชวนเพื่อนๆบอกว่าของมันไม่ดีนะเอาคืนเข้าไปก็เลยประกาศแต่ประกาศว่าวัวควายของใครมาเอาไปนะใครอยากได้มาเอาไปเลยนะใครอยากได้ข้าวในยุ้งใครอยากได้มาขนเอาที่ไร่ที่นาเลยทานหมดเลยนะจะทานหมดถ้ามีเท่าไหร่ทานหมดถ้ามีอะไรตั้งหลายๆอย่างแต่สุดท้ายก็เลยจะสร้างพระไตรปิฎกจัดงานสร้างถวายพระไตรปิฎกบวชพระ10รูปตัดชุดปฏิบัติธรรม100ชุดแจกญาติโยมตัดชุดข้าราชการตำนานผู้ใหญ่บ้านให้ทั้งอำเภอจนหมดเงินมีเท่าไหร่หมดวันจัดงานจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยนะข้าวก็ไม่มีนะเงินที่จะไปจ้างหนังเข้ามาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่างหมดนะหมดแต่จนพ่อบอกว่าทิศนะคือปู่ตันเป็นคนเขียนประวัติบอกว่าเงินไม่มีใช่ไหมอะไรมันทำไม่มาดีนะอย่าให้เสียชื่อเสียอะไรสุดท้ายพอถึงเวลาจริงๆเนี่ย คนมีบารมีเนี่ยถ้าฝนร้อนแรงนะตอนนั้นน้ำในคลองก็ไม่มีพยายามไปขุดคลองน้ำจะให้ไหลมาก็ไม่สำเร็จช่วยกันยังไงก็ไม่สำเร็จพอใกล้วันจริงๆนี่มันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อยู่เกิดฝนตกนะตกมาแบบนะเหมือนเขาเหมือนฟ้าทะลุเทลงมาเนี่ยน้ำเต็มห้วยเต็มหนองนะเต็มสระหมดมันเป็นเกิดสิ่งอัศจรรย์เหมือนกันนะพอถึงเวลาคนหนึ่งก็แม่ครัวอีกบ้านหนึ่งก็ไม่รู้มาอย่างไรบอกว่าจะมาช่วยทำครัวนะมาช่วยเป็นแม่ครัวนะแล้วคนหนึ่งบอกข้าวไม่มีหรือนะไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรที่ยุ้งมีนะเอาไปสีนะสีมาเลี้ยงคนนะ7 วัน 7 คืนหมดยุงพอดีน
แต่บุตรโยมอีกคนหนึ่งก็บอกว่าทิพย์ไม่มีเงินค่าดังกระลือนตอนก็3,500ก็เลยหายไป2 ชั่วโมงนะแต่ลุงคนนี้หายไป2 ชั่วโมงเสร็จแล้วกลับมาเอาเงินมาให้3,500บอกลุงก็ไปจ่ายเองเลยนะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะการตกแต่งก็มาจากมีคนมาจากไหนไม่ทุกอย่างมันเหมือนอัศจรรย์เลยนะว่ามันสำเร็จทุกอย่างไหลลื่นไปด้วยดีแบบว่าท่านก็ปลื้มปิติจนสุดท้ายท่านก็เลยบวชเป็นสามเณรบวชเป็นสามเณรเกิดความศรัทธามากโอ้โหนะมันเป็นไปได้ยังไงนะมันไม่น่าเชื่อนะเทวดาฟ้าดินเขารับรู้นะเขารับรู้แต่สุดท้ายท่านก็ต่อมาก็เลยย้ายบ้านมาอยู่ตรงหนองหลวงมาปลูกป่าฝ่าดงทำไร่ข้าวสารหมดแต่พอข้าวสารหมดทำไงก็เลยลูกสาวบอกพ่อข้าวสารหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจัดการเองท่านก็เลยอยากจะทดลองนะว่าเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงไหมนายก็เลยจุดธูปบอกข้าแต่เทวดาฟ้าดินถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอแสดงปาฏิหาริย์ข้าพเจ้าเห็นอีกสักครั้งหนึ่งในสักครั้งหนึ่งตอนนี้ข้าวสารไม่มีแล้วนายจะทำยังไงนะท่านก็ปักธูปเอาไว้อันนี้มีโยมเขาเล่าให้ฟังนะโยมผู้ใหญ่พาอยู่หน้าวัดตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะเสียชีวิตส่วนหนึ่งที่เริ่มขยายที่จริงๆก็แต่หลวงคุณพ่อมนตัวที่12ไร่มันอยู่ตรงนู้นนะอยู่ตรงนะข้างในนะและมีทางล้อมรอบมันขยายอีกไม่ได้แต่หลวงปู่ละไมก็เลยมาคุยกับทายกเบิ้มเป็นลูกเคยของทายกนะผู้ใหญ่พานี่แหละนะผู้ใหญ่พานี่เป็นน้องชายของแม่บ้านของผู้ใหญ่ม้วนนะนะเป็นน้องชายนะคุณแม่ป๊อกนะซึ่งเป็นภรรยาของคุณพ่อม้วนก็เลยรู้ประวัติต่างๆเป็นก็เลยเล่าให้ฟังแต่เล่าให้ฟังว่าข้าวสารหมดแต่หลวงปู่อินก็เลยอธิษฐาน อธิษฐานเสร็จแล้วตกตอนเช้ามานะพอตกตอนเช้ามาเกิดความอัศจรรย์มันเป็นไปได้ยังไงนะเดือนเมษาเดือน5หน้าร้อนเนี่ยเห็ดโคนขึ้นเต็มปวกนะคืนเดียวนะมันเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่ใช่นาเทวดาถ้าเขาช่วยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับสุดท้ายท่านก็เห็นแล้วคนลุกท่านก็เลยบอกให้ลูกให้หลานมาช่วยเก็บแล้วไปแลกข้าวแลกพริกแลกเกลือก็มาก็เลยอยู่ได้จนเป็นบ้านหนองหลวงต่อมาท่านก็บวชเป็นสามเณรนะบวชเป็นสามเณรกำลังปฏิบัติจิตกำลังสงบนะบวชได้ประมาณสัก2 เดือนอยู่ๆแต่โยมก็เอาผ้ามาให้แม่บ้านป่วยโยมอุปถัมภ์คือแม่บ้านนั้นป่วยสมัยก่อนเรียกว่าฝีในท้องสมัยนี้ก็เรียกมะเร็งตับนะท่านก็เลยรู้ท่านก็เลยเสียดายก็เสียดายนะจิตกำลังสงบกำลังเกิดศรัทธานะแต่เห็นนะนั่งเห็นนะตัวเองไปทำกรรมไม่ดีไว้ก็เลยไม่อยากจะกลับไปอีกนะคือไม่อยากจะกลับไปอีกจะนั่งพิจารณาโอ้นะเราอุตส่าห์ขึ้นมาจากขี้โคลนนะก็ไม่อยากจะถอยลงไปเป็นชีวิตคารวะอีกทำยังไงนี่น้อนะท่านก็เลยเดินจงกรมนะเดินไปเดินมาจิตหนึ่งก็เลยถามตัวเองขึ้นมาว่าคิดสงสารก็สงสารนะเมื่อก่อนเราเคยเจ็บใครได้ป่วยก็ดูแลเราอย่างดีนะตอนนี้เขาเจ็บใครได้ป่วยเราจะใจชื่นใจดำไม่ไปดูแลเขาเลยลื้อนะท่านก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาจิตหนึ่งก็เลยถามว่าถ้าเราสึกไปเขาจะตายไหมจิตหนึ่งก็บอกว่าโลกอย่างนี้ยังไงก็ตายสึกก็ตายไม่สึกก็ตายเนี่ยเมื่อสึกก็ตายไม่สึกก็ตายเราจะสึกไปทำไมนะแต่สึกไปเราอุตส่าห์ขึ้นมาจากข
ที่โคนจะลงไปเพื่อนอีกหรือสุดท้ายก็เลยบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเราขอบวชนะบวชปฏิบัติอุทิศบุญกุศลให้เขาก็แล้วกันสุดท้ายท่านก็ตัดสินใจนะตัดสินใจไม่สึกถ้าตัดสินใจไม่สึกแล้วก็ตั้งใจบวชต่อมาแม่บ้านท่านก็เสียชีวิตท่านก็เลยบวชตลอดชีวิตเลยทีนั้นบวชแล้วก็ออกธุดงค์ออกธุดงค์ไปหาครูบาอาจารย์ไปประพฤติไปปฏิบัติจนที่สุดก็กลับไปที่บ้านดงหลวงสุดท้ายท่านก็เลยนั่งสมาธิก็เลยเห็นนิมิตแต่ได้นิมิตนะแต่ได้นิมิตว่าเจอหนองเห็นหนองน้ำใหญ่แต่มีต้นไทรอยู่ตรงกลางมีทรายสวยนะก็เลยบอกให้โยมไปดูซิอยู่ทางตรงนู้นตรงนั้นทิศนู้นนะไปนะโยมก็มาก็มาเจอจริงๆนะเมื่อก่อนที่นี่ไม่ได้ชื่อไทรงามชื่อว่าทรายงามนะมันมีหนองทรายนะใหญ่มากตอนเราจะมาเป็นเด็กๆ เคยไปเล่นนะทรายสวยมากนะแต่เป็นหนองทรายหน้าแล้งนี่คนก็จะไปหาปลาไปเล่นน้ำถ้าอยู่ข้างๆไทรงามใต้นะแต่เมื่อก่อนเป็นเด็กเคยไปเล่นน้ำเคยไปเป็นหนองที่ใหญ่มากนะเป็นที่ลุ่มแต่หนองทรายถ้าเสร็จแล้วก็เลยบอกมีนะท่านบอกว่านั่นแหละเป็นที่อยู่ของเรานะถ้าเป็นที่อยู่ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขแต่ท่านก็เลยพาลูกพาหลานประมาณ20ครอบครัวนะถ้าพากันมาเดือนหนึ่งนะถ้าเดือนหนึ่งเดินทางมาจากบ้านดงหลวงอำเภอลาดยาวนะเสร็จแล้วท่านก็ไปอยู่ที่ก็เลยสร้างวัดแรกวัดไทรงามใต้นะวัดไทรงามใต้แต่ต่อมาท่านก็เลยเห็นนิมิตแต่ตรงวัดเทพนิมิตองค์คนนี้ถึงวันพระใหญ่ๆที่มีแสงลอยขึ้นนะแล้วท่านก็เลยบอกว่าเออนะตรงนั้นจะเป็นวัดต่อมาท่านก็เลยมาสร้างวัดเทพนิมิตมงคลนะก็เลยได้ตั้งชื่อว่าวัดเทพนิมิตมงคลนะเสร็จแล้วต่อมาก็ท่านก็จะบอกว่าให้สร้างวัดอีกวัดหนึ่งเป็นวัดปฏิบัติคือวัดป่าเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ตรงนู้นเนี่ยอยู่ทางทางลงรถตรงต้นไทรท้ายวัดเนี่ยเมื่อก่อนเป็นสวนมะม่วงนะของโยมเบิ้มนะเป็นลูกเคยของโยมผู้ใหญ่พานี่แหละโยมเบิ้มบอกว่าเคยเห็นนะเมื่อก่อนวันพระใหญ่ๆจะมีแสงขึ้นไปนะแสดงว่าสถานที่ตรงนี้จะเป็นวัดถ้าเป็นวัดจริงๆนะต่อมาก็จริงๆนะแล้วก็ได้หลวงปู่ละไมท่านก็เห็นได้เห็นแล้วก็ แล้วก็เลยเห็นที่ตรงนี้ก็ชอบนะชอบก็เลยมาคุยกับยมเบิ้มนะแต่ยกเบิ้มก็อ้าวยินดีนะแล้วก็เลยขายให้ไร่ละ6,000ตอนนั้นแล้วขยายจาก12ไร่ก็เป็น30ไร่แล้วต่อมาก็ขยายเพิ่มขึ้นอีกแต่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แปลกอยู่เหมือนกันนะบางสิ่งบางอย่างมันก็เหมือนกับคำว่านิมิตบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงเหมือนกันนะโยมผู้ใหญ่พานะครับถีบรถมาจากถนนนะมีนาอยู่นู่นอีกทุ่งหนึ่งแล้วก็ถีบจักรยานเข้ามานะจากถนนมองมาในวัดก็บอกเห็นกุฏิโอ้ยนะเป็นแถวเลยนะกุฏิเต็มหมดเลยนะกุฏิเป็นแถวแต่ได้มาพูดอาตมาฟังกันตอนนั้นตอนวัดก็วัดเรื่องอาตมาก็บวชใหม่ๆนะอาตมาก็ฟังเฉยๆมันจะเป็นไปได้ยังไงนะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นจริงๆนะตอนนี้กุฏิ50หลังโยมนะคือมันเห็นนะเขาบอกแกเห็นมากูกุฏิเต็มเลยอาจารย์นะแล้วมาพูดให้หลวงปู่ละไมฟังกุฏิเต็มเลยเป็นแถวนะนะเป็นแถวอย่างกับหมู่บ้านเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งอัศจรรย์อยู่เหมือนกันนะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้ก็คงเคยนะเป็นวัดนะคือเป็นที่อยู่ของผู้ประพฤติปฏิบัติ นะฉะนั้นอันนี้เราก็เลยเจริญรุ่งเรืองถึงวัดป่าสงามเนี่ยถือว่าถ้าเป็นวัดที่มันเหมือนกับเขากำหนดมาให้นะกำหนดมาให้
ต้องสร้างบารมีนะถ้าสร้างบารมีไม่ธรรมดาเหมือนกันถ้าตอนที่อาตมามารับต่อจากหลวงปู่ละไมตอนนั้นโอ้ยนะทุกอย่างมันกิจนิมนต์ก็ไม่มีผ้าป่าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะคือมันไม่มีอะไรเลยนะปัจจัยจะติดวัดสักพันสองพันยากนะแต่ยากก็ได้คุณแม่เสงี่ยมนี่แหละนะเสงี่ยมโพยอดแล้วก็นะพี่น้องนะเป็นลูกหลานของลูกๆของคุณพ่อมวลจันทร์สันนี่แล้วก็อุปธรรมประทานนะคอยบางทีขัดเรือก็นะจำลองให้บ้างอะไรบ้างนะก็เลยค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะเมื่อก่อนมันก็เป็นอะไรที่ทดสอบมันไม่เหมือนวัดอื่นนี่ก็แปลกนะลูกศิษย์ลูกหาที่ออกไปเขามีผ้าป่ามีอะไรนะแต่สงามนี่ไม่มีนะนะไม่มีมันเป็นที่ที่นะแล้วก็ต้องมันต่ำกว่าศูนย์นะต้องซื้อที่ต้องถมที่ซื้อแล้วต้องถมอีกต้องปลูกป่าต้องอุ้ยนะมันเป็นอะไรที่ยากมากนะวัดป่าสงามมาถึงวันนี้ได้ไม่ธรรมดาเลยนะนะก็เลยต้องอาศัยร่วมด้วยช่วยกันนะญาติโยมอาศัยสามัคคีมันก็เป็นธรรมะนะความลำบากนี่แหละเขาบอกความทุกข์ยากลำบากเป็นมหาศยาชั้นเลิศที่จะฝึกคนให้เป็นยอดคนนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำยังไงล่ะอาตมาก็ไม่รู้จักโยมที่ไหนนะก็เอาละนะก็เลยสู้นะสู้ก็เลยนะก็เลยเดินจงกรมให้โยมทำตามกองกลมให้ตอนนั้นก็มีปลวกอยู่ทางนู้น แต่อยู่ทางท้ายวัดตรง ต้นโพนะตรงต้นโพที่หน้าเมรุแล้วก็มีปลวกอยู่ตรงนั้นแต่ปลวกใหญ่แต่ปลวกใหญ่ก็เลยรู้สึกว่ามันวิเวกดีนะท้ายวัดอาตมาก็เลยให้โยมไปทำทางจงกลมให้หน่อยแต่โยมก็ทำทางจงกลมให้เสร็จแล้วก็ไปเดินจงกรมนะต่อมาปลวกเขาก็ทำเป็นจอมขึ้นมาก็เดินไปเดินมาก็พยายามระวังเดินไปเดินมาก็คิดว่าเราจะทำยังไงเราจะทำสร้างวัดยังไงเราไม่มีบารมีนี่มันจะไหวไหมอะไรไหมตอนนั้นก็อายุก็ยังน้อยแต่หลวงปู่ละไมท่านให้เป็นเจ้าวาดอายุแค่26 ย่าง 27นะถือว่าอายุน้อยมาก ก็ยังไม่อยากรับไม่อยากเป็นเจ้าวาดนะคิดจะหนีคิดจะอะไรอยู่นะก็เลยเดินจงกรมเดินไปเดินมาก็เลยเผลอนะเผลอไปเตะเอาจอมปลวกนั้นหักพอเตะจอมปลวกหักก็เลยโอ้โหเราทำบ้านเขาพังทำไงคือจะต่อให้เขานะก็กะจะว่าจะต่อบ้านให้เขาก็ดูว่ารูมันตรงไหนกำลังมองอยู่นะโยมไปเห็นปลวกตัวเล็กเขาปลวกเนี่ยเขาคาบก้นดินมาวางตัวละครปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บจนเสร็จนะก็เลยมันเกิดปัญญาขึ้นมาว่าปลวกตัวเล็กๆคาบก้นดินมาตัวละครนะก็ยังสร้างอาณาจักรได้ยิ่งใหญ่นะผมมองเห็นปลวกใหญ่นั้นเรารู้เลยโอ้โหนะความสามัคคีจริงๆถึงจะทำได้ขนาดนี้มันก็เลยเกิดปัญญาว่าปลวกตัวเล็กๆสร้างก็ข้าพคนนี้มาตัวละครมันยังเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่ได้แล้วถ้าคนละเล็กคนละน้อยหลายๆคนมันก็ต้องสำเร็จนะแต่ต้องสำเร็จนะท่านก็เลยคิดได้ก็เลยค่อยๆนะมีแล้วก็ญาติโยมมาช่วยกันช่วยไปช่วยมาต่อมาก็เอาลูกหลานเขามาบวชนะเอาลูกหลานเขามาบวชต่อมาโยมก็เริ่มเข้ามาก็ได้หลวงปู่สมชายนะหลวงปู่สมชายท่านก็มาเยียบให้นำมาเหยียบให้ด้วยอะไรด้วยก็เลยทำให้ทุกอย่างก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วได้บารมีหลวงปู่ชาครูบาอาจารย์ก็มาช่วยมันแปลกเหมือนกันว่าวัดป่าสงามมีครูบาอาจารย์ท่านเมตตามากหลวงปู่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหลวงปู่จันทร์พาพระฝรั่งมา ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกมาแล้วก็อยากจะมาช่วยนะแต่หลวงปู่จันทร์ท่านก็ชี้นะวัดเกตวัดมาถึงตรงนี้นะก็ถึงจริงๆนะแต่ทีแรกเหมือนท่านพูดเหมือนทีเล่นทีจริงนะท่านบอกอาจารย์ละไมเขตวัดเรามาถึงนี่นะเนี่ยนะสุดท้ายก็ถึงจริงๆโยมทุกอย่างนะแต่ครูบาอาจารย์ท่านชี้ไว้บอกไว้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปได้นะ
น่าเป็นไปได้นะฉะนั้นวัดป่าสง่างามมันไม่ใช่ธรรมดานะมันกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้โอ้ยนะมันลำบากมากนะก็ทิ้งเสร็จนี่ตอนนั้นสร้างโบสถ์โอ้นะบางทีเอาของเข้ามาก่อนก็ทิ้งเสร็จนี่ไม่รู้จะจ่ายใครก่อนมันไม่พอใจนะก็ทำยังไงก็พยายามแก้ไขปัญหาต่อสู้ก็เลยจัดปฏิบัติธรรมบ้างอบรมบ้างบวชนาคโมบ้างอะไรบ้างคือคนเราพอลำบากขึ้นมามันก็เกิดปัญญาขึ้นมาแต่ว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะรอดถึงจะเดินไปได้แต่สุดท้ายก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วกฐินก็เป็นกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมมาจากตอนแรกก็แสนกว่าบาทต่อมาก็สองแสนสามแสนขึ้นมาปีละสี่แสนสี่แสนห้าห้าแสนห้าแสนห้าหกแสนก็ขึ้นมาทุกปีเนี่ยเจ็ดแสนแปดแสนแปดแสนห้าขึ้นมาเก้าแสนจนขึ้นถึงล้านหลักล้านแล้วต่อมาก็หลักล้านห้าหลักสองล้านสามล้านค่อยๆขึ้นมาก็ดีนะคือขึ้นมาค่อยๆขยับขึ้นมาอันนี้ก็เพราะความสามัคคีนะฉะนั้นอันนี้แล้วก็ถือว่ามันก็ดีนะอาตมาก็เลยยึดถือว่าหลวงปู่จันทร์ท่านบอกว่าเราต้องสร้างด้วยศีลด้วยธรรมนะในการสร้างวัดต้องสร้างด้วยศีลด้วยธรรมแต่ก็เลยพยายามอาตมาก็เลยพยายามสร้างด้วยศีลด้วยธรรมก็เลยไม่ขอนะคือบอกแล้วแต่ใครจะทำก็ทำคือเราก็มีหน้าที่บอกแต่ไม่ขอโยมต้องช่วยหน่อยนะอย่างนั้นนะอย่างนี้นะอันนี้บางคนบอกว่าอาจารย์เราเงินเหมือนไม่กล้าไปนะโยมนะเกรงใจเขานะนะบอกว่าโยมจะมาก็มาทำที่วัดก็แล้วกันนะบางคนก็บอกว่านะอาจารย์นะเราเงินที่บ้านหน่อยนะมันรู้สึกยังไงไม่รู้นะนะก็เลยบางทีก็เกรงใจเหมือนกันแต่บางทีมีโยมบอกอาจารย์นะนะตอนนี้นะโยมอยากจะถวายนะถ้าถวายทองคำน่ามีอยู่สามบาทนะให้มาเอานะอาตมาก็ไม่รู้จะไปเอายังไงนะถ้าโยมอยากจะถวายก็มาที่วัดนี่นะนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะก็คือเราแล้วแต่มันก็เป็นไปเองนะคือเทวดาฟ้าดินเขาก็รู้นะเพราะฉะนั้นมันก็มีไม่มากแต่จะขาดหมดจริงๆมันก็ไม่หมดมันค่อยเป็นค่อยไปเหมือนก็มาเรื่อยๆจะมากก็ไม่มากนะแต่ก็ไปได้เรื่อยๆนะฉะนั้นอันนี้เราก็ถือว่านะครูบาอาจารย์ท่านบอกเราต้องสร้างด้วยศีลด้วยธรรมเหมือนวัดหนองประพงนะประวัติวัดหนองประพงนี่ตอนหลวงปู่ชาสร้างวัดใหม่ๆนี่ก็ถิ่นปีหนึ่ง500บาทนะโยมปีหนึ่งได้ก็ถิ่น500บาทนะพันหนึ่งนะรุ่นแรกตอนสมัยแรกๆเนี่ยโอ้ยนะทุกอย่างหนึ่งแต่ต้องประหยัดสุดๆนะแต่บิณฑบาตก็ได้แต่เข้าเปล่าๆนะบางทีปลาตัวหนึ่งก็แบ่งกันอะไรกันก็ฉันประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังจนที่สุดแต่จนที่สุดนี่ก็หลวงปู่ท่านก็บอกว่าโยมให้เราประพฤติปฏิบัติดีเดี๋ยวมีคนนายทหารนายคนใหญ่คนโตเขาจะมาสร้างวัดให้โยมก็โอ้ยมันสิเป็นไปได้อย่างไรก็ต้องพอนะอยู่ในป่าในดงยังสินะสุดท้ายนะมันก็เป็นอย่างที่ท่านพูดไปหมดดังฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ต้องกลัวนะนะคือไม่ต้องกลัวนะมันก็เป็นไปได้เองนะฉะนั้นอันนี้นะคือวัตถุมันก็ดีนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมาเรื่อยๆแต่ถ้าก็มาแบบถ้าทำเร็วๆตอนนี้ก็คงจะมีแต่วัตถุแต่พระเนรก็คงจะไม่มีนะฉะนั้นวัดป่าของเรานั้นก็เลยถ้ามีพระมีเนรไม่ขาดนะตลอดปีนะได้แบ่งแจกจ่ายไปที่อื่นถ้าแยกแจกจ่ายไปอีกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ถือว่าแต่เราสร้างวัดด้วย แต่ศีลด้วยธรรมด้วยความอดทนอดกั้นขันติธรรมนะด้วยขันติธรรมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าทุกสิ่งอย่างก็ได้บารมีครูบาอาจารย์พระพุทธธรรมพระสงฆ์นะก็ทำให้วัดป่าสง่างามของเรานั้น
นะมันมีอะไรดีๆเข้ามาตลอดนะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องการประพฤติการปฏิบัติธรรมถึงเชื่อนะถึงเชื่อว่านะมันมีอานิสงส์นะนะยิ่งให้ยิ่งได้นะยิ่งให้ยิ่งได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็ยิ่งถือว่าจึงพาญาติโยมประพฤติปฏิบัติมาตลอดพาพระไปทุนพยายามฝึกพาฝึกพาหัดพาประพฤติพาปฏิบัติคืออยากให้เขานั้นได้สิ่งที่ดีนะได้สิ่งที่ดีกลับไปแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีของแต่ละคนเหมือนกันบางคนพาฝึกยังไงมันก็ไม่ได้พาฝึกยังไงก็ไม่ได้บางคนไม่ต้องคือบางคนไม่ต้องอะไรมากนะเข้าไปของเขาเองนะคือเขารู้นะมีความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์อุปถัมภ์ปถากคือไม่ต้องสอนอะไรมากนะบางคนนี่พูดแล้วพูดอีกสอนแล้วสอนอีกมันก็ไม่ได้นะนะมันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่เฉพาะครูบาอาจารย์แม้แต่พุทธเจ้านะและแม้แต่พุทธเจ้าก็ยังมีนะท่านเมขียะและพระเมขียะตอนนั้นพระนนท์บอกว่าเมขีพระนนท์บอกว่าเมขียะเราจะไปธุระ7วันนะช่วยอุปถัมภ์พระเจ้าแทนเราหน่อยที่แรกก็ตกลงอย่างดีนะครับสุดท้ายก็ไปอุปถัมภ์พระเจ้าแล้วฟังธรรมก็อยากจะบรรลุธรรมเห็นคนนั้นบรรลุคนนี้บรรลุเจ้าของก็ไม่บรรลุโอ้สงสัยที่เราไม่บรรลุเพราะเราต้องคอยมาดูแลอุปถัมภ์พระเจ้านี่เองนะโอ้ไม่เอาละออกไปบำเพ็ญดีกว่านะออกไปปีกวิเวกเราจะได้บรรลุจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะสุดท้ายเขาไปขอพระเจ้าจะไปออกไปปลีกเวทแต่พระเจ้าดูแล้วนิสัยมันยังไม่ได้บอกเมขียะเดี๋ยวรอให้ป้านนท์กลับมาก่อนนะเธอยังไม่พร้อมโอ้ไม่ได้หรอกนะอยากจะบรรลุอยากจะนะตอนนี้มันฟุ้งซ่านวุ่นวายเหลือเกินนะพระเจ้าบอกยังไงก็ไม่ฟังไม่ฟังก็อ่ะพระเจ้าก็ไปก็ไปพอไปแล้วก็เลยไปนั่งปรากฏอยู่ปฏิบัติอยู่ใกล้ๆแม่น้ำนะก็เลยพอมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งนะมาอาบน้ำเห็นแล้วเกิดราคะทีนี้นะเกิดราคะมาก็โหฟุ้งซ่านนะสุดท้ายก็กลับมาพระเจ้านะพระเจ้าบอกว่าเมขียะจิตของเธอมันหยาบเกินไปนะเธอไม่สามารถยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้หรอกคิดดูนะแม้แต่พระเจ้าบอกนะก็ยังไม่ฟังนะคนเรานี่มันไม่ธรรมดานะกิเลสนะขณะพระเจ้าในสอนบอกทุกอย่างในนั้นอย่างก็ยังไม่เข้าใจก็ยังไม่ยอมนะบอกอย่าพึ่งไปก็ไม่ฟังนะจิตมันยังหยาบนะฉะนั้นอันนี้เราอย่าคิดว่าเราอย่าคิดว่าถ้าเกิดทันพระเจ้าคงบรรลุแล้วมันไม่แน่ล่ะจะเคยเกิดสมัยพระเจ้าแล้วเราก็อาจจะดื้อมาก็ได้นะถ้าเคยดื้อมาก็ได้ถึงไม่ได้บรรลุนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วเราก็ยังจะดื้ออีกแล้วแต่ตอนนี้นะอาตมาพระเจ้าจะบอกเราตถาคตเป็นผู้ชี้ทางส่วนการเดินเป็นของพวกท่านทั้งหลายนะคือท่านชี้ทางให้เราถ้าเราไม่เดินท่านก็ช่วยไม่ได้นะถ้าชี้ให้เราไม่เดินก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะดังฉะนั้นท่านบอกวิธีให้หมดแต่จะเดินทางอย่างไรไปไหนถึงจุดไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนี้อย่าไปทุกอย่างอะไรที่มันผิดไม่ดีท่านก็ห้ามหมดนะก็ตามศีลนี่เองนะคือท่านวางศีลไว้ก็คือถ้านอกเหนือจากนี้อย่าไปอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าพูดผิดในกามอย่าไปโกหกอย่าไปกินเหล้าแต่อย่าไปดูการเล่นที่เป็นค่าศึกแก่กุศลก็คือท่านก็สอนตรงนี้คืออันนี้เป็นทางนะถ้าเป็นทางที่เราจะต้องเดินนะที่ต้องเดินไปตามนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละถ้าเราไม่เดินใครก็ช่วยเราไม่ได้หรอกนะใครก็ช่วยเราไม่ได้นะฉะนั้นอันนี้อย่างหลวงปู่อินท่านก็เคยหลงผิดมากมายนะฉะนั้นก็บอกถึงเราจะมีความผิดล้นฟ้าล้นไปดินถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เราแก้ไขได้ฉะนั้นมันต้องสัจจะนะสัจจะความจริงใจนะทำอะไรต้องทำจริงนะทำเล่นๆอย่างหลวงปู่อินท่านมีสัจจะนะท
ทีเดียวเลยบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินเทียนสันนะถ้าข้าพเจ้าแต่คือท่านไม่ได้ไปรับกับพระด้วยนะบอกญาติพี่น้องนะบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องนะภรรยาเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นครอบครัวใหญ่ทานข้าวร่วมกันกำลังจะทานข้าวกันก็รอท่านเพราะนั้นท่านไม่ทานข้าวเลยนะไม่กินข้าวเลยนะบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินเทียนสันนะถ้าว่าข้าพเจ้าผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งขอแม่ธรณีสูบข้าพเจ้าไปเลยภายใน7วันนะทุกคนตกใจโอ้พูดไปได้ยังไงไม่รู้พูดไปแล้วนะนะพูดไปแล้วนะคือท่านครั้งเดียวเลยนะกสัจจบารมีของท่านเต็มหลวงปู่อินทร์ท่านเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะเพราะสัจจะของท่านนี้แน่นอนท่านพูดคำไหนเป็นเหมือนท่านพูดหมดแต่ท่านบอกจะสร้างวัด ปฏิบัติอีกวัดหนึ่งนะแต่ท่านมรณภาพส่วนมันก็สำเร็จแต่ท่านบอกว่าตรงนั้นจะเป็นอำเภอตรงนู้นจะเป็นตลาดเป็นอะไรท่านบอกไว้หมดนะก็เป็นอย่างที่ท่านพูดอีกเมื่อก่อนใครจะไปเชื่อที่ว่าการอำเภอเมื่อก่อนก็เป็นป่าช้าเผาผีลกนะใครจะเชื่อเราจะมาเป็นอำเภอนะแต่เพราะฉะนั้นนี่ครูบาอาจารย์ท่านรู้นะรู้หมดแต่รู้แจ้งแทงตลอดท่านก็ปฏิบัติมาจากศีล5นี่เองโยมนะตั้งสัจจะศีล5ถ้าข้าพเจ้าผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งขอแม่ธรณีสูบข้าพเจ้าไปเลยนะคือเด็ดเดียวขนาดนั้นนะพอมีศีล5แล้วทีนี้มีแต่อยากจะให้นะมีอะไรให้หมดนะให้หมดเลยเมื่อก่อนโอ้ยนะมีอะไรเห็นของใครอยากได้หมดไม่พ้นไปที่คิดดูก็บอกว่าถ้าโยมพลอยฟังเนี่ยนักเลงไม่นักเลงนะใหญ่ขนาดไหนขนาดเขานะชาวบ้านเอาเกวียนไปนี่อยากได้ควายเขานี่กลางวันแสกๆเลยนะกลางวันนี่นะไม่ต้องกลางคืนไม่ต้องไปลักไปขโมยแล้วกลางวันนี่แหละนะเอาหนามไปวางปุ๊บพอเกวียนหยุดเอาไม้ไปค้ำปลดควายเข้าไปเฉยเลยเจ้าของก็เห็นแต่ไม่กล้าไปตามนะคิดดูว่าท่านเป็นนักเลงโตขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนนะนะแต่สุดท้ายท่านก็มาบวชนะแล้วก็ปฏิบัติจนรู้แจ้งนะรู้ทุกอย่างว่าขนาดตอนนั้นคณิโยมแม่ตมาเล่าให้ฟังเมื่อสมัยก่อนไซงามเนี่ยมันอู้ยนะมัน ถ้าเสียงปืนดังก็ตายนะถ้าได้ยินเสียงปืนนี่ต้องตายนะจะเป็นใครนะทีนี้ก็เลยกลัวนะก็อยากจะกลับนะคือมันไม่ไหวคืออยากจะกลับเพราะกลัวก็เลยหลวงปู่ท่านก็เลยไปคุยอยู่ครึ่งวันอยู่ด้วยกันนี่แล้วไม่ต้องกลับไปไหนหรอกในตรงนี้มันดีที่สุดแล้วแต่ต่อไปก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่เดี๋ยวมันก็ฆ่ากันตายหมดแหละเดี๋ยวต่อไปก็จะสงบแต่พอสมัยก่อนนั้นไซงานนั้นเป็นแหล่งซ่องคือเขาหนีนะพวกนักเลงพวกอะไรนี่หนีก็ดีหนีอะไรมาอยู่รวมกันนะจริงความจริงสุดท้ายก็ฆ่ากันอะไรกันนะท่านบอกเราเป็นคนดีไม่ต้องกลัวนะแต่ลูกชายของท่านเป็นผู้ใหญ่ม้วนผู้ใหญ่ม้วนหลวงปู่บอกว่าคือไม่ต้องจับปืนนะไม่ต้องใช้ปืนหลอกทิศนะเดี๋ยวมันก็ฆ่ากันเองนะสุดท้ายก็จริงนะก็มีหลายคนนะที่พยายามจะมาลอบทำร้ายแต่ก็ขาดแคลนทุกอย่างนะขาดแคลนทุกอย่างอันนี้แหละการมีศีลมีธรรมมันเป็นสิ่งอัศจรรย์โยมนะไม่ใช่เรื่องทำเล่นๆมาทำกันแบบธรรมดามันถ้าทำจริงมันก็ได้จริงเลยถ้าทำจริงก็ได้จริงมันเป็นสิ่งอัศจรรย์นะนี่เห็นในปัจจุบันนะที่ใกล้ๆอาตมาเคยเห็นอยู่ก็คือหลวงปู่อินนี่แหละท่านหลวงปู่อินเพราะเจอท่านมาตั้งแต่เด็กๆไปกราบจะไปสมัยก่อนจะไปไหนก็ไปกราบตอนนั้นจะไปทำงานที่กำแพงเพชรนะไปเป็นไปฝึกเป็นช่างแล้วก็ไปกราบท่านท่านก็เป่าหัวให้ศีลให้พรนะให้คาดแคล้วปลอดภัยให้โชคดีมีชัยนะนะเจริญรุ่งเรืองอะไรนะเพราะฉะนั้นก็นะนี่ก็จึงถือว่าท่านเป็นที่พึ่งนะเป็นเทพเจ้าของชาวไซงาม
แล้วก็พอเริ่มจากศีล5นี่คือสัจจะรู้ว่าเป็นของศีลเป็นของดีแล้วนะแล้วทำไมจะไม่เอาตั้งสัจจะเลยว่าถ้าข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าข้าพเจ้าผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยให้แม่ธรณีสูบเลยนะอย่าสูบเลยแล้วก็มีหลวงตารูปหนึ่งตอนนั้นอันนี้โยมก็เล่าให้ฟังอาจารย์แลนะที่ทำบุญไปนะที่ทำบุญไปช่วงวันที่ทำบุญหาช่วงวันวิสาขะ อาจารย์แลศรีพยัคฆ์นะมาเคยมาคุยกับตมานะบอกว่ามีหลวงตาองค์หนึ่งนะคือผิดสัจจะนะปวดท้องปวดนะปวดกินยายังไงก็ไม่หายนะกินยายังไงก็ไม่หายหลวงปู่มาถึงปุ๊บหลวงปู่ยินมาถึงเอ้าอันนี้มันผิดสัจจะเนี่ยนะตั้งสัจจะแล้วผิดสัจจะเนี่ยจริงไหมโอ้ตกใจจริงนะก็เลยขอเข้ามาหลวงปู่แล้วขอตั้งสัจจะอยู่ดีๆก็หายนะท่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อยู่ในการประพฤติปฏิบัตินะฉะนั้นโอ้โหพุทโธพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงอโหธรรมโมพระธรรมเจ้าน่าอัศจรรย์จริงอโหสังโฆพระสงฆ์เจ้าน่าอัศจรรย์จริงจากโจรผู้ร้ายกลายเป็นพระอริยะนะคิดดูสุดท้ายท่านมรณภาพและอาทิท่านเป็นพระธาตุไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาท่านปฏิบัติพระรุ่นเก่าๆท่านเล่าให้ฟังบางทีท่านนั่งทั้งคืนนะนั่งสมาธิทั้งคืนเลยนะบางทีท่านก็นะมีโยมนะพ่อของโยมแรกนะพ่อของโยมแรกผู้ใหญ่นานะตอนนั้นท่านก็เดี๋ยวท่านคุยนะเฮ้หลวงปู่คุยกับใครนะหลวงปู่ท่านคุยกับใครนะเปิดเข้าไปก็ไม่มีใครนะก็ไปถามหลวงปู่คุยกับใครนะมาก่อนเรียกหลวงพ่อคุยกับใครท่านบอกคุยกับเทวดาทีนี้ท่านนั่งทั้งคืนนะนั่งสมาธิทั้งคืนนะนี่แต่ท่านไม่ค่อยเทศนะเพราะฉะนั้นเวลาให้ศีลนี่ท่านจะให้เองนะสมัยก่อนอาตมาเป็นเด็กนี่เวลาให้ศีลหลวงปู่จะเป็นคนให้เองนะให้ศีลท่านจะบอกว่าเอ้าตั้งใจรับศีลศีลเป็นของหายากมันจะพูดภาษาลาวคำนี้ทุกคำก่อนให้ศีลนะท่านจะพูดดูอย่างนี้แหละนะฉะนั้นอันนี้แหละโยมก็ลองนั่งดูเรามีศีลหรือยังนะถ้าเราไม่มีศีลนะการปฏิบัติธรรมของเรามันก็ไม่เจริญก้าวหน้าแต่มันก็มีอะไรมาปิดบังแต่มันไม่เด็ดเดี่ยวเพราะฉะนั้นในอาตมาเองก็เมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกเป็นเด็กพอได้มาบวชได้ฟังหลวงปู่ละไมแล้วก็นึกย้อนหลังไปนะนึกย้อนหลังไปตอนเป็นเด็กถึงหลวงปู่อินนะก็เลยโอ้นาลิ่งโยมคนแก่คนเฒ่าเล่าให้ฟังตอนบวชนี่เมื่อก่อนไม่รู้หรอกนะคือไม่รู้ไม่ได้สนใจก็เคารพท่านแต่ไม่ได้สนใจในเรื่องอัดเรื่องทำอะไรหรอกนะมีแต่เอาเหรียญของท่านนะสมัยก่อนเอาของเหรียญของท่านไปปกปักรักษานะแล้วก็มีพระ ก็มีพระโยมพ่อของอาจารย์หอยนี่แหละนะไปเล่าให้ฟังตอนจะศึกนะบวชแล้วจะศึกไปกราบไปกัน 3-4 รูปนะมีช่างแกะคนนึงช่างแกะที่ทำมงกบนะแล้วก็ 3-4 รูปเนี่ยไปนะไปขอของดีหลวงปู่นะบอกจะศึกแล้วก็ขอหลวงปู่ขอของดีหลวงพ่อผมขอของดีหน่อยนะนะพวกท่านเนี่ยมองข้ามของดีนะศีล5เลยนะเอาไปสินะของดีตอนนั้นก็บอกคือเขาไม่รู้จะแต่เครื่องรางของขังอยู่ยงคงกระพันนะท่านสมัยก่อนคือหลวงปู่บอกให้แต่ก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่รู้ไปพูดให้ฟังอาตมาก็มันเด็กเนี่ยสมัยก่อนก็ไปทำนากันก็ตกกลางวันก็นะทานข้าวพอเสร็จก็จะนั่งคุยกันนั่งเล่านะพวกทิศทั้งหลายมาคุยกันอาตมาก็ฟังจำได้โอ้นะมานึกถึงนะคือหลวงปู่ไปขอของดีหลวงปู่บอกเอาที่ถ้าพวกท่านในข้ามของดีศีล5เนี่ยเอาไปเลยนะก็คิดว่าหลวงปู่พูดเล่นนะแต่นั้นอยากได้แต่คาถาอยากได้แต่
เครื่องรางของขลังอยู่ยงคงกระพันสมัยนั้นแต่ของดีจริงๆนั้น คือไม่รู้นะแต่คือบวชไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สมัยก่อนก็ไม่คือหลวงปู่ท่านไม่ค่อยได้ย้ำสอนนะท่านปฏิบัติให้ดูนะแต่ท่านไม่ค่อยพูดให้ฟังบางทีพระมีปัญหากันทะเลาะกันมีเรื่องมีราวกันนะไปหาท่านท่านบอกโอ้ยนะอันนี้มันเป็นคนนะถ้าพระไม่ทะเลาะกันหรอกที่ทะเลาะกันนั้นมันเป็นคนท่านพูดแค่นี้นะท่านไม่อะไรมากมายนะท่านบอกถ้าเป็นพานไม่ทะเลาะกันหรอกแต่ที่ทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นคนฉะนั้นท่านนี้เราก็จึงถือว่าท่านมีเมตตานะแต่ท่านบอกว่าหมดแล้วมันไม่จะพูดอะไรมันหมดแต่มันหมดท่านก็เลยปฏิบัติฉะนั้น อันนี้แหละเราก็เจอแต่เรามีของดีนะอาจารย์ของดีไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะทานศีลภาวนาพระอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าเราตั้งสัจจะจริงๆอย่างจังแล้วหรือยังนะพระอาจารย์ก็อยู่ที่เราแต่ว่าจะเด็ดขาดแค่ไหนพระอาจารย์ก็เอาละเดี๋ยวเราก็จะได้เดินพิจารณาดูเดินดูนั่งดูแต่ว่า แต่เรายังขาดอะไรบ้างที่มันปฏิบัติแล้วมันไม่เจริญก้าวหน้ามันติดตรงไหนศีลเราบริสุทธิ์หรือยังนั่นนี่แหละถ้าว่าเราไม่ทำจริงจริงจังมันก็ไม่เกิดมักเกิดผลจริงจริงจังฉะนั้นมีคนไปถามหลวงปู่ชาบอกว่าปฏิบัติยังไงนะเป็นปฏิบัติแบบไหนเป็นทางลัดนะคือทางลัดที่ได้ผลเร็วที่สุดนะปฏิบัติกรรมฐานกองไหนหลวงปู่ชาว่าอะไรก็ได้ขอให้ทำจริงนะขอให้ทำจริงถ้าทำจริงมันได้ผลหมดนะแต่ถ้าทำไม่จริงนี่กรรมฐานบทไหนมันก็ไม่ช่วยไม่ได้หรอกนะขอให้ทำจริงอย่างเดียวนะปฏิบัติจริงนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเราต้องทำจริงถ้าทำไม่จริงมันก็ไม่เกิดมรรคเกิดผลนะอันนี้อาตมาก็กล้ารับประกันที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์นี่แหละนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าควรจะมาเป็นวันนี้นะเพราะฉะนั้นก็จึงถือว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่จริตของอาตมานะจริตของอาตมานะอยากจะเข้าป่าเข้าดงชอบทุรงชอบเข้าป่าเข้าโรงเดินทุดงไปนะคืออยู่แบบ สมัยก่อนชอบไปคนเดียวนะชอบคนเดียวไปไหนชอบไปคนเดียวมันสะดวกอยากไปก็ไปอยากหยุดก็หยุดนะไปหลายคนเดียวคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้วุ่นวายใหม่ๆแต่ก็เลยมันนึกดูนะถ้าเราไปคนเดียวแล้วก็ได้คนเดียวนะถ้าไปหลายคนก็ได้หลายคนนะก็เลยต่อมาก็เลยให้พระให้พระติดตามธุดงค์ไปด้วยนะใหม่ๆก็ลำคาญนะคือลำคาญอย่างนั้นเดินช้าต้องคอยนั่นนะจะทิ้งเขาก็โอ้นะลูกนะลูกเข้ามาจะทิ้งก็ไม่ได้นะแต่บางทีก็รู้สึกลำคาญโอ้ยบางทีนั่งคอยครึ่งชั่วโมงบางทีเป็นชั่วโมงนะนะมันนึกดูคิดไปคิดมาก็ถ้าเราไม่ช่วยเขาก็ไม่มีโอกาสนะก็เลยพยายามประคับประคองให้เขาผ่านพ้นไปได้พอเขาผ่านไปได้เขามีพลังนะนะปีต่อมาก็กลายเป็นเดินได้เดินเร็วเดินทันปีแรกๆเนี่ยโอ้ยนะแทบจะเอาตัวไม่รอดนะแต่พอเขาผ่านในปีหนึ่งปีสองปีสามต่อมาก็เป็นกำลังสำคัญได้นะแต่ช่วยนะช่วยดูแลหมู่คณะช่วยประคับประคองรุ่นน้องนะนี่แล้วก็จริงถือว่าปีการทำอะไรแรกๆมันไม่เคยมันไม่รู้นะนะไม่รู้มันก็เลยยากนะกลัวขาจะหลุดกลัวเส้นจะอะไรสารพัดนะแต่พอผ่านได้จริงๆก็รู้สึกเออเราทำได้ยังไงนะต่อมาก็เลยไม่กลัวแล้วทีนี้นะก็เลยไม่กลัวเพราะว่าเราทำได้อันนี้ก็เหมือนกันนะบางคนก็กลัว
เราจะทำได้ยังไงในสัจชิกแต่พอทำจริงๆแล้วก็เลยไม่กลัวนะจะทำก็ทำได้นอนก็ได้ไม่นอนก็ได้ฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้คือมันได้นะแต่เพียงแต่ว่าเรารักษาธาตุขันธ์นะนั่นบางโอกาสถ้าจำเป็นไม่นอนก็ได้แต่ถ้าเวลาปกติเราก็ร่างกายก็ต้องพักผ่อนเป็นเรื่องปกติแต่บางครั้งการประพฤติปฏิบัติธรรมบาง

มากรุงเทพเนี่ยกลับไปบางทีตีสองดูท่านเหนื่อยแต่ท่านพักประมาณชั่วโมงนึงท่านออกมาเดินจงกรมนะทำไมถึงรู้เพราะว่าขึ้นไปบำเพ็ญกันเดือนหงายนะวันพักคือวันพักก็จะไม่ถือเนสัจฉิกกันก็บำเพ็ญอยู่เอาหินหลวงปู่มาเดินนะมันก็มีกำลังใจนะครูบาอาจารย์โอ้ท่านขนาดนี้ท่านยังมาเดินนะแล้วเราเนี่ยโอ้มันก็เลยทำให้เราไม่อยากหลับไม่อยากนอนอยากจะเดินนะมันได้กำลังใจจากครูบาอาจารย์พาประพฤติพาปฏิบัตินะฉะนั้นก็แล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะได้เดินถ้าเดิน30นั่ง20ถ้าเดิน30นั่ง20นะเดิน30นั่ง20นะใครเอาเท่าที่ไหวครับไม่ไหวจริงๆก็จะไปพักนะก็แล้วแต่นะหรือใครจะสู้จนถึงทําวัดเช้านะนี่ก็อนุโมทนานะคืนนี้ก็ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะดังนั้นต่อไปก็จะได้สวดสาธุการแล้วก็จะได้เดินจงกรม

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: วันนี้ก็อย่างที่เกริ่นให้ทราบนะครับว่าจะมีการบรรยายในหัวข้อของมารู้จักใจนะครับคำว่าใจมีความหมายว่าอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็การที่เราจะดูแลจิตใจของเรานั้นให้ดีให้สงบให้มีความสุขนั้นจะเป็นอย่างไรโอกาสนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังมาเคารพสักการะพระอาจารย์มารบกันครับกราบนมัสการครับท่านครับ
1: วันนี้ก็เราจะมาทำความเข้าใจทำความรู้จักสิ่งที่เรารู้จักกันได้ยากแล้วก็มีอยู่ในตัวของเรานั้นด้วยกันทุกๆคนสิ่งนั้นก็คือเรื่องของใจในหัวข้อบรรยายในวันนี้เลยตั้งชื่อว่ามารู้จักใจคล้ายๆกับว่าเรานั้นเนี่ยไม่เคยรู้จักใจกันมาก่อนเลยทำไมเราต้องมารู้จักใจนะแล้วก็ใจคืออะไรใจนั้นมีอิทธิพลต่อตัวเราอย่างไรเราจะได้ทำความเข้าใจกันคราวนี้มาพูดกันถึงเรื่องใจนะใจเนี่ยเป็นคำพูดแบบภาษาไทยๆเราใช้คำว่าใจนะหรือใช้คำว่าจิตใจใช้ทั้งจิตใช้ทั้งใจแต่ถ้าเราใช้คำว่าจิตเนี่ยก็จะไปเป็นคำทางภาษาบาลีนะภาษาบาลีท่านใช้คำว่าจิตตะหรือใช้คำว่ามนะเป็นคำพูดแทนคำว่าใจในภาษาไทยเราใช้ตรงตัวว่าใจคราวนี้ใจของคนเรานั้นเนี่ยมีปกติทำหน้าที่คิดนะทำหน้าที่รู้สึกทำหน้าที่นึกถึงเรื่องราวต่างๆตัวของบุคคลเรานั้นเนี่ยมี2ประการส่วนหนึ่งเป็นร่างกายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือใจกายนั้นไม่สามารถจะรับรู้

ไม่สามารถจะรู้สึกอะไรๆได้นะแต่ว่าใจเนี่ยเป็นผู้รู้สึกนะใจทำหน้าที่รับรู้ใจทำหน้าที่รู้สึกการนึกการคิดการรับรู้การเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของใจทั้งหมดในตัวของบุคคลนั้นมีกายกับใจแล้วก็เรามาดูกันว่าระหว่างกายกับใจเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดเราจะบอกว่ากายสำคัญใจไม่สำคัญตรงนี้พูดไม่ได้นะหรือจะบอกว่าใจก็สำคัญที่สุดนะกายไม่สำคัญจะพูดในลักษณะนี้ก็พูดไม่ได้สิ่งสองสิ่งนั้นเนี่ยถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีกายใจของเราก็ไม่รู้จะอยู่ที่ตรงไหนตอนนี้มีแต่ร่างกายอย่างเดียวแล้วไม่มีใจเนี่ยร่างกายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเกี่ยวกับร่างกายที่สามารถกระทำสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างลงได้นั้นเนี่ยเกิดจากใจเป็นผู้ดำริใจเป็นผู้สั่งการจึงมีคำกล่าวว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวธรรมบทเนี่ยท่านได้กล่าวถึงบทบาทของใจว่ามีความสำคัญอย่างไรท่านแสดงถึงใจต้องการจะให้เรามองเห็นว่าใจของคนเราเนี่ยทำให้สำเร็จสิ่งต่างๆได้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านแสดงว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเป็นต้นบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุดสำเร็จที่ใจการกระทำต่างๆสำเร็จที่ใจการพูดการคิดทุกอย่างเนี่ยสำเร็จที่จิตของเราทั้งหมดบุคคลจะกระทำดีหรือกระทำไม่ดีมีพื้นฐานมาจากใจแล้วก็ใจของบุคคลเนี่ยที่โทษประทุษร้ายสัญชาติคำว่าใจของบุคคลที่มีโทษประทุษร้ายแล้วจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปเนี่ยล้วนแต่กระทำไปในทางผิดพลาดวาระสุดท้ายผลที่จะติดตามมาก็คือทุกข์ความทุกข์ความเดือดร้อนความทุกข์ความเดือดร้อนของบุคคลที่กระทำไปตามอำนาจของใจที่มีโทษประทุษร้ายความทุกข์นั้นท่านอุปมาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโครากเฟียนเวลาโครากเฟียนไปเนี่ยบ่าของโคก็ต้องใช้ลากแอบรอบเฟียนก็จะไปครูดที่เท้าหลังทำให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนบุคคลที่กระทำความผิดตามอำนาจของจิตที่เป็นอกุศลทุกข์ก็จะเกิดขึ้นติดตามมาจะไปเกิดในภพภูมิใดต่างๆวิบากกรรมตามมาเวลาใดความทุกข์ความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นเวลานั้นตรงกันข้ามกับบุคคลผู้มีใจดีท่านใช้คำว่าใจที่ไม่ถูกโทษประทุษร้ายใจที่ถูกโทษประทุษร้ายก็คือใจเสียใจไม่ดีใจตกอยู่ภายใต้อำนาจของราคะโทสะแล้วก็โมหะส่วนบุคคลที่มีใจดีเนี่ยเวลาคิดก็จะคิดแต่เรื่องดีๆเมื่อคิดดีก็เป็นเหตุให้มีการกระทำที่ดีๆทำให้มีการกระทำดีอันนี้เมื่อกระทำดีเนี่ยผลที่จะติดตามมาก็คือมีความสุขแล้วท่านก็แสดงอุปมาเปรียบเทียบว่าบุคคลที่มีใจดีมีความสุขเวลาได้รับผลของความดีเนี่ยเหมือนกับเงาติดตามตัวเราจะไปที่ไหนเงาก็ติดตามตัวไปที่นั่นแล้วก็ไม่เคยเบียดเบียนไม่เคยทำให้เราต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะเงาอันนี้เราก็ย้อนกลับมาถ
ึงประเด็นว่าเรามารู้จักใจแล้วใจของเรานั้นคืออะไรนะได้ขยายว่าใจของคนเรานั้นได้แก่สภาพความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดถึงเรื่องราวต่างๆความรู้สึกที่เราเรียกกันว่าใจเนี่ยนะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีเรามองไปข้างหน้านะให้ทดลองดูนะมองไปข้างหน้ามองตรงไหนก็ได้มองไปแล้วถามว่าเกิดความรู้สึกหรือเปล่าแล้วก็ลองมองหลายๆจุดจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเราจะเห็นว่ามีความรู้สึกเกิดเรื่อยๆนะมองไปตรงไหนก็จะรู้สึกตรงนั้นพอมองไปแห่งหนึ่งก็รู้สึกอีกมองไปแห่งหนึ่งก็รู้สึกอีกความรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกเกิดขึ้นจากการมองเนี่ยเขาเรียกว่าใจปฏิเสธได้ไหมว่าไม่มีความรู้สึกถ้าเรานั่งกันอยู่หลายคนเนี่ยเราก็มองไปแต่ละคนมองไปคนหนึ่งก็รู้สึกพอย้ายไปมองอีกคนหนึ่งก็รู้สึกใหม่ย้ายไปอีกคนหนึ่งก็รู้สึกใหม่พอย้ายไปอีกคนหนึ่งก็รู้สึกใหม่มองรวมๆก็รู้สึกหลายอย่างไอ้ความรู้สึกนั่นแหละท่านเรียกว่าใจความรู้สึกนี้เนี่ยถ้าเรามองดูแล้วเรารู้สึกความรู้สึกอันนี้ท่านเรียกว่าความรู้สึกทางตาภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าวิญญาณอีกคำหนึ่งนะใจเนี่ยท่านใช้คำว่าวิญญาณอีกคำหนึ่งส่วนคำว่าวิญญาณเนี่ยชาวโลกเข้าใจกันอย่างหนึ่งธรรมะท่านแสดงไว้อีกอย่างหนึ่งชาวโลกส่วนมากเข้าใจกันอย่างไรอ่ะชาวโลกส่วนมากเข้าใจกันว่าวิญญาณคือบุคคลที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเวลาตายนั้นวิญญาณหลุดออกจากร่างกายแล้วก็ล่องลอยไปนั้นคือวิญญาณแล้ววิญญาณอันนี้นี่แหละก็จะล่องลอยไปสู่สถานะต่างๆไปเกิดใหม่บางครั้งวิญญาณเที่ยวล่องลอยอยู่นานหาที่เกิดไม่ได้แล้วเราก็ใช้คำว่าสัมภเวสีใช้คำนี้นั่นคือวิญญาณที่ทางโลกเข้าใจกันแต่วิญญาณที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงเนี่ยคำว่าวิญญาณคือใจวิญญาณได้แก่ความรู้สึกวิญญาณได้แก่ความรู้สึกนั้นน่ะเป็นความรู้สึกเฉพาะทางมองไปแล้วเกิดความรู้สึกทางตาท่านเรียกว่าจักขุวิญญาณถ้ามาพูดอยู่ในขณะนี้ถามว่าพูดแต่ละคำรู้เรื่องหรือเปล่ารู้ทางไหนอ่ะรู้ทางหูใช่ไหมเดี๋ยวรู้ทางหูท่านเรียกว่าโสตะวิญญาณเป็นวิญญาณนั่นน่ะวิญญาณเกิดขึ้นแล้วน่ะแต่เป็นวิญญาณทางหูเวลามีกลิ่นถามว่ารู้สึกไหมเวลามีกลิ่นเนี่ยมีกลิ่นแล้วเกิดความรู้สึกทางไหนอ่ะรู้สึกที่จมูกรู้สึกทางจมูกก็เป็นวิญญาณทางจมูกท่านเรียกว่าขานะวิญญาณตอนที่เรารับประทานอาหารเนี่ยลิ้นได้สัมผัสรสต่างๆมีเปรี้ยวหวานมันเค็มถามว่ารู้สึกหรือเปล่าความรู้สึกตรงนั้นเรียกว่ารู้สึกทางลิ้นความรู้สึกตรงนั้นนั่นแหละท่านเรียกว่าชิวหาวิญญาณมองไปที่ร่างกายของเรานะลมพัดมาเย็นๆถามว่ารู้สึกหรือเปล่าตอนลมพัดมาน้อยหน่อยหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวร้อนวูบวาบวูบวาบทั่วร่างกายถามว่าเรารู้สึกหรือเปล่าความรู้สึกที่ร่างกายเนี่ยท่านเรียกว่าวิญญาณทางกายไอ้ตัววิญญาณทางกายท่านเรียกว่ากายะวิญญาณรู้สึกในอะไรบ้างอ่ะที่ร่างกายเราก็รู้สึกเย็นเย็นรู้สึกร้อนร้อนเนี่ยบางครั้งก็สัมผัสสิ่งที่อ่อนที่แข็งเราก็รู้สึกอ่อนนุ่มแข็งกระด้างเนี่ยบางครั้งก็มีอาการตึงๆมีอาการหย่อนๆที่ร่างกายคำว่าใจเรารับรู้เรื่องเหล่านั้นหรือเปล่า
ที่รับรู้เรื่องเหล่านั้นคือใจคือวิญญาณวิญญาณใจจิตตัวเดียวกันนะไม่ใช่วิญญาณล่องลอยออกจากร่างกายตอนที่เราตายแล้วไปแสวงหาพบใหม่การยังไม่ได้พบภูมิจะเกิดต้องแสวงหาพบอยู่เรื่อยไปเรียกว่าสัมภเวสีไม่ใช่แบบนั้นนะแล้วสัมภเวสีคืออะไรอ่ะอยากรู้จักสัมภเวสีไหมในห้องนี้ล้วนแต่เป็นสัมภเวสีทั้งหมดสัมภเวสีคืออะไรอ่ะแสวงหาที่เกิดถามว่าเรายังต้องเกิดอีกหรือเปล่าพวกเราเนี่ยยังต้องเกิดไหมถ้ายังต้องเกิดก็ยังไม่พ้นความเป็นสัมภเวสีอย่าว่าแต่เราเลยนะพระโสดาบันยังเกิดอีกหรือเปล่าพระโสดาบันก็ยังเป็นสัมภเวสีอ้าวพระสกทาคามีก็เป็นสัมภเวสีอนาคามีท่านก็ยังเกิดก็ยังเป็นสัมภเวสีมีอยู่ท่านเดียวเท่านั้นเองคือพระอรหันต์ไม่เป็นสัมภเวสีสัมภเวสีที่แท้จริงคืออย่างนี้วิญญาณนะจิตใจเข้าใจคำว่าใจมากขึ้นไหมในตัวของเราเนี่ยมีสิ่งสองสิ่งเท่านั้นเองกายกับใจสุขทุกข์ของตัวเราเนี่ยเวลาจะเกิดไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนนะเกิดขึ้นที่ร่างกายและจิตใจสุขทุกข์จะเกิดที่กายนี้แล้วก็เกิดที่ใจของเรานี้คราวนี้เราก็มาดูนะว่าสิ่งที่คนเราปรารถนาในชีวิตเราเนี่ยปรารถนาอะไรเราต้องการอะไรให้คำตอบแก่ตัวเองได้ไหมว่าเราต้องการอะไรเนี่ยถ้าให้แต่ละคนตอบเนี่ยตมาคิดว่าตอบไปคนละอย่างเชื่อไหมไม่เหมือนกันคนเรามันจะต้องการสิ่งเดียวกันได้หรือเปล่าอ่ะเหมือนกันไหมเราต้องการไม่เหมือนกันแต่เชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วคนเราต้องการเหมือนกันเราก็จะมองเห็นว่าที่เราต้องการเหมือนกันก็คือเราต้องการความสุขแล้วเราก็ไม่ปรารถนาพบกับความทุกข์เหมือนกันไหมแบบนี้เหมือนหรือไม่เหมือนนี่แหละเราต้องการเหมือนกันแต่วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วคราวนี้ไอ้สิ่งที่เราอยากจะได้มานั้นนั่นแหละเป็นวิธีการที่จะทำให้เรามีความสุขเราก็แสวงหาเราคิดว่าอะไรจะทำให้ใจเรามีความสุขเราก็แสวงหาสิ่งนั้นต้องการสิ่งนั้นกระทำสิ่งนั้นแล้วก็ให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นเราก็มาดูว่าเราจะแสวงหาความสุขสุขของคนเราเนี่ยมีแค่2ประการเท่านั้นเองสุข2ประการเป็นสุขทางกายประการหนึ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งได้แก่สุขทางใจเรียกว่าสุขกายสุขใจสุขกายได้มาจากอะไรอ่ะสุขใจได้มาจากอะไรเรามามองตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะได้ดูขบวนการของใจว่าถ้าเรารู้จักใจมีประโยชน์อย่างไรเราไม่รู้จักใจจะเกิดโทษอย่างไรแล้วเราจะได้อยากเรียนรู้จักใจสุขทางกายเนี่ยกายของคนเราจะได้รับความสุขร่างกายของคนเราจะได้รับความสุขเนี่ยมีไม่มากอ่ะกายต้องการอะไรบ้างอ่ะร่างกายเนี่ยเวลาหิวก็ต้องการอาหารพอได้อาหารมาเราบริโภคอาหารเข้าไปอิ่มกายก็พอแล้วใช่ไหมพอแล้วเพียงพอจบตรงนั้นจบแล้วคราวนี้ร่างกายต้องการอะไรอีกอ่ะในยามหนาวยามร้อนกายต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเอาไว้ปกปิดอวัยวะร่างกายเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความระอายเพราะว่ารูปร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าเปิดเผยทั้งหมดเนี่ยมันน่าอายนะเราก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยปกปิดไว้แต่ว่าประโยชน์ของเสื้อผ้าไม่ใช่ปกปิดแต่ร่างกายเพื่อป้องกันความระอายอย่างเดียวเท่านั้นในยามที่เหลือปลายยุงลิ้นมารบกวนเสื้อผ้าช่วยได้ในยามที่ร้อนเสื้อผ้าก็ช่วยได้ในยามอากาศเย็นหนาวเสื้อผ้าช่วยได้นั้นร่างกายเขาต้องการเพียงเท่านี้แล้วก็คนเราต้องมีเวลาพักผ่อนใช่ไหมเมื่อเราต้องการพักผ่อนเราก็ต้องการสถานที่สถานที่ที่จะสำหรับนอนหลับพักผ่อนและที่ที่นอนหลับพักผ่อนนั้นก็ต้องกันฝนได้ฝนตกลงมาไม่เปียกแดดออกมาไม่ร้อนลมพัดมาไม่หนาวเราก็เลยต้องสร้างอาคารบ้านเรือนเนี่ยที่มีเอาไว้เนี่ยเอาไว้บำบัดทุกข์ให้กายไม่ต้องให้กายนั้นต้องได้รับทุกขเวทนาเพราะต้องไปกระทบกระทั่งกับดินฟ้าอากาศเราก็เลยต้องมีอาคารบ้านเรือนเนี่ยเรียกว่าที่อยู่อาศัยบางทีไม่ใช่อาคารบ้านเรือนก็ได้เราอาจจะเป็นถ้ำเป็นใต้ร่มไม้ใบบางอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถใช้ได้และในยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยร่างกายต้องการอะไรร่างกายก็ต้องการยาบำบัดต้องการหมอช่วยรักษาถ้าได้ยามาได้หมอมาช่วยเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะงั้นร่างกายเราจะมีความสุขสุขเกิดจากปัจจัย4ปัจจัยเครื่องอาศัยของร่างกายมี4ประการมีอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคกายมันต้องการเท่านั้นเนี่ยในยามที่เกิดความหิวแล้วกายต้องการอาหารเราก็แสวงหาอาหารเนี่ยมาบริโภคแค่อิ่มแล้วก็จบสำหรับร่างกายกายไม่ได้เลือกเลยว่าอาหารเนี่ยจะต้องไปทานที่นั่นไปทานที่นี่จะต้องจัดแจงอย่างนั้นจัดแจงอย่างนี้ใจมาร่วมด้วยตรงเนี้ยใจมาร่วมว่าต้องเป็นไอ้นั่นสิต้องเป็นไอ้นี่สิแล้วใจมาร่วมโดยว่าต้องที่นั่นต้องที่นี่ถ้าเรารับประทานอาหารเพียงเพื่อให้ร่างกายอิ่มไม่ค่อยยุ่งยากอะไรเลยนะแต่ถ้าเรารับประทานอาหารตามที่ใจต้องการเนี่ยเรื่องยุ่งยากมันจะตามมาไปดูนะว่ามันจะเกิดปัญหาอย่างไรนะใจต้องการมันอยากจะไปหลายคนใจต้องการเนี่ยอยากจะไปนั่งภัตตาคารเนี่ยเมื่อใจมันต้องการเนี่ยถ้าเราจะตอบสนองใจเราจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพิ่มต้องหาเงินเพิ่มขึ้นเพื่อเอาไปตอบสนองใจมองเห็นไหมว่าใจมันร้ายอย่างนี้ใจของใครอ่ะใจของเราเองแล้วเราก็คอยตอบสนองเขาเรื่อยใช่ไหมถ้าเราเพียงแต่ตอบสนองกายให้กายดับทุกขเวทนาให้กายเนี่ยปัญหายุ่งยากมีไม่มากจะเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเลยแต่ถ้าตอบสนองใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงพอมันจะต้องแสวงหาแสวงหาแสวงหาแสวงหาเพื่อเอาไปบำบัดใจตามใจปรารถนาถ้าเราบำบัดตอบสนองใจเราก็ต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นแต่ถ้าเราเนี่ยเข้าใจแล้วเราเพียงแต่บำบัดเพื่อตอบสนองกายตามความจำเป็นถามว่าเราต้องเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นไหมเราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นย้อนกลับมาดูเสื้อผ้า
จริงๆเนี่ยร่างกายมันต้องการเพียงเพื่อปกปิดเสื้อผ้าที่เรียบร้อยหน่อยหนึ่งนะสะอาดเรียบไม่สกปรกเอามาคลุมร่างกายเอาไว้แล้วก็ป้องกันหนาวร้อนป้องกันเหลือบยุงลมแดดกายมันต้องการเท่านั้นนะแต่ใจเนี่ยมันต้องการมากยิ่งกว่านั้นอีกใจมันต้องการอย่างไรอ่ะใจมันชอบเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆใจมันคอยมองหาว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขานิยมอะไรกันใจมันจะมองหายี่ห้อมันไม่ได้ไปมองว่าบำบัดทุกข์ให้กายไม่ได้ไปมองแบบนั้นแล้วใจมันก็ปรารถนาจะเอาไอ้ที่คนเขานิยมกันเยอะๆอย่างนาฬิกานี่ก็เหมือนกันเนี่ยประโยชน์ก็คือไว้ดูเวลาถ้าใจมันต้องการมันเอายี่ห้อแล้วคันนี้นะไอ้ยี่ห้อที่คนเขาใส่กันราคาแพงๆอ่ะบางทีเรือนหนึ่งมันเป็นราคาร้อยล้านเนี่ยตมาก็เคยเจอมันนะมันก็มีอ่ะมีเนี่ยใจมันต้องการเห็นไหมใจมันร้ายขนาดไหนแล้วเมื่อใจมันต้องการทำไมอ่ะเราก็เหนื่อยใช่ไหมต้องคอยตอบสนองใจอยู่เรื่อยเราจะเห็นว่าใจเนี่ยมีปัญหาอยู่ตลอดนะแล้วใจเนี่ยต้องการเปลี่ยนของใหม่ๆอยู่ตลอดเราไปมองดูว่าขบวนการของใจเนี่ยจริงๆแล้วสร้างปัญหามากนะสร้างปัญหามากที่สุดคราวนี้ว่าทำไมเราตั้งชื่อว่ามารู้จักใจไงต้องการจะชี้ให้เห็นว่าใจมันต้องการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ตอบสนองใจแล้วเราก็เหน็ดเหนื่อยเพราะใจได้มาใจก็รู้สึกพอใจนะถ้าไม่ได้มาเนี่ยใจก็ต้องขัดใจพอขัดใจก็เริ่มไม่ค่อยสบายใจเนี่ยใจของคนเราเป็นอย่างนี้นะคราวนี้ถามว่าเราจะตอบสนองใจอยู่ตลอดหรือเปล่าอะถ้าตอบสนองใจเนี่ยเราจะต้องตอบสนองกันตลอดชีวิตตั้งแต่เราเกิดมาแล้วเราตอบสนองกันตลอดชีวิตใจก็ยังไม่เพียงพอใจก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใจของคนเราเนี่ยนะท่านบอกว่าเราเนี่ยจะหยิบยื่นอะไรให้ใจเนี่ยสักขนาดไหนใจก็ไม่รู้จักพอถามว่าใจต้องการอะไรอ่ะใจเนี่ยอยากจะได้รถยนต์สักคันหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็หารถยนต์ตอบสนองใจเดี๋ยวใจมันก็เริ่มไปมองคันใหม่อยากได้คันใหม่ตอบสนองอีกมันก็อยากได้คันใหม่อีกแล้วมันก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆคราวนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงว่าเนี่ยเราเนี่ยนะยกเอาภูเขาทองคำล้วนๆเนี่ยหยิบยื่นให้ใจถามว่าใจพอไหมพอหรือเปล่าตรงนี้ใจไม่พอนะใจไม่พอใจจะไปมองไอ้เขาลูกไหนมันเป็นทองคำอีกเนี่ยใจต้องการใจของมนุษย์เนี่ยมันร้ายกาจถึงขนาดนี้แล้วทำไมเราก็ต้องเหนื่อยให้มันตลอดเหนื่อยให้มันตลอดชีวิตเนี่ยเพื่อตอบสนองใจใจของคนเราเนี่ยถมไม่เต็มความพอของใจนั้นน่ะไม่มีใจต้องการของใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วก็ดิ้นอยู่เรื่อยๆแสวงหาอยู่เรื่อยๆต้องการอยู่เรื่อยๆคราวนี้ขบวนการของใจตรงนี้นี่แหละถ้าใครสามารถยับยั้งได้เข้าไปยับยั้งขบวนการของใจตรงนี้ได้สำเร็จเนี่ยเราไม่ต้องตอบสนองให้ใจไปทุกเรื่องตอนนั้นเนี่ยเราจะมีเวลาพักผ่อนแล้วไม่ต้องไปทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองใจไม่ต้องไปแสวงหาเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองใจใครจะสามารถจะหยุดยั้งใจตรงนี้ได้วิธีการตรงนี้เนี่ยที่จะหยุดยั้งใจ
แล้วให้ใจของเราเนี่ยสงบเย็นไม่ต้องดิ้นรนแสวงหามากมายจนเกินไปแล้วไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากจนเกินไปมีแต่เฉพาะจำเป็นวิธีการอันนี้พระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าใจปรารถนาใจต้องการเราสามารถจะแก้ไขได้บุคคลที่จะแก้ไขใจตรงนี้ได้จะต้องเข้าใจใจของตัวเองคือเราจะไปแก้ไขใจที่มีความต้องการอยู่ตลอดแล้วก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอยากได้อยู่เรื่อยๆแสวงหาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถูกกระทบกระทั่งอยู่เรื่อยๆนะเวลาอยากได้เวลาแสวงหาก็มีการยื้อแย่งกันพอมีการยื้อแย่งกันก็มีการกระทบกระทั่งกันพอมีการกระทบกระทั่งกันแล้วใจก็เกิดความสะเทือนตอนนี้สะเทือนใจหวั่นไหวใจก็เป็นทุกข์ตรงนี้นี่แหละถ้าใครเนี่ยเข้าใจใจของตัวเองได้จะแก้ปัญหาทางใจตรงนี้ได้ท่านน่ะพระพุทธเจ้าก็เสนอวิธีการเรียนรู้จักใจว่าต้องเรียนรู้จักใจต้องดูใจให้ทันดูใจให้ทันจนเข้าใจใจของตัวเองไอ้การจะดูใจให้ทันแล้วเหล่านั้นเนี่ยสามารถเข้าใจใจของตัวเราเองเนี่ยตรงนี้เราจะต้องมาเรียนรู้จักมาทำความเข้าใจกันใจของคนเราเนี่ยนะมีปกติชอบคิดถึงสิ่งใหม่ๆถามว่าจริงไหมตรงเนี้ยถามใจตัวเองหน่อยนะว่าจริงหรือไม่จริงอ่ะชอบคิดถึงสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดไหมแล้วใจเนี่ยไม่ต้องการของเก่าๆนะของเก่าๆที่ผ่านไปแล้วรับรู้แล้วใจไม่ต้องการอ่ะใจจะไปต้องการสิ่งใหม่ๆแล้วก็แสวงหาอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดขบวนการของใจที่ปรารถนาต้องการอยากได้แล้วก็แสวงหาตรงนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านเข้าใจใจของมนุษย์เนี่ยดีว่าเกิดมาจากการส่งใจออกส่งใจออกไปถึงสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆใจก็เลยต้องการส่งใจออกไปถึงสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆใจก็เลยต้องการของใหม่ๆคิดถึงนั่นเองท่านใช้คำว่าดำริภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าดำริเกิดมาจากการดำริเนี่ยดอกไม้ตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราเดินผ่านมาผ่านไปนะเดินผ่านมาผ่านไปไม่มีอะไรอะแต่ลองดำริดิดำริถึงดอกไม้ดำริถึงดอกไม้ว่างดงามนะการผลิตการจัดการตกแต่งงดงามลองคิดถึงอย่างนี้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็อยากได้แล้วพออยากได้เนี่ยคิดถึงบ่อยๆเดี๋ยวก็ต้องแสวงหาแล้วการดำริถึงตรงนี้นี่แหละเป็นสาเหตุท่านน่ะเป็นสาเหตุทำให้ใจของเราอยากได้พอใจเพราะนี่สิ่งที่ใจของเราดำริถึงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่สองสิ่งมีอยู่สองสิ่งก็คือสิ่งที่น่ารักน่าพอใจเนี่ยใจก็ชอบดำริถึงนะแต่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วไม่น่าดำริถึงเลยนะแต่ว่าใจก็อดคิดถึงไม่ค่อยได้ลองมีใครมาว่าเราสิก่อนออกจากที่บ้านมาที่นี่ลองมีใครว่าเราสักคนสิถามว่าเรายังอดคิดถึงเขาเรื่อยๆไหมเห
เห็นไหมสิ่งที่ไม่น่าคิดถึงแต่ใจก็ชอบคิดถึงนั่นคือใจคิดถึงแล้วเป็นไงอ่ะคิดถึงแล้วก็สะเทือนใจใจเนี่ยชอบคิดถึงชอบคิดถึงอะไรชอบคิดถึงสิ่งที่น่าพอใจนั้นเป็นปกติของใจแล้วอีกสิ่งหนึ่งสิ่งไม่น่าพอใจใจก็ชอบคิดถึงเมื่อใจคิดถึงแล้วใจก็หวั่นไหววั่นไหวในสิ่งสองสิ่งคิดถึงสิ่งที่น่าพอใจใจก็หวั่นไหวนะหวั่นไหวอย่างไรอ่ะหวั่นไหวในลักษณะน่ารักน่าชอบใจแล้วก็เกิดความอยากได้พออยากได้ก็ต้องการแสวงหาเอาสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นของของเราจบไหมขนาดนั้นจบไหมห่วงใยต่อกังวลใจต่อยังไม่จบอ่ะนี่ดำริถึงสิ่งที่น่าพอใจดำริถึงสิ่งที่ไม่น่าพอใจอ่ะดำริถึงเวลาใดก็ขัดใจเวลานั้นเกิดมาจากใจดำริท่านว่าที่ใจของเราดำริแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแสวงหาอยู่เรื่อยๆจะเอาไอ้นั่นจะเอาไอ้นี่เนี่ยจะต้องไปที่นั่นต้องไปที่นี่ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นั้นคือขบวนการของใจคราวนี้ปกติเนี่ยที่ใจของเรามีความรู้สึกชอบกับชังปัญหาก็เกิดจากตรงนี้นี่แหละชอบชังแล้วก็ตอนมาเป็นปัญหาจริงๆนะมันเป็นปัญหาตอนที่ชังรู้สึกขัดใจดำริถึงแล้วรู้สึกขัดใจสิ่งนั้นกลับกลายมาเป็นปัญหาถ้าดำริถึงแล้วยังไม่เกิดการขัดใจเนี่ยยังไม่มีปัญหานะคราวนี้พอดำริถึงแล้วเราพอใจแล้วเนี่ยเราก็อยากได้พอเราอยากได้มันก็มีคนอื่นอยากได้ด้วยตอนนี้จะเกิดการแข่งขันกันแล้วเราจะรู้สึกขัดใจขึ้นมาเมื่อมีคู่แข่งตอนนี้ปัญหาเริ่มเกิดแล้วปัญหาเริ่มเกิดแข่งขันกันพอแข่งขันกันความขัดใจก็เกิดขึ้นสิ่งที่อยากได้ทำให้มีคู่แข่งพอมีคู่แข่งทำให้เราต้องยื้อแย่งแล้วตอนนี้ก็เกิดปัญหาแล้วทุกทางใจก็เกิดขึ้นตามมาเรื่องของใจตรงนี้นี่แหละเราส่งใจออกไปถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใจของเราถูกกระทบกระทั่งทำให้เกิดความทุกข์การแก้ไขพระพุทธเจ้าท่านมีอุบายวิธีอุบายวิธีแก้ไขก็คือดึงใจกลับหยุดส่งใจไปถึงสิ่งสิ่งนั้นส่งใจไปถึงสิ่งที่เรารักแล้วเราเกิดความไม่สบายใจเนี่ยท่านให้เราดึงใจกลับส่งใจไปถึงบุคคลที่เราขัดใจเนี่ยแล้วเราเกิดความสะเทือนใจเราเกิดความไม่สบายใจท่านให้เราดึงใจกลับพรากใจพรากใจออกมาเราไม่ส่งใจออกไปเนี่ยแล้วห้ามใจตรงนี้ห้ามได้หรือเปล่าอ่ะห้ามใจตรงนี้ห้ามไม่ได้อ่ะสิ่งที่เราพอใจจะห้ามไม่ให้คิดถึงเนี่ยมันห้ามไม่ได้บุคคลที่มาทำให้เราเจ็บใจไม่ให้เราคิดถึงเขาก็ห้ามไม่ได้อีกเมื่อเราห้ามใจไม่ได้เราจะทำอย่างไรอ่ะตรงนี้ท่านให้เรามองเข้าไปที่ใจตรงนั้นเลยมองเข้าไปในใจอ่ะดูใจไงดูใจตรงนั้นมองเข้าไปในใจตรงนั้นดำริถึงใจนั้นพอเรามองเข้าไปในใจเนี่ยจะทำให้เราหยุดส่งใจสมมติว่าเรากำลังคิดถึงคนที่มาด่าเราเนี่ยนะแล้วเราก็ขัดใจในตัวเขาใจก็คิดถึงเขาอยู่เรื่อยๆคิดถึงเขาครั้งหนึ่งก็ขัดใจครั้งหนึ่งคิดอีกก็ขัดใจอีกคิดอีกขัดใจอีกย้อนมามองดูความขัดใจความขัดใจมันอยู่ข้างในนะความขัดใจเนี่ย
แต่คนที่เราขัดใจอยู่ข้างนอกส่งใจไปหาคนที่เราขัดใจจะทำให้เรารู้สึกขัดใจอยู่เรื่อยๆพอมองความขัดใจมองข้างในพอมองข้างในก็เลยหยุดส่งใจไปข้างนอกพอเราหยุดส่งใจไปข้างนอกเราไม่ได้คิดถึงคนที่เราขัดใจเมื่อหยุดดำริถึงความขัดใจก็ไม่มีดูใจจนเราสามารถทันใจของตัวเราจะไปยุติปัญหาต่างๆทางใจได้ทั้งหมดใจอยากได้ใจสร้างสรรค์ใจปรุงแต่งใจต้องการอะไรต่างๆแปลกๆต่างๆนานาที่ยกมาตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยแล้วต้องทำให้เราตอบสนองใจอยู่ตลอดเนี่ยมันจะหยุดไปทันทีเลยถ้าเรามองใจทันมองใจทันแล้วใจหยุดสามารถจะไปปรับปรุงใจไปแก้ไขใจที่เปลี่ยนใหม่ๆอยู่ตลอดแล้วก็อยู่กับสิ่งที่จำเป็นพอเราอยู่กับสิ่งที่จำเป็นตอนนี้เราก็ไม่เดือดร้อนใจแล้วใช่ไหมขบวนการรู้จักใจเนี่ยใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราดูใจทันแล้วแก้ปัญหาทางใจได้ทุกเรื่องเลยเอาปัญหามาสักเรื่องหนึ่งในใจอ่ะมีปัญหาอะไรอยู่บ้างอ่ะมีไม่เคยมีปัญหาใจบ้างหรือเปล่าเคยไม่สบายใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งบ้างหรือเปล่าอ่ะสาเหตุที่ไม่สบายใจอ่ะลองพิจารณาตามไปเราคิดถึงสิ่งนั้นตลอดใช่หรือเปล่าอ่ะคิดแล้วก็สะเทือนใจอยู่เรื่อยๆพอคิดถึงแล้วเราก็สะเทือนใจลองมองเข้าไปในความสะเทือนใจอ่ะนะขณะเรามองเข้าไปในความสะเทือนใจเนี่ยจะทำให้เราหยุดคิดถึงสิ่งนั้นพอเราไม่คิดถึงสิ่งนั้นถามว่าเราจะสะเทือนใจต่อไหมถ้าเราตามใจของตัวเราทันนะสังเกตใจทันแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเวลารู้สึกหงุดหงิดมองเข้าไปในความรู้สึกหงุดหงิดแล้วจะหายหงุดหงิดเวลารู้สึกรำคาญมองเข้าไปในความรำคาญแล้วจะหายรำคาญพอเรารู้สึกขัดอกขัดใจเนี่ยมองเข้าไปในความรู้สึกขัดใจแล้วจะหายขัดใจตอนที่เรารู้สึกสะเทือนใจมองเข้าไปในความรู้สึกสะเทือนใจเนี่ยแล้วจะหายสะเทือนใจตอนที่เราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมองเข้าไปในความรู้สึกนั้นบ่อยๆจะหยุดความอยากได้ถ้าเราไปหยุดความอยากได้แล้วเนี่ยมันจะไม่ต้องตอบสนองใจแล้วคราวนี้เมื่อไม่ตอบสนองใจเนี่ยใจคิดเรามองใจใจต้องการเรามองใจแล้วใจเขาก็จะคิดถึงเขาอยู่อย่างนี้ห้ามมันก็คิดห้ามไม่ได้นะใจของคนเราพระพุทธเจ้าท่านอุปมาเหมือนลิงนะที่ท่านเอาใจของคนเราเนี่ยไปอุปมาเหมือนลิงลิงมันไม่เคยหยุดอยู่นิ่งๆนะลิงอ่ะลิงมันนิ่งได้ตอนที่มันหลับเท่านั้นเองใจของคนเราก็ไม่เคยหยุดอยู่นิ่งๆถ้าเราเข้าไปมองใจเราจะเห็นใจเปลี่ยนอยู่ตลอดใจคิดถึงแล้วก็เปลี่ยนคิดถึงแล้วก็เปลี่ยนคิดถึงแล้วก็เปลี่ยนอยู่ตลอดไม่มีเลยนะที่ใจไม่เปลี่ยนคิดถึงแล้วก็จะไปคิดถึงสิ่งใหม่ๆตลอดใจของคนเรานั้นเกิดดับในใจที่เกิดดับตรงนี้ถ้าเราได้มองดูใจเนี่ยเราจะเห็นความจริงของใจความจริงของใจเป็นอย่างไรอ่ะความจริงของใจเนี่ยเกิดขึ้นรับรู้แล้วดับเคยอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราบอกว่าอยากได้ตลอดหรือเราเคยโกรธใครสักคนหนึ่งเราบอกเราโกรธตลอดถามว่าเป็นไปได้ไหมโกรธตลอดเนี่ยไอ้โกรธตลอดนะถามว่าโกรธคราวเดียวหรือหลายคราวโกรธครั้งเดียวหรือหลายครั้งเมื่อโกรธหลายครั้งเนี่ยถามว่าโกรธแต่ละครั้งเนี่ยดับหรือเปล่าดับแล้วดับเลยไหมที่ดับแล้วเนี่ยแต่โกรธมาใหม่อีกดับอีกโกรธมาใหม่อีกดับอีกดับแล้วดับเลย
แล้วทำไมต้องโกรธใหม่อยู่เรื่อยๆไอ้โกรธใหม่อยู่เรื่อยๆไม่ใช่อื่นไกลอ่ะเราดำริถึงอยู่เรื่อยๆโกรธตัวใหม่เลยมาเรื่อยๆแต่โกรธแล้วดับท่านต้องการให้เรามองดูความจริงของใจว่าเกิดแล้วดับถ้าเราไปมองเห็นความจริงของใจว่าที่เกิดแล้วดับแล้วเกิดอีกไปมองดูก็ดับอีกเกิดอีกไปมองดูก็ดับอีกการไปมองดูตรงนี้บ่อยๆจะทำให้เราเข้าใจความจริงพอเราเข้าใจความจริงของใจว่าเกิดดับตอนนี้ใจของเราเนี่ยจะนิ่งเฉยเห็นความจริงของใจว่าใจเกิดดับเห็นความจริงของใจว่าใจไม่นิ่งตัวเห็นความจริงจะนิ่งเฉยจะไม่พล่านการเข้าไปดูใจจนเข้าใจใจแล้วเราสามารถรู้จักใจของตัวเราเองจะมีประโยชน์ถ้าเราไม่เรียนรู้จักใจเราก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เรียนรู้จักใจไม่คอยดูใจเราต้องคอยตอบสนองใจตลอดตอบสนองใจไม่มีการหยุดนะตอบสนองกันตลอดใจต้องการอะไรเราก็ตอบสนองตอบสนองตอบสนองแล้วเราตอบสนองใจทันไหมใจต้องการไม่มีที่สิ้นสุดพอเราตอบสนองใจไม่ได้เราก็เป็นทุกข์เราจะตอบสนองใจให้ได้ก็ตอบสนองไม่ไหวอีกพอตอบสนองไม่ได้เราก็ทุกข์ใจอีกแล้วใจมันอยากได้แต่เราไม่ได้แต่ถ้าตอบสนองได้แล้วใจก็ไปต้องการตัวใหม่อีกแล้วประเดี๋ยวก็ตอบสนองไม่ได้อีกแล้วเราก็ต้องพบกับความสะเทือนใจตลอดงั้นเราจึงประสบพบกับความผิดหวังตลอดชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีสมหวังไหมมาดูขบวนการของใจอีกหน่อยหนึ่งใจของคนเราเนี่ยนะคือความรู้สึกเนี่ยมีอยู่6ชนิดรู้สึก6ชนิดรู้สึกอย่างไรบ้างอ่ะรู้สึกตอนที่เรามองดูเนี่ยอย่างหนึ่งรู้สึกตอนที่มีเสียงดังอีกอย่างหนึ่งแล้วก็รู้สึกตอนที่มีกลิ่นอีกอย่างหนึ่งรู้สึกตอนที่ลิ้มรสอีกอย่างหนึ่งรู้สึกตอนที่มีอะไรอะไรมากระทบกายอีกอย่างหนึ่งเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วก็รู้สึกทางใจโดยตรงอีกอย่างหนึ่งความรู้สึกมีอยู่6ประการความรู้สึก6ประการเนี่ยรู้สึกแล้วไม่ใช่รู้สึกผ่านไปเลยอ่ะรู้สึกแล้วเนี่ยจะมีการกลับไปเก็บเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาคิดถึงใหม่อีกเห็นแล้วถ้าผ่านไปแล้วผ่านเลยนะได้ยินแล้วผ่านไปผ่านเลยเราได้กลิ่นแล้วผ่านไปผ่านเลยลิ้มรสแล้วผ่านไปผ่านเลยใจของคนเราเนี่ยไม่ผ่านเลยนะจะไปพยายามเก็บเอามาคิดถึงใหม่ตอนกลับไปเก็บเอามาคิดถึงใหม่ตรงเนี้ยปัญหาที่เกิดตรงเนี้ยตอนไปเก็บเอามาคิดถึงใหม่เนี่ยถามว่าเราคิดลักษณะอย่างไรอ่ะคิดไปในทางลบหรือทางบวกคิดไปในทางลบขัดใจจะเกิดคิดไปในทางบวกพอใจก็จะเกิดจึงเกิดความรู้สึกพอใจและขัดใจเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายตามมาขบวนการของใจเป็นอย่างนี้สิ่งที่เรากลับไปเก็บเอามาคิดถึงใหม่สิ่งนั้นผ่านไปดับไปหมดไปแล้วจะสร้างความสมหวังให้เราได้หรือเปล่าเห็นแล้วผ่านไปเลยนะมองดอกไม้ดอกนี้อ่ะมองดอกนี้แล้วก็มามองดอกนี้ขณะมองดอกนี้อยู่ดอกนี้ผ่านไปแล้วหรือยังผ่านไปแล้วกับความรู้สึกคราวนั้นตอนมองดอกไม้ดอกนั้นมีความรู้สึกเกิดขึ้นในคราวนั้นมีจริงๆใช่ไหมแล้วก็มามองดอกนี้ขณะมองดอกนี้ดอกไม้ดอกนั้นยังอยู่ในใจหรือเปล่าหรือผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วนะใช่ไหมผ่านไปแล้วถามว่าได้รู้สึกแล้วหรือยังอันนั้นน่ะ
ดับไปแล้วหรือยังผ่านแล้วดับไปแล้วแต่ตอนนี้กำลังมองดอกที่ให้อยู่สิ่งนี้กำลังเกิดสิ่งนั้นดับไปแล้วไปมองอย่างอื่นอีกสิ่งนี้ก็ผ่านไปอีกภาวะจิตจะเป็นอย่างนี้รับรู้แล้วดับไปรับรู้แล้วดับไปแต่พอรับรู้แล้วเนี่ยดับไปแล้วทางใจเนี่ยไม่ยอมทางใจย้อนกลับไปคิดถึงใหม่อีกพอไปคิดถึงใหม่ไปคิดในทางบวกพอใจไปคิดในทางลบขัดใจถ้าจะเอากันเข้าใจง่ายๆต้องยกอุปมาเกี่ยวกับได้ยินคนพูดเราได้ยินเขาด่าเราเงี้ยกับเขาชมเราเคยถูกชมไหมชีวิตของเราเนี่ยชอบใจหรือเปล่าอ่ะถามว่าเราชอบใจตอนไหนอ่ะชอบใจตอนเสียงชมดับไปหรือชอบใจตอนที่เสียงชมยังมีอยู่เราเคยได้ยินคำด่าแล้วเราก็ขัดใจใช่ไหมเราขัดใจตอนไหนอ่ะขัดใจตอนที่เขาด่าหรือขัดใจตอนที่ด่าดับไปแล้วจิตของคนเราเป็นอย่างนี้พอเสียงดังรู้สึกทางไหนรู้สึกทางหูดับทันทีหรือเปล่ารู้สึกแล้วดับเลยไหมพอรู้สึกทางหูก็มีแค่รู้สึกในเสียงดังแล้วก็ดับพอดับแล้วทางใจก็เกิดทางใจเกิดทำไมอ่ะคิดว่าทำไมต้องด่าเราพอคิดว่าทำไมต้องด่าเราเราก็เลยขัดใจที่ตอนขัดใจเนี่ยถามว่าด่าดับไปแล้วหรือยังดับแล้วเราขัดใจในความว่างเปล่าหรือเปล่าวะเอาสิ่งที่ดับไปแล้วมาปรุงแต่งใหม่แล้วเราก็ขัดใจถ้าเรามองเห็นความจริงว่าดับไปแล้วเราจะเฉยเลยชมก็เหมือนกันเนี่ยเขาชมเราเนี่ยสมมติว่าเราเข้ามาในห้องนี้ก็มีคนกล่าวชมพอเขากล่าวชมเสร็จแล้วเราก็มองรอบๆห้องเอ๊ะไม่มีใครเลยมีเราอยู่คนเดียวแสดงว่าชมเราพอชมเราขึ้นมาเนี่ยพอใจเลยมั้ยเราได้ยินเสียงเขาด่าเหมือนด่ามาลอยๆมองไปมองมาไม่มีใครเลยมีเราคนเดียวเอ๊ะด่าเราเข้าแล้วมั้งเนี่ยพอว่าด่าเราเข้าแล้วมั้งเนี่ยก็เริ่มขัดใจถ้าอย่างนี้จะชัดเจนนะเคยไปในสถานที่เราฟังภาษาเขาไม่ออกไหมแล้วเขาก็ด่าเราอ่ะด่าเราฟังไม่ออกไงเราก็ยิ้มให้แต่เรามาแปลความหมายออกเวลาใดเนี่ยเราก็ขัดใจเวลานั้นขัดใจตอนไหนอ่ะขัดใจตอนที่ด่าดับไปแล้วหรือด่ายังอยู่ชอบใจก็เหมือนกันนะชอบใจตอนที่เสียงชมดับไปแล้วหรือเสียงชมยังอยู่สิ่งที่มนุษย์ยินดียินร้ายขัดใจหรือชอบใจเนี่ยตามหลักแห่งความเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าเรายินดีในความว่างเปล่าแล้วเราก็ขัดใจในความว่างเปล่าเพราะเรามองไม่เห็นความจริงของใจใจเกิดขึ้นรับรู้สึกทางตาแล้วดับลงฉับพลันทันทีใจเกิดขึ้นรู้สึกทางหูแล้วก็ดับลงฉับพลันทันทีใจเกิดขึ้นรู้สึกทางจมูกแล้วดับลงฉับพลันทันทีใจเกิดขึ้นทางลิ้นก็ดับลงฉับพลันทันทีใจเกิดขึ้นรับรู้ทางกายแล้วดับลงฉับพลันทันทีหรือใจเกิดขึ้นรับรู้ทางใจแล้วดับลงฉับพลันทันทีเราไม่ได้มองดูตรงนี้พอไม่ได้มองดูตรงนี้เราก็ไปเก็บเอามาคิดถึงใหม่ปรุงแต่งใหม่แล้วก็ชอบใจขัดใจแต่ถ้าเรามองเห็นว่าดับแล้วดับแล้วดับแล้วเห็นความรู้สึกว่าดับแล้วดับแล้วดับแล้วเนี่ยเราจะเฉยเฉยทันทีคราวนี้ความเป็นจริงเนี่ยดับจริงๆไปดูความรู้สึกชอบใจและขัดใจก็เหมือนกันรู้สึกชอบใจขัดใจเนี่ยรู้สึกชอบใจแล้วดับนะดับขัดใจแล้วก็ดับไอ้ตัวขัดใจเนี่ยถ้าเรามองเห็นว่า
ม่ได้เกิดคราวเดียวแต่ละครั้งเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไอ้การจะเกิดทุกครั้งต้องดำริถึงสิ่งที่น่าขัดใจทุกครั้งแล้วเกิดพอส่งใจไปดำริถึงว่าเขาด่าเราก็ขัดใจส่งใจไปดำริถึงว่าเขาว่าเราขัดใจทุกครั้งจะขัดใจต้องส่งใจไปดำริถึงก่อนแต่ตอนขัดใจเวลาใดพระพุทธเจ้าให้มองใจพอรู้สึกขัดใจมองใจถ้าเรารู้สึกขัดใจแล้วมองใจก็จะหยุดทรงใจไปดำริถึงสิ่งที่น่าขัดใจแล้วขัดใจตัวใหม่จะไม่มาขัดใจที่เกิดขึ้นขณะนี้มองดูดับแล้วหรือยังขัดใจปั๊บดับทันทีไหมดับถ้าดำริถึงสิ่งที่น่าขัดใจใหม่อีกเกิดอีกถ้าไปมองตัวขัดใจข้างในเนี่ยก็หยุดส่งใจไปดำริถึงคนที่เราขัดใจพอหยุดดำริถึงคนที่เราขัดใจถามว่าจะขัดใจต่อไหมดูใจทันแล้วดับได้เรื่องของใจเนี่ยมีประโยชน์เราสามารถจะยุติปัญหาทางใจได้ทั้งหมดเลยถ้าเราดูใจทันใจของคนเราจึงน่าเรียนรู้ไงรู้ใจคนอื่นเนี่ยน่ามหัศจรรย์ใช่ไหมแต่ยังไม่มหัศจรรย์เท่ากับการรู้ใจของตัวเองเพราะรู้ใจของตัวเองแล้วแก้ปัญหาทางใจได้หมดความรู้สึกหงุดหงิดใจดูใจหงุดหงิดแล้วหยุดคิดถึงคนที่เราหงุดหงิดเราก็เลยหายหงุดหงิดรู้สึกรำคาญพอดูความรู้สึกรำคาญก็หยุดคิดถึงสิ่งที่เรารำคาญแล้วเลยหายรำคาญรู้สึกหวาดกลัวเพราะคิดถึงสิ่งที่น่ากลัวเลยกลัวใช่หรือเปล่าพอมองความรู้สึกกลัวทำให้หยุดคิดถึงสิ่งที่น่ากลัวก็เลยหายกลัวเวลาไปมองความรู้สึกจะไปเห็นความจริงว่าความรู้สึกนั้นดับแล้วดับแล้วเกิดอีกมองอีกเห็นดับอีกเกิดอีกมองอีกเห็นดับอีกแล้วไอ้ตอนมองดูเห็นดับดับดับตรงนี้เรียกว่าเห็นความจริงไปมองเห็นตรงนี้จะทำให้เราหยุดดำริชอบใจมาจากความดำริขัดใจก็มาจากความดำริโกรธเนี่ยมาจากความดำริน้อยใจมาจากความดำริสะเทือนใจมาจากความดำริเคยไม่เคยน้อยใจบ้างไหมน้อยใจใครอ่ะส่วนมากคนที่เราน้อยใจเป็นคนใกล้ๆตัวเรานะแล้วก็เป็นคนที่เราคุ้นเคยดีบางทีก็เป็นสามีเราเงี้ยภรรยาเราพ่อแม่เราลูกเราเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกลอ่ะที่เราน้อยใจอ่ะทำไมต้องน้อยใจอ่ะเพราะดำริถ้าดูใจดูใจก็หยุดดำริไงพอน้อยใจดูความน้อยใจขัดใจดูความขัดใจกลัวดูความรู้สึกกลัวก็เลยหยุดดำริพอหยุดดำริก็เลยไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องขัดใจแล้วไม่ต้องหวาดกลัวดูใจทันมีประโยชน์ดูใจไม่ทันแล้วมีแต่เรื่องทำให้เราสะเทือนใจตลอดทำให้เราต้องทุกข์ใจตลอดทำให้เราต้องกังวลใจตลอดทำให้เราต้องหนักอกหนักใจตลอดวิธีการแก้ปัญหาของตัวเราก็คือทำอย่างไรเราจะไปมองใจตรงนั้นให้ทันปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าทำอย่างไรจึงจะมองใจทันฝึกมองใจบ่อยๆวิธีการมองแบบง่ายที่สุดนะวันนี้จะแนะอย่างง่ายๆให้เอาแบบนี้ก็แล้วกันนะวิธีการมองใจเนี่ยนะต่อมาจะแนะวิธีการมองใจให้ตอนนี้นะจะให้คิดถึงลองคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เรารู้จักนะคิดแล้วหรือยังอ่ะคิดว่าอย่างไรจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้ที่ให้คิดนะคิดอย่างไรคิดว่าอย่างไรรู้ไหมรู้หรือเปล่าคิดจริงหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้คิดจริงหรือเปล่าเอาแล้วนะลองสังเกตตัวคิดตัวนั้นสิที่เราคิดเมื่อสักครู่นี้ยังอยู่ไหม
นี่คือวิธีการดูใจตอนเราไปดูใจอ่ะใจดับแล้วเข้าใจหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเดินมาถามว่ามาถึงที่เนี่ยเรารู้สึกอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งบ้างไหมวันนี้มีไหมอ่ะจำได้ไหมอยากได้อะไรอยากได้ตอนไหนจำได้ไหมจำความรู้สึกอยาก

ใหม่หรือเปล่าเป็นของใหม่ไม่ใช่ตัวนั้นแต่ตัวนั้นดับไปแล้วหรือยังเรารู้สึกอย่างไรให้ย้อนกลับไปมองทันทีแบบนี้นะรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ย้อนกลับไปมองดูความหงุดหงิดมันยังอยู่ไหมเราก็จะไปพบว่าดับแล้วรู้สึกน้อยใจแล้วก็ย้อนไปมองดูก็จะเห็นว่าดับแล้วรู้สึกอยากได้ย้อนกลับไปมองดูก็จะเห็นว่าดับแล้วไอ้การย้อนไปมองดูความรู้สึกตรงนี้นี่แหละเรียกว่าดูใจเป็นวิธีการดูใจเราจะดูใจของเราง่ายๆเวลาเราไปพบใครคนใดคนหนึ่งเราเกิดความรู้สึกอย่างไรอย่างไรเนี่ยรีบมองดูความรู้สึกนั้นทันทีพอเราไปมองดูเราจะไปเห็นความจริงว่าดับแล้วไม่มีแล้วนั่นคือการดูใจดูแบบนี้บ่อยๆแล้วเราเห็นว่าใจดับเนี่ยเรียกว่าเรารู้จักใจนะยังไม่มองเห็นใจเราเปลี่ยนเรื่อยๆยังไม่เข้าใจใจตัวเองยังไม่มองเห็นใจของเราที่เกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปเรียกว่ายังไม่เข้าใจใจของตัวเองถ้าเราเข้าใจใจของตัวเราเองได้ถึงขนาดนี้ทุกทางใจจะไม่มีสำหรับตัวเราแล้วเราจะไม่ทุกข์ใจอีกต่อไปทำอย่างไรเราจึงจะรู้ใจของตัวเราได้ตลอดเราจะทำอย่างไรดีเราจึงจะรู้จักใจวิธีการที่เราจะรู้จักใจจะดูใจทันพระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้การจะเข้าไปดูใจเนี่ยต้องอาศัยสิ่งสองสิ่งสิ่งสองสิ่งนั่นคืออะไรอ่ะอาศัยสติและสัมปชัญญะจึงจะดูใจทันการย้อนกลับไปมองดูเนี่ยเรียกว่าสติสัมปชัญญะหรือใช้คำว่าสังเกตพอรู้สึกแล้วเราก็รีบสังเกตรู้สึกแล้วรีบสังเกตต้องอาศัยสติสัมปชัญญะที่มีกำลังคล่องแคล่วว่องไวถ้าเราอยากดูใจทันต้องฝึกสติสัมปชัญญะให้คล่องแคล่วว่องไวการฝึกสติสัมปชัญญะให้คล่องแคล่วว่องไวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็มีอุบายของท่านเองนะอุบายวิธีของท่านท่านก็ให้เราฝึกสังเกตตอนนี้เรามาทดลองดูนะว่าเราจะทำได้ไหมนะตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ใช่ไหมแล้วลองสังเกตตัวเองสิสังเกตตัวเองว่านั่งท่าไหนศีรษะอยู่อย่างไรรู้ไหมสังเกตแขนอ่ะแขนข้างเดียวก็พอนะแขนซ้ายอ่ะจากต้นแขนไปถึงปลายแขนเลยว่าวางอยู่อย่างไรรู้ไหมเหมือนไม่เหมือนที่สังเกตเมื่อสักครู่นี้ทำเหมือนกันถูกเมื่อสักครู่นี้สังเกตก็รู้อย่างนี้ใช่ไหมมองดูก็เหมือนกันใช่ไหมแบบนี้เรียกว่าถูกการสังเกตแล้วรู้สึกเนี่ยท่านเรียกว่าสติสัมปชัญญะสังเกตแขนอีกข้างหนึ่งเนี่ยรู้ไหมเดี๋ยวนี้ถ้ารู้เรียกว่าสติสัมปชัญญะอีกสังเกตลำตัวหาตัวเองเจอไหมหาไม่เจอขยับหน่อยขยับนิดนี้ขยับปั๊บเห็นตัวเองไหมเห็นลำตัวไหมถ้าเห็นลำตัวเห็นตัวเองเนี่ยเรียกว่าสติสัมปชัญญะฝึกอย่างนี้บ่อยๆเลยนั่งอยู่แล้วก็สังเกตตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ในตัวเราเรารู้หมดใช่ไหมลองดูเท้าของเราเองที่เอาอยู่ยังไงรู้ไหมเดี๋ยวนี้อ่ะนั่นแหละเรียกว่าสติสัมปชัญญะเป็นสติสัมปชัญญะทั้งหมดเลยสังเกตพวกนี้ไปก่อนนะสังเกตกายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพอเราสังเกตแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็ได้อะไรมาได้การระลึกได้ความรู้สึกมาที่เราได้คือการระลึกและความรู้สึกไอ้การระลึกและความรู้สึกเราสังเกตอยู่บ่อยๆเราก็ได้บ่อยๆก็เกิดความคล่องแคล่วพอคล่องแคล่วก็ชำนาญไงพอชำนาญต่อไปก็ใจคิดก็สังเกตใจใจคิดก็สังเกตใจพอสังเกตใจก็ไปเห็นความจริงของใจว่าใจนั้นเปลี่ยนไปดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างเปล่าต้องเห็นใจดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างเปล่านะจึงจะเรียกว่ารู้จักใจถ้า

0: ยังไม่เห็นแบบนี้ยังไม่รู้จักใจต้องตามดูใจให้ทันนะจึงจะรู้จักใจถ้าเราไม่ตามดูใจทุกทางใจจะตามมาถ้าเราตามดูใจทุกทางใจจะไม่ตามมาเราอยากได้อะไรอ่ะเมื่อสักครู่นี้คนเราอยากได้เหมือนกันไหมเริ่มต้นอ่ะเราอยากได้เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันเราอยากได้เหมือนกันเราอยากได้อะไรอ่ะอยากได้ความสุขเราไม่ต้องการความทุกข์แล้วสุขที่แท้จริงก็คือสุขเกิดขึ้นจากการเข้าใจใจของตัวเราเองแล้วเราสามารถไม่ตอบสนองใจที่ใจปรารถนาเรารู้ทันใจจึงไม่ต้องตอบสนองใจถ้าเราไม่รู้ทันใจเราก็ตอบสนองใจตลอดถ้าเราดูใจทันรู้จักใจแล้วเราไม่ต้องตอบสนองไปนั่งสังเกตได้ไหมล่ะนั่งก็สังเกตยืนสังเกตได้ไหมยืนอ่ะไหนลองยืนหน่อยสิอ่ะลองยืนสิรู้ไหมเนี่ยก่อนยืนกายโน้มไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งรู้หรือไม่รู้รู้นะตอนนี้สังเกตยืนท่าไหนรู้หรือยังนี่แหละสติสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้นี่แหละนั่งลงสิรู้ไหมรู้อาการนั่งลงไหมเนี่ยนี่แหละสติสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้นี่แหละเข้าใจไหมตรงนี้นี่วิธีที่จะทำให้ใจมีความสุขวิธีที่จะดับทุกข์ให้ใจต้องรู้จักใจเรามารู้จักใจกันดีฝ่าวันนี้ก็เลยนำเรื่องมารู้จักใจแล้วเรามารู้จักใจทำไมเข้าใจแล้วหรือยังมารู้จักใจก็คือมาคอยสังเกตใจตามดูใจจนรู้เท่าทันใจเมื่อเรารู้เท่าทันใจวันไหนวันนั้นใจเราไม่ทุกข์สุขทางใจจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราใช้เวลาบรรยายมาพอสมควรแก่เวลานะขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยนะคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของฐานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นภวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้ทุกท่านนั้นมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกท่านเถิดใครสงสัยก็เชิญเลยนะใครอะไรยังไม่เข้าใจตรงไหนก็เชิญ
1: ที่ถามบอกว่าให้ดูใจก็คือการตามดูขันธ์ทั้ง5ใช่หรือไม่ครับ
0: การดูใจก็คือดูความรู้สึกความรู้สึกเกิดขึ้นของเราทุกอย่างทุกชนิดเลยเราเกิดความรู้สึกสบายเราก็ย้อนไปมองดูความรู้สึกสบายเราเกิดความรู้สึกไม่สบายเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปมองดูความรู้สึกไม่สบายบางครั้งเนี่ยเราก็สบายใจใช่ไหมพอรู้สึกสบายใจก็ย้อนไปมองดูบางครั้งเราก็รู้สึกไม่สบายใจพอรู้สึกไม่สบายใจเราก็ย้อนกลับไปมองดูบางครั้งเราก็เกิดความรู้สึกหงุดหงิดพอเราเกิดความรู้สึกหงุดหงิดเราก็ย้อนกลับไปมองดูให้ย้อนกลับไปมองดูทุกครั้งเรียกว่าดูใจเราเกิดความรู้สึกแล้วเราไม่ได้ใส่ใจในความรู้สึกเหล่านั้นเรียกว่าไม่ได้ดูใจดูใจในที่นี้ไม่ใช่อื่นไกลนะสนใจต่อความรู้สึกนั้นๆสนใจต่อความรู้สึกนั้นนั้นเป็นกรณีพิเศษเอาใจใส่ต่อความรู้สึกนั้นนั้นใส่ใจในความรู้สึกนั้นนั้นใส่ใจเอาใจใส่สนใจเรียกว่าดูใจ

เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเรา

ลูกกตัญญูนานมาแล้วมีลูกกุฎุมพีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งชื่อว่าสุชาตกุมารเขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแล้วก็เจริญเติบโตมาเป็นลำดับต่อมาปู่ของเขาได้ถึงแก่กรรมลงตามสภาพของสังขารกุฎุมพีผู้เป็นลูกเศร้าโศกเสียใจอย่างมากได้จัดการพิธีเผาศพอย่างยิ่งใหญ่เป็นที่สมเกียรติยศหลังจากนั้นจึงได้เก็บอัฐินำกระดูกไปไว้ที่สถูปดินในบริเวณสวนของเขาและทุกวันเขาจะถือดอกไม้ไปบูชาสถูปพร้อมกับเดินวนเวียนร้องไห้อยู่ไปมาไม่เป็นอันกินอันนอนและที่จะหนักไปกว่านั้นคือเขาไม่ยอมทำกิจการใดๆเลยสุชาตกุมารเมื่อเห็นดังนั้นก็คิดที่จะบรรเทาความโศกของพ่อจึงออกไปนอกบ้านหาหญ้าและน้ำไปวางไว้ข้างหน้าวัวตายตัวหนึ่งแล้วก็นั่งลงอ้อนวอนมันว่าวัวจ๋าเชิญเจ้ากินน้ำเถอะผู้คนเดินผ่านไปมาเห็นข้าวต่างก็พากันถามเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือถึงได้ทำอย่างนี้เขาไม่ตอบประการใดคนพวกนั้นจึงพากันไปบอกกุฎุมพีผู้เป็นพ่อเล่นเอาพ่อตกใจรีบออกไปไต่ถามว่าลูกเอ๋ยเจ้าเป็นคนฉลาดไม่ใช่หรือทำไมเจ้าจึงหาหญ้าหาน้ำมาให้วัวตายกินอย่างนี้ล่ะพ่อขอถามหน่อยเถอะวัวที่ตายแล้วน่ะจะคืนชีพมาด้วยหญ้าและน้ำที่เจ้าหาให้หนีหรือเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรืออย่างไรสุชาตกุมารนั้นเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของตนจึงลุกขึ้นพูดกับพ่อทันทีว่าพ่อครับพ่อจงดูสิว่าหัวเท้าหน้าเท้าหลังและหางหูของวัวตัวเนี้ยยังคงสภาพเดิมอยู่ลูกคิดว่ามันคงจะฟื้นขึ้นมาได้ส่วนหัวและเท้าของปู่นั้นตอนนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแต่ทำไมพ่อจึงร้องไห้คร่ำครวญอยู่ที่สถูปดินในสวนนั้นทุกวันเล่ากุฎุมพีผู้พ่อได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจได้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรจึงพูดกับลูกด้วยความดีอกดีใจเขาได้เข้าใจความที่สังขารไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอีกต่อไปได้พาลูกชายกลับบ้านตั้งหน้าตั้งตาประกอบการงานตามเดิมที่เคยมาเมื่อกุฎุมพีสิ้นชีวิตไปสุชาตกุมารก็ได้ปกครองทรัพย์สมบัติแทนพ่อด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ทำให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตที่รู้ถึงความห่วงใยความรักระหว่างพ่อลูกได้เห็นความผูกพันตามธรรมดาของผู้เป็นปุถุชนแต่เมื่อถึงวาระหนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจความเป็นธรรมดาธรรมชาติของการเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นหลักที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นหลักที่มีความเป็นสากลกุฎุมพีได้ลูกชายดีมีความกตัญญูทั้งเป็นคนมีปัญญาจึงได้ใช้อุบายที่ชาญฉลาดชี้ทางปลดเปลื้องทุกข์ของพ่อแม่ได้ท่านผู้ฟังที่เคารพคะบอกชีวิตด้วยนิทานธรรมของพระศรีวรเวทีรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีก็จบโดยบริบูรณ์แล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาที่ท่านพระศรีวรเวทีได้กรุณาอนุญาตให้นำหนังสือเล่มนี้มาอ่านออกอากาศเผยแผ่สู่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

ปากร้ายใจดีมีเด็กชายคนหนึ่งจะไปเที่ยวป่ามารดาห้ามไม่ฟังเรียกให้กลับบ้านก็ไม่ยอมกลับมารดาโกรธหนักเลยด่าส่งไปว่าให้ควายป่าขวิดตายเสียเถอะเด็กชายนั้นได้ยินเสียงด่าก็หากลัวไม่คงเดินทางไปตามใจตนพอไปได้สักหน่อยก็พบควายป่าขวางหน้าอยู่จริงๆมันวิ่งปราดเข้าใส่เพื่อจะขวิดหมดท่าก็เลยตั้งสัตว์ว่าแม่ของเรากล่าวคำใดด้วยปากคำนั้นอย่าเป็นจริงเลยแม่คิดข้อใดด้วยใจขอข้อคิดของแม่นั้นจงเป็นจริงเถิดควายป่านั้นหยุดชะงักเหมือนใครเขาผูกมัดมันไว้ฉะนั้นทั้งนี้เพราะคำพูดของแม่นั้นไม่ได้กล่าวออกมาด้วยความตั้งใจจะให้เป็นเช่นนั้นเจตนาของแม่ไม่มุ่งร้ายต่อลูกเลยฉะนั้นถ้อยคำด่าของบิดามารดาท่านว่าไม่เป็นคำหยาบเพราะจิตใจอ่อนในบางครั้งบิดามารดาอาจจะด่าแช่งลูกของตนอย่างรุนแรงเช่นว่าให้โจรจันไรฟันหั่นเป็นท่อนๆเสียเถอะดังนี้ก็มีแต่ในใจจริงของท่านไม่ปรารถนาจะให้เกิดเป็นเช่นนั้นแม้สักเท่าใหญ่บัวเลยนี่แหละที่เรียกว่าอ่อนแต่ไม่หวานตรงกับปากร้ายใจดีดังกล่าวมาแล้ว

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักชัยแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนตอผุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากสักการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานีได้ณบัดนี้

นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูรู้พระคุณตอบแทนบุญคุณสำนึกในพระคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายชีวิตของคนเราทุกคนนั้นถ้าจะอยู่ให้มีความสงบสุขต้องอยู่ด้วยคุณความดีต้องอยู่ด้วยบุญบารมีและอยู่ด้วยคุณธรรมคุณความดีนั้นมีมากหลายชนิดมากมายหลายอย่างการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นคุณความดียกตัวอย่างการไม่เห็นแก่ตัวการพูดจาไพเราะการเห็นใจคนตกทุกข์ได้ยากการช่วยเหลือคนตกระกำลำบากก็เป็นความดีส่วนคุณของความดีที่เราทำนั้นก็จะย้อนกลับมากำจัดความทุกข์ยากให้กับเราเองความเห็นแก่ตัวทั้งหมดก็จะกลับมาแทงเราเองความโลภก็จะกลับมาแทงเราเองดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถึงว่าการให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพุทธบริษัททั้งหลายการเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ถ้าเห็นใจคนอื่นไม่ได้เห็นใจใครๆที่เป็นคนดีไม่ได้ทำความดีไม่ได้ขอให้ท่านทั้งหลายจงจำไว้จงเห็นใจกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอาจจะพูดไม่เพราะอาจจะกระโชกโหกฮากแต่คนที่เป็นที่พึ่งของเราทุกสถานทุกการทุกเมื่อคือคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนนั้นแหละแม้แต่ในโบราณยังกล่าวว่าลูกที่รักมากมักจะพึ่งไม่ได้ส่วนลูกที่เราไม่ค่อยรักไม่ค่อยเมตตามักจะพึ่งได้ขอให้ท่านทั้งหลายจงสังเกตดูคำเหล่านี้จากโบราณอาจารย์เขากล่าวไว้อย่างนั้นด้วยเหตุนี้เราพุทธบริษัททั้งหลายสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขหรือความสบายใจมันเกิดขึ้นจากการที่เราได้เสียสละบางสิ่งบางอย่างออกจากจิตแม้แต่เรารู้จักการให้อภัยเราก็ยังสบายใจได้แม้แต่เรายังรู้การเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลก็ทำให้เราสบายใจได้แตกต่างจากความจริงที่ว่าเราโลภแล้วไปโกงคนอื่นได้มาเวลาเราได้สิ่งที่เกิดจากความโลภจิตเราต้องกึกหนึ่งแต่ที่จิตเราต้องนึกสะท้อนไปกับสิ่งที่ได้มาจากสิ่งหลอกลวงที่ได้มาจากความโลภโกรธหลงที่ได้มาจากการเอาชนะมันไม่เคยหลุดออยออกไปจากจิตเรามันต้องสะท้อนมาสักหนึ่งแม้แต่ว่าเอาไปซื้อข้าวมาใส่บาตรพระคุณเจ้าที่มีความละเอียดในจิตยังรู้เลยว่าข้าวนี้ไม่บริสุทธิ์แม้แต่เอาสิ่งของมาถวายพระคุณเจ้าที่มีจิตละเอียดพระคุณเจ้าจึงรู้ว่าสิ่งนี้ไม่บริสุทธิ์แต่จากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์พระคุณเจ้ามาทำให้เป็นของบริสุทธิ์ด้วยการแผ่เมตตาขออโหสิกรรมยกโทษให้จึงเป็นประโยชน์กำจัดความโลภที่คนเขามีเขาได้นั้นได้พอประมาณดังนั้นพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดจากความเดือดร้อนของคนอื่นที่กล่าวแล้วแต่ต้นว่าความเดือดร้อนนั้นมันจะกลับมาแทงตัวเราเองความเดือดร้อนนั้นจะกลับมาทิ่มแทงชีวิตของเราเองเราสังเกตสามเรื่องเราทำดีกับคนอื่นคนอื่นจะทำดีกับเราเช่นเรายกมือไหว้คนอื่นเราอ่อนน้อมต่อคนอื่นคนอื่นก็จะยกมือไหว้เราคนอื่นก็จะตอบกับเราเช่นเราพูดจาไม่เพราะประโชคโคกฆ่ากับเขาเขามองเห็นหน้าเราเขาก็เกลียดแล้วถ้าเราไปเบ่งแบ่งอำนาจแสดงอิทธิฤทธิ์ว่าเราเป็นคนรวยเราเป็นคนมีเราเป็นคนตระกูลสูงไม่มีใครเขายกย่องสะทกสะท้านไม่เป็นปูชนียบุคคลหรอกไม่ได้เป็นปูชนียบุคคลที่คนอื่นเขาจะยกย่องเราหรอกคนอื่นจะยกย่องสรรเสริญยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งมีเท่าไหร่ยศยิ่งสูงเท่าไหร่ถ้าอ่อนตัวลงได้มากเท่าไหร่นั่นคือความจริงของ
ชีวิตที่มีอยู่ประจำโลกมีปัญหาอะไรเอะอะโวยวายสังเกตได้เลยคนที่มียศคนที่มีชื่อเสียงคนที่ร่ำที่รวยมักจะแสดงอิทธิฤทธิ์นั้นออกมาทันทียิ่งมีเรื่องอะไรยิ่งมีปัญหาอะไรยิ่งอ่อนน้อมยิ่งกระทบยิ่งอ่อนน้อมยิ่งถ่อมตนเมื่อคนที่หาเรื่องทั้งหมดรู้ภายหลังเขาจะหนาวเองสาเหตุที่เขาหนาวเพราะมีเรื่องกันตอนอากาศมันเย็นเขาก็เลยหนาวไปดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพุทธบริษัททั้งหลายขอให้ท่านอย่าหิวความยกย่องสรรเสริญเลยขอให้ท่านอย่ายินดีกับความยกย่องสรรเสริญเยินยอเลยขอให้ท่านยินดีกับความเสียสละขอให้ท่านยินดีกับความเมตตาขอให้ท่านยินดีกับความช่วยเหลือเพราะการเสียสละเมตตาและความช่วยเหลือเป็นคุณธรรมที่พุทธภาษิตกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์นั้นได้สำนึกในโอวาทธรรมของพระองค์อยู่ตลอดเวลาแล้วนำไปประพฤติปฏิบัตินำไปใช้นำไปขัดเกลาจิตใจของตนเองความนอบน้อมนี้ก็ได้การนอบน้อมกลับการเสียสละอันนี้ก็ให้การเสียสละกลับยกตัวอย่างเช่นเมื่อหลวงพ่อบวชเป็นสามเณรอายุไม่มากเป็นเณรเล็กเณรน้อยอยู่มาวันหนึ่งหลวงปู่องค์หนึ่งท่านชื่อว่าหลวงปู่เจ๊กแต่เป็นเจ๊กที่ไม่มีของขายเป็นผู้ปลูกหน่อชินวงศ์คือหลวงพ่อเองท่านอยากฉันแกงส้มบนอยู่สองสามวันบางทีนานๆไม่มีหลวงพ่อเป็นเนรไปบิณฑบาตไปถามโยมคนหนึ่งบอกโยมแกงส้มเขาทำอะไรบ้างใส่อะไรบ้างมียังไงบ้างบอกเนรถามทำไมอ่ะเออน่าอยากรู้สูตรเป็นไงแล้วก็เนนจะไปหาวัตถุที่ไหนงั้นโยมทำไปให้ดีกว่าความจริงก็จะไปขอเขาให้เขาทำนั่นแหละแต่ว่าเราไม่กล้าพูดอย่างนั้นในที่สุดก็ทำมาให้แกงส้มที่ไหนมาถ้วยใหญ่พอสมควรท่านให้ตักแบ่งเป็น3วันเพราะฉะนั้นท่านอยากฉันแกงส้มวันนี้หลวงพ่อ เห็นแกงส้มมาเลยให้หมอนิ่มไปเอาถ้วยเล็กๆมาตักบอกหลวงปู่ครับวันนี้ผมจะฉันแกงส้มแล้วก็อุทิศบุญกุศลนั้นไปให้หลวงปู่นะให้หลวงปู่รับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยประการต่อมาอีกความกตัญญูหรือความดีที่เราจะต้องรีบเร่งทำให้รีบด่วนที่สุดก็คือทำกับผู้มีพระคุณคือคุณพ่อคุณแม่ของเราเองถ้าเราโกรธหรือไม่พอใจอะไรกับคุณแม่เราอย่าพูดว่าแม่ดื้อพ่อดื้ออย่าพูดว่าแม่ดื้อพ่อดื้อถ้าเราทนหรือเจ็บปวดทนไม่ได้ให้ลูกกัดฟันไว้อย่าพูดว่าพ่อแม่ดื้อ 2 อย่าพูดว่าพ่อแม่หลงแล้วลืมแล้วพ่อแม่จำอะไรไม่ได้แล้วแม้จะต้องอดกลั้นอดทนอยู่ในจิตขนาดไหนก็ไม่พูดเด็ดขาดว่าพ่อแม่หลงพ่อแม่ลืมเพชรเม็ดงามอันนี้แม้จะถูกฝุ่นละอองปิดบังหรือว่าโคลนตมปิดบังบ้างเล็กน้อยแต่ข้างในมีค่ามหาศาลคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณนี้แม้ท่านจะหลงแม้ท่านจะลืมแต่คุณธรรมภายในจิตที่ให้มอบให้กับลูกๆทุกคนนั้นใหญ่หลวงนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาจึงกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่คือพระอรหันต์ของลูกคุณพ่อคุณแม่คือพรหมของลูกคุณพ่อคุณแม่คือเป็นเทพเทวดาของลูกดังนั้นเราไม่กล่าวคำที่ไม่เป็นมงคลกับท่านความกตัญญูนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปเกิดทิศหนตำบลใดยามตกระกำลำบากต้องมีคนช่วยเหลือเพื่อกูลและสงเคราะห์ชีวิตของหลวงพ่อเป็นชีวิตที่ต่อสู้มาจากเลขศูนย์จากความไม่รู้เรื่องคุณธรรมบารมีธรรมสัจธรรมได้เรียนรู้ได้เก็บเล็กผสมน้อยจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ
และได้นำบุญกุศลและบารมีนี้มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันตั้งแต่ปรับใช้สิ่งทั้งปวงทั้งหลายเหล่านี้มาคำว่าสิ่งที่คิดจะทำแล้วทำไม่สำเร็จไม่มีสิ่งที่คิดอยากได้ยังไม่เคยมีว่าไม่ได้

ตรัสว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเมื่อเรามีบุญบารมีแล้วมีความดีเป็นเครื่องประดับชีวิตแล้วคุณความดีทั้งหมดเหล่านี้เองคุณความดีอันนี้จึงเป็นเครื่องหมายแห่งสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่คุณเครื่องหมายความดีอันนี้จึงเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทานไว้และวางไว้ให้เราทุกคนได้เดินและปฏิบัติตามญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายความกตัญญูข้อที่สองที่สำคัญมากขอให้เรามีความกตัญญูต่อตัวเองอย่าลงโทษตัวเองทางอ้อมอย่าลงโทษตัวเองโดยไม่เจตนาลูกรู้ไหมว่าความโลภนั้นเป็นการทำลายดวงจิตของเราให้เกิดเป็นเปรตความโกรธโมโหร้ายเป็นเหตุที่ลงโทษความโกรธโมโหร้ายจึงเป็นต้นเหตุแห่งการลงโทษตัวเองให้ไปตกนรกเมื่อตนเองไปตกนรกแล้วตนเองก็จะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจากที่ตนเองสร้างความโกรธขึ้นมาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้3ข้อที่สำคัญมากข้อที่1ความโลภเมื่อตายไปแล้วตกนรกความโลภเมื่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตความโกรธเมื่อตายไปแล้วไปตกนรกความหลงเมื่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดนี้เป็นพุทธโอวาทของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่งนอนอยู่บนโลกใบนี้ด้วยเวลาไม่ยาวเท่าไหร่ด้วยเวลาไม่มากเท่าไหร่ถ้าสร้างบุญบารมีประดับชีวิตไม่ได้ก็อย่าคิดทำชั่วก็อย่าพูดคำหยาบพูดคำชั่วอย่าคิดที่จะทำชั่วเพราะการทำทั้งหมดนี้เป็นความอกตัญญูต่อตนเองที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งมีคุณลักษณะสมบัติที่สมบูรณ์มาก4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อที่1โชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์2โชคดีมากที่ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนา3โชคดีมากที่เกิดมาได้มีโอกาสฟังธรรม4โชคดีมากที่เกิดมามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมบนความโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เองปราชญ์ทางเขาใหญ่ท่านบอกว่าอย่ามีความอกตัญญูต่อตนเองด้วยการทำความชั่วให้กับตนเองต้องไปรับทุกข์เช่นไปโลภแล้วก็ตายไปเกิดเป็นเปรตเสียดายชีวิตเสียดายคุณค่าของชีวิตเพราะชีวิตกว่าจะใช้หนี้กรรมหมดกว่าจะใช้วิบากกรรมหมดได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนสาหัสแสนจะลำบากด้วยเหตุนี้เราทุกคนเราพุทธบริษัททั้งหลายการให้รางวัลกับชีวิตของตนเองที่สำคัญและมีอยู่มากมายเช่นตื่นเช้ามาใส่บาตรเพราะการใส่บาตรคือการให้รางวัลกับดวงจิตของเราเมื่อตายไปแล้วเราก็ได้กินของเราการใส่บาตรเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดชาติไหนรวยเกิดชาติไหนมีมากเราก็จะได้ใช้ความมีมากนี้ใช้ความรวยนี้ทำทานชีวิตเราก็จะได้สูงขึ้นสูงขึ้นข้อที่3การทำบุญใส่บาตรนี้เท่ากับเราได้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชีวิตของเราเท่ากับเราได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยข้าวจานเดียวด้วยแกงจานเดียวเพราะฉะนั้นเราสละอย่างนี้เราทำแบบนี้ชีวิตของเราชื่อว่ามีความกตัญญูต่อตนเองมีความกตัญญูยิ่งต่อตนเองเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ต้องรอลูกไหนญาติไหนส่งอาหารไปให้เมื่อตายไปแล้วก็ไม่ต้องลูกมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เรามีกินมีใช้เองภาษาพระเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแม้ดวงจิตวิญญาณนั้นก็ย่อมมีที่พึ่งเป็นของตัวเองเราประทานไว้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อที่สองคุณธรรมที่เราควรจะสร้างก็คือการป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นในตัวเราเรียกทางพระพุทธศาสนาว่าศีลแปลว่าการป้องกันบาปอันเกิดจากการกระทำการป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นจากคำพูดการป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นจากความนึกคิดของเรา

เรียกภาษารวมของศีลว่าการสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยลูกทุกคนหัดและฝึกสำรวมอย่าพูดชอดโดยขนองปากอย่าพูดเลื่อยเปื่อยโดยขนองปากอย่าพูดเลวไหลไร้สาระด้วยการขาดสติเพราะคนที่คนจะรักเราได้เพราะคำพูดของเราคนที่จะเกลียดเราได้ก็เพราะคำพูดของเราคนที่จะมาหักหลังทิ่มแทงเราก็เพราะคำพูดของเราถ้าลูกมีความกตัญญูต่อตนเองให้ลูกระวังคำพูดเพราะคำที่พูดออกไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้ปราดทางเขาใหญ่ท่านกล่าวว่าจริงๆแล้วคนเรานั้นไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกคำที่คิดให้เลือกพูดเฉพาะคำที่เป็นประโยชน์ที่เป็นมรรคเป็นผลให้กับคนฟังและตนเองการคิดด่าว่าคนอื่นเราด่าคำเดียวจบไปแล้วแต่คนอื่นเอาไปคิดตามภาษิตจีนบอกว่า10ปีแก้ไข10ปีตอบสนองแก้แค้นก็ไม่สายเพราะฉะนั้นทั้งปวงทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดจากคำพูดเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็ควรระมัดระวังคำพูดรวมไปถึงการกระทำคำพูดและความคิดทั้ง3ประการนี้คือคุณสมบัติของความดีที่พระพุทธเจ้าท่านประทานไว้ประการต่อมาอีกเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระความจริงการสวดมนต์ไหว้พระไม่ได้เป็นสิ่งที่ลำบากอะไรไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรแต่ลูกประมาทไม่อยากจะสวดเท่าไหร่สวดก็ไม่อยากสวดเพราะการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการกำจัดบาปกรรมจากที่เราพูดผิดเราอาจจะเคยบ่นสามีเราอาจจะเคยด่าสามีเราอาจจะเคยบ่นพ่อแม่เราเคยท้วงติงติงพ่อแม่อะไรต่างๆผู้มีพระคุณนี้เมื่อเราสวดไปแล้วเราสวดมนต์ไปแล้วมนต์นี้มันไปล้างวิบากกรรมในปากเรามนต์นี้ไปล้างวิบากกรรมในจิตเรามนต์นี้ไปล้างวิบากกรรมที่เราทำไว้แต่เราไม่ขยันสวดเก่งทุกอย่างรู้ทุกอย่างแต่สวดมนต์ให้ความกตัญญูแก่ตนเองทำไม่ได้ถือว่าเก่งอะไรถือว่าเก่งยังไงเก่งทุกอย่างฉลาดทุกอย่างรู้ทุกอย่างหมดรู้แค่สิ่งที่เป็นประโยชน์ในจิตตนเองที่ตนเองจะต้องเอาไปกินไปใช้ในภพภูมิข้างหน้าทำไม่ได้เรียกว่าเก่งอะไรมีเทียบยังไงที่ว่าเก่งตรงนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ควบคุมพฤติกรรมของการกระทำการพูดและความคิดได้เกิดชาติไหนแปลกนะโยมเกิดชาติไหนจะเป็นคนสวยเกิดชาติไหนจะเป็นคนอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดชาติไหนก็มีความสุขตลอดชีวิตข้อต่อมาอีกข้อหนึ่งเรียกว่าทำสมาธิการทำสมาธิเป็นการกลั่นกรองจิตของเราให้สงบให้มีคติให้มีข้อคิดว่าวันหนึ่งเราทำอะไรผิดกี่หนวันหนึ่งเราได้พูดผิดที่เป็นกรรมกี่ครั้งทำผิดที่เป็นเวรกี่หนคิดผิดที่เป็นวิบากกี่ครั้งเมื่อเราทำสมาธิจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วจิตก็จะควบคุมการกระทำเมื่อจิตสงบแล้วจิตก็จะควบคุมคำพูดเมื่อจิตสงบแล้วจิตก็จะควบคุมความนึกคิดดังนั้นผลกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำการพูดการคิดก็ไม่เกิดขึ้นเพราะจิตของเรามีสติแล้วจิตของเราได้มีสติสตังแล้วจิตของเรามีวาสนาบารมีแล้วจิตของเรานั้นมีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วนี่ก็คือเกิดจากความกตัญญูในตัวเองความกตัญญูในตัวเองทั้ง3ประการที่กล่าวมาแล้ว1ก็คือการทำบุญใส่บาตร2ก็คือการป้องกันบาปรักษาศีล3ก็คือการสวดมนต์ไหว้พระ4ก็คือการทำสมาธิมี4ข้อเราก็ฝึกทำสิ่งนี้ให้เกิดให้มีขึ้นเราก็ฝึกทำสิ่งนี้ให้มีให้ได้นั่นเรียกว่ามีความกตัญญูต่อตนเองทั้งชาตินี้และชาติหน้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความกตัญญูนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
ไปทิศหนตำบลใดชีวิตก็จะไม่ตกระกำลำบากเกิดในชาติไหนพบไหนก็จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเกิดในชาติไหนพบไหนจะประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะเป็นคุณความดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสไว้หลวงพ่อมีข้อคิดอย่างหนึ่งว่าเวลาลูกมีความโกรธขึ้นมาอยากให้ลูกกัดฟันอย่าพูดในขณะที่โกรธขอให้ลูกอดทนอย่าพูดในขณะที่โกรธหลังจากหายโกรธแล้วลูกค่อยพูดกับสิ่งที่ลูกจะด่าในฐานะกำนันกับลูกที่ลูกจะแสดงในที่ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัดเป็นสถานที่เทพเทวดาอาศัยอยู่ถ้าลูกจะโกรธอะไรในวัดอย่าแสดงออกถ้าลูกจะโกรธอะไรในวัดลูกจะพูดออกถ้าลูกจะโกรธอะไรในวัดให้ลูกอดทนให้ลูกข่มจิตตัวเองไว้ให้ลูกรักษาจิตของตนเองไว้ให้ดีเพราะการแสดงทั้งหมดนี้เป็นการแสดงที่ทำให้จิตของเรานั้นตกต่ำการแสดงทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้จิตของเรานั้นหยาบการแสดงทั้งหมดนี้บ่งบอกถึงบาปหนาและกรรมหนักด้วยเหตุนี้สถานที่ตรงนี้เขาจึงเรียกว่าวัดเป็นสถานที่สำหรับวัดจิตใจของเราจากธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติพระคุณเจ้าที่เคารพทุกรูปการได้บวชแล้วในพระพุทธศาสนานี้ท่านต้องจำไว้ว่าบวชก็คือเอาผ้าเหลืองมาใส่บวชคือเอาผ้าเหลืองมาห่มบวชคือเอามีดที่คมมาตัดผมออกมาโกนผมออกท่านยังไม่ได้เป็นพระท่านยังไม่มีคุณธรรมต่อเมื่อท่านปฏิบัติตนต่อเมื่อท่านปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระธรรมสมาธิภาวนาจนเป็นกิจลักษณ์จนเป็นกิจลักษณะแล้วควบคุมพฤติกรรมของจิตเราอย่าคิดแบบโยมอย่าพูดแบบโยมอย่าทำแบบโยมควบคุมพฤติกรรมจิตของเราว่าเวลานี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาการใดๆของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้จะต้องทำต้องพูดเราต้องทำกิริยาการนั้นๆเพราะชีวิตของเรานั้นเนื่องด้วยผู้อื่นเราก็ควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเป็นภาษาบาลีว่าเววันนิยมหิอัจฉุภกโตบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆที่สมณะต้องประพฤติเราต้องทำกิริยาการนั้นๆปารัปติภัทธาเมชีวิกาชีวิตของเรานั้นเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัทที่นำคำสั่งสอนนี้ไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดมรรคผลเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตของตนเองทุกประการเทอญ

จับพนมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

0: างมามีกิจระจำเป็นบางอย่างที่มาวัดนี้บางคนมาก็ดีบางคนก็มีความทุกข์ใจก็มาวัดบางคนก็มีความทุกข์ใจก็มาวัดเป็นประเพณีของชาวคนไทยเราถึงแม้จะจนก็นึกถึงการทำบุญถึงแม้จะรวยก็นึกถึงการทำบุญอะไรอะไรทุกอย่างก็ร่วมจากการทำบุญทั้งนั้นอันนี้เป็นส่วนมากในส่วนจิตคนไทยเราทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้ยิ่งเป็นวันธรรมสวรรค์เจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเป็นโอกาสของอุบาสกอุบาสิกาผู้ชายผู้หญิงผู้เข้าใกล้พุทธศาสนานั้นเป็นวันที่สำคัญมากปกติแล้วก็คือพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้สังวรสังรวมรักษาศีลห้าประการเกือบตลอดทุกคนที่เคยมาวัดเป็นปกติศีลปกติกายปกติวาจาอันนี้คือศีลเป็นพื้นเพตั้งแต่ต้นเดิมมาทีเดียวทีนี้ศีลแปดนี้เป็นศีลพิเศษอันหนึ่งของพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาเพราะว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถศีลที่จะเพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นอีกให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาธรรมดานั้นก็เรียกว่าเป็นปกติเสมอมาวันนี้เป็นอุโบสถศีลเป็นวันที่เราสำคัญเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายสมาทานข้อวัดให้สูงขึ้นคือวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รักษาอุโบสถศีลวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นต้นก็ไม่ให้ทานข้าวเย็นให้ทานข้าวแต่เช้าไปถึงเที่ยงก็พอแล้วข้าวเย็นไม่ต้องทานกันเหมือนวันธรรมดาแต่ก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นอีกหลายๆอย่างเช่นแต่งเนื้อแต่งตัวสดสวยหรือไม่นั่งนอนที่นิ่มที่นวลอันเป็นเหตุให้ใจของพวกเราทั้งหลายเพิ่มเติมไปในทางกามคุณยั่วยวนเป็นต้นหลายประการรองเข้าเป็นศีลอุโบสถศีลฉะนั้นวันนี้ปราชญ์ท่านจึงกล่าวว่าเป็นวันอุโบสถศีลอุโบสถศีลนี้เป็นศีลที่พิเศษเป็นศีลที่มีข้อวัดเป็นศีลที่มีสรงขวัดละเอียดอ่อนขึ้นไปเป็นวันอุโบสถพร้อมด้วยการภาวนาเช่นเราไม่ทานข้าวเย็นไม่ทานอาหารเย็นมันก็หมดภาระไปการปฏิโพธิ์กังวลของพวกเราทั้งหลายนั้นมันก็น้อยลงน้อยลงต่อวัดปฏิบัติของพวกเรามันก็ดีขึ้นอันนี้เป็นศีลอันนี้แต่ว่าที่จะมีศีลยิ่งยอดนั้นก็กับการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นชื่อของอุโบสถศีลแล้วมันจะเป็นศีลอันยิ่งไอ้สิ่งที่มันจะยิ่งนั้นก็คือการเราปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันประเสริฐขึ้นไอ้ชื่อของศีลนั้นจะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามศีลอะไรอะไรก็ตามทั้งนั้นน่ะอันนั้นเป็นชื่อของมันส่วนมันจะยิ่งหรือย่อนนั้นมันอยู่ที่การพวกเราทั้งหลายปฏิบัติให้มันเต็มคัดขึ้นให้มันดีขึ้นจะเป็นศีล5มันก็ดีจะเป็นศีล8มันก็ดีจะเป็นอุโบสถศีลอะไรมันก็ดีทั้งนั้นมันอยู่ที่การปฏิบัติไม่ใช่ว่าถึงมันอุโบสถเราได้มาสมาทานอุโบสถแล้วอาการกายวาจาของเราก็ปฏิบัติย้อนอยู่อย่างเก่านั้นก็จะเห็นว่าเราเป็นบุญอันยิ่งเป็นบุญอันประเสริฐแล้วก็เป็นศีลอันยิ่งอันนั้นหาไม่ได้อย่างนั้นฉะนั้นอันสิ่งใดที่มันจะยิ่งก็คือทำให้มันตึงขึ้นให้มันสูงขึ้นให้มันยิ่งขึ้น นี่จะเราทำให้มันเสมอตัวหรือทำให้มันหย่อนลงไปให้มันดีขึ้นไปกว่าเก่าลักษณะกายลักษณะวาจาของเราลักษณะจิตของเรานี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นจงพากันมีใจเข้มแข็งเพราะว่า7วันมีศีลนะการทำให้ศีลการทำให้การเจริญภาวนาของเราไม่ราบรื่นไม่สูงขึ้นก็เพราะการปฏิบัติมีการคุยกันการคุยกันการพูดกันเรื่องไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรเพื่อทำปอเราไปทำกันแล้วอยู่ขันแล้วก็ทำกันแบบขายปอจิ้งปอปลูกปอสาระทุกอย่างก็ควรเอาไว้บ้างมาถึงวัดแล้วควรทิ้งมันอย่ามาลอกปอในวัดอย่ามาขายปอในวัดอย่ามาปลูกปอในวัดวันนี้ให้เลิกกิจการว่านทั้งหลายนั้นเพราะเราไม่มาทำงานเช่นนี้การค้าขายทุกสิ่งทุกประการเหมือนกันไม่ควรเอามายุ่งในที่นี้เพราะในที่นี้เราพยายามทำจิตใจให้เป็นอารมณ์อันเดียวสมาธิคือทำอารมณ์ให้เป็นอันเดียวคือทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้เป็นอันเดียวถ้าเรามาทำหลายอย่างมันยุ่งมันเยอะไปหมดไม่รู้จักกับคนใหม่ไม่รู้จักกับคนเก่าคนเก่าก็ทำอย่างนี้คนใหม่เข้ามาก็ไม่ได้อานิสงส์เพราะคนเก่าไปทำอย่างนี้ก็ทำไปอย่างนี้เลยปิดหูปิดตากันไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องกันว่าทำอะไรกันนี่ฉะนั้นการกระทำของเราทั้งหลายเป็นหมันเคยเราทำมาไหมเช่นสมัยก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราน่ะตามที่อาตมาเดินมานะทำมาเข้ามาวัดมาภาวนาไม่รู้จักการภาวนาไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เห็นเช่นทุกวันนี้ก็เหมือนกันตามที่อาตมาสังเกตนี่ไอ้คนที่เข้ามาวัดกับเพื่อนเฉยๆประมาณเฉยๆไอ้ตอนเช้าถวายเจ้าหนันพระนะควรเราจะมากราบพระมาไหว้พระมาสวดมนต์กับเพื่อนทั้งหลายนั้นที่เราไม่เคยจะทำไม่เคยกราบไม่เคยนบไม่เคยว่าเราก็ควรพยายามนำลูกนำหลานมากราบมาไหว้เนี่ยมันก็ดีนะบางคนอาตมาอาตมาคือวันนี้เนี่ยไม่เคยเข้ามาในศาลาดินทำเลยแกมาวัดนั่งอยู่ข้างนอกนั่งคุยกันโน้นนี่กับลูกกับหลานไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่ใช่เป็นคนเข้าวัดเข้าวัดเหมือนไก่ไก่ไม่ตัวอ่อนมันเข้าวัดมันตัวผูกเอาลูกเอาหลานมันเข้าวัดนะมาเคียกินขี้หมูขี้หมาทั้งนั้นแหละมันเดี๋ยวมาหาอะไรอันนี้ก็มันกันฉันนั้นอันนี้คือเข้าวัดไม่ถูกเข้าวัดไม่ถูกเราไม่เคยกราบไม่เคยไหว้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังก็เข้ามาลูกหลานได้กราบได้ไหว้ได้ยินในฟังเพื่อฝึกหัดดัดสันดานของตนในรูปร่างพี่น้องทุกคนเมื่อเข้ามาทำวัดสวดมนต์ก็เข้ามาเรียบสวดไม่ได้เราก็นั่งฟังให้จิตสงบเป็นสมาธิให้จิตเยือกเย็นสบายฝึกให้สงบอย่างนี้มันก็ยังเป็นบุญมันก็ยังเป็นกุศลมันเป็นเครื่องที่นำเข้าสู่ธรรมะนำลูกนำหลานเข้าสู่ธรรมะได้อันนี้แหละเราเข้าอยู่ในวัดเข้ามาวัดไม่เห็นวัดเข้ามาวัดไม่เห็นพระปลามันอยู่ในน้ำมันไม่เห็นน้ำไส้เดือนอยู่ในดินมันก็กินที่ดินแต่ว่ามันไม่เห็นดินเราทั้งหลายก็เหมือนกันฉันนั้นเข้ามาวัดมันรู้จักวัดเข้ามาวัดไม่ถึงวัดฉะนั้นปัญหาอันนี้มันจึงเกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายและลูกหลานทั้งหลายไม่ดูเรื่องอะไรนี่ไม่ดูเรื่องอันนี้เห็นว่าเข้ามาวัดมันเป็นบุญเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ทั้งหลายจะเข้ามาวัดเห็นพ่อแม่เข้ามาวัดก็เข้ามาตามๆกันมาเรื่อยๆผลที่สุด อายุ40ปี50ปีนะว่าพูดถึงธรรมะธรรมโมพูดถึงข้อวัดปฏิบัติพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยอันนี้เรียกว่าปลามันอยู่ในน้ำมันก็แช่อยู่ในน้ำตามันก็เปิดเพื่อนอยู่ไปน้ำแต่ว่ามันไม่เห็นน้ำไส้เดือนมันอยู่ในดินมันก็กินขี้ดินเป็นอาหารของมันแต่ว่ามันก็ไม่เห็นขี้ดินมันเห็นขี้ดินเป็นอย่างอื่นมันเห็นน้ำเป็นอย่างอื่นเช่นนั้นบุคคลที่เข้ามาวัดไม่เห็นวัดก็เหมือนกันกับปลาที่ไม่เห็นน้ำเหมือนไส้เดือนที่ไม่เห็นขี้ดินไม่รู้จักขี้ดินนั่นมิฉะนั้นเราอยากว่าเลยถึงการฟังธรรมแต่ขนาดนั้นเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรที่มีข้ออัดข้อธรรมนั้นเรียกว่าธรรมะธรรมะไม่รู้เรื่องว่าอยู่ธรรมะเมื่อโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาก็นำรูปร้านเข้าไปสู่ที่พึ่งที่อาศัยไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักพระพุทธไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้จักพระสงฆ์ก็พารูปพาร้านก็ไปกราบจอมปลวกจอมปลวกที่ตามป่าเห็นว่าที่นี่มันไม่เหมือนเพื่อนเขานี่ดินมันยาวขึ้นมามันโค้นขึ้นมาเห็นจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่มันกราบเนี่ยไปกราบไปกระบุนอะไรต่ออะไรอยากจะได้โชคลาภอะไรก็ว่ากันไอ้ขี้ปลวกอะไรไอ้ความเป็นจริงมันบ้านของปลวกขี้ปลวกนับถือเช่นนั้นขึ้นมาบางแห่งก็โดยมากปลวกจีนครับไอ้ปลวกมันขึ้นอยู่ใต้ถุนบ้านมันเป็นจอมปลวกขึ้นมาถึงสูงดีใจยิ่งหาจีวรผ้าไปคลุมให้นะปลวกมันก็ยิ่งกินกระบายหาหลอกไม้ไปบูชาเขาปลวกมันก็ยิ่งทำบาปมันขึ้นหาจีวรผ้าไปคลุมให้มันก็ปลวกมันก็ยิ่งดีมันขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันผลที่สุดตัวเจ้าของเองจะไม่มีที่อยู่บ้านมีแต่ของจับจิตอยู่ในบ้านหมดทีเดียวเจ้าของไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันก็ไปกราบไปไหว้อยู่อย่างนั้นแล้วอันนี้แหละคือบัตรหลงหลงที่สุดเลยหลงจนที่สุดซะแล้วนะอันนี้ล่ะหาเหตุผลได้ยากไม่มีเหตุผลก็เราไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันเกิดมาจากอะไรของนั้นแต่คนที่เรามาดูจากทุกไม่รู้จักทุกข์แล้วก็ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ไม่รู้จักความหลักทุกข์ไม่รู้จักความหลักทุกข์ข้อปฏิบัติจะให้ถึงความหลักทุกข์กันก็ไม่รู้จักก็เลยเกิดเป็นคนหลงไอ้พวกนี้ที่จะพวกมันหลงอยู่ไม่ใช่ว่าคนอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ว่าคนเข้าวัดคนไม่หลงนะคนเข้าวัดยิ่งหลงมากกว่ามียิ่งมากยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรต่ออะไรอาตมาเคยไปพบครูบาศกตามป่าเนาะเขาเข้าวัดทุกวันทุกวันตามบรรพตรวจตัวตนกรรมตนสังกัดตนจะพอสมควรแล้วเขาลุกนี้ต่อหน้าเลยเขาว่าผมไม่เข้าใจอย่างนั้นตรวจมากมันก็เลยมากตรวจน้อยมันก็เลยน้อยนี่เขาพูดถึงการตรวจไม่พูดถึงการปฏิบัติเมื่อพูดถึงการสวดเช่นนี้ฉะนั้นนักศึกษาที่ลูกศิษย์พระฝรั่งที่มาจากเมืองนอกท่านแรกมาเห็นอาตมาสวดมนต์เขาก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันไปหลายหลายอย่างเขาก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรสวดมนต์เช่นนี้ก็เหมือนร้องเพลงเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรจริงอาตมาบัดจริงความเขาเหมือนกันถ้าสวดไม่มีความหมายก็เหมือนร้องเพลงเล่นไปเช่นนั้นแหละแต่เมื่อมาย่ำถึงข้อประพฤติมาย่ำถึงข้อปฏิบัติต่อไปแน่นอนแน่จริงจริงนั้นแหละเขาก็ดีใจเขาก็เห็นด้วยเขาเห็นด้วยสวดที่มีความหมายสวดเพราะการประพฤติสวดเพราะการปฏิบัติสวดเพราะการชี้แจงทางผิดทางถูกให้ผู้สวดนั่นเข้าใจได้ยิ่งเป็นเครื่องประกอบกันเรียกว่าสูตรการสูตรการประพฤติและการปฏิบัติอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการภาวนานั้นไม่ใช่การอย่างอื่นเรื่องภาวนาแต่แท้นั่นก เราทั้งหลายคนที่ว่านั่งหลับตาภาวนาอย่างนี้ถ้าไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ภาวนาบางคนก็ทิ้งบนทิ้งอาตมาว่าที่ฉันนั่งไม่ได้ภาวนาไม่ได้นั่งไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เพราะความเห็นของเขาว่าการภาวนาก็คือการมานั่งคือการมานั่งนั่งให้งามที่สุดนั่งให้ดีที่สุดมีการนั่งเป็นพื้นเดียวกับการภาวนาเป็นต้นไอ้ความเป็นจริงอย่างนี้มันก็เข้าใจผิดไปสักครึ่งหนึ่งเข้าใจถูกไปสักครึ่งหนึ่งการภาวนานี้มีความหมายว่าภาวนาคือการกระทำให้เกิดขึ้นทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นทานไม่มีภาวนาพิจารณาถึงการให้ให้มันมีการให้ให้มันมีความเชื่อในการให้การให้มันมีบุญอย่างไรท่านจึงจิตจัดเป็นทานบารมีการให้เนี่ยมีบุญบุญคืออะไรบุญก็คือความดีนั่นเองแหละบุญนั่นเช่นว่าเราเดินไปตามทางที่หิวจิตมีใครเอาข้าวห่อให้สักห่อหนึ่งสิจิตใจเราจะเป็นยังไงนะใจเรามันก็ดีขึ้นใจเราก็สบายขึ้นนั่นแหละบุญแล้วนั่นเนี่ยนั่นบุญคือความดีนั่นเนี่ยบุญคือความถูกต้องนั่นแหละนี่จะเรียกว่าเป็นทานบารมีการให้นี่จะเรียกว่าเป็นบุญอันหนึ่งให้นึกถึงเป็นอนุสติถึงทานบารมีคือคุณธรรมอันยอดยิ่งพระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกท่านทุกศาสนาจะต้องมีการให้เป็นบางแรกเป็นคนใจบุญอ่อนน้อมบุญมันเกิดขึ้นกับคนทั้งสองคนคนรับก็สบายได้อาหารการอยู่การกินได้ผ้านุ่งห่มไปรักษาไปใช้มันก็ดีที่นั่งที่นอนไปไอ้คนที่ให้นี่ก็สบายใจไม่เหมือนไปขโมยเอาของคนอื่นมาจะให้ข้าวไปสักห่อนึงจะให้กางเกงไปสักตัวนึงจะให้อะไรไปสักชิ้นหนึ่งเป็นต้นก็ดีใจดีใจเพราะของเรานี้เราได้ให้เขาไปโดยดีไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายให้ไปแล้วเราก็สบายใจนึกไปแล้วเขาที่รับเขาก็จะเป็นคนสบายเราคนที่ให้ของเราไปเราก็สบายความสบายทั้งสองอย่างนี้แต่ก่อนยังไม่มีถ้าเรามาทำขึ้นเนี่ยว่าการภาวนามันก็เกิดขึ้นความสบายมันก็เกิดขึ้นความสบายนั่นมันก็มีขึ้นทั้งสองคนนี้นั่นกันเรียกว่ามีนี่เรียกว่าภาวนานี่กะมันถูกอย่างนี้บุญมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลอย่างนี้กันเป็นเรียกว่าเป็นบุญนี่เรียกว่าการพิจารณาการภาวนาการพิจารณาอย่างนี้ให้เรามีความถูกต้องอย่างนี้กันเป็นเรียกว่าบุญไม่ใช่ว่าบุญที่เราทำสนุกสนานกันแล้วมันเป็นบุญอย่างบุญกันทุกวันนี้บุญฆ่ากันบุญแกงกันบุญแทงกันบุญยิงกันบุญทุบตีกันบุญอะไรต่ออะไรกันวุ่นวายที่ไหนมันจะถูกต้องที่ไหนมันจะเป็นบุญอะไรไม่ดีมันจะดีเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรไม่ถูกมันจะเกิดความถูกต้องขึ้นอย่างไรอันนี้แต่มันไม่เป็นบุญแต่การได้ทำของคนทุกวันนี้การทำเช่นนี้เรียกว่าการกระทำบุญแต่ว่ามันไม่เป็นบุญมันไม่มีความหมายในการกระทำบุญทำบุญทุกวันนี้มันจึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้ภาวนาจะทำทานจะทำกุศลจะทำอะไรต่างๆก็ดีให้เราทั้งหลายภาวนาก็คือให้เราทั้งหลายพิจารณานั่นเองเรียกว่าการภาวนาการภาวนานั้นฉะนั้นจึงไม่ใช่ว่าการนั่งอย่างเดียวการยืนมันก็เป็นการภาวนาได้การเดินก็เป็นภาวนาได้การยืนการนั่งก็ภาวนาก็ได้การนอนก็ภาวนาก็ได้ทุกอิริยาบถการยืนก็ดีการเดินก็ดีการนั่งก็ดีการนอนก็ดีเราจะพยายามทำความคิดเราให้ถูกต้องในทุกอิริยาบถนี้ ฉะนั้นการภาวนานั่นมีใจว่าการนั่งรับตาอย่างเดียวการลืมตาก็ภาวนาการดับตาก็ภาวนาการนั่งก็ภาวนาการยืนก็ภาวนาการนอนก็ภาวนาภาวนาคือสร้างความคิดของเรามันให้มันถูกต้องไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นทำให้เกิดประโยชน์การกระทำที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องการคิดอะไรอะไรที่มันถูกต้องความถูกต้องทั้งหมดนั่นแหละคือบุญแล้วนั่นเรียกว่ามันเป็นบุญบุญนี้เกิดจากการภาวนาทานก็ดีศีลก็ดีจะต้องภาวนาสารพัดทุกอย่างมนุษย์เราทั้งหลายหากินในโลกทุกวันนี้ถ้าขาดการพิจารณาแล้วเป็นต้นไม่ได้เสียหายจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะทำอะไรทุกประการก็ต้องภาวนาก็ต้องพิจารณาเราได้มาแบบนี้เราใช้ไปแบบนี้เราทำอย่างนี้ต่อไปเราทำอย่างนั้นแล้วจะมีโครงการเรียกว่าการภาวนาทางนั้นถ้าใครภาวนาถูกก็สบายถ้าว่าเราภาวนาถูกมันก็สงบมันก็สบายเรียกว่าการภาวนาฉะนั้นการภาวนาทุกคนถึงแม้จะอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกวัดหรืออยู่ในวัดหรืออยู่ที่ไหนในไหนก็ตามเถอะถ้าเรามีความเห็นอันถูกต้องมีความคิดอันถูกต้องในการพิจารณานะมันก็เป็นการภาวนาถ้าหากว่าเราสงสัยไม่รู้เรื่องเราก็เข้ามาวัดอย่างวันนี้มาฟังธรรมฟังธรรมกับครูบาอาจารย์อย่างน้อยวันนี้ก็คงรู้จักการภาวนาก็คงรู้จักการเหตุหรือผลว่าการให้มันเป็นอย่างไรมันเป็นประโยชน์อย่างไรการภาวนาทำอย่างไรการปฏิบัติทำอย่างไรอย่างน้อยมันก็รู้จักกราบมันรู้จักไหว้พระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ไหนพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเมื่อเราภาวนาที่มันถูกต้องแล้วก็คือเรานึกถึงพระพุทธนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นี่ฉะนั้นเมื่อเรารู้จักแล้วเราจะยึดเอาหลักของพระพุทธเจ้าของพระธรรมเจ้าของพระสังฆเจ้าเป็นสาระที่พื้นที่ประลึกของเราทั้งหลายถ้านี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะไม่เป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่ผิดผิดที่ประกาศผิดผิดเป็นมนุษย์ที่ฟ่องฟ่องเผอไม่สม่ำเสมอโดยสมบูรณ์ที่เป็นมนุษย์เช่นยึดหลักว่าพระพุทธเจ้าของเราให้นับถือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งเป็นสาระที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเราที่ไม่ได้พิจารณาไม่รู้บางทีก็ไปพบอย่างอาตมาว่ามาที่เป็นจอมปลวกก็ไปไหว้ต้นไม้ใหญ่ๆก็ไปไหว้ที่ไหนห้วยเหวที่น้ำมันซอกมันลึกแหมนี่น่ากลัวก็ไปไหว้อะไรที่ไหนที่ไหนไหว้ที่นั้นไอ้พวกเราทั้งหลายแต่มันกลัวเพราะความไม่รู้เรื่องของมันอันนี้ท่านอาตมาได้ยินเสียงท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านเทศให้ฟังทางอากาศท่านว่าสมัยก่อนนั้นท่านเป็นเด็กท่านกลัวผีหรือกลัวกลัวผีตอนเช้าก็นำโคไปเลี้ยงนำควายออกไปเลี้ยงกลัวตอนเย็นก็กลับมาที่กลับมานั้นมันผ่านประชามานะไอ้ท่านอาจารย์เจ้าคุณพุทธทาสท่านก็กลัวแต่ก็ขึ้นอยู่บนหนังควายนั่นแหละควายก็กินหญ้ามันก็เฉยจะคุณพุทธทาสก็กลัวอยู่บนหลังควายแต่ก็คิดไปคิดมาเออไอ้ควายเนี่ยมันดีกว่าเราแต่ว่ามันไม่กลัวผีเนี่ยมันกินหญ้าสบายอยู่เราอยู่บนหลังควายที่ไม่รู้เรื่องนึกว่าเราเป็นมนุษย์ขึ้นบนหลังควายก็ได้เรายิ่งกลัวผีกลัวโน่นกลัวนี่มีความหวาดมีความกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาท่านก็คิดไปคิดมาคิดไปคิดมาไอ้ความกลัวนี่ก็มันเกิดจากความคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นตรงนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามาพูดไปถึงควายแล้วแต่เออไอ้ควายนี่มันดีกว่าเราแหละมันชินชาสบายมันไม่มีอะไรจะเป็นอะไรมันกินหญ้าสบายแต่เราเป็นมนุษย์ขึ้นอยู่บนน้ำควายกลัวตัวสั่นเอออันนี้เราจะเป็นมนุษย์ได้ยังไงเนี่ย มันจะดีกว่าควายยังไงเนี่ยมันโง่กว่าควายนี่เนี่ยคิดไปคิดมาแล้วก็ละอายตัวเองละอายละอายควายท่านคิดไปอย่างนี้คิดไปคิดมาเปรียบเทียบกับไปคิดมาเห็นนะเราขึ้นบนหลังควายก็ได้หักไปแฉมาเขี้ยนควายก็ได้อะไรก็ได้แต่มันกลัวผีแต่ควายมันเฉยมันสบายมันไม่มีผีอันนี้อันนี้มนุษย์อภิจันไรเนี่ยไม่รู้เรื่องท่านก็เห็นว่าผีมันเกิดที่ไหนผีมันเกิดที่สิ่งความมืดเกิดที่สิ่งความกลัวตอนนั้นเนี่ยแต่บัดนั้นมาท่านก็มีความคิดมันเป็นอย่างนี้เองนะนี่คือท่านพิจารณาพอเห็นเช่นนั้นท่านก็นึกได้ทีเดียวเอาเป็นรูปเรียบเลยเอามาภาวนาเลยอันนั้นคือคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญามันก็เห็นง่ายเช่นว่าคนเนี่ยนางมันทุกข์คนมันทุกข์มันทุกข์ท่านเนี่ยเขาวัดบางคนก็เข้าใจว่าถ้าอิฉันสบายร่ำรวยแล้วก็จะเข้าวัดเป็นสุขเป็นสุขแล้วก็จะเข้าวัดหมดภาระหมดหนี้หมดสินแล้วก็จะเข้าวัดไอ้คนตายเอาเข้าวัดเอาไปเผาเท่านั้นแหละเนี่ยคนตายไอ้ว่าพระพุทธเจ้าท่านหมดกิเลสท่านเข้ามาวัดท่านหมดห่วงหรือท่านเป็นยังไงแต่มาว่าโยมถ้ามันไม่มีห่วงแล้วจะมาวัดทำไมถ้าไม่มีทุกข์จะเข้ามาวัดทำไมหมดภาระจะเข้ามาวัดทำไมไม่มีปัญหาจะเข้ามาวัดทำไมไม่ต้องเข้ามาหรอกไอ้ตู้ที่ใบเขาโชว์อยู่ที่ตลาดวารินน่ะตลาดเมืองอุบลน่ะเขาทำเสร็จแล้วประธานแรกเขาโชว์ไปขายแล้วน่ะเขาจะเอาขวานไปถากอีกไหมเอาปลวกไปสายอีกไหมเอาเรื่อยไปตัดให้อีกไหมก็ไม่มีจะเอาขวานไปถากไปที่ไปตัดเอาเรื่อยไปตัดข้อตู้นั่นมันเสร็จแล้วไม่มีที่ทำแล้วก็โชว์ไว้เฉยๆเท่านั้นแหละอันนั้นก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าโยมไม่มีมีสินถ้าโยมไม่มีความไม่มีอะไรที่จะพัวพันไม่มีความยุ่งยากมีความสุขสบายทุกประการแล้วโยมจะเข้ามาวัดทำไมเข้ามาเพื่ออะไรโยมก็ไม่ต้องเข้ามาฉะนั้นแหละโยมไม่ต้องเข้ามามาทำไมไม่ได้เรื่องที่จะทำเหมือนบุคคลที่ทานอาหารอิ่มแล้วจะกลับสมาทานอีกทำไมงานนี่เขาทำเสร็จแล้วจะมาทำอีกทำไมที่นี่มันสะอาดแล้วจะมาทำให้มันสะอาดอีกยังไงได้โยมไม่คิดอย่างนั้นโยมก็คิดว่าฉันไม่มีภาระฉันไม่มีธุระฉันไม่มีปัญหาฉันจะเข้ามาบวชในวัดเมื่อใดเรามีปัญหาเราต้องนี่แก้ปัญหาไปเรื่อยพรุ่งนี้มีปัญหาก็ต้องพยายามแก้ปัญหาตอนนี้มีปัญหาก็พยายามแก้ปัญหาเรื่อยๆไปเพราะว่าอาตมาเคยสังเกตดูว่าถ้าคนรวยคนสบายแล้วก็วางใจเช่นเคยเราไปบิณฑบาตในที่อาตมาจะยังเห็นนายคนสมาตักบาตไม่รู้จักบาตต่อมาพบอาตมาก็คนทำบุญมากเลื่อมใสมากก็ต่อมาเข้าจานเข้าไปตักบาตรจับผลไม้ขึ้นใส่ลงตรงนี้หรือจับผลนั่นใส่ลงตรงนี้หรืออาตมาก็นั่งดูโอ้โหมันสำคัญมากเลยนะอันนี้ขนาดในคนนี่นะไอ้ผมที่ได้มาจับตักบาตรเมื่อแต่คนโยมละโยมเข้าวัดพระรามใช่ใส่ไปในนั่นนะแต่ตรงนั้นใส่ตรงนั้นตรงนั้นใส่ตรงนั้นใส่ที่นี่เหมือนกับคนตาบอดเลยอาตมาก็มานั่งพิจารณาอย่างตรงนี้อันนี้มันคิดอะไรบ้างนะอันนั้นมันมีอะไรนะอยู่ว่ายศมันขวางอยู่รวยมันขวางอยู่ความสุขมันขวางอยู่ไอ้ความเพลินมันขวางอยู่อะไรมันขวางมันติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ใช่ไหมความจนความจนมันขวางทุกคนจะรวยจะจนอะไรก็ช่างมันเถอะถ้าคนมีปัญญาแล้วนะไม่เคยเห็นว่าวันนี้กับวันนี้เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่า เราเกิดมาเนี่ยวันนี้กับวันนี้มันคนเดียวกันหรือเปล่าหรือมันคนละคนไหมอีกวันนี้ไปถึงพรุ่งนี้อีกแล้วมันจะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าไม่คิดมันไม่เปลี่ยนกันนี่จะเป็นนายคนจะเป็นนายพันจะเป็นคนร่ำคนรวยจะเป็นอะไรก็แจ้งเถอะมันก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างนี้มันไม่ได้เว้นนะชีวิตจักทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างนั้นมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายนี่ไปเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าประมาทเลยอย่าเห็นประมาทอย่าประมาทมียศอย่าลืมยศมีลาภอย่าหลงในลาภมีสรรเสริญอย่าหลงในสรรเสริญมันจะมีอะไรก็ให้มันมีเถอะในโลกนี้อย่าเมามันนะอย่าเมาแต่มันให้เมามันจะรวยก็ให้มันรวยแต่มันจะรวยได้มันจะจนเอาไว้ไม่ได้มันจะจนก็ให้มันจนไปอย่าไปเมามันมีจนก็อย่าเมาจนมีรวยก็อย่าเมารวยมันมีทุกข์ก็อย่าเมาทุกข์มันมีสุขก็อย่าเมาสุขมันมีหนุ่มก็อย่าเมาหนุ่มมันมีแก่ก็อย่าเมาแก่อย่าไปเมามันเลยเราจะได้เห็นว่าคนธรรมดานี่คนธรรมดาทุกคนธรรมดาตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านไหนถือเนื้อไหนถือตัวมันเหมือนกันทุกคนอย่างส่วนรวมที่น้อยอยู่ในตลาดเนี่ยตั้งแต่ตัวจะมาลงไปหาญาติโยมนี่ไม่ใช่บ่ายมันอันเดียวกันมันไม่ใช่คนละอย่างมันคือคนคนเดียวกันมันเหมือนกันเหมือนกันอย่างไรมันเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรไปความแปรไปเปลี่ยนไปมันก็เหมือนกันไอ้ผลที่สุดมันกระดับไปมันก็เหมือนกันที่ไหนมันเหลืออะไรไหมมีอะไรเหลือไหมไอ้ความโง่มันเหลือไหมไอ้ความฉลาดมันเหลือไหมมันเหลืออะไรไว้ไหมในโลกเนี้ยทำไมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะบางทีโสดเลยนะบางทีโสดไอ้คนจะมาดูที่มาดูตัวน่ะมีความร่ำมีความรวยมีความอะไรต่อเด่นโกรธด้วยนะโกรธด้วยนี่เกลียดอย่างนี้ไม่น่าฟังนอกด้านใจเกิดประเทศแบบยีนานะโยมนะคนที่เกิดมาตายนะไม่แน่นะตายโอ้ยิ่งรู้ไปใหญ่เลยฉันไม่ฟังไม่ได้หรอกเอาคำนี่อภิจารัยมาพูดฉันจะแล้วไอ้มันเกิดมันตายจะไปว่ามันอะไรยิ่งกลัวมันยิ่งจะมาอยากจะไปฟังมันเลยยิ่งเอามาพูดได้ไปกันแค่อย่างนี้คือคนมันใจทำยิ่งใจมันจะคนแก่มันแก่ไปเท่าไรมันก็ยิ่งใจหนุ่มไปเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามันหนุ่มหรอกมันใกล้จากความหนุ่มไปแต่มันใกล้ความตายเรื่อยไปอีกละไม่ใช่ต้องไปที่ไหนไอ้ตัวเราก็เหมือนกันทุกๆคนนั่นแหละถ้าเราคิดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราแล้วนะเราจะพี่ชายความกังวลความยึดมั่นถือมั่นดอกไปได้อย่างคนในวัดนี้ในศาลานี้ก็เห็นฉันนี่ดีกว่าเธอน่ะโง่กว่าฉันฉันฉลาดกว่าเธอไม่เหมือนฉันอะไรต่ออะไรอ่ะมันก็ดุ้งๆกันดอนจะพูดอะไรก็ตุ้งติ้งกันจะพูดอะไรก็มองกันจะหยิบอะไรก็มองกันมองกันไปทั้งนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะมันอ้างฉลาดกันมันอ้างโง่กันอ้างความร่ำความรวยกันอ้างความจนกันอ้างความสุขกันอ้างความทุกข์กันเพราะความเห็นผิดของเรานี่เองฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ภาวนาคนเรามันเหมือนกันเป็นญาติคือความเกิดเป็นญาติคือความแก่เป็นญาติคือความเจ็บเป็นญาติคือความตายสม่ำเสมอกันทั้งนั้นเมื่อคนเรามีจิตใจลงสู่ธรรมะเช่นนี้แล้วมันจะไปที่ไหนล่ะมันจะไปที่ไหนมันก็สม่ำเสมอเท่านั้นแหละในเวลานั้นพระเจ้ามีใครเกิดแล้วเกิดแล้วธรรมของพระเจ้ามีใจมีแล้วถ้าเราคิดถึงธรรมพระเจ้ามีใจท่านก็โกรธเดี๋ยวนี้นะท่านก็เกิดเดี๋ยวนี้นะโกรธเดี๋ยวนี้นะมีแล้วแต่มนุษย์ทั้งหลายไม่คิดอย่างนั้นไปยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างที่จะผลทุกข์ฉะนั้นเหตุผลในวันนี้มาทำอุโบสถในวันนี้ มาฟังธรรมในวันนี้มันยิ่งเกิดประโยชน์มากทีเดียวไม่ต้องฟังมากไม่ต้องอะไรมากเมื่อคนมีปัญญาฟังเท่านี้ก็พอแล้วพอมันพอแล้วอะไรก็ไม่ใช่เราอะไรก็ไม่ใช่ของเราเราจะเอาอะไรมันไปทำไมจะยึดมั่นถือมั่นมันไปถึงที่ไหนแก่อายุพอสมควรแล้วก็ผ่อนพักก็ผ่อนพักไปเถอะอย่าจะทุกข์จะตายไปจนถึงวันตายไม่รู้เรื่องอะไรคนนี่อายุ9กว่า50กว่า60แล้วมันหลงนะโยมทุกคนจำไว้เถอะมันจะหลงอาตมาก็9กว่า60แล้วมันจะชวนหลงแหละเด่นมันชวนจะหลงแล้วล่ะบางทีเรียกเงินคอโดดไปพูดจะมีขอนู่นบางทีจะเรียกพักคอโดดไปใส่พักคอนู่นมันจะเป็นอะไรล่ะมันจะตุกอาตมาอะไรล่ะมันจะเสียงแล้วน่ะในราชการข้างนอก67ปีเขาก็เสียงแล้วแต่ในด้านธรรมะก็กระเสียงเหมือนกันแต่กระเสียงเงียบเงียบกระชิบเงียบเงียบกระเสียงแล้วดื้อมันดื้อเอานี่ไปตรงโน้นเอาโน้นไปตรงนี้จะไปก็ว่ามาจะมาก็ว่าไปเอาไปเอามาไม่ทันทำไม่พิจารณาแก่มากระมีความฉลาดมากฉลาดในความโง่นะนะเด็กจะยุ่งอยู่กับบ้านกับช่องถกเถียงกระดูกกระหลานรุ่นวายกันอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้เรื่องเลยถือมั่นถือรั่งถือทั้งอยู่อย่างนั้นแหละไอ้ความยุ่งมันก็ยิ่งเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้อาตมาก็เห็นหลายแห่งเพราะเราเป็นพ่อแม่เขาเกิดก่อนเขาเลี้ยงเขามามีความฉลาดมากความฉลาดมากเลี้ยงมันมากว่าไอ้ความฉลาดแล้วมันแก่แล้วมันโง่นะไม่ใช่ว่ามันฉลาดแต่นะมันโง่นะไอ้ความฉลาดนี่เลี้ยงไปนานๆมันโง่เถียงเก่งไม่ยอมรับความผิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายประสบเถียงกับลูกประหลาดลูกหลานก็มีปัญญาดีหัวเขากำลังใสเขาขี้เกียจพูดเขาก็หนีไปไอ้ยายกับตาเนี่ยก็ยิ่งชนะใหญ่เลยแล้วเราคุณพ่อคุณแม่มันจะเด็กๆจะพูดอะไรไม่ได้ไอ้ความไม่ยิ่งไอ้มันถูกความเขาอยู่กับเสียงเขาเอาชนะเขานี่อันนี้ไม่ใช่ธรรมะแต่ดูนะเราหลงแล้วนะให้รู้จักว่าสังขารนี่กับเสียงแล้วนะตาเรามันเหมือนไหมล่ะหูเรามันเหมือนเก่าไหมร่างกายเหมือนเก่าไหมกำลังมันเหมือนไหมไอ้ความจำมันเหมือนไหมอะไรมันเหมือนก็ทำไมไม่รู้แล้วจะให้ใครมากับเสียงเราแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าประมาทนะอัปปาโทมัจจโนปทังคนประมาทแล้วเหมือนคนตายนะอย่าประมาทนี่ฉะนั้นอาตมาเห็นว่าพักผ่อนมันจะว่างแต่ดีไอ้ความฉลาดนี้ก็มันใช้ได้แต่ระบบประสาทมันยังดีนะถ้าระบบประสาทมันเสียหายแล้วไม่ได้เรายิ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นมันเป็นฉะนั้นฉะนั้นวางแข่งจนเขาเรียกว่ารถไปไม่ไหวพ่อก็มีอำนาจแม่มีอำนาจมีอำนาจเสียงไม่ได้ลูกชายลูกสาวลูกสะพ้ายลูกเขยเขามีปัญญานะต้องค่อยๆกระรอกต้องแม่ไปอยู่วัดเถอะนะพ่อไปจำวัดเถอะก็รอไปอยู่วัดเขาขี้เกียจฟังบ่นทุกวันทุกวันนะจะไปปลูกกติให้อยู่ในวัดให้ไปอยู่วัดเขาอุตส่าห์ส่งเสียงให้สบายดีกว่าดีกว่าจะมาบ่นจู้จี้จุกจิกคือนั่นเนี่ยให้พระสั่งสอนดีอย่างนั้นอย่างนั้นช็อกตายยายก็ยังไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องว่าเขาเอาเราไปทำไมเข้าใจว่าเขาเอาไปเราไปในวัดในวาไปจำบุญจำทานก็ไปยุ่งกับเขาก็มาไปเท่านั้นแหละเอาก็ไปหาลูกตาที่วัดเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะให้ระวังดีๆแก่แล้วมันไม่รู้เรื่องมันกลับเป็นเด็กอีกนะฮะใครรู้ไหมแก่แล้วมันกลับเป็นเด็กเหมือนต้นมะม่วงอะไรเมื่อมันแก่มาแล้วมันก็สุกแล้วมันก็โดดลงมาขี้ดินเม็ดมันก็งอกมีเป็นต้นเล็กๆเป็นต้นมะม่วงเล็กๆต้นใหม่ๆเห็นไหมล่ะเนี่ยมันเป็นต้นใหม่อีกละไอ้คนแก่แล้วก็เหมือนกันนั่นแหละถ้ามันแก่เต็มที่แก่ติดเต้าติดปีแล้วก็การเล่นกันนั่นแหละนะเยี่ยวก็ไม่รู้เรื่องขี้ก็ไม่ดูเรื่องยิ้มก็ไม่ดูเรื่องเป็นเด็กอีกแล้วถ้าคนแก่เป็นเด็กมันลำบากตัวเด็กเด็กมันเป็นเด็กนะเยี่ยวมันก็เห็นตัวเก่านะขี้มันก็เห็นตัวเก่านะ
1: อะไรมันเห็นตัวเก่าฉันนั่นน่ะเด็กแก่คนแก่มันเป็นเด็กไม่ใช่เด็กเด็กมันเป็นเด็กมันเป็นชั่วหน่อยนะใครก็อยากพูดใครก็อยากกอดใครก็อยากล้างนะมันเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อหากว่าเราภาวนาแล้วนะมันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มันแก้ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็นคนเรียบง่ายเป็นคนว่าง่ายเป็นคนไม่ลืมตัวเป็นคนมีสติเป็นคนมีสัมปชัญญะไม่สร้างกรรมไม่สร้างเวรกับตนกับผู้อื่นกับรูปกับร้านนี่เดี๋ยวมีความสุขกายสบายใจอย่างนี้นี่เรียกว่าเราภาวนาไม่ใช่ว่าภาวนาจนเรานั่งรับตาภาวนาบางคนก็มาวัดทุกวันนะวันพระมานั่งรับตาภาวนาจับไปว่ามันทิ้งหมดจับไปว่ามันทุ่งหมดทิ้งหมดทะเลาะกับลูกทะเลาะกับผัวทะเลาะกับใครก็ใครวุ่นเขาเข้าใจว่าเวลานั้นเขาออกจากการภาวนาแล้วเมื่อภาวนาก็มานั่งรับตาเอาบุญเมื่อออกไปแล้วบุญไม่ไปด้วยเอาแต่บาปไปก็มีไม่อดไม่กั้นไม่ประพฤติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมอะไรต่ออะไรหลายอย่างไอ้ความจริงการประพฤติการปฏิบัติการภาวนานี้นะเมื่ออะไรก็ตามมันจะอยู่นอกวัดก็ตามอยู่ในวัดก็ตามเหมือนกับเราเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดีๆเมื่อเราเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดีๆแล้วเราเรียนหนังสืออ่านหนังสือได้ในโรงเรียนนะแล้วจะไปอ่านที่บ้านก็ได้ไปอ่านที่ไหนก็ได้ไปอ่านในทุ่งก็ได้ไปอ่านในป่าก็ได้ไปอ่านอยู่ในชุมชนก็ได้อ่านอยู่คนเดียวก็ได้จะมาอ่านที่โรงเรียนก็ได้อ่านที่ไหนก็ได้เนี่ยถ้าเราเข้าใจดีแล้วไม่ใช่ว่าเพื่อจะอ่านหนังสือจะวิ่งมาโรงเรียนถึงมาอ่านหนังสือได้หลักกฎหมายเราจะวิ่งมาอ่านอยู่โรงเรียนที่จะอ่านได้ไม่ใช่อย่างนั้นการภาวนานี่ก็เหมือนกันเห็นนั้นเมื่อเรามีปัญญาเราจะไปในทุ่งก็ดีนะไปในป่าก็ดีอยู่ในคนจำนวนมากก็ดีอยู่ในคนจำนวนน้อยก็ดีจะถูกนินทาก็ดีจะถูกสรรเสริญก็ดีเป็นต้นจะมีความรอบรู้สม่ำเสมออยู่นั่นแหละเนี่ยว่าคนที่ภาวนาไม่ใช่อย่างนั้นมันรู้เท่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเช่นนี้ก็เรียกว่าเราก็สบายแน่ต้านทานอารมณ์แบบปล่อยตาปล่อยหูปล่อยจมูกปล่อยลิ้นปล่อยกายปล่อยใจของเราได้นี่เรียกว่าคนภาวนาเป็นมีอารมณ์เพียงอันเดียวอารมณ์อันเดียวคืออะไรไม่เอาเรื่องกับใครนี่ไม่เอาเรื่องกับใครเรียกว่าอารมณ์อันเดียวมันเปลี่ยนจากอารมณ์มันเดียวก็สมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานอารมณ์มันเดียวคือภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันเดียวมันน้อยไปมันน้อยไปถ้ามันพลาดจากพุทโธมันไปที่ไหนก็ได้อารมณ์อันเดียวคืออารมณ์วิปัสสนานั่นแหละไม่มีชั่วไม่มีดีมีดีมีชั่วแต่จิตของเราอยู่เหนือชั่วเหนือดีทั้งนั้นฉะนั้นเป็นอารมณ์อันอย่างนี้ปล่อยมันทิ้งไปเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดทั้งสิ้นอย่างนี้นี่การปล่อยวางทั้งหมดนั้นเรียกว่าการภาวนา

มันนอนอยู่เคยสวดไหมว่าเดินไปเคยสวดไหมหรือมันสวดถึงเมื่อเรานั่งรับตามันเข้ามาเนี่ยนะอย่างนั้นถ้ามันเป็นเช่นนี้เราจะไปอาศัยถึงเมื่อเรานั่งรับตาเราจะภาวนาได้ยังไงนี่ภาวนาก็แปลว่ารู้ตัวถึงรู้รอบครอบนั่นเองนะท่านท่านจริงๆก็เป็นผู้มีสติความระลึกได้เป็นผู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นผู้มีปัญญาความรอบคอบในการยืนการเดินการนั่งการนอนสามารถจะมองเห็นความบกพร่องสมบูรณ์บริบูรณ์ด้านจิตใจคนอยู่ทุกเวลานั่นเรียกว่าคนภาวนาเมื่อเรารู้อยู่เสมอเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรจะมากระทบกระทั่งเรามีอะไรทุ่มกันเรื่องจิตใจอยู่สบายมีใจราบรื่นสม่ำเสมออยู่อย่างนั้นนั่นเรียกว่าจิตเป็นสุขติให้ญาติโยมทั้งหลายนำไปพินิจนำไปพิจารณาไปภาวนามันถูกต้องตามความหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธใจและกายของเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคนเราก็บ่นว่ากายมันเอ้ยใจมันยุ่งใจไม่สบายความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นโยมเข้าใจผิดใจไม่เป็นอะไรกิเลสมันเป็นฉันใจฉันไม่สบายไม่ถูกสิ่งที่สบายที่สุดคือใจไอ้ที่ไม่สบายไม่ใส่ใจสิ่งที่สกปรกไม่ใส่ใจสิ่งที่มันยุ่งยากไม่ใส่ใจมันกิเลสต่างหากให้เราเข้าใจอย่างนี้แบ่งมันออกซะโยมมันไปโทษใจกันทุกคนใจมันจะมีอะไรใจมันสบายอยู่แล้วเหมือนกับใบไม้ในป่านั่นเองธรรมดาใบไม้ปกติมันอยู่นิ่งๆไม่มีอะไรที่มันกวนแปลงไปมาเพราะอะไรเพราะลมมันโกรกมันเข้าใจไหมนี่ให้เข้าใจซะอย่างนี้เราจะไปให้โทษปัจจัยไม่ใช่ไม่ใช่ที่ใบไม้มันจะกวนแปลงไปมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะลมมันโกรกมันถ้าลมไม่โกรกมันใบไม้ก็นิ่งเป็นปกติใจเราก็เหมือนกันเป็นของสงบอยู่แล้วเป็นของสะอาดอยู่แล้วใจเรื่องของเรามันเป็นอย่างนั้นที่มันกดแกงไปมานี่คือมันใจใหม่ใจปลอมใจปลอมมันถูกตัณหาชักโยงไปมาตลอดเวลาเดี๋ยวก็มีสุขบ้างเดี๋ยวก็มีทุกข์บ้างเดี๋ยวก็อย่างนู้นเดี๋ยวก็อย่างนี้บ้างทำให้เราวุ่นวายอันนี้ไม่ใช่ใจจำไว้ถ้ามันวุ่นขึ้นมาเมื่อไรพอใจไปหลวงพ่อก็อันนี้ไม่ใช่ใจถ้าใจไม่มีอะไรเป็นของบริสุทธิ์เป็นของสะอาดเป็นปกติอันนี้ใจปลอมใจไม่ได้ฝึกใจไม่ได้ฝึกอันนี้ให้เอาไปคิดเราจึงจะรู้จักสัดส่วนของการปฏิบัติเดี๋ยวเราจะไปคุมจะอย่างอื่นไปคุมจิตใจของเราใจนี้มันไม่มีอะไรมันเป็นปกติถ้าเราปฏิบัตินั่นก็ค้นหาเรื่องปกติคือใจเดิมของเราเนี่ยถ้าเห็นจิตเดิมใจเดิมของเราแล้วเป็นต้นไม่มีอะไรวุ่นวายเหมือนใบไม้ในป่าค้นไปถึงปกติมันแล้วไม่กวนแปลงไม่มีอะไรจะกวนแปลงเพราะลมไม่ถูกมันนี่มันเป็นเพราะอารมณ์ไม่สบายไม่ใจมันทุกข์ไม่ใจกิเลสอย่างอื่นมันเปลี่ยนหน้าสมาธิโยมก็วิ่งตามมันอย่างนั้นบางคนก็น่าสงสารจนคิดว่าไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติเพราะใจมันยุ่งบางคนไปเข้าใจซะอย่างนี้ไม่ใช่ใจเรามันไม่ยุ่งถ้าใจจริงๆไม่ยุ่งที่มันยุ่งก็เพราะกิเลสทั้งหลายเท่านั้นฉะนั้นขอสาธุชนทั้งหลายนี่จงนำคำนี้ไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติ1ตั้งต้นออกจากใจของเราไม่ตั้งต้นออกจากภายนอกมาหาภายในตั้งต้นเริ่มจากใจของเราออกไปอันนี้ที่เป็นปกตินี่ถ้ามันถึงที่มันถึงปกติมันจะไม่มีอะไรเหมือนใบไม้ไม่มีลมมาโกรกมันจะไม่ปกติมันจะเป็นปกติอยู่อย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ให้การบ้านของญาติโยมทั้งหลายเอาไปเป็นการบ้านจริงไม่ขออธิบายนานอธิบายนานไม่ได้ฉลาดแล้วนี่มันง่วงนอนมันเย็น มันจะง่วงนอนอันนี้ให้โอวาทของญาติโยมทั้งหลายที่มาในคราวนี้ทุกคน

และสถานที่นี้สถานที่ภาวนากันญาติโยมเดินที่มันยุ่งยากลำบากนานๆก็มาเยี่ยมจะมาถือว่ามาสรงจะเกียร์ครั้งก็ได้มาพักอยู่นี่ก็ได้เฉยๆแล้วก็กลับบ้านถ่ายทอดบรรยากาศดีมากเปลี่ยนเสนาสนะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดมาเป็นที่บำเพ็ญทางใจเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสอนไว้ทุกคนเริ่มต้นจากใจการประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติก็เดี๋ยวให้ตั้งศีล5ไว้ในใจให้มีศีล5ถ้าศีล5ยังไม่สมบูรณ์ยังเป็นคนไม่ครบนะเป็นคนไม่เต็มคนเห็นไหมถ้าเป็นรูปก็เหมือนคนบ้าๆบอๆตามถนนเห็นไหมไม่มึงไม่เป็นปกติคือคนไม่เต็มคนคือคนไม่พอแต่เราฟังแล้วก็ไม่เข้าใจถ้าเห็นเราเดินไปแต่มีคนถามว่าไอ้นั่นน่ะเหมือนคนไม่พอนั่นน่ะเราก็โกรธนะไอ้ความจริงมันคนไม่พอถ้าเรามันพอคนกันทุกคนก็จะสบายมากที่สุดอันนี้ให้เริ่มจากศีล5เป็นที่พึ่งของเราก็คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราศาลาหลังนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยชั่วคราวที่พึ่งของเราคือใจที่ชอบเห็นชอบนั้นเห็นดิ่งลงไปว่ามันชอบมันตรงมิจฉาทิฏฐิจะเข้ามาปนปะปนไม่ได้อันนั้นเนี่ยที่พึ่งมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันก็ยังพึ่งมีตัวของมันอยู่แม้จะเป็นจะตายมันยังมีที่พึ่งของมันอยู่สาราหลังนี้มันเป็นที่อาศัยไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราโดยตรงมันของข้างนอกเนี่ยดูที่นกมันมาอยู่ก็ได้เห็นไหมจิ้งจกมาอยู่ก็ได้ตุ๊กแกมันมาอยู่ก็ได้มันที่อาศัยทุกคนใจเราถ้าบริสุทธิ์แล้วอะไรมาอาศัยไม่ได้ของปลอมมาอาศัยไม่ได้มิจฉาทิฏฐิมาอาศัยไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างแน่นอนอันนั้นคือที่พึ่งของเราฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจงตั้งตนออกจากใจมีศีล5ประจำจึงจะเป็นคนพอคนถ้าขาดพลาดจากศีล5แล้วคนไม่พอคนเท่านั้นอันนี้ให้ไปดูเอาในใจของเจ้าของอะไรมันไม่เคยเคลียร์ออกค่อยๆเคลียร์ออกกลัวคนจะเห็นก็ไปเคลียร์คนเดียวได้นะเคลียร์ออกให้มันโม่ให้มันหมดนะให้มันถึงใบไม้ที่ลมมันโกรกให้มันถึงจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นนะนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเป็นทางที่จะพ้นทุกข์อันนี้วันนี้ขอให้โอกาสเท่านี้ให้โอวาทเท่านี้มีแค่นั้นขอญาติโยมทุกๆคนจงตั้งอยู่ในศีลธรรมทุกๆท่านวันคืนร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่พระพุทธเจ้าว่าให้เรานั้นเจ็บแล้วนี่ไม่ใช่เจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บแล้วนี่วันคืนร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ท่านกระแทกอย่างนี้เราก็ช่วยนะไม่รู้สึกจะของวันคืนร่วงไปมันไม่รอท่าทำอะไรกันอยู่เนี่ยจะไปยังไงมาจังจะอยู่ยังไงท่านถามแต่คนธรรมดาฟังก็ช่วยไม่รู้เรื่องนี่ถ้าคนมีนิสัยโอ้ยตื่นปุ๊บเลยเออวันนี้เราทำอะไรอยู่เรามีอะไรไหมเรามีทุกข์ไหมเรามีสุขไหมมันมีเพราะอะไรไหมอยู่ในตัวของเรามีอะไรจะเพิ่มมันไหมมีอะไรจะต่อเติมมันไหมอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้อย่างนั้นต้องจัดการประพฤติปฏิบัติเข้าในใจของเจ้าของเกิดไปคราวนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงคิดตรงนี้ความเย็นเป็นสุขสงบระงับในธรรมะต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนานเทอญ

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: ตั้งพุทธการปรากฏว่าท่านสนใจทางจิตมากกว่าด้านวัตถุคือมากจริงๆไม่ใช่มากธรรมดาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆถือเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติพอตกมาสมัยทุกวันนี้เป็นด้านวัตถุโกงทั้งข้ามไปเลยเราจะเห็นได้นะที่ต่างๆแต่พออย่างยิ่งตามวัดวาอารามมีแต่การก่อการสร้างประดับเป็นความสวยงามกันมันเป็นถือว่าเป็นจิตของศาสนาจริงๆขึ้นมาซะแล้วทั้งพุทธการทำไมสนใจในกลิ่นเหล่านี้แต่สนใจในการพูดปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสมากยิ่งกว่าทางด้านวัตถุการอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความสงบเงียบเฉพาะพระเราจะเห็นได้เวลาท่านสอนทางเกี่ยวกับเรื่องความสงบเกี่ยวกับพระวินัยเวลาพระต้องการง่ายที่จะมาทำประโยชน์อะไรเล็กๆไม่น้อยเนี่ยให้โบกมือมองเห็นอนุปสัมบันจะเป็นเนรก็ตามเป็นฆราวาสญาติโยมผู้ใดก็ตามที่มีอยู่ในวันนั้นให้โบกมือให้คนนั้นมาแล้วก็บอกว่าเราจะต้องการนี่ๆไม่ให้เรียกไม่ให้ตะโกนเรียกแปลว่าท่านต้องการความสงัดหรือท่านอยู่ด้วยความสงัดตลอดเวลาสถานที่ทำความภาคเปลี่ยนของท่านจะเป็นที่น่าดูแต่เรากลับเป็นสถานที่อยู่เป็นที่น่าดูเป็นเรื่องของโลกแต่สถานที่ทำความเปลี่ยนไม่มีคือสถานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจะเรียกว่าไม่มีก็น่าจะได้กลับเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนสะดวกสบายไปหมดมีตรงกันข้ามที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนเป็นความสบายก็เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆสถานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นที่เหมาะสมเป็นที่สะดวกสบายก็เป็นเรื่องทำเลที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสนั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะเวลาท่านสนทนาธรรมะกันจะสนทนาตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องเหตุเรื่องผลเพื่อการแก้กิเลสสถานที่ก็แสดงถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทำความเพียรเดินในกรมสมาธิภาวนาทั้งนั้นเรื่องการบ้านการเมืองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยกรมมันข้ามกรมข้ามมาทุกอย่างทุกวันนี้เรื่องธรรมะไม่ค่อยมีมีเรื่องการบ้านการเมืองยุ่งไปหมดนั่นชุมนุมกันที่ตรงไหนมีแต่เรื่องเดียวกันหากว่าจะพิจารณาจะปรองธรรมะทั้งเวทมันก็ควรเลิกปรองตลอดเวลาในเรื่องของกิเลสมันจะหมดสิ้นไปได้อย่างไรศาสนาก็เลยกลายเป็นสัตว์ว่าศาสนาทำอะไรก็สัตว์ว่าเป็นพิธีเลยพิธีไปหมดนี่พิธีก็เลยออกหน้าออกตาเลยเป็นถือเป็นสาระแก่นสารเป็นนิ้วเป็นหนังขึ้นมาความจริงก็เลยกลายเป็นกระพี้เป็นอะไรไปสุดท้ายก็มาตำหนิศาสนาท่านหมดเขตหมดสมัยนับถือนิพพานไม่มีอย่างนั้นมีอยู่เยอะถ้าจะมาตำหนิตนซะบ้างก็กลัวจะกระเทือนกิเลสต้องมาตำหนิศาสนาซึ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสได้ดีไม่ย้อนเข้ามาถึงเราผู้ปฏิบัติวาระของจิตที่คิดไปทางที่สั่งสมกิเลสนั้นมีมากน้อยเพียงไรสภาวะของจิตที่คิดเพื่ออัดเพื่อทำนี่นอนควรจะนำมาทดสอบกันเพราะการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดแต่เป็นเรื่องของธรรมที่จะสมก็เข้ามาสู่ตัวของเราผู้มุ่งหวังต่อธรรมอยู่แล้วและกำลังฟังอัดฟังธรรมอยู่เวลานี้ผูกกันดาดดึงตู้แข็งตู้ผลหมอกตกแดงตรงนั้นตกตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ ันนั้นก็เป็นเรื่องมันหลอกสำหรับโลกเป็นอย่างนั้นจะให้ชื่อว่าแดงก็ไม่แดงเมื่อกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบคลุมจิตใจขึ้นมากอยู่ที่ไหนมันก็ร้อนเหมือนกันคนนั่นแหละเบียดเบียนคนมากยิ่งกว่าอันใดที่จะมาเบียดเบียนทำลายนอกจากคนเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันเพราะมนุษย์ที่ฉลาดมันทำได้ทุกอย่างถ้าศาสนามีความเห็นแก่ใจแก่กันและกันด้วยเหตุด้วยผลเป็นต้นไม่มีอยู่ภายในจิตใจแล้วไม่ว่าจะให้ชื่อให้นามลัทธิลึกการกระทำนั้นว่าเป็นอะไรก็ตามมันก็คือความเดือดร้อนนั่นแหละที่เกิดขึ้นจากการกระทำจิตใจของเราเมื่อได้คิดไปในทางที่เป็นเครื่องก่อกวนวุ่นวายตัวเองมันก็ทำนองเดียวกันนั้นถ้าคิดมาทางเหตุทางผลทางอัตตังธรรมมันก็มีการยับยั้งทั้งตัวตัวเองและมีการแบ่งสู้แบ่งรับที่มีการต่อสู้ในสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นข้าศึกแก่ใจจิตใจก็มีความเจริญขึ้นได้เมื่อมีความรักษากันอยู่ใจเปลี่ยนเหมือนกับผ้าขาวเมื่ออิ่มต่อการอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไม่มีความอิจฉาสำหรับใจไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่มันมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เป็นประจำความอยากรู้อยากเห็นจริงต่างนั่นกับสิ่งที่เข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องภายในจิตใจมันก็เหมือนเอาน้ำสีมาย้อมย้อมผ้าขาวสีเป็นอย่างไรผ้าขาวก็ต้องเป็นไปตามสีที่ย้อมจิตใจที่แรกก็ท่านบอกว่าผ่องใสนะตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้แต่อาศัยกิเลสที่จรมาความที่กิเลสจรมาก็คือจิตนี่เองจรออกไปหากิเลสออกไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วก็นำอารมณ์เหล่านั้นเข้ามานั่นแหละที่ว่ากิเลสจรมาคือมากับอารมณ์นั้นเนื่องจากจิตไปคว้าประยุทธ์เป็นอย่างโอสิ่งนั้นเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจแล้วก็เข้ามาย้อมภายในจิตใจกลายเป็นจิตที่เศร้าหมองไปด้วยสิ่งต่างๆที่ไม่ดีทั้งหลายท่านกล่าวว่าในธรรมว่าเมื่อก่อนพิสูจน์ทั้งหลายจิตเดิมนั้นผ่องใสท่านว่าแต่อาศัยกิเลสที่จรเข้ามาค้าเข้ากับใจใจยิ่งเป็นไปต่างๆตามอารมณ์หรือตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นท่านไม่บอกว่าเดิมจิตเดิมแท้บริสุทธิ์ท่านบอกว่าจิตเดิมแท้บริผ่องใสนั่นพระพัสระมีดังจิตตังพิกเวนั่นพระพัสระก็บอกว่าพระพัสสอนคือผ่องใสไม่หมายที่ไม่ได้บอกว่าบริสุทธิ์ถ้าว่าบริสุทธิ์จริงๆแล้วจะมาเกิดไม่ได้นะถ้าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์จิตเดิมแท้บริสุทธิ์แล้วก็มีปัญหาที่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าผ่องใสแล้วแน่นอนว่ามีทางเพราะมันก็เหมือนกับเมล็ดต่างๆที่มันเก็บโออะไรๆไว้ในเมล็ดของมันเวลาไปเพาะแล้วมันเกิดขึ้นมามีเป็นความสงบของกิเลสที่มันอยู่กับจิตนั้นมันไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีมีแต่จิตต้องล้วนนั้นมันก็เป็นจิตที่ผ่องใสคือจิตไม่ได้ใช้กิริยามีพอเข้ามาคร่าวๆกับส่วนร่างกายมีธาตุมีแล้วก็มีเครื่องมือขึ้นมาจิตก็แสดงตัวออกได้ตามกำลังของเครื่องมือที่พอจะใช้ได้ขนาดไหนเด็กๆเล็กๆจริงๆก็มันใช้ไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยพอเติบโตขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมกันขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายก็ใช้ได้เพียงแค่นั้นแหละตาดูหูก็ฟังเรื่อยกิเลสก็เข้ามาเรื่อยทีนี้ก็เลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรหมดทั้งตัวรวมแล้วคงจะเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหมดชุดตนในแง่ใดมุมใดเวลาใดอดีตหรืออนาคตรวมแล้วตั้งแต่การก่อตัวกิเลสหลังเข้ามาภายในจิตใจของตนเรียกว่าเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแก้มันจึงลำบากเพราะการสั่งสมเราสั่งสมมาตั้งแต่ ยังไม่รู้จักเดียงสาภาวะมันก็สั่งสมมาเรื่อยกับไหนกันไหนก็สั่งสมมาการที่จะแก้ให้บริสุทธิ์หรือให้ผ่องใสตามใจมากใจหมายความสัมพันธ์ของตนมันจึงเป็นไปได้ยากมันควรจะเหตุผลที่จะมีความสงบหรือมีความผ่องใสไปได้มากน้อยเพียงไรตามแต่เหตุคือการกระทำของเราแต่เมื่อทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอนมีการชนะภาษากันอยู่มีการบำรุงรักษาอยู่เสมอจิตใจก็จะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ในปัจจุบันของเราเนี่ยจะเป็นช่วงระยะเดือนก็ตามระยะปีก็ตามด้วยการระมัดระวังรักษาจิตอยู่โดยสม่ำเสมอเราจะทราบเรื่องความเคลื่อนไหวอาการของจิตพร้อมทั้งจิตตัวจิตเองว่ามีความแตกต่างจากแต่ก่อนอย่างไรบ้างมีเราพอทราบได้หากว่าเราไม่ได้อบรมอะไรเลยปล่อยไว้ตามบุญตามกรรมมันก็เหมือนกับเพียงหนีคือมันดำก็เหมือนหลังหนีอะไรไปถูกมันก็ไม่ทราบว่ามันเปื้อนมันเปิดอะไรต่ออะไรเพราะมันดำทั้งหมดเลยไม่ทราบว่ามันเปื้อนที่ตรงไหนมันสกปรกที่ตรงไหนแต่เมื่อมีการชำระโดยลำดับขึ้นมามันก็พอทราบได้จนเรามาปฏิบัติภายในเดือนนี้เป็นอย่างไรจิตปฏิบัติอยู่เสมอได้รับการอบรมอยู่เสมอภายในเดือนนี้เป็นยังไงเดือนหน้าเดือนต่อมาเป็นยังไงโดยลำดับมันก็ทราบมาได้โดยลำดับเพราะผลพอปรากฏขึ้นมาเรื่อยความสงบแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นมันนี่กลายมาเป็นอย่างนี้นะฐานจิตแต่ก่อนมีความอยากแม้จะมีความสงบที่เป็นฐานจิตได้แต่ฐานนั้นกับฐานของจิตอันนี้มีความละเอียดต่างกันนะถ้าพูดถึงด้านปัญญาแต่ก่อนพิจารณาเขารู้สึกขุกขับแต่นะคิดอะไรก็ไม่ค่อยได้เห็นได้ผลมีแต่ความขี้เกียจขั้นต่อมาก็ค่อยได้เห็นได้ผลขึ้นไปโดยลำดับต่อมาก็คล่องแคล่วเนี่ยผิดกันมาเป็นเรื่อยๆการเคลื่อนไหวของสติของปัญญาที่ดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอนั้นก็คือการชำระซักฟอกความหม่นหมองของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจค่อยๆหมดไปจิตใจก็ค่อยแสดงความโปร่งใสขึ้นมาเรื่อยๆนะมีแต่ความปรากฏว่าศาสนาเสื่อมหรือศาสนาเจริญจะปรากฏที่ใจของผู้ปฏิบัติศาสนานั่นแหละไม่ใช่จะปรากฏที่คัมภีร์ใบลานที่ท่านเขียนมากี่คัมภีร์ก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเสื่อมหรือเจริญก็เป็นคัมภีร์นั้นว่าบทใดคำใดก็ถูกต้องไปตามที่ท่านเขียนท่านจารึกมาไว้แล้วนั่นจะเสื่อมไปที่ไหนนั่นเป็นอันหนึ่งความเสื่อมของศาสนาก็ได้แต่ความเคลื่อนไหวของคนนั่นเองหากจิตกายวาจาเคลื่อนไหวไปในทางที่ต่ำศาสนาก็ค่อยเสื่อมไปโดยลำดับไม่มีศีลมีธรรมไม่มีเหตุมีผลนะไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีศาสนาเสื่อมไปอย่างนั้นการปฏิบัติส่งเสริมทางจิตใจของเรารักษาจิตใจของเราโดยสม่ำเสมอก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยลำดับนี่แหละศาสนาเจริญคือเจริญที่ใจของเราเหตุก็เจริญได้จากการปฏิบัติโดยสม่ำเสมอนี่เดี๋ยวเจริญมันเรื่อยๆผลในสิ่งที่เราจะพึงได้รับก็มีความสงบร่มเย็นไปโดยลำดับปัญญาค่อยๆแตกแขนงออกไปเรื่อยๆขาดกาวจิตใจของตนให้มีความโปร่งใสให้มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับนี่แหละเจริญขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าศาสนาเจริญศาสนาเจริญกับมรรคผลเจริญก็อยู่ในอันเดียวกันคืออยู่ในจิตนั่นแหละเรานี้เรามาบำรุงศาสนาคือบำรุงจิตใจของเราให้มีความเจริญทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเป็นข้าศึกต่อจิตใจสติปัญญาฟิตขึ้นเรื่อยๆพยายามค้นคว้าในสิ่งที่มีอยู่เราติดสิ่งที่มีอยู่นี่แหละไม่ได้ติดในสิ่งที่ไม่อยู่ที่ไม่มีรักก็รักสิ่งที่มีอยู่เกลียดโกรธชังก็สิ่งที่มีอยู่การแก้ถึงแก้สิ่งที่มีอยู่นี้ที่ถือว่าเป็นข้าศึกคำว่าแก้ก็ได้แต่แก้ความรู้ความเห็นของตนเองให้ไปในทางที่ถูกเมื่อถูกแล้วก็ปรากฏฝ่อกันไปเรื่อยๆจิตใจก็เบาเมื่อภาระคือกิเลสอาสวะทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นมันเบาลงไปจิตก็ค่อยดีขึ้นปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่จะถอดถอนกิเลสแต่ละตัวถ้าตัวแต่ละประเภทเรื่องของปัญญาทั้งนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่ตะล่อมจิตใจเข้ามา สู่จุดที่หมายเพื่อจะดำเนินงานได้สะดวกหากว่าจิตไม่มีความสงบเลยนี่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญากลายเป็นสัญญาวุ่นวายกันหมดหาเหตุหาผลไม่ได้นอกจากจนกรอบข้อมูลจริงๆจะนำปัญญานั้นมาใช้เพื่ออบรมให้เป็นสมาธินั่นได้นะเวลาจำเป็นจริงเราก็ถือเอาทุกขเวทนาเป็นต้นหรือจนกรอบด้วยเหตุอันใดเราถือเอาความจนถือเหตุที่จนกรอบนั้นถือสิ่งนั้นเป็นเป้าหมายหรือเป็นตัวเหตุสำคัญที่จะต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์นั้นนี่เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้จิตก็ยังเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการได้แต่ธรรมนาจิตที่ไม่ค่อยมีความสงบภายในจิตใจเลยนี่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรพอพิจารณาไปที่แรกก็ดูเหมือนเป็นปัญญาขั้นต่อไปก็ค่อยทะเลทลายไปเรื่อยกลายเป็นสัญญาลมไปเรื่อยๆเหมือนธรรมดาที่ไม่เคยพิจารณาเลยฉะนั้นท่านจึงสอนให้จิตมีความสงบสมาธิอบรมปัญญาตามหลักธรรมทั้งสามไว้ว่าสมาธิปริภาวิกาปัญญามาปะพลาโลหานิสร้างโลติภานิสร้างสร้างสมาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาปริภาวิกาจิตตังสัมมาเดวะอสุหิมุจติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นเหตุที่ปัญญาจะก้าวเดินได้ด้วยความสะดวกสบายก็คือมีสมาธิความอุ่นหนาฟ้าข้างอยู่ภายในจิตใจถ้าเราจะเทียบถึงธาตุขันธ์ก็ธาตุขันธ์ก็ได้รับทานอาหารมาพอสมควรเริ่มพักผ่อนนอนหลับให้มีความสะดวกสบายแต่ทำหน้าที่การงานอะไรก็ได้จิตใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะความหิวโหยเป็นเหตุจิตใจที่มีความสงบย่อมไม่หิวโหยต่ออารมณ์ทั้งหลายเหมือนจิตใจที่ธรรมดาซึ่งไม่ได้มีความสงบเลยเมื่อจิตใจสงบเราจะพาพิจารณาแยกแยะหยุดเรื่องอะไรก็ตามมันก็เป็นเหตุเป็นผลไปโดยลำดับธรรมดาตามหน้าที่การงานที่พาให้ทำปัญญาก็ทำหน้าที่ไปตามงานนั้นๆโดยไม่ต้องทะเลถลายไปไหนปัญญาจึงจะเป็นสำคัญและเมื่อมีสมาธิอบรมแล้วพิจารณาคล่องแคล่วไปโดยลำดับนี่เป็นขั้นหนึ่งในการที่จะกล้าออกทำปัญญาแต่กรณีพิเศษที่ว่าปัญญาลงสมาธินั้นออกไปได้อธิบายได้แล้วมันถึงคาจนปอกเป็นมุมเข้าจริงๆปัญญาต้องหมุนตัวไปทันทีทันใดย่าได้เห็นผลประจักษ์คือจิตจะแน่วลงไปโดยลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ทำด้วยความจดต่อจริงๆทำแบบเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันเลยไม่สนใจกับงานอื่นสิ่งใดทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาทำธุระหน้าที่นั้นอันนั้นในปัจจุบันทันด่วนก็เห็นผลขึ้นมาเบื้องต้นของการเรียนปัญญาต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักกายตัวเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากแต่พอปัญญาได้กล้าเดินไปแล้วเรื่องสมาธินั้นจะค่อยด้อยลงด้อยลงไม่ค่อยจะมาสนใจอะไรมากกับสมาธิจิตจะเชิญต่อการพิจารณาไปเรื่อยการพิจารณาก็จะหมายถึงพิจารณาอะไรก็พิจารณาสิ่งที่มีอยู่ติดอยู่นั่นแหละอะไรเราติดพูดทางนี้เราก็ทราบแต่พ่ออย่างยิ่งก็คือธาตุคือขันธ์จิตมันติดที่นี่จึงค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นชัดเจนคือคลี่คลายออกดูเห็นประจักษ์ครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนก็ค่อยเปลี่ยนแจ้งขึ้นไปเองเช่นเดียวกับเราท่องหนังสือท่องหนึ่งสองหนจำไม่ได้ท่องหลายครั้งหลายหนก็จำได้เองมีหมายถึงความจำท่องหลายหนมันยังจำได้ปัญญาความที่ไม่พิจารณาพิจารณาแล้วเพียงเล่าค่อยเข้าใจคราวนี้เข้าใจคราวหน้าเข้าใจหลายครั้งแล้วเขาไปมันก็แนบสนิทถึงใจซึ้งถึงใจต่อยได้เลยนั่นมันมาทายโตก็มือกับโตทำให้มากเจริญให้มากไม่ว่าสิ่งใดเจริญจนกระทั่งถึงขีดถึงแดนหมายถึงความเข้าใจจริงๆแล้วมันปล่อยของมันเองนะมันเปลี่ยนตลอดพิจารณาแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วครั้งนั้นเราเข้าใจแล้วทั้งนี้เราไม่พิจารณาอย่างนั้นก็ไม่ได้จะพิจารณากี่ครั้งสูงก็ตามความเข้าใจนั้นเป็นบทเป็นบาทฐานสืบเนื่องกันต่อเนื่องเป็นลำดับหนักจนกระทั่งถึงความเข้าใจเต็มภูมิเมื่อเข้าใจเต็มภูมิแล้วก็ปล่อยเองอันเรียกว่าพอถ้ายังไม่พอแล้วต้องพิจารณาจนพอเมื่อพอแล้วจ จะให้พิจารณาอีกเขาไม่ยอมพิจารณาเพราะพอแล้วนี่จะพิจารณาอะไรมันรู้เองเช่นเดียวกับเรารับทานอิ่มยาแต่บางครั้งรับทานยังไงมันก็รับไม่ได้ก็มันอิ่มแล้วจะรับทานมาอีกงานปัญญาเป็นสำคัญเมื่อถอดถอนกิเลสเป็นรับเป็นตอนไปได้โดยลำดับเห็นประจักษ์ได้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเครื่องตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่จิตหรือตะล่อมจิตเข้ามาให้สู่ความสงบเพื่อเพิ่มพลังแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาพอปัญญาก้าวเดินตามขันธ์ต่างๆหรือก้าวเดินตามอริยสัจก็ได้หรือตามขันธ์อะไรก็แล้วแต่จะพูดเพลินไปเพลินไปถอดถอนกันได้เข้าใจกันได้เป็นลำดับลำดานั่นเป็นปัญญาขั้นเคยผลรายได้ปรากฏทำไมจะไม่เพลินในการงานต้องเพลินไม่ว่างานนอกงานในเมื่อทำลงไปเห็นผลประจักษ์โดยลำดับก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นทำอะไรไม่ได้ก็มีแต่ความขี้เกียจและไม่อยากทำจิตที่ยังไม่เห็นผลในการพิจารณาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันต้องมาบังคับบัญชาทุกยากลำบากเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยล้าขนาดไหนก็ต้องบังคับบัญชาให้ทำเมื่อเห็นผลขึ้นมาครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็จะค่อยมีแต่จิตแต่ใจไปเองต่อไปเมื่อผลสืบเนื่องเป็นลำดับประจักษ์อยู่กับใจโดยไม่ละกันแล้วเรื่องความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องบอกเต็มขึ้นมาเองรถคันใดที่จะยิ่งกว่ารถแห่งธรรมนี้ไม่มีในโลกธาตุนี้วันท่านจะว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงฟังว่าทั้งปวงก็หมดพอได้ปรากฏขึ้นที่ใจแล้วก็ทำให้ดูดดื่มซึมซาบหรือซาบซึ้งมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเพิ่มรถขึ้นไปโดยลำดับเพิ่มความเห็นความรู้ให้ซึ้งเข้าไปในธรรมทั้งหลายโดยลำดับนี่แหละความขยันหมั่นเพียรเป็นมาเองอย่างนี้ไม่งั้นจะเรียกว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาไม่ได้ทีแรกก็ล้มลุกคลุกคลานไปตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างล้มไปบ้างตั้งได้บ้างแพ้บ้างชนะบ้างเอากันไปถูไถกันไปด้วยความเพียรของเราต่อมาความชนะก็มีมากขึ้นมากขึ้นผลสุดท้ายคำว่าแพ้ไม่มีเลยให้ตายซะดีกว่าถ้าจะแพ้ที่เหลือตัวนั้นตัวนี้ตัวไหนก็ตามขอให้ตายซะดีกว่าที่จะมาแพ้นะถึงขั้นนี้แล้วผมไม่ยอมถอยมีท่านเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาออกมาจากปัญญาที่ล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละแต่เพราะความบำรุงความส่งเสริมฝึกหัดอยู่เสมอก็ต้องมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นเป็นธรรมดาเรื่องพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี่แหลกละเอียดก็เพราะปัญญานี่แหละเรื่องนี้ก็เพราะความไม่พิจารณาเวลารู้ก็รู้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยไม่รู้ที่ไหนหลงก็หลงสิ่งที่มีอยู่เวลารู้มันรู้ซึ้งอ๋อมีกับตัวทำไมแต่ก่อนไม่รู้กันทำไมถึงมารู้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่สิ่งนี้เพิ่งจะมาปรากฏในขณะนี้เท่านั้นมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมทำไมความรู้ไปที่ไหนแต่ก่อนถึงไม่เห็นไม่รู้ทำไมเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้ทั้งที่สิ่งนี้มีอยู่มาตั้งมีอยู่แต่วันเกิดแม่ไม่เห็นโทษของตัวเองขณะที่เจอเข้าไปคือเจอความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ถ้าลงได้จริงอย่างนั้นรู้ตรงไหนมันก็ละมันก็ถอนออกไปเรื่อยขันธ์ทั้ง5พระพุทธเจ้าท่านละได้เนี่ยท่านเคยหลงขันธ์ทั้ง5แล้วท่านมาพิจารณาก็รู้ขันธ์ทั้ง5ปล่อยวางขันธ์ทั้ง5สาวกอรหันต์ท่านก็เป็นนักหลงด้วยกันเช่นเดียวกับพวกเราหลงว่าหลงสารไม่มีเกินหน้าพวกมีกิเลสแหละพวกมีกิเลสต้องหลงด้วยกันทั้งนั้นไม่ทราบว่าใครจะแข่งใครจะเก่งกว่าใครมันเท่ากันเราจะเข้าใจว่าเรามีกิเลสคนอื่นไม่มีกิเลสเลยนั่นเหมือนกันเนี่ยในโลกอันนี้แต่เพราะความภาคเพียรพยายามทำอยู่โดยสม่ำเสมอสิ่งที่หลงก็ค่อยรู้เข้ามาค่อยถอดค่อยถอนเข้ามาอย่างธาตุขันธ์นี่แบบมันไม่ได้ใหญ่เท่าภูเขาแต่มันหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาแทงไม่ทะลุไม่ง่ายยกไม่ขึ้นระวังยกขึ้นสู่ใจแล้วมันไม่ขึ้นอันนี้จังทุกของหน้าตามันปีนเตียวอันนี้จังทุกของหน้าตาคือความจริงนั่นแต่เสีย เนี่ยมันหนักมันหนาพอปัญญาสอดแทรกเข้าไปโดยลำดับทะลุไปหมดพอทะลุขันห้าแล้วทะลุหมดทั้งโลกทะลุขันห้าแล้วอย่างนั้นแล้วทะลุอีกทะลุอวิชชาที่มีอยู่ภายในจิตอีกทีนี้โล่งไปหมดไม่มีอะไรติดแบบนี้ก็ไม่ติดอยู่ภายในตัวเองนี่เท่านั้นตัวเองติดตัวเองตัวเองบังตัวเองความโง่บังความโง่ความฉลาดแต่ว่าอะไรอวิชชาบังมิจฉาที่เหลือบังธรรมพอใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าเข้าไปขุดค้นเข้าไปขุดค้นเข้าไปไอ้เมฆหมอกทั้งหลายที่มันติดเมฆคิดอยู่ภายในจิตใจแล้วก็เบิกกว้างออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวไปก็แทงทะลุไปหมดนั่นแหละท่านเรียกโลกวิถีรู้ตรงที่มันมืดมืดนี่แหละโลกวิถีรู้แจ้งโลกคือโลกธาตุโลกขันธ์เป็นโลกที่มืดที่สุดเป็นโลกที่หนาที่สุดยิ่งกว่าภูเขาทำลายไม่แตกภูเขาทั้งโลกเขาทำลายแตกกระจายหมดแต่ธาตุขันธ์นั้นทำลายไม่แตกต้องเอาสติปัญญาเข้าทำลายโดยสม่ำเสมอไม่ลดละเมื่อรู้ธาตุรู้ขันธ์ออกสู่ความจริงคืออันนี้ตามทุกขังตาล้มล้วนด้วยความซึ้งภายในจิตใจแล้วข้าศึกก็ไม่มีหมดข้าศึกในขันนี้อ้าวก็ไปอยู่ในที่จิตที่เหลือปัญหาสาระไม่มีที่หลบซ่อนจะไปอยู่ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกตีต้านด้วยสติปัญญาไปวิ่งเข้าไปสู่จิตไปต้านเข้าไปสู่จิตอีกเอาให้แหลกไปตามๆกันหมดจิตจะศูนย์ก็ให้ศูนย์ไม่มีความเสียดายเลยว่าเมื่อจิตถูกกรรมถูกพิจารณาเพื่อจิตจะคิดหายเพื่อจิตจะล่มจมอ๋อไม่ต้องกลัวความกลัวนั่นแหละคือที่เหลืออยู่ที่ตรงนั้นมันไม่อยากให้แตะต้องเขาลงไปที่จิตฟาดฟาดไปลงไปที่จิตจนแตกกระจายเมื่อแตกแล้วจิตไม่ได้แตกมันเป็นเรื่องของที่เหลือแตกต่างหากเป็นที่เหลือสลายต่างหากจิตไม่ได้สลายกลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาทั้งดวงนั่นแหละท่านเรียกว่าพุทธพุทโธที่แรกเราก็นำพระพุทธพระนามของพระเจ้าเข้ามาบริกรรมมาพุทโธพุทโธโดยอาศัยพระนามอันนี้เป็นที่อาศัยเป็นที่เกาะของจิตพุทโธพุทโธขั้นต่อไปคำว่าพุทโธของกับความรู้ของเราค่อยกลมกลืนลงเข้าไปโดนดับจนกลายเป็นอันเดียวกันแล้วคำว่าพุทโธก็ปล่อยได้ในขณะนั้นนี่ก็เป็นพุทโธขั้นหนึ่งพุทโธขั้นนี้กล้าพอจนกระทั่งถึงพุทโธขั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากวิชาตัณหาอาสวะทั้งหมดนั้นเป็นพุทโธที่แท้จริงเป็นธรรมโมแท้เป็นสังโฆแท้พุทธะธรรมะสังฆะเป็นอันเดียวกันในขณะนั้นอาการตามอาการทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นพูดตามหลักสมมติที่โลกมีสมมติท่านจะแยกประเภทออกไปพระพุทธเจ้าคือศาสดาที่ทรงสั่งสอนโลกโดยอาศัยพระธาตุพระขันธ์อะไรอย่างนี้พระสกลนาการนี่ประกาศสอนโลกอันนี้แหละที่ว่าพุทธะมีเรือนร่างของพุทธะคือสกลนาการธรรมะก็ได้แจ้งธรรมโมปริโตที่มีความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นแน่สังฆะก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ตามพระพุทธเจ้าทันนี่ท่านแยกเป็นประเภทออกพอถึงความจริงล้วนๆแล้วคำว่าพุทธธรรมสังฆะนั้นเป็นอันเดียวกันเลยคือเป็นธรรมทั้งแท่งฉันใดฉันนั้นเหมือนกันหมดอาการไม่มีอาการพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นนี้พระสงฆ์เป็นนั้นนั่นไม่มีมีแต่ธรรมล้วนๆภายในจิตที่สว่างสวยหมดสมมุติว่าอดีตอนาคตการสถานที่ใดๆทั้งหมดไม่มีความหมายสำหรับจิตตรงนั้นนั่นแหละคือจิตที่พ้นจากสิ่งกดทวงบรรดาสมมุติน้อยใหญ่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนี่คือผลแห่งการรักษาการปฏิบัติจิตใจบำรุงจิตใจโดยสม่ำเสมอยากก็ตามง่ายก็ตามทานไปด้วยความเพียรทั้งนั้นจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางตรงนั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากความจองป่าช้าเป็นนักเกิดแก่จุดตายนักแบกทุกข์ให้ลำบากลำบนเป็นผู้พ้นไปแล้วยังแต่ขันก็เป็นขันล้นเลื้อนอาการอะไรที่เกิดปวดตรงนั้นตรงนี้ก็ทราบไปตามธรรมชาติของมันที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นบังคับให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะทางเดินของอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเดินไปตามหลักธรรมชาติของเขาผู้ที่รู้ความจริงแล้วก็รู้ตามธรรมชาติของมันต่างอันต่างจริงพอถึงวาระสุดท้ายแล้วต ทนไม่ไหวเลยปล่อยทิ้งเสียหมดกังวลหายห่วงโดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือท่านนิพพานบริสุทธิ์แท้ๆคือนิพพานล้วนๆอะนิพพานที่เสียสันนิพพานหมายถึงจิตที่พ้นสมมติความรับผิดชอบโดยประการทั้งปวงแล้วการกล่าวมาทั้งนี้อยู่ที่ไหนธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดถ้ามาอยู่ที่ผู้รู้เวลานี้ไม่มีที่อยู่ผู้นี้เป็นผู้รู้แต่เวลานี้เป็นผู้ยังผู้หลงยังไม่สามารถที่จะทำความรู้นี้ให้เป็นภูมิแห่งความรู้ทั้งล้วนได้จึงต้องอาศัยการซักพอกเพื่อการฝึกปฏิบัติการได้ยินได้ฟังจนกระทั่งถึงช่วยตัวเองได้เต็มความสามารถบรรลุถึงความเต็มภูมิแล้วมันก็เหมือนกันหมดการแสดงธรรมประเห็นว่าสิ่งส่วนขอยุติ
1: วันนี้ท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมมัสตาบันตะตามโอกาสที่เหมาะสมมาเยี่ยมผู้ป่วยผู้คุณเผาด้วยคุณเผาก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ได้รักษามาเต็มกำลังความสามารถจากนั้นก็มารักษาที่นี่พอพูดมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกับว่าวัดป่ามันตานี่เป็นโรงพยาบาลกระหมายถึงนั่งธรรมโอสถคือมาเพื่ออบรมจิตใจที่เรียกว่าภาวนาและฟังคำอบรมของพระท่านแสดงแล้วรักษาจิตใจอยู่เป็นประจำในยาบททั้ง4ส่วนยาก็ทานไปส่วนจิตก็เรียกว่าทานไปอีกเหมือนกันทานธรรมะเข้าไปทั้งได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์ท่านสอนบ้างอบรมตนโดยเฉพาะที่เรียกว่าจิตตภาวนาบ้างมีเรียกว่ารักษาจิตด้วยธรรมกายเรามีการรักษากันแต่จิตใจไม่ค่อยมีการรักษาเพราะฉะนั้นแม้ความสุขกายสบายใจของเราพอมีอยู่บ้างแต่ความสุขทางด้านจิตใจไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ไม่มีแต่ส่วนย่อยมีส่วนกายนี่แม้จะมองเห็นด้วยตาไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่โตพอสมควรจิตไม่มองเห็นก็ตามแต่กายก็จัดว่าเป็นส่วนย่อยของจิตใจจิตใจเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าเรื่องใหญ่แต่แทนที่เราจะบำบัดรักษาจิตใจซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นรากฐานสำคัญของส่วนร่างกายไม่ค่อยจะมีการเลี้ยงแลกันหากว่าจิตใจนี้เป็นเช่นเดียวกับร่างกายแล้วต้องแหลกเหลวไปนานแล้วไม่สามารถที่จะครองร่างกายมาได้จนถึงขนาดนี้เลยแต่เพราะจิตมีความแน่นหนามันคงหรือทนทานอยู่มากในการกระทบกระเทือนสิ่งต่างๆที่ต้องเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจทั้งนั้นไม่ว่าจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สืบเนื่องมาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจะต้องไหลรวมลงสู่ใจเช่นเดียวกับน้ำร้ายต่างๆและรวมลงในมหาสมุทรทะเลนั่นแหละส่วนมากก็มีแต่ของสกปรกไหลรวมลงไปสู่จิตใจซึ่งเป็นของสำคัญแต่กลายเป็นภาชนะสำหรับใส่ขยะไปเสียจึงหาความแปลกประหลาดหาความสุขความสบายไม่ได้ดังนั้นการที่มาอบรมศีลธรรมทางด้านจิตใจเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับส่วนใหญ่คือใจซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของร่างกายหากว่าใจมีเหตุมีผลมีอัตมีธรรมอยู่ภายในตัวเองแล้วแม้จะระบายออกทางกายทางวาจาก็ถูกต้องโดยเหตุโดยผลความการกระทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดใจก็มีความสุขกายก็เป็นปกติของกายหากว่าจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นบ้างก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายกระเทือนเข้าไปถึงใจจนกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาการอบรมธรรมะเข้าสู่จิตใจจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งท่านสอนไว้ว่าพระพุทธศาสนาพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งเห็นจริง ประเสริฐยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของศาสนาตัดออกมาแต่ละประโยคแต่ละคำนี้ล้วนได้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่ชอบโดยความจริงทั้งนั้นไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนเหมือนอย่างสามัญชนทั้งหลายพูดกันธรรมดาสามัญชนเราพูดกันนี้พูดไม่มีเหตุไม่ค่อยมีเหตุมีผลไม่มีขอบเขตกว้างแคบลึกตื้นยาวละเอียดว่ากันไปแล้วแต่น้ำลายจะพาฟุ้งฟุ้งไปได้หมดวันนั่งค่ำก็เป็นไปได้แต่หาประโยชน์ไม่ค่อยได้และความสนใจที่จะใคร่ควรวญตามคำพูดคำจาทั้งของเขาของเราเพื่อเอาผลประโยชน์มาประพฤติปฏิบัติให้เป็นความสุขสบายทางด้านจิตใจและหน้าที่การงานไม่ค่อยมีเพราะเหตุไรเพราะคำพูดเหล่านั้นไม่ค่อยจะเป็นสาระเท่าที่ควรจะนำมาพิจารณาถือว่าเป็นประโยชน์แต่คำพูดของพระพุทธเจ้านั้นออกมาจากความสัตย์ความจริงหรือออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนซึ่งเป็นธรรมทั้งดวงภายในพระทัยเมื่อแสดงออกมาแก่สัตว์โลกก็แสดงออกมาด้วยความเมตตาอย่างยิ่งโยมเมตตาอย่างถึงใจการสั่งสอนสัตว์โลกไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นประโยชน์หรือเป็นภาระอันหนักมากสำหรับศาสดาที่เป็นครูของโลกทั้งสามนี้ไม่เพียงเป็นครูของมนุษย์เท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาดังที่มีในหลักธรรมว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควานั่นคือเป็นทั้งครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเจ้าแจกเจ้าแบ่งอัตธรรมตัวให้เข้าถึงจิตใจของประชาชนและสัตว์ทั่วไปได้รับความสุขความสบายเหตุใดจึงต้องเที่ยวแจกเที่ยวแจงเที่ยวแนะนำสั่งสอนก็เพราะว่าสัตว์โลกมันโง่สิ่งที่ตาเห็นอยู่ก็ผิดหูได้ยินอยู่ก็ผิดอะไรๆที่สัมผัสสัมพันธ์มาคอยจิตคิดเป็นเรื่องเป็นความผิดทั้งนั้นเนื่องจากความโง่เขลาอยู่ภายในจิตใจพาให้ผิดสิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่ก็ผิดไปได้ด้วยกล้าท่านทรงเห็นเหตุเห็นผลของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้ดังนั้นนำพระโอวาทที่ถูกต้องดีงามมาสั่งสอนที่เรียกว่าศาสนาและศาสนานั้นท่านสอนเพื่อใครนอกจากเพื่อเราเท่านั้นพระองค์เองก็เป็นผู้บริสุทธิ์ถึงวิมุตตินิพพานแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้ที่แรกก็มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเกี่ยวหาแบ่งสรรตังส่วนออกจากบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายจากการสั่งสอนอบรมไม่มีแต่แม้ฉะนั้นก็ภาระใครในโลกนี้จะสู้กับภาระของพระพุทธเจ้าได้เราเพียงทำการทำงานเพียงน้อยกับบ่นอุบอิบอุบอิบวันยังค่ำคืนยังรุ่งอยู่ในสถานที่ใดก็มีแต่คนบ่นพระพุทธเจ้าทำประโยชน์ให้โลกมากมายทั้ง3โลกธาตุต่างนี้แล้วทำไมถึงไม่หนักขนาด3โลกนะมันมีจำนวนมากอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ซึ่งจะเจาะจิตเป็นภาระแนะนำสั่งสอนแม้ที่สุดขณะที่จะไปนิพพานก็ยังต้องมีสารโลกเข้าไปเกี่ยวข้องมีสุภทัพปริพาทกเป็นต้นเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอานนท์ติดกันเอาไว้กลัวจะเป็นการไปรบกวนพระองค์ให้มีความลำบากในพระกายขณะที่จะไปนิพพานแม้ฉะนั้นก็ไม่ทรงปล่อยวางพระเมตตายังต้องรับสั่งให้สุภทัพปริพาทกเข้ามาและประทานโอวาทย่อๆแล้วให้ออกไปประกอบความเพียรก็สมมักสมหมายเวลาได้รับพระโอวาทเป็นที่พอใจจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกมาบำเพ็ญเพียรได้ตรัสได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งวันปรินิพพานมีพระสุภทัพปริพาชกเป็นพระสาวกอรหันต์องค์สุดท้ายนั่นถ้าพูดถึงเรื่องความเมตตาไม่มีลดละแม้ในสุดขณะที่จะปรินิพพานก็ยังต้องประทานพระโอวาทที่เรียกว่ายอดคำสอนว่าท่านดาในพิกเวอมันตยานิโวพิกเวพยธรรมาวยธรรมาสร้างข้าราอัปมาเดนะสัมปาเดถะเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายตอนนั้นรู้สึกจะมีแต่ภิกษุทั้งนั้นท่านจึงว่าพิกเวอันนี้เราเตือนเธอทั้งหลายให้พิจารณาสังขารธรรมซึ่งมีความเกิดความดับอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันด้วยความไม่ประมาทเถอะนะเพียงเท่านั้นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์เป็นวาระสุดท้ายคำว่าปิดพระโอษฐ์ก็คือไม่รับสั่งอะไรต่อไปอีกทำหน้าที่ปรินิพพานโดยลำดับ ั้งแต่ปฐมฌานเข้าปฐมฌานแล้วก็ดุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอากาสานัญจายตนะที่เรียกอรูปฌานวิญญาณกายธรรมเนสัญญานาสัญญาตนะอาทิอากิญญาตนะเนสัญญานาสัญญาตนะเป็นรูปฌาน4แล้วก็ก้าวเข้าสู่นิโรธธรรมมรรคที่เรียกว่าสัญญาเวทิตานิโรธนะไปดับเวทนาสัญญาเวทนาอยู่ที่นั่นแล้วถอยกลับออกมาเรื่อยๆๆจนกระทั่งถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปฐมฌานอีกพอก้าวผ่านรูปฌาน4คือจตุตฌานแล้วไม่เสด็จฌานไหนต่อไปปรินิพพานในขณะนั้นเป็นอันว่าหมดภาระในการสั่งสอนสัตว์โลกภาระของพระพุทธเจ้าได้สิ้นสุดลงในขณะที่ทรงทำหน้าที่ปรินิพพานตั้งแต่วันตรัสรู้มาจนกระทั่งถึงวันทำหน้าที่จะปรินิพพานในวาระสุดท้ายนั้นพระองค์ไม่ทรงว่างเลยท่านจึงเรียกว่าพุทธกิจ5นี่พูดถึงเรื่องภาระของพระพุทธเจ้ามากมายเพียงไรพุทธกิจ5คืออะไรชาญเทศธรรมเทศนังตอนบ่าย 3:00 น. 4:00 น. ก็แสดงธรรมให้แก่ประชาชนมีพระชามหาสัตว์เป็นต้นปับบะปาโดเซภิกขุโอวาดังตอนค่ำตอน 2:00 น. 3:00 น. ก็ประทานอุวาทแก่พระสงฆ์อัทราเตเทวปัญหากังปัญหากังตอน 6:00 น. ลงไปแล้วก็ทรงแก้ปัญหาเทวดาเนี่ยประทานอุวาทแก่เทวดาชั้นต่างๆปบาปเบวิโลกานังพอ 9:00 น. ตะคิมยามทรงเล็งญาณดูสัตวโลกว่าใครที่จะมีอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วแต่ชีวิตผู้เหมือนอย่างภาษาของเราว่าจะตายไปอย่างง่ายๆจะต้องเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนนี่แล้วเหล่านี้เป็นภาระทั้งนั้นการพิจารณาเล็งญาณดูสัตวโลกก็คือพุทธกิจพุทธกิจก็หมายถึงงานของพระพุทธเจ้าอาจุเซปินปาตัญจะเราตันชาติเสด็จบินธรรมะมาเสวยมีเป็นประจำอยู่อย่างนั้นพูดถึงเรื่องภาระใครจะในโลกนี้จะมีภาระมากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้ารับถึง3โลกธาตุเราจะประกอบความภาคเพียรหรือทำหน้าที่การงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ถือว่าเป็นความลำบากลำบนยิ่งจะภาวนาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อจะนำความสุขเข้าสู่จิตใจให้มีความสงบเย็นใจบ้างก็ถือว่าว่าเป็นของยากของลำบากไปเสียมีน้ำซ้ำมาตดน้ำหนักมาฐานะน้อยไม่สมควรจะทำทั้งหลายเนี่ยให้กิเลสมันหลอกไปทั้งวันทั้งคืนเวลาจะสั่งสมกิเลสไม่เห็นคิดถึงอำนาจวาสนาบ้างเลยเมื่อได้กิเลสเข้ามาเต็มหัวใจแล้วเกิดความเดือดร้อนมาแล้วก็บ่นให้กิเลสเนี่ยบ่นจะเป็นบ่นจะฝ่ายผลเหตุไม่บ่นไม่แก้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์งั้นเพื่อความเหมาะสมไม่เสียการเสียเวลาของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ผ่านมานานกี่ปีแล้วตั้งแต่วันตกคลอดจากท้องแม่มาจนกระทั่งปัจจุบันเราได้กี่ปีกี่เดือนเราผ่านการผ่านสมัยผ่านหน้าที่การงานผ่านความทุกข์ความลำบากมานานเป็นไรประสบพบเห็นในสิ่งต่างๆได้ผลมากน้อยเพียงไรเราได้บวกได้ลบบ้างแล้วหรือยังผลที่ปรากฏเหล่านั้นมีอะไรบ้างแล้วเสื่อมสูญหายไปไหนเวลานี้ที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าเราจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราผลงานทางโลกนั้นไม่มีสิ้นสุดทำจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่สิ้นสุดต้องปล่อยวางตายจนได้วันตายนั่นแหละถึงจะว่างสำหรับงานของโลกเราเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครๆทั้งหมดใครอยู่ที่ไหนไม่มีว่างมันว่างได้เฉพาะขณะที่ตายเพราะเหตุไรเพราะความตายมันเหนืองานการทั้งหลายต้องปล่อยขณะนั้นถ้าว่าเราจะคอยเวลาว่างจะไม่มีเวลาว่างเลยจนกระทั่งนู่นละวันสิ้นลมหายใจถึงจะว่างเพราะว่างเพื่อสิ้นลมในขณะที่ยังเป็นไปอยู่นี้พอคิดหน้าอ่านหลังอะไรได้ทั้งภายนอกภายในบรรดาจิตการที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนก็ควรจะดูเป็นขนขวายใช้ตั้งแต่บัดนี้เฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาซึ่งเป็นอาหารสำคัญอย่างยิ่งของใจท่านเรียกว่าธรรมธรรมโอสถนี่แลเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจให้ปราศจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายให้เกิดความสงบสุขได้เป็นอย่างดีในเบื้องต้นของการอบรมจิตใจนี้ก็ท่านมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องกำกับรักษาใจงั้นจะสายแสบไปสู่อารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นของที่เคยเป็นไปแล้วก่อความทุกข์ให้ตนนะครับความเดือดร้อนอยู่เสมอ อาจารย์สอนให้ภาวนาเช่นผู้ที่จะภาวนาพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือจะกำหนดอานาปานสติโดยตามด้วยพุทโธเช่นพุทเข้าโธออกอย่างนี้ก็ได้ทั้งนั้นตามจริตนิสัยที่ชอบในธรรมบทใดแต่การกำหนดนั้นให้มีความรู้สึกอยู่ภายในจิตใจของตนโดยเฉพาะเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้ขณะที่ลมเข้าขณะที่ลมออกเราจะตั้งลมที่จุดไหนจุดไหนเป็นที่เด่นสำหรับความรู้สึกลมที่มาสัมผัสนั้นเด่นที่ตรงไหนเช่นตั้งจมูกเป็นต้นถ้าเด่นที่ตรงไหนก็ตั้งลมที่ตรงนั้นคือตั้งสติลงที่จุดนั้นลมเข้าลมออกกำหนดให้รู้ถึงเราจะตามด้วยพุทโธพุทเข้าคือเวลาลมเข้ากับพุทลมออกก็โธก็ได้ให้มีความรู้สึกอยู่โดยเฉพาะกับลมหายใจเท่านั้นไม่ต้องไปหมายถึงเหตุถึงผลอันใดที่นอกไปจากการทำงานคือกำหนดลมหายใจในขณะนั้นยังเมื่อเวลาสติของเรามีติดต่อสืบเนื่องกันโดยลำดับจิตก็มีโอกาสที่จะเล็ดลอดไปสู่อารมณ์ต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยจิตก็จะยังเข้าสู่ความสงบโดยลำดับลำดับแม้ลมหายใจที่เคยหายใจว่าหยาบในขณะที่เรากำหนดเบื้องต้นก็จะค่อยกลายไปสู่ความละเอียดเป็นลำดับลำดับบางครั้งจนถึงกับลมหายไปหมดในความรู้สึกนี่เพราะความละเอียดมากละเอียดจนถึงขนาดว่าลมได้หายไปแล้วในขณะนี้ไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอย่างนั้นก็มีนี่เรื่องของการภาวนาในขณะนั้นจิตจะมีความสงบมากสงบจนเป็นที่อัศจรรย์ถ้าลมดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยกายก็ดับไปพร้อมกันคือดับในความรู้สึกไม่ใช่ว่ากายนี่ดับหายไปไหนกายก็นั่งอยู่เช่นนี้นี่แหละแต่ความรู้สึกนั้นไม่มาเกี่ยวข้องกับกายเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเป็นเอกเทศอยู่โดยลำพังตนเองนี่ท่านเรียกว่าจิตสงบเรียกว่าจิตละเอียดจิตเป็นตัวของตัวในขั้นนี้นี่เป็นความสุขขึ้นมาในขณะที่จิตสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายการเวลาสถานที่ไม่มีในขณะที่จิตทำความสงบเพราะจิตไม่สำคัญมั่นหมายกับการกับสถานที่และเวลาที่ไหนเลยมีแต่ความรู้ที่ทรงตัวอยู่เท่านั้นนี่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเรียกว่าเป็นผลของการภาวนาก็ได้ผู้กำหนดพุทโธก็มีทั้งก็มีไล่ในลักษณะเดียวกันถ้ากำหนดพุทโธโดยไม่เกี่ยวข้องกับลมก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธโดยลำหนักไม่ต้องไปคาดหมายถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างมีคนมาหลอกว่าเวลาภาวนาแล้วเกิดนิมิตอย่างนั้นมานิมิตอย่างนี้มาแล้วเป็นบ้านะนี่คนผู้ดีเขาพูดอย่างนั้นก็มีแต่ส่วนมากคนที่พูดอย่างนั้นไม่เคยภาวนามาพูดเปล่าๆไปนั้นน่ะหลอกคนก็คอยที่จะเชื่ออยู่แล้วเพราะมันคนในลักษณะเดียวกันนั่นก็เชื่อกันง่ายๆถ้าว่ามีหลักมีเกณฑ์อยู่ภายในตัวเองมีเหตุมีผลอยู่ภายในตัวเองซึ่งเคยกระทำในการภาวนามาแล้วจะไม่เชื่อคำพูดเช่นนั้นเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าสอนสัตว์โลกไม่ได้สอนสัตว์โลกให้เป็นบ้าพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาก็ไม่ใช่ศาสดาบ้ามาสอนสัตว์โลกจะสอนเพื่อเป็นบ้าได้ยังไงผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วจะเป็นบ้าไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เหตุที่จะเป็นบ้านั้นมันเป็นได้เพราะความแยกจากธรรมคือผิดจากหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เช่นกำหนดภาวนาพุทโธพุทโธพอจิตส่งไปรู้เห็นอะไรก็จิตก็เพลินไปตามนุ่มเสียจนกระทั่งลืมคำบริกรรมทั้งตนนี่มีทางผิดได้เนี่ยคนที่ว่าเป็นบ้าถึงบอเพราะผิดจากหลักของการภาวนาผิดจากหลักของศาสนาแล้วเอาศาสนาไปมีติโทษหรือติเตียนว่าภาวนาทำให้คนเป็นบ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นเมื่อเรากำหนดอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรกำหนดคำว่าพุทโธพุทโธก็ให้มันรู้อยู่กับใจของเรานี้ไม่ต้องคิดวาดภาพเห็นสวรรค์เป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนั้นหรือเทวบุตรเทวดาเป็นอย่างนี้อินทร์พรหมโยมยักษ์เป็นอย่างนั้นนั่นดังที่เราเรียนมาในแบบเห็นในแบบนั่นท่านเห็นด้วยความจริงด้วยญาณของท่านในหลักธรรมชาติของท่านที่รู้แต่เราไปเห็นด้วยกันวาดภาพโดยคาดคะเนเดาเอาความวาดภาพหลอกตัวเองนั้นมันก็เลยหลอกตัวเองจริงๆเพราะตัวเองชอบอย่างนั้นมาหลอกขึ้นมาแล้วผลของมันก็คือความเป็นบ้าฟุ้งซ่านไปหมดนี่เป็นความผิดเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปคาดหมายถึงผลอะไรทั้งหมดนอกจากเราทำความรู้สึกอยู่กับคำบริกรรมภาวนาของเราเท่านั้นนี่แหละเป็นงานที่จะสืบต่อเนื่องยังผลให้เกิดขึ้นเป็นลำดับไม่มีงานไม่มีสถานที่ใดไม่มีอันใดที่จะทำผลให้ปรากฏขึ้นในขณะภาวนานอกจากงานคือคำบริกรรมที่เรากำลังภาวนาอยู่ด้วยความมีสตินี้เท่านั้นนี่เป็นหลักใหญ่เป็นหลักรับรองแห่งการภาวนาถ้าจิตกับคำบริกรรมได้สัมผัสสัมพันธ์หรือจิตของเราได้สัมพันธ์อยู่กับลมแล้วจะไม่มีอะไร ไอ้เรื่องที่เขาพูดโกหกกันมาด้วยความไม่เคยภาวนานั้นมันเป็นเรื่อง

เหตุถึงผลของลมนั้นคือขณะที่เราภาวนาไปถึงขั้นลมละเอียดละเอียดลงไปละเอียดลงไปจิตรู้โดยลำดับดับและปรากฏว่าลมนี้หายไปเลยเหลือแต่ความรู้มันล้วนนี่จะเกิดความวิตกขึ้นมาภายในจิตซึ่งเป็นเครื่องหลอกตนอีกเหมือนกันจึงได้แก้ตรงนี้ไว้เพื่อให้ได้เข้าใจเมื่อปรากฏว่าลมได้หายไปในความรู้สึกแล้วมันจะเกิดความวิตกขึ้นมาเมื่อลมหายไปนี้จะไม่ตายเหรอนั่นนี่แหละหลอกตัวเองเพราะงั้นก็เรียกว่ากลัวตายเมื่อวิตกขึ้นมานี้ลมก็ปรากฏขึ้นมาเสียเลยได้เพียงขั้นนี้ไม่ได้ตะเลิดละเอียดยิ่งไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาข้อนี้เมื่อลมได้ปรากฏว่าหายไปในขณะที่เราภาวนานั้นก็ให้ทำความรู้สึกกับตนว่าลมจะหายไปก็ตามไม่หายไปก็ตามเมื่อจิตยังครองร่างอยู่แล้วจะไม่ตายนะเป็นขณะที่เราหลับลมหายไปหายเราเห็นกำหนดกฎเกณฑ์มันเราก็ยังไม่ตายนี่ที่เราภาวนาเรายิ่งรู้ละเอียดยิ่งกว่านั้นว่าลมหายไปด้วยความรู้สึกในการภาวนาของเราน่าจะมีสติยิ่งกว่าการหลับนั้นแต่จะกลับไปกลัวนี่แสดงว่าไม่ทันกรมยาของกิเลสเพื่อให้ทันกรมยาอันนี้จึงต้องทำความรู้สึกตามหลักความจริงว่าเมื่อลมหายไปแล้วจิตยังครองร่างอยู่ไม่ตายเพียงนี้จิตก็ทะลุถึงพระขั้นละเอียดจนหายไปหมดทั้งร่างกายและลมไม่ปรากฏในความรู้สึกนั้นเลยนี่คือว่าภาวนาเข้าสู่ละเอียดของอนัปปานสติบางรายก็ทรงตัวอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงกลมบางรายก็ไม่นานแล้วแต่กำลังของผู้ปฏิบัติสิ่งที่ได้รับอันเป็นส่วนผลในขณะนั้นได้แก่จิตที่มีความละเอียดรู้อยู่โดยลำพังตนเองเท่านั้นคือรู้อยู่โดยเฉพาะในขณะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดทั้งสิ้นนี่ท่านเรียกว่าเป็นเอกคตาจิตถ้าจิตไม่คิดเกี่ยวข้องอารมณ์ใดเลยเหลือแต่ความรู้อันเดียวท่านเรียกว่าเอกคตาแปลว่าถึงความเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งความรู้นั้นเท่านั้นไม่มีสองกับอารมณ์ไม่มีสองกับคำบริกรรมภาวนาใดๆทั้งหมดเพราะในขณะนั้นได้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้ที่ทรงตัวอยู่โดยลำพังเท่านั้นท่านเรียกว่าเอกคตาจิตในการภาวนาเป็นอย่างนี้ยังผู้ปฏิบัติให้ประจักษ์ภายในจิตใจโดยลำดับถ้าลงได้ทำตามหลักธรรมพุทธะแล้วไม่ไปไหนต้องเข้าสู่ความจริงคือผลที่จะต้องได้รับจะต้องได้รับตามเหตุที่เราดำเนินถูกต้องแล้วที่นี้จิตของเรามีความสุขมากน้อยเพียงไรเพราะจิตปรากฏเริ่มปรากฏความสงบขึ้นมานั้นเราจะได้สรุปจิตใจของเราทันทีว่าอ้อความสุขเป็นอย่างนี้ถ้าความสุขภายในจิตไม่ได้เหมือนความสุขอื่นใดที่เคยผ่านมาเป็นความสุขที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งกว่าความสุขใดทั้งหมดในโลกนี้เพราะฉะนั้นศาสนาจึงมีมาประจำตลอดทุกวันนี้ไม่งั้นศาสนาสูญหายไปนานแล้วเพราะรสชาติของศาสนานั้นสู้รสชาติของโลกไม่ได้พูดถึงรสที่ยอมก็สู้โลกไม่ได้ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ใดๆสาระสำคัญก็สู้โลกไม่ได้ศาสนาล้มไปนานแล้วมีใครสนใจแต่นี้เพราะศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าโลกใดๆทั้งหมดในบรรดาสามโลกนี้เพียงแต่จิตสงบเท่านั้นเราก็เห็นความแปลกของเราแล้วภายในร่างกายจิตใจของเราซึ่งไม่เคยแปลกไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความสงบนั่นเลยแต่ขณะที่ภาวนาจิตได้มีความสงบขึ้นมานะพอจิตได้รับความสงบเป็นผลขึ้นมาแล้วเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามหรือความขยันความมีเวลาเวลานั้นมาเองมากับความพอใจมากับความเชื่อที่เราได้เห็นผลนั้นเป็นประจักษ์พยานแล้วในเรื่องเวลาเวลาก็ดีสถานที่อะไรที่ควรจะทำภาวนาทำความสงบใจหรือทำความเพียรทางด้านจิตใจไม่ต้องถามเมื่อจิตมีความพอใจแล้วมันเสาะแสวงหาได้เองทีเดียวนี่เป็นขั้นหนึ่งของการภาวนาวิธีการภาวนาเป็นอย่างนี้เมื่อเราพูดถึงขั้นภาวนาเพื่อความสงบทีนี้ขั้นของปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาแท้ดังที่เราพูดกันนั้นเป็นคำพูดติดปากว่าไปทำวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาเมื่อพูดรวมๆแล้วเรียกว่าภาวนานี่ครอบทั้งสมถะวิปัสสนาแต่เราจะพูดว่าวิธรรมวิปัสสนาก็เข้าใจกันว่าทำภาวนานั่นแหละขั้นวิปัสสนาจริงๆก็คือการพินิจพิจารณาเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นแล้วจิตย่อมมีอุบายต่างๆในเมื่อเราพาคิดพาพิจารณาแยกแยะธาตุขันธ์หนึ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเคยได้อ่านแต่ตำหลักตำลาว่าอนิจจังอยู่ที่ไหนทุกขังอยู่ที่ไหนเห็นแต่คนนั้นแก่เห็นแต่คนนี้ตายเห็นแต่คนนั้นพักผ่าสลายจากกันตัวของเราก็คือตัวพักผ่าตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน
โอปัญญิโกน้อมเข้ามา

่ตัวของเราแก่มาทุกวันทุกวันตั้งแต่วันตกคลอดออกมาแก่ขึ้นมาเรื่อยๆแก่มาเดิมดับแปรสภาพมาเรื่อยๆนี่เดียวอนิจจังความทุกข์ติดแน่มาตั้งแต่วันเกิดขณะที่ตกคลอดออกมานั้นสลบสลายตัวเต็มของเด็กนั้นไม่รู้ตัวเลยความทุกข์เหลือประมาณบางรายก็ตายได้ทั้งสี่ในท้องตกคลอดออกมาตายก็มีเพราะทนทุกข์ไม่ไหวเรื่องความทุกข์มันติดแน่มาตั้งแต่นู้นจนกระทั่งบัดนี้เรายังจะสงสัยเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไหนไปอีกกองอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่กับตัวเราอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วอนิจจังทุกความแปรสภาพแปรทุกขณะแม้แต่เวลานี้นั่งอยู่สักครู่เดียวมันก็เหนื่อยแล้วนั่นมันแปรแล้วธาตุขันแปรเป็นอย่างหนึ่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วอนัตตาเราจะถือสาระแก่นสารอะไรในธาตุในขันอันนี้มันก็มีแต่กองดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันอยู่แห่งธาตุเท่านั้นท่านเรียกว่าธาตุสี่ขันเรียกว่าขันห้าคือรูปได้แก่ร่างกายของเรานี่เป็นขันหมายถึงกองเป็นหมู่ลุ่มหมวดเนี่ยเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆนี่ถือว่าเป็นหมวดหนึ่งหรือเป็นกองอันหนึ่งสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงเนี่ยวิญญาณความรับทราบทั้งห้านี้ท่านเรียกว่าขันห้าในขันห้านี้มันมีสาระอะไรอยู่ภายในตัวของมันพอจะยึดจะถือว่าสิ่งนี้เป็นเรามีหมายถึงเรื่องวิปัสสนาแล้วที่นี่จะแยกหาความจริงแยกให้เห็นความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราแต่เราโง่ไม่สามารถที่จะมองเห็นความจริงนี้ได้จึงถือนั่นเป็นเราอันนี้เป็นเราเพราะอะไรมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างเกิดความเสียอกเสียใจกลายเป็นโรคจิตขึ้นมาภายในตัวเองโรคจิตคือโรควุ่นวายโรคทุกข์โรคร้อนนั่นเองไม่หมายถึงว่าโรคจิตจนกระทั่งถึงเป็นบ้ามันหนักมากเป็นไปมันเป็นบ้าไม่มีสติเมื่อเราพิจารณาแยกแยะอีกด้วยปัญญาของเรานี้เราจะเห็นอุบายของปัญญามีความสามารถที่จะตัดกิเลสออกได้เป็นตอนๆหรือเป็นระยะจนกระทั่งสามารถตัดขาดออกได้หมดภายในขันธ์5ซึ่งยึดเหนี่ยวหรือเกี่ยวโยงไปหมดนี่ว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราจิตกับขันธ์5เป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเวลาปัญญาได้แยกแยกพิจารณาด้วยอำนาจของความเฉลียวฉลาดที่เคยฝึกหัดปัญญามาจนชำนิชำนาญสามารถแยกออกได้รูปก็ทราบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างทราบว่าเป็นสิ่งนั้นๆๆแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งนั้นนั่นแยกกันแล้วโดยลำดับหนักจนกระทั่งสามารถแยกจิตกับกิเลสอาสวะซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตนั่นได้ออกโดยมีอะไรเหลือภายในจิตนั่นแหละท่านเรียกว่าพุทโธแท้ผลการปฏิบัติจิตตภาวนาเมื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วได้แก่เป็นพุทโธแท้เช่นเดียวกับพุทโธของพระพุทธเจ้าแต่ไม่หมายถึงพุทโธของพระพุทธเจ้าองค์นั้นแท้แต่หมายถึงพุทโธของเราที่เทียบเคียงกันได้ความบริสุทธิ์นี้เสมอกันกับพระพุทธเจ้าแต่พุทธวิสัยกับสาระกับวิสัยนี่ผิดกันความสามารถอาจรู้ด้วยการแนะนำสั่งสอนความเฉลียวฉลาดนี้พระเจ้าต้องสมภูมิพระองค์ท่านแต่พวกเราก็เต็มตามภูมิของเราสำหรับความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันธรรมะนัตถิเสยโยวปาประโยคนับตั้งแต่สาวกองค์แล้วแต่พระเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายบรรดาที่เป็นพระหันแล้วความบริสุทธิ์เสมอกันไม่มียิ่งหย่อนต่างกันเลยมีเหมือนกันตรงนี้นี่แหละคือผลที่เกิดขึ้นจากทำจิตด้วยการภาวนาทำไปโดยลำดับดับแก้เกลียดไปโดยลำดับจนกระทั่งแก้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วเหลือความบริสุทธิ์ล้วนนั่นแหละผู้ทรงความสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขประเภทนี้ท่านเรียกว่าโลกุตตรธรรมอันสูงสุดที่คือธรรมเหนือโลกเหนือโลกคือเหนือธาตุเหนือขันธ์เหนือสิ่งใดๆทั้งหมดไม่มีอะไรที่ยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาสารธรรมท่านสอนท่านมีเหตุมีผลคือดำเนินไปเช่นนั้นตามหลักท่านสอนไว้และผลจะต้องปรากฏขึ้นตามอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เหตุมีอยู่ผลต้องมีผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามตามหลักธรรมท่านสอนผลจะไม่รับอย่างไรคำว่าธรรมก็คือสวดขาธรรมตัดได้ชอบแล้วไม่ใช่โมฆะธรรมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รับผลมรรคผลนิพพานที่ว่ามันสูญสูญสูญไปไหนมันสูญจากบุคคลผู้ไปสนใจต่อการปฏิบัตินั่นแหละแม้แต่ขั้นพุทธกาลก็มรรคผลนิพพานไม่มีสำหรับบุคคลที่ไม่สนใจแต่มีสำหรับผู้สนใจที่ปฏิบัติตามหลักพระเจ้าในสมัยนี้ก็เหมือนกันมัชฌิมาคือศูนย์กลางต่อความจริงอยู่เสมอศูนย์กลางเพื่อแก้กิเลสเหมาะสมกับการแก้กิเลสอยู่ตลอดไปไม่ว่ากิเลสตัวใดประเภทใดไม่สามารถที่จะผ่านพ้นอำนาจของมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปได้เลยจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสของสัตว์โลกท่านเรียกว่ามัชฌิมาและมัชฌิมาสมัยทุกวันนี้กับมัชฌิมาตั้งแต่ทั้งพุทธกาลมีต่างกันอย่างไรไม่มีอะไรต่างกันกิเลสก็ประเภทเดียวกันมัชฌิมาเครื่องแก้กิเลสก็ประเภทเดียวกันเมื่อนำมาพูดปฏิบัติกรรมจากกิเลสทำไมกิเลสจะไม่หลุดลอยไปได้ด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องในงานตามหลักมัชฌิมานั้นเล่าก็ต้องได้เหมือนกันเมื่อสรุปความแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีสำหรับผู้ปฏิบัติเท่านั้นแต่มีสำหรับผู้ปฏิบัติมีมากมีน้อยตามกำลังแห่งความปฏิบัติของตนมีอยู่ตรงนี้เรียกว่าสวดคาถาธรรมปรับไม่ชอบ
นิยานิรธรรมนำผู้ผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือจากธรรมของเจ้าไปได้ที่จะเป็นเครื่องแก้ที่เป็นเครื่องแก้กิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจจึงเป็นที่ลงใจในการผู้ปฏิบัติธรรมและไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสดาซึ่งเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วพูดตั้งแต่ความจริงทั้งนั้นความโกดความโกงความหลอกความลองต้นถุนอย่างโลกนี้พระพุทธเจ้าไม่นำมาพูดเพราะมันที่เป็นเรื่องของกิเลสมันเรื่องธรรมต้องพูดคงไปคงมาพูดตามเหตุตามผลพูดตามความจริงความจริงผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามความจริงทำไมก็ไม่รู้ความจริงแล้วต้องรู้นี่เรื่องใหญ่ก็อยู่ที่ตรงนี้นั่นเอาสารแห่งการแสดงธรรมนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำปฏิบัติพิจารณาว่าธรรมที่แสดงปานี้มีหนักเบามากน้อยเพียงไรเป็นที่แสดงหูแสดงใจของท่านทั้งหลายก็ขออภัยด้วยเพราะธรรมนี้เป็นธรรมป่าหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่มากก็น้อยเอาละเพียง

กรรมบันไดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณา

0: ุกคนไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันหมดไปแล้ว
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเตรียมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาน
2: ายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยาน